0: ันนั้นน่ะมันถูกลากไปสอบปากคำมันคงซัดทอดถึงมือแน
1: ่ถ้าไอ้สองคนนั้นมันซัดทอดถึงฉันก็ต้องติดคุกกันดิฉันไม่ยอมนะเธอต้องช่วยฉันนะเรื่องนี้
0: ใช่ฉันช่วยยังไงคะหลักฐานมัดตัวมึงซะขนาดนั้นมึงเป็นคนสร้างปัญหาแก้ปัญหาเองแล้วกัน
1: ถ้าเธอไม่ยอมช่วยฉันปล่อยฉันติดคุกฉันไม่ยอมให้ชีวิตฉันพังอยู่คนเดียวแน
0: ่หมายความว่าไง
1: ก็ถ้าชีวิตฉันพังฉันก็จะลากชีวิตเธอพังไปด้วยเธอลืมไปแล้วว่าฉันเนี่ยกุมความลับของเธอไว้ตั้งหลายเรื่อง
0: ชั่วไอ้ชั่วมึงกล้าขู่กูเหรออ
1: ย่าโกรธไปเลยนะเราสองคนเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่แรกและฉันก็ช่วยงานเธอมาตั้งเยอะแยะทุกเรื่องเป็นงานที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันเดือดร้อนเธอต้องช่วยฉัน

0: แม่มีอะไรจะคุยกับผมหรอ
1: แม่เชื่อว่าบุญชูเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการโกงในครั้งนี
0: ้แต่ว่าคุณอนงกับคุณวารีบอกว่าคนที่เป็นตัวการอยู่เบื้องหลังก็คือบุญชูแล้วเอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดก็มีลายเซ็นของบุญชูชัดเจนหลักฐานกับพยานแน่นหนาขนาดนี้แม่มั่นใจได้ยังไงครับว่าบุญชูไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ก็ไอ้สองคนนั้นมาใส่ร้ายบุญชูเราตัวรอดไหมสิสิงสิงอย่าลืมนะว่าบุญชูคือหลานพวงสร้อยคนเก่าคนแก่ของบ้านเราและที่สำคัญเนี่ยคุณปู่กับคุณย่าก็ดูแลบุญชูกับพวงสร้อยมาตั้งแต่สิงยังไม่เกิดแม่มั่นใจว่าบุญชูจะซื่อสัตย์กับครอบครัวเราโทรไปบอกตำรวจเดี๋ยวนี้ว่าทางโรงงานเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วบุญชูไม่ผิดโทรสิ
0: แม่พูดขนาดนี้เนี่ยผมคงจะปฏิเสธแม่ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมไม่เอาบุญชูเข้าคุกก็ได้แต่ว่าบุญชูต้องลาออกจากโรงงานนี้ถ้าผมยังเป็นผู้บริหารโรงงานเนี่ยผมจะไม่ยอมให้เขาทำงานที่นี่ต่อแล้วก็โกงเงินโรงงานเราอีกเด็ดขาดครับ

พ่อครับผมจะทำยังไงดีครับมั่นใจว่าทั้งแม่ทั้งหงต้องมีความลับปิดบังผมอยู่แน่ๆแต่ไม่มีใครยอมพูดความจริงกับผมเลยอะครับ

สิงห์ลูกเป็นเด็กดีนะเป็นคนดีมาได้สินใจกับพ่อบุญสมอดทนหน่อยนะสิงห์พอจะรีบสะสางปัญหาทั้งหมดสิงห์จะได้รู้ความจริงว่าสินชัยคือพ่อของตัวเองพ่ออยากเห็นสิงห์ได้ใช้

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สบายมากกับเซ็ตสีพิเศษบอกเลยว่าเห็นสีสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ไปทุกตัวแต่ก่อนจะไปดูกันว่าได้อะไรไปบ้างเนี่ยตูนอยากจะชวนแม่มาดูกางเกงชั้นในที่แม่ควรมีกับ4ข้อนี้เลยว่าทำไมทุกวันนี้เราถึงเชียร์ให้ใส่ซาบีน่ากัน
2: ให้ดูก่อนอันนี้ซาบีน่ารุ่นเก่าของตัวเองนะคะให้ดูไซส์ก่อนแค่ดูไซส์มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่รุ่นใหม่คือฟรีไซส์
1: ฟรีไซส์
2: เป็นฟรีไซส์ที่มีความยืดดูนะ
1: 1 2 3
2: อุ้ยกล้องออกไปอีกค่ะออกไปอีกยืดสุดแล้วแม่ได้แค่นี้ว้าว
1: ของเราได้ถึง 2XL ไงคะในตัวเดียวเลยโดยไม่ต้องเลือกไซส์และข้อที่2ค่ะให้ดูตะขอบตะขอบตะเข็บด้านข้างจ้ะแม่เห็นไหม
2: ของนุ้ยมีตะเข็บอยู่เลยนะ
1: อุ้ยตะเข็บแตกแล้วด้วยของซาบีน่าไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีตะเข็บด้านข้าง
2: เลยด้านข้างของฉันนิดเดียวเองดูความกว้างเขาสิ
1: อันนี้ได้ความกว้างวอกเบอร์มากๆและอย่างที่3ขาค่ะ1 2 3ไปดีไหมคะไปดีไหมคะไปดีนะคะนี่คือขอบขาน่ะที่แม่กังวลกันว่าเฮ้ยแม่อ้วนนะน้ำหนักเยอะมันจะใส่ได้ไหมลูกใส่ได้จ้า
2: อันนี้เสียดสีแน่นอนแม่ไม่ไหวไม่ไหวและที่นี้ด้านในอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วเขาจะเย็บตะเข็บแล้วตรงนี้คัน
1: มันเป็นผ้ารองเป้าแบบเก่าไงแต่ตัวใหม่ของซาบีน่านี่คือไม่มีผ้าซับเป้ามากวนใจแล้วเห็นไหม
2: เฮ้ย
1: มันยืดหยุ่นได้ตามสรีระเลยแม่อ
2: ันนี้ได้แค่นี้ด้านบนอ่ะ
1: ด้านบนได้ไหม
2: ได้แค่นี
1: ้นี่ค่ะยืดหยุ่นได้ตามสรีระนี่แหละกางเกงชั้นในที่ใครๆเขาตามหาแล้วเขาก็ติดใจซื้อใส่กันตลอดเวลาตอนนี้วันนี้กับสีพิเศษนะคะสเปเชียลมาก1เซตมี6สีด้วยกันอยากให้ดูเลยว่าแต่ละสีสวยมากค่ะแม่
2: สวยจริงๆค่ะสำหรับสีแรกคือสีลาเต้มอคค่าโกโก้รวมไปถึงสีสันนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวให้ไป1เซต6สีแล้ววันนี้แถมอีก1เซต1เซตเดียวกันเลยเท่ากับว่าคุณได้6แถม6 12ตัวนี้สีละ2ตัวเอาไปราคาแค่990ค่ะ
1: 990บาทหารเฉลี่ยแล้วตกตัวละเท่าไหร่นะคะ
2: ตกแค่ตัวละ82บาท50สตางค์คุณ
1: รีบโทรตอนนี้เลยค่ะ1252หรือว่าสแกน QR code ได้บัตรนี้เพราะว่าตูนมีให้แค่90เซตเท่านั้นเริ่มนับถอยหลังได้ตอนนี้เลยโทรศัพท์มาก่อนนะคะเวลาก็ถอยหลังลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าในเรื่องของไซส์มีคนบอกว่าพี่น้ำหนักเยอะลูกแม่ลูก5คนหน้าท้องก็มีพุงก็มีเอวก็เยอะเอวก็หนา
2: แล้วนุ้ยตูนบอกว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใช่มั้ยคะอันนี้นุ้ยสาวไซส์ S สะโพก36คนนี้สาวไซส์ M ไซส์ L สะโพก38 39แล้วคนนั้นสะโพก46ไซส์ XL 2XL
1: XL 2XL แล้วนะแม่ดูมันยังยืดต่อไม่ได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นตูนกับนุ้ยเคลียร์เรื่องไซส์ให้แล้วมีแต่คนโทรมาถามว่าไม่พี่อยากเลือกไซส์แม่ไม่ต้องเลือกในเซตนี้ได้ไปทุกตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะคะและในเรื่องของการสวมใส่อ่ะมันจะต้องได้ฟังก์ชันที่ดีด้วยตูนชอบมากเลยตัวเนี้ยเพราะว่ากางเกงชั้นในเนี่ยนะคะเวลาใส่ใครมีเนื้อก้นเยอะมีก้นที่1ก้นที่2ก้นที่3เราเอาผ้าของเขาเนี่ยมาคลุมเอาไว้เนื้อก้นนะแม่แล้วก็ดึงให้มันเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอบอุ้มเนื้อก้นของเราเอาไว้แบบนี้แล้วเวลาทำกิจกรรมเห็นไหม
2: เขาอยู่ที่เดิม
1: มันไม่เข้าวินไม่เข้าวินไม่เท่าไหร่ตูนชอบด้วยเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าแนบเนื้อไปที่กางเกงเนี่ยนะคะมันจะไม่เห็นรอยคัตติ้งของกางเกงชั้นในแต่ว่าใส่เสื้อผ้าสวยเพราะฉะนั้นนะคะสีที่ให้ไปในเซตวันนี้เป็นสีพิเศษสวยทุกสีแล้วก็แม่ใส่ข้างในมั่นใจได้แน่นอน
2: เชื่อเถอะเอาไปแล้วจะรักเพราะลายสีเขาน่ารักน่ารักไม่พอใส่สวยและใส่สบายมากจริงๆนะคะสีที่ให้ไปเนี่ยมีลาเต้มอคค่าโกโก้สีสันเราก็ให้ไปด้วยเอาไปใส่เป็นสีมงคลด้านในไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวให้ไป6สีซื้อ6แถม6
1: เหลือ60เซตสุดท้ายนะตอนนี้รีบโทรมาก่อนเลย

0: น QR Code ก็ได้ค่ะโทรมาตอนนี้นี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามีแค่90เซต90เซตนับถอยหลังด้วยนะตอนนี้เหลือ59เซตแล้ว990บาทตกตัวละแค่82 บาท 50
1: สตางค์เท่านั้นเอาไปใส่น้ำร้อนหรือเอาไปแบ่งกันก็ได้หรือจะเอาไปขายต่อก็ได้จะซื้อฝากก็ได้เพราะนี่เป็นฟรีไซส์ไงมันใส่ได้อยู่แล้วซ
0: ื้
1: อฝากให้เขาได้เลยไม่ต้องคิดเยอะ
0: ไม่ต้องไปหาตามกระบะเซลล์หรอกค่ะต่อให้เซลล์ยังไงไม่ได้82บาทแน่นอนแล้วก็ไม่ได้รุ่นนี
1: ้
0: เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นที่เขาเอามาโลราคาเอามาเซลล์นะคะเขาผลิตใหม่ตลอดทุกล็อตนะคะพี่ๆแม่ๆใครหน้าร้อนอบอ้าวไม่อยากใส่กางเกงชั้นในที่มันไม่ค่อยระบายอากาศฟังทางนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันระบายอากาศได้เป็นอย่างดีอย่างที่ตูนบอกไปว่าความระบายอากาศของเขาเนี่ยมันควรทำได้ดีในหน้าร้อนใช่ไหมเพราะว่ากางเกงในมันอยู่ข้างในแล้วเสื้อผ้าเราบางทีใส่ยีนใส่ผ้าถุงใส่ผ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใส่ข้างนอกไงอันนี้
0: ตูนให้ดูก่อนนะ
1: 3ตัว3
0: ตัวนะคะ1 2 3ครอบลงไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: 3ตัวคือ6ชั้นนะยังระบายอากาศขนาดนี้น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: 6ชั้นนะคะฉะนั้นเรามั่นใจเถอะเพราะว่านี่เราใส่ด้านในไงแล้วด้านในมันจำเป็นที่มันจะต้องระบายอากาศได้เป็นอย่างด
0: ี
1: เพราะไม่งั้นมันจะอับชื้นมันจะเหม็นอับแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัว
0: ถูกต้องเลยค่ะทำได้แบบนี้เนี่ยต้องซาบีนาเท่านั้นนะคะคุณผู้ช
1: ม
0: เพราะฉะนั้นวันนี้กางเกงชั้นในที่เหมาะกับหน้าร้อนด้วยแล้วเวลาเอาไปซงไปซักเอาไปตากมันแห้งง่ายตูนบอกเลยว่าอยากจะแนะนำนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตสีพิเศษที่เอามาใหม
1: ่
0: แล้วให้ไปเลยแบบจุกจุกขออนุญาตหยิบให้ดูนะจ๊ะแม่แม่จ๋านี่เลยค่ะ6ตัวแบบนี้สีสวยหมดทุกตัวและทุกตัวที่จะได้ไปคือได้ป้ายแท็กราคาไปด้วยราคาของเขาจะอยู่ที่ตัวละ390บาท
1: แต่วันนี้คุณซื้อตัวละ82บาท50สตางค์เท่านั้นฉะนั้นวันนี้ให้รีบโทรเพราะว่าซื้อ6แถม6ได้ไปเลย12ตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่36เซตสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีแล้วจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะ
0: ใช่ตูนเชื่อว่าไม่ทันแน่นอนถ้าเกิดว่าจบรายการนี้ไปนะคะตอนนี้เหลือ30นิดๆถ้าจบรายการไปโทรไม่ทันละค่ะเด้งกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วโปรโมชั่นนี้เนี่ยซื้อ6แถม6แบบนี้เนี่ยนะคะหาเพื่อนอาหารอย่างที่บ้านตูนใส่ก็จะมีพี่สาวมีแม่แล้วก็ตูนใส่กัน3คนซื้อกางเกงชั้นในทีเดียวโละตู้ไปเลยค่ะแล้วด้วยความที่เป็นซาบีน่าอันนี้คือของแท้ถ้าแม่ไปซื้อที่อื่นตัวละ80 70อะไรเงี้ยไม่รู้แท้ไหมแต่ที่เราอ่ะแท้แน่นอน
1: ใช่แล้วให้ดูความแท้อยู่ตรงไหนความแท้อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือป้ายซาบีน่าที่คุณจะได้ไปแบบนี้เลยรวมไปถึงนะนี่คือซาบีน่าของแท้และราคาคือคุณจะเห็นแบบนี้ตัวละ390 390จริงๆแต่วันนี้เหลือแค่82บาท50สตางค์แล้วได้ไป12ตัว6สีแบบนี
0: ้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า28เซตแล้วค่ะแม่ขาพี่ขารีบซื้อนะเพราะว่าสีพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆตอนนี้เหลือ20กว่าเซตสุดท้ายกับอีกเวลา2นาทีการใส่ชุดชั้นในที่ดีจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะแม่ถ้าเกิดว่าใครมีกางเกงชั้นในแบบเก่าอยู่เอวต่ำๆเวลาใส่แล้วมันรัดๆมันมีตะคงตะเข็บแล้วมันคันมันไม่สบายตัวแล้วยิ่งในช่วงหน้าร้อนที่อากาศทะลุไปจะ50แล้วแม่ต้องซื้อเซตนี้ละจ้า
1: เพราะอะไรเพราะวันนี้ซื้อ1เซตแถมให้อีก1เซตไปเลย1เซตนี่คือคุณได้ไปเลยนะ6ตัว6สีแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะให้ไปแล้ว6ตัวแถมให้อีก6ตัวสีเดียวกันทั้งหมดเนี้ยคือ12ตัว12ตัวนี้เอาจริงๆไม่เคยขายพันกว่าบาทนะคะ
0: แต่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้190
1: เออแบงค์พันยังมีทอนแล้วก็ส่งให้ก็ฟรีเก็บเงินก็ปลายทางแล้ววันนี้จากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์เท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตเท่านั้นค่ะ
0: 20เซตสุดท้ายในรายการถ้าอยากได้ความยืดสบายแบบนี้นะคะแล้วกลับเข้าทรงสวยด้วยผ้าเขาขึ้นโมตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมทั้งตัวแบบนี้เลยไม่มีรอยต่อด้านข้างเห็นไหมมันเรียบเนียนไปเลยเห็นป่ะแล้วก็ผ้าซับเป้าเนี่ยทำมาเป็นอย่างดีขอบขาขยายได้อย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นซื้อเซตนี้ได้สีสเปเชียลสีพิเศษด้วยสีชมพูก็สวยเหมาะกับหน้าเราเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆหรือว่าจะเป็นสีในโทนเข้มๆหน่อยก็จะมีเอิร์ธโทนให้ได้เป็นสีน้ำตาลสีมอคค่าลาเต
1: ้ใช่คือให้ไปทั้งหมดเนี่ย6สี6ตัวแบบนี้ปกติแล้วก็คือได้แค่เซตเดียวจริงๆนะคะราคา990ได้แค่คือได้แค่ประมาณ2ตัวครึ่ง
0: 2ตัวเวลาไปซื้อข้างนอก
1: 2ตัวครึ่ง990แต่วันนี้คุณได้12ตัวนะคะ
0: ค่ะ
1: เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์เท่านั้นและราคานี้ให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เท่านั้น
0: 14เซตสุดท้าย
1: ไม่เคยซื้อเอาจริงๆไม่เคยซื้อตอนเขาลดราคาที่อื่น
0: เป็นไงเป็นไง
1: คุณผู้ชมไม่เคยซื้อได้ต่ำกว่าตัวละ100เลยค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องวันนี้82บาทแน่นอนค่ะเหลือ13เซตสุดท้ายแล้วค่ะกับเวลาที่เหลืออีก30วินาที9 990บาทได้6ตัว6สีแถม6ตัว6สีของแท้มั่นใจได
1: ้
0: สั่งวันนี้เดี๋ยวอีก2วันของถึงเลย
1: ใช่แล้วช่วงนี้หน้าร้อนเอาไปใส่สบายๆดีกว่านะคะเพราะว่าเราแต่งตัวจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมากังวลด้านในทีนี้ได้ไป12ตัวนี้เอาไปแบ่งกันหรือเอาไปขายก็ได้นะคะทั้งหมดนี้990บาทสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ10เซตสุดท้ายแล้ว1252สแกน QR Code รอไว้เลยค่ะจนกว่าสินค้า

0: ปัญหาให้ฉันแล้วยังมีลมอยากกอดอีกเหรอนี่แกรู้ไหมแกทำให้ฉันต้องทะเลาะกับสิงห์อ่ะเซ็นซะ
1: มึงใบลาออกดิ
0: ใช่นี่สิ
1: แล้วเธอบอกเธอจะช่วยฉันอ่ะ
0: ก็แค่ฉันช่วยแกไม่ให้ติดกูก็บุญหัวแล้วเซ็นอยู่นี่เลย

0: เอานะบุญชูน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางเธอก็พักผ่อนอยู่บ้านหรืออยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็บอกฉันรอให้เรื่องมันซาก่อนแล้วฉันจะเซ็นแต่งตั้งเธอให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉันเอง
1: แต่ฉันไม่อยากไปไหนฉันอยากอยู่กับเธอ
0: ถ้าอยากอยู่กับฉันเนี่ยเธอก็ต้องฟังฉันสิเธอก็รู้นี่นะว่าฉันไม่มีใครยังไงฉันก็ไม่ทอดทิ้งเธอ

0: อย่าทำลุ่มล่ามแบบนี้อีกนะและอย่าสร้างปัญหาให้ฉันอีก
1: เธอก็อย่าทิ้งฉันละกัน

0: ของ
1: คุณสิงห์ฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำไมมาเงียบๆล่ะคะ
0: ผมก็มาปกตินะครับผมนั่นแหละใจลอยมีคิดเรื่องอะไรอยู่หรอครับ
1: ฉันคิดอยู่ค่ะว่าฉันจะทำยังไงดีคุณถึงจะหายโกรธฉันนี่ทำไมคุณสิงตาบวมล่ะคะคุณร้องไห้เหร
0: อหลักฐานมันฟ้องขนาดนี้ผมบอกว่าผมไม่ร้องผมคงไม่เชื่อใช่ไหม

0: คุณไม่ได้ร้องเพราะฉันใช่ไหมคะวันนี้ทั้งวันฉันไม่มีความสุขเลยค่ะฉันเอาแต่คิดอยู่ในหัวว่าฉันจะทำยังไงดีเราสองคนถึงจะเข้าใจกันฉันรู้นะคะว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่ถูกมันทำให้คุณไม่พอใจ
1: ผมไม่ได้ไม่พอใจนะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงถ้าคืนนั้นแม่จับได้แล้วแจ้งความจับหงเนี่ยผมกลัวว่าผมจะไปช่วยหงออกจากห้องขังภายในคืนนั้นไม่ได้แล้วที่ผมโกรธเนี่ยก็เพราะว่าหงชอบทำอะไรที่มันเสี่ยงๆแล้วหงก็ทำเหมือนว่าหงไม่ไว้ใจผม
0: ไม่ใช่ค่ะฉันไว้ใจคุณสิงเสมอ
1: แต่เวลาหงจะทำอะไรเนี่ยหงไม่เคยปรึกษาผมเลยผมรักหงผมก็อยากจะดูแลหงถ้าคุณจะทำอะไรที่มันเสี่ยงอีกคุณบอกผมก่อนได้ไหมให้ผมได้เป็นคนที่คอยช่วยคิดแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องเถอะนะครับ
0: ขอบคุณนะคะที่คุณดีกับฉันขนาดนี้ตั้งแต่วันนั้นที่เราทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันทำให้ฉันมั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าคุณคือผู้ชายที่ฉันแคร์มากจริง
1: ๆแค่แคร์เท่านั้นหรอครับ
0: ก็รักด้วยค่ะ
1: ต่อไปนี้เราจะไม่ทะเลาะไม่โกรธกันข้ามวันข้ามคืนแบบนี้อีกผมเองก็ไม่มีความสุขเหมือนกันครับที่เราไม่เข้าใจกันผมก็รักคงนะให้ผมได้เป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผมนะครับ

0: หมี่โคราชเจ้านี้อร่อยมากเลย
1: อุ๊ยน่ากินมากเลยจ้ะยายบาน
0: เออกินไปเลยว่าแต่ช่วงที่ยายไปโคราชอ่ะมันมีเรื่องมีราวอะไรมั่งโหงอัปเดตให้ยายฟังหน่อยสิจ้าดิมองตากันอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรไม่เล่าให้ฉันฟังหรอ
2: ข้าคุณสิงห์ภูม
3: ิได้ข่าวว่ายายบรรเย็นมีของฝากจากโคราชมาฝากใช่ไหมครับ
2: อ้าวดีเลยจ้ะมีโคราชนี่ยายบางก็ซื้อมาฝากคุณสิงห์กับภูมิด้วย
3: ขอบคุณมากครับ
0: โอ้คุณสิงห์นี่ยายมีเรื่องจะฟ้องคุณสิงห์ก็ยายหงกับแม่แก้วนี่แหละมีเรื่องรับลมคมไหนแล้วก็ไม่ยอมเล่าให้ยายฟัง
1: คุณสิงห์อย่ามองหงอย่างนั้นสิคะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือว่ายายบานเย็นเนี่ยเขาคิดไปเองหาว่าหงเนี่ยไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: อุ๊ยยายกำลังจะเล่าอยู่พอดีเลยค่ะแต่นางบานน่ะมันโวยวายไปซะก่อนนี่ตอนนี้นะเรื่องแรกที่แกต้องรู้ก็คือไกรสอนเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วแกต้องรีบอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาดูแลไกรสอนเลยไป
0: ได้เลยได้เลย
1: ยายจ๊ะยังมีเรื่องเด็ดอีกหนึ่งเรื่องนะจ๊ะ
0: อะไรเหรอนกยุง
1: คือที่โรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยมีคนโกงการจัดซื้อข้าววัตถุดิบค่ะ
0: ไอ้บุญชูใช่ไหม
4: ยายบรรเย็นรู้ได้ยังไงอะครับ
0: เอ้าก็คนขี้โกงอะหน้าตามันก็ดูออกก็ดูตามันสีล็อกแรกล็อกแรกอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นผู้จัดการโรงงานใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะโกงได้ก็มีมันคนเดียวเท่านั้นแหละว่าแต่ตอนเนี้ยตำรวจจับมันไปโรงพักแล้วใช่ไหมคะคุณสิง
1: แล้วจ๋ายายนั่นไงจ๋ายายนายบุญชู
2: อ่ะติดกระดุมให้ดีด้วย
0: โอ้ยกูจะบ้าตายรายวันคุณสิงห์คะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะที่ไอ้บุญชูอ่ะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงในครั้งเนี้ยยายไม่เชื่อหรอก
1: คนในโรงงานก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันค่ะคุณวารีกับคุณอนงเนี่ยก็ให้การซัดทอดว่านายบุญชูนี่แหละค่ะเป็นคนสั่งให้ตกแต่งบัญชีแต่คุณมณีจันทร์เนี่ยนะคะสั่งลงโทษนายบุญชูเบามากค่ะแค่ไล่นายบุญชูออกแต่ไม่ยอมให้แจ้งตำรวจจับนายบุญชูค่ะ
0: มันต้องมีนอกมีในกันแน่ๆเลยหรือว่าไอ้บุญชูมันจะเป็นผัวอีกคน
2: นึงน้ำพันนี่จะตบปากซะเลยนี่ต้องพูด
3: อย่าดามัวเลยครับยายบานเย็นคุณมณีจันทร์แกบอกว่าพี่บุญชูเป็นคนเก่าคนแก่ของคุณบุญงาครับก็เลยไม่อยากลงโทษถึงขั้นติดคุกติดตารางนะครับ

0: คุณสิงห์คะฉันขอโทษแทนยายบานเย็นด้วยนะคะที่พูดมากเกินไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจเป็นใครเนี่ยก็ต้องแปลกใจกันทั้งนั้นคงไม่มีใครโง่เชื่อว่าบุญชูเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงในครั้งนี้หรอกครับ
0: แล้วนี่คุณโอเคมั้ยคะ
1: ผมจะพยายามโอเคให้เร็วที่สุดครับชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปข้างหน้าผมขอบคุณหงกับครอบครัวมากๆนะครับถ้าไม่มียายแก้วกับป้าวันดีเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่ามีคนโกงการจัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานมานานขนาดนี
0: ้พอได้แล้วค่ะคุณขอบคุณฉันหลายรอบมากแล้วนะฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันน่ะเต็มใจช่วย
1: หงแสนดีขนาดนี้เนี่ยแม่ผมควรจะดีใจด้วยซ้ำที่ผมมีผู้หญิงดีๆเป็นคนรักคอยอยู่ข้างๆกันคอยช่วยเหลือกัน
0: พี่ตู่นะคะเนี่ยฉันบอกคุณตอนไหนคะว่าฉันเป็นคนรักคุณอะ
1: แล้ววันก่อนที่คุณสารภาพรักกับผมล่ะครับ
0: จริงเหรอคะไม่เห็นจำได้เลยตอนไหนอะฉันว่าคุณจำผิดแล้วล่ะค่ะ
1: ผมว่าผมจำไม่ผิดนะครับ
0: ผิดค่ะจริงๆนะคะ
1: สวัสดีครับทุกคนอันดับแรกที่ผมต้องประกาศให้ทุกคนได้รับทราบนะครับโรงงานของเราจะแต่งตั้งคุณตรีภูมิขึ้นเป็นผู้จัดการโรงงานครับ
2: ขอบคุณครับผมจะตั้งใจทำงานนะครับให้สมกับที่คุณสิงห์และคุณมณีจันทร์ไว้ใจครับ
1: อีกเรื่องนะครับนอกจากประกาศแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการโรงงานแล้วเนี่ยวันนี้ผมยังจะมีประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยพิเศษของผมด้วยครับ
3: ผู้ช่วยพิเศษใครคะ
4: ป้าก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
1: เชิญครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยพิเศษของผมก็คือคุณป้าวันดีครับเจ้าของร้านน้ำพริกที่ตลาดปากน้ำครอบครัวของป้าวันดีเนี่ยขายน้ำพริกมายาวนานกว่า30ปีแล้วก็ยังรู้จักแหล่งวัตถุดิบเป็นอย่างดีครับ
2: แม่ไม่ยอมนะสิ

0: ิงสิงทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไง
1: แม่ครับนี่มันเรื่องงานนะครับแม่อย่าเอาแต่ใจได้ไหมครับแม
0: ่สิงทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงสิงเอาผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของคุณพ่อเขามาทำงานในโรงงานของแม่สิงทำแบบนี้ก็เหมือนฆ่าแม่ให้ตายทั้งเป็นลูกชายคนเดียวที่แม่รักมากที่สุดแต่ทำกับแม่แบบนี้แม่จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม
1: แล้วแม่เคยคิดบ้างไหมครับว่ามันเพราะอะไรกันครับแม่มันเพราะอะไรกันหรอครับที่ผมถึงต้องขอให้ป้าวันดีมาช่วยดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบแม่ดูนี่นะครับ

0: ราะว่าชูรักของแม่มึงโกงโรงงานเราไงครับนี่มึงไปตรวจด้วยเอกสารเอากลับมาหมดแล้วนะแม่แม่คือคนเซ็นแต่งตั้งบุญชูขึ้นเป็นผู้จัดการโรงงานก็ถ้าพูดตามตรงเขาก็ไม่ได้มีความสามารถพอที่จะทำงานในตำแหน่งนี้เลยแต่พอผมจับได้ว่าเขาโกงแม่ก็ยังช่วยเขาผมต้องปิดตาข้างเดียวทำเป็นยอมๆเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับแม
1: ่สิงไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม่ใช่แบบที่สิงเห็นหรอก
0: การที่ผมแต่งตั้งป้าวันดีมาดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบมันคือการทำลายจิตใจแม่ตัวเองไงแล้วการที่แม่แต่งตั้งชู้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการโรงงานแล้วปล่อยให้โกงเงินโรงงานตัวเองมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยแม่เคยคิดไหมครับว่าแม่กำลังทำร้ายจิตใจพ่อทำร้ายจิตใจผมอยู่อะครับ
1: สิ
0: ผมมันต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าละอายใจกับการกระทำของแม่ตัวเองนี่คือผมครับแม
1: ่สิอย่าทำแบบนี้นะลูกอย่าทำแบบนี้แม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษ
0: ผู้ชายที่แม่ควรจะขอโทษที่สุดเนี่ยคือพ่อครับแม่คือพ่อไม่ใช่ผม

ร้องออกมาเลยนะคะร้องออกมาให้หมดเลยฉันจะไม่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันจะคอยอยู่ข้างๆคุณคอยปลอบคุณเหมือนกับทุกครั้งที่เวลาฉันทุกข์ใจเสียใจฉันจะมีคุณอยู่ข้างๆเสมอ

0: กูว่าแล้วเชียวนะฮะว่าสักวันนึงจะต้องมีคนรู้ว่ามึงเป็นชู้กับอีบุญชูแม่จริงๆเลยมึงอ่ะแก่จนเมนจะหมดอยู่แล้วมึงยังคันอีกเหรอคันไม่เลิกเฮ้ยแม่ขอโทษเข้าใจแล้วคนมันจะคันมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะ
1: แม่เลิกซ้ำเติมฉันสักทีได้ไหมคะแม่คือคนที่ต้องเข้าใจฉันที่สุดอะ20ปีก่อนฉันยอมมีอะไรกับบุญชูก็เพราะมันขู่เรื่องความลับกับฉันน่ะ
0: นี่ไอ้ชั่วบุญชูมันสารเลวจริงๆเลี้ยงดูมันอย่างดีให้มันสุขสบายมันยังกองเงินโรงงานเราไปอีกนะสันดานโจรอย่างมันเนี่ยแม่ว่ามันต้องเอาเงินไปปั่นสล็อตแน่ๆเลยแล้วมึงจะเอายังไงต่อไปฮะอีมานี
1: ฉันไม่รู้เลยแม่
0: ใช่ค่ะ
1: แม่แม่ว่าสิงเจ้าเรื่องนี้ไปบอกใครไหม
0: มึงฝากแม่นะถึงตอนนี้สิงจะไม่ค่อยลงรอยกับมึงแต่สิงมันก็เป็นลูกชายมึงนี่แม่บอกเลยนะว่าสิงมันคงไม่สร้างความอับอายให้กับแม่มันหรอกตอนนี้ยอมลูกไปก่อนเอาน้ำเย็นเข้าลูกจะดีจะชั่วสิงก็เป็นลูกมึงแล้วก็รักมึงมากด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยไม่ต้องร้องแล้วเข้าใจ
2: เชิญป้าวันดีกับผงพรีเซนต์ได้เลยครับ
3: วัตถุดิบที่เราจะใช้ทำน้ำพริกนะคะจะต้องเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่สรรหาได้จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยในคอนเซปต์อนุรักษ์สูตรต้นตำรับเดิมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาบรรพบุรุษค่ะ
4: อย่างเช่นพริกนี่คือหัวใจหลักของการทำน้ำพริกนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนอกจากมีรสชาติที่เผ็ดแล้วเขามีกลิ่นที่พิเศษด้วยสีของพริกแต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกที่ถูกต้องกับน้ำพริกแต่ละชนิดเพื่อให้หน้าตาดูดีรสชาติถูกต้องอร่อยติดลิ้นและติดใจค่ะ
3: ในส่วนของกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเราจะใช้กระเทียมไทยแล้วก็หอมแดงไทยเท่านั้นเราจะไม่ใช้กระเทียมจีนแล้วก็หอมแดงจีนเด็ดขาดเพราะกระเทียมไทยเนี่ยหอมกว่าแล้วก็มีน้ำมันมากกว่าค่ะถ้าเราใช้กระเทียมจีนเนื้อของน้ำพริกจะมีลักษณะเป็นน้ำเหมือนโคลนเพราะว่ากระเทียมจีนเนี่ยมีแป้งเยอะกว่าส่วนข้อดีของหอมแดงไทยก็คือจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หวานแถมยังมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อด้วยค่ะ
4: ส่วนกะปินะคะเราจะใช้แค่กะปิเคยตาดำเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยกว่า
3: และเรื่องสุดท้ายที่หงกับแม่วันดีอยากจะนำเสนอคุณสิงห์แล้วก็คุณมณีจันทร์ให้พิจารณานะคะก็คือโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์จะผลิตน้ำพริกสูตรใหม่ที่จะใช้พริกกระเทียมหอมแดงที่ปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเพื่อกลุ่มคนรักสุขภาพแล้วก็รักโรคค่ะ
5: แต่สินค้าที่ทำมาจากเกษตรอินทรีย์มันก็ต้องขายราคาแพงไม่ใช่หรอ
3: ใช่ค่ะน้ำพริกที่ทำจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์จะมีราคาแพงกว่าหน่อยแต่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เราจะรับซื้อวัตถุดิบจากชาวสวนชาวนาโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยค่ะ

0: ขอบคุณป้าวันดีมากนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณสิง
0: ฮัลโหลครับได้ครับได้งั้นเดี๋ยวผมรีบกลับขึ้นไปเซ็นครับป้าวันดีครับเดี๋ยวป้าวันดีนั่งรอบนรถสักครู่นะครับผมกลับขึ้นไปเซ็นเอกสารแป๊บเดียว
1: ได้ค่ะ

0: ลูกสาวแกมากินมานอนอยู่บ้านผัวฉันและแกก็เพิ่งได้เข้าทำงานในโรงงานฉันฉันเป็นผู้มีพระคุณและเจ้านายแกยังกล้าจะทำร้ายฉันอีกเหรอ
1: คนอย่างฉันไม่เคยทำร้ายใครก่อนแต่เพื่อความปลอดภัยมันก็ต้องมีอาวุธพกติดเอาไว้บ้าง
0: ฉลาดดีฉันชื่นชมแกกับลูกสาวแกจากใจจริงที่เลือกเข้าทางสิงห์พยายามทำทุกอย่างให้สิงห์ไว้ใจ
1: มันไม่ได้ฉลาดแค่พวกฉันหรอกลูกชายเธอก็ฉลาดเหมือนกันที่เขาเลือกจะไม่สนใจปัญหาของผู้ใหญ่แล้วให้ฉันกับยายหงเนี่ยเข้ามาช่วยฟื้นฟูโรงงานอย่างสุดความสามารถเธอควรจะดีใจไม่ใช่หรอมณีจัน
0: พวกแกสำคัญตัวจริงๆเลยนะโรงงานฉันเนี่ยไม่เคยต้องการความช่วยเหลือจากพวกแกแค่สิ่งได้แต่งงานกับลุงปู่ชมพูครอบครัวฉันและครอบครัวท่านสสสุขบุญก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันช่วยกันลงทุนฟื้นฟูโรงงานแค่นี้มันก็รอดละ
1: โรงงานรอดแล้วลูกเธอล่ะลูกเธอมีความสุขหรือเปล่าที่จะต้องแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รัก
0: แกคิดว่าถ้าสิงแต่งงานกับไอ้หงแล้วสิงจะมีความสุขอย่างนั้นเหรอผู้ชายที่มีเมียเป็นปลิงควายคอยมาเกาะแกะดูดเลือดดูดเงินมันจะมีความสุขได้ยังไงวันนี้ฉันอาจจะแพ้แกกับลูกสิ่งหน้ามืดตามัวแต่สักวันนี้ฉันจะทำให้สิ่งตาสว่างและเลือกผู้หญิงที่ดีพร้อมทุกอย่างอย่างหนูชมพูมาเป็นเมีย

0: กุหลาบจากบ้านสวนครับพ่อแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เหมหงนะแต่เป็นป้าวันดีจัดแจกันดอกกุหลาบมาให้พ่อครับ
1: วันดีหอมหอม
0: ดีใจนะครับที่พ่อชอบ
1: ชอบชอบ
0: นี่ผมไปขอให้ป้าวันดีมาช่วยดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานน้ำพริกเรานะครับพอจำได้ไหมครับป้าวันดีเมียของลุงสินชัยเพื่อนเก่าพ่อครับ
1: จำไม่ได้จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรครับพ่อผมเนี่ยอยากให้พ่อจำเพื่อนของพ่อได้เร็วๆจังเลยครับพ่อจะได้รู้ว่าเพื่อนของพ่อทุกคนเนี่ยทั้งรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อมาก นี่ผมไปขอให้ป้าวันดีมาช่วยทำงานเนี่ยป้าวันดีก็ตกลงมาช่วยทันทีเลยนะครับ
1: วันดีดีดีดีจ้ะวันดีจำได้ละจำได้วันดีกับสินชัย
0: แล้วพ่อจำเหมหงได้ไหมครับหงลูกสาวของลุงสินชัยกับป้าวันดีครับเหมหงคือผู้หญิงที่ผมรักครับพ่อแล้วผมก็มั่นใจแล้วว่าผมเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับหงครับพ่อจะช่วยผมด้วยนะ
1: จ้ะ
0: พอพักผ่อนนะครับ
1: จ้ะจ้ะสิงห์ลูกเป็นคนดีมาตั้งแต่เด็กจนโตดีโดยเนื้อแท้เลยพ่อดีใจมากที่ลูกชายกับลูกสาวของพ่อรักกันพ่อเอาใจช่วยสิงห์เสมอนะลูกและถ้าพ่อจัดการปัญหาทั้งหมดได้ลูกของพ่อทั้งสองคนจะต้องได้ครองคู่กันอย่างมีความสุข

0: อีกสักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกเป็นโปรตรงจากโรงงานนะคะและเป็นโปร10เดือน10ย้อนหลังกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครชะตาหงเช้าวันอาทิตย์ทั่วประเทศด้วยวันนี้11ตุลาคมเหมือนพี่ยาบอกเมื่อวานดับเบิ้ลเดย์พี่ยา
1: ค่ะ
2: 10เดือน10ท่านผู้ชมครับเมื่อวานไม่มีโอกาสมาที่ช่องวันเนา
1: ะ
2: เช้าวันอาทิตย์วันนี้ขออนุญาตครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอาโปร10เดือน10ย้อนหลังวันพี่ยาช็อปทันฮะ
1: ไม่ทัน
2: ไม่ทันนะ
1: วันนี้ได้ไหม
2: วันนี้ได
1: ้เด็ดๆนะ
2: เด็ดๆเลยฮะยกมาเช้านี้เช้าวันอาทิตย์โดยเฉพาะครับใครดูละครอยู่ละครยังไม่จบเนา
1: ะ
2: แล้วเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าละครมารอออกอากาศต่อวันนี้เจอกัน11ตุลาคมท่านผู้ชมครับใครยังช็อปไม่จุใจหรือใครช็อปไม่ทันพี่ย่านี่คือโปรตรงจากโรงงานครับเช้าวันนี้ผมเอารังนกแท้มาลดราคาครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายท่านผู้ชมครับหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงแต่การกินนกทุกวันท่านผู้ชมครับประโยชน์เยอะมากรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่แล้วคนไม่กินบ่อยเพราะอะไรพี่ย่าขออนุญาตกล้องจับที่เราโน้ตเพราะราคารังนกขวดหนึ่งค่อนข้างแพงถามพี่ย่าส่วนตัวครับรังนกขวดสีแดงๆแบบนี้ไซส์45 มิลลิลิตรส่วนตัวพี่ย่าเคยซื้อราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: เป็นร้อยค่ะ
2: หลักร้อยต้องมี
1: ใช่ค่ะ
2: กลับมาที่เฟรมเดิมพอขวดละ100 บาทผมเข้าใจได้เลยหลายคนเวลาจะซื้อแต่ละทีคิดซ้ายทีคิดขวาทีแต่ย้ำอีกครั้งนะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็เลยขนานนามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ย่ายิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่พอขวดละ100 บาทหลายคนก็ทำใจในการซื้อนิดนึงแต่เช้าวันอาทิตย์วันนี้7 โมงอีก52 นาทีโรงงานมาขายของเองข้อดีนะฮะไม่ต้องผ่านประคับประคองและเราเอาโปรดับเบิ้ลเดย์คือ10เดือน10เมื่อวานมาลดราคาอีกสัก1 รอบเนาะกล้องจับมาที่เรานกนอนเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1 โหลพี่ย่า1 ขวดประมาณ100 บาท1โหลคือ12 ขวดถ้า1ขวด100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทเช้าวันนี้ง่ายครับผมลดแบบดับเบิ้ลเดย์เมื่อวานจาก 1,200 เนาะผมปรับราคาเหลือแค่990 บาทย้ำนะปกติขวดนึงเป็น100ครับ12ขวด 1,200 ผมปรับราคาเหลือแค่990 บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับแล้วดับเบิ้ลเดย์เมื่อวานครับในงบ990 บาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้ครับอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990 บาทพี่ยา
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990 บาทและอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990 บาทถ้าพี่ยาบอกว่ารังนกขวดหนึ่งประมาณ100 บาทเนาะผมให้รังนกแบบนี้พี่ยา6 ขวด
1: ค่ะ
2: 12 ขวด13เอาไหม6 ขวด12 ขวด18 ขวด24 ขวดและ30 ขวด
1: ค่ะ
2: ขวดละ100 บาทอ่ะหมดนี่ยังต่ำนะต้องมี 3,000 บาท
1: ค่ะ
2: แต่เช้าวันนี้พี่ย่ายืนยันจ่ายจบที่990 บาทเอา990 บาทตั้งพี่ย่าเอา30ขวดหารครับลดตกเฉลี่ยต่อขวดแค่33 บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 มิลลิลิตรอ่ะถามพี่ย่าแบบนี้ปกติรังนกขวดนึงเป็น100ครับตอนนี้เหลือขวดนึงแค่33 บาทและเป็นรังนกแท้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นความรู้สึกของพี่ย่าเป็นไงบ้างครับ
1: ลดเกิน 50% น่ะ
2: ลดเยอะจริงพี่ย่า
1: ราคาดีมากค่ะ
2: ถ้าอย่างต่ำนะขวดละ100 บาทอ่ะพี่ย่าเมื่อกี้เรานับผิดไปนะนี่6 บวก6เป็น12 บวก6เป็น18 บวก6เป็น24 และบวก6เป็น30ยังต่ํา 3,000 บาท
1: ใช่
2: แต่เช้าวันนี้เหลือแค่990บาทและหารเฉลี่ยต่อขวดอ่ะ33 บาทแล้วทำไมเราทำราคาแบบนี้ได้พี่ย่าเพราะ1เป็นดับเบิ้ลเดย์ย้อนหลังคือ10เดือน10เมื่อวานแล้วให้ดูโรงงานของเรานิดนึงท่านผู้ชมครับถ้าผมไม่ได้มาตรงจากโรงงานนะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับทุกขวดเราผลิตฐานพิย่าทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนและเฉพาะท่านผู้ชมครับเราไม่ได้ขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีให้ดูช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆนิดนึงครับเราวางจำหน่ายนะตามร้านค้าปลีกแบบนี้ทั่วประเทศยกตัวอย่างภาคอีสานขอเต็มจอขึ้นเลยครับทุกท่านครับยกตัวอย่างแบบนี้ใครเคยไปจังหวัดอุดรธานีครับร้านตั้งยี่สุนซูเปอร์โซเรามีการจัดจำหน่ายซึ่งเป็นร้านค้าใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีหรือใครที่ไปจังหวัดยโสธรครับร้านบิ๊กแคทครับก็เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดยโสธรและอีกหนึ่งร้านครับที่จังหวัดเลยครับสทวีพันโซก็เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รับรังนกแบรนด์โดนัทของเราไปจัดจำหน่ายครบทุกรสชาติสินค้าไม่ได้จริงโรงงานไม่ได้จริงร้านค้าขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่รับไปจำหน่ายอย่างแน่นอนอ่ะ

0: ขออินเสิร์ตลงนิดนึงพี่ยาปกติขวดนึง100ครับ30ขวดยังต่ํา 3,000 บาทเช้านี้เหลือแค่990บาทถ้าผมบอกพี่ยาว่าผมยังมีของแถมมาอีกพี่ยาเชื่อมั้ย
1: โอ้โหเยอะแล้วนะ
0: เป็นของที่เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือดับเบิ้ลเดย์10เดือน10
1: ค่ะ
0: ขอวิดีโอขึ้นอวดพี่ยาหน่อยเช้าวันนี้นะตอนนี้7โมงอีก55นาทีใครโทรก่อน8นาฬิกาตรงครับเอาหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้เอาไปใช้ฟรีเนาะต้มได้ผัดได้แกงได้ทอดได้ตัวนี้จุได้1ลิตรตามที่วิดีโอเห็นบนหน้าจอครับชาบูเมื่อกี้มาม่าก็ได้นี่ผัดแบบนี้ก็ได้พี่ยาหรือใครจะทำชาบูก็ได้อันนี้ให้ฟรี1ใบไม่คิดมูลค่าอ่ะเบิกแล้ววางไว้ในรายการแล้วเลยครับกติกาเดียวให้โทรก่อน8นาฬิกาตรงและก็ไม่พอนะครับใครที่โทรก่อน8นาฬิกาตรงขออินเสิร์ตรถหนึ่งครับผมยังมีกาแฟแถมด้วยพี่ยาอ่ะเบิกกาแฟเข้ามารายการครับ1กล่องบรรจุ10ซองให้ไป2กล่องขออนุญาตกล้องวางนิดนึงนะเนี่ย1กล่อง10ซอง2กล่องทั้งหมด20ซองอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าและให้ดูช่องทางการจับจำหน่ายนะครับปกติระวังจำหน่ายที่ไหนครับเนี่ยตามบูธวสันต์ CJ Big C รถจักร1กล่องเราขายอยู่200กว่าบาทให้ไป2กล่องคือ400กว่าบาทหม้อไฟฟ้าหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้ขอวิดีโอขึ้นมารอบเฉพาะหม้อพี่ยาส่วนตัวนะ400 500บาทต้องมีอันนี้ก็ให้ฟรีและหมดเนี่ยจ่ายเพียง990บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านล่างจอนะครับ02 926 5888ขอโปรรอบที่1ขึ้นมาเลยครับพี่ยาอันนี้คือโปร10เดือน10ย้อนหลังหยิบมาฝากวันนี้11ตุลาคมครับหมดหน้าจอยืนยันจ่ายจบที่990บาทครับรังนกแท้30ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับกาแฟฟรี2กล่องใหญ่ครับ1กล่องมี10ซอง2กล่อง20ซองและหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้400ถึง500บาทให้ฟรีเช่นเดียวกันครับหมดเนี่ย990บาท902 06 5888ยังครับหมดหน้าจอแค่990บาทเนาะรังนกแท้30ขวดกินได้1เดือนครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับคนจีนโบราณก็เลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงและผมให้กาแฟ2กล่องใหญ่บรรจุรวมทั้งหมด20ซองหม้อฟรีอีก1ใบหมดเนี่ยแค่990บาทครับพี่ย่า02 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเช้าวันอาทิตย์หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือเต็มโต๊ะโปรตรงจากโรงงานถึงราคาดีแล้วก็10เดือน10ด้วย
0: ถูกต้องครับหมดเนี่ย990บาทเหมือนพี่ย่าบอกเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงตรงนู้นนะ
1: ใช่ค
0: ่ะเยอะมาก990บาทรังนกแท้30ขวดครับกินได้1เดือนครับกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองและหม้อฟรีอีก1ใบครับหมดหน้าจอ990บาทก็02 06 5888ครับขอวิดีโอหม้อขึ้นหน่อยครับช่วยครับหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้ท่านผู้ชมครับต้มผัดแกงทอดชาบูได้จุได้1ลิตรอันนี้ให้ฟรีแบบไม่คิดมูลค่านะครับอ่ะขอโปรรอบที่2ครับนะครับเฉพาะเช้าวันอาทิตย์วันนี้ให้โทรก่อน8รายการตรงครับหมดหน้าจอ990บาทรังนกแท้ทั้งหมด30ขวดครับกาแฟ2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองและหม้อฟรีอีก1ใบหมดเนี่ย990บาทโทรก่อน8รายการตรงครับ02 06 5888ย้ำครับ02 06 5888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าพี่ยาส่วนที่เพิ่มนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มคอลลาเจนและเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะและวันนี้ท่านผู้ชมเรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอสิทธิ์เลือกซื้อขึ้นมาและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นหน่อยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายแล้วพี่ยาหมดหน้าจอจำง่าย990บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด30ขวดกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองและหม้อฟรีอีก1ใบหมดเนี่ย990บาทครับ02 06 588ย้ำครับ02 06 588เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยครับ02 06 588แล้วตัวนี้เวลาส่งให้เป็นล็อตผลิตใหม่เนาะเดือน8เดือน9ที่ผ่านมาย้ำเบอร์สุดท้ายก่อนดูละครต่อครับ02 06 588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: รอ10เดือน10ทั้งโต๊ะนี้เลยรีบๆจัดกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เดี๋ยวผมเห็มหงพี่ตรีเนี่ยจะขับรถส่วนตัวตามไปที่สถานีตำรวจนะครับพี่ตรี
1: ครับ
0: เดี๋ยวพี่โทรหาทนายของเรานะให้ตามไปที่สถานีตำรวจบอกว่าผมมีเรื่องสำคัญมากได้ครับ
2: ตำรวจมาทำไมมีเรื่องอะไร
3: คุณป้าคะ
4: มีอะไรหนูพวงชมพู
3: ตำรวจมาเชิญสิงห์กับเหตุผงไปที่สถานีตำรวจเกิดอะไรขึ้นคะนี่นอกจากเรื่องคดีโกงโรงงานยังมีอะไรที่ชมพูยังไม่รู้ไหมคะ
4: ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะนี่ป้าคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะหนูชมพูป้าฝากถามท่านสสสมบูรณ์หน่อยได้ไหมจ๊ะเผื่อท่านจะมีลูกน้องตำรวจคนสนิทว่ามันมีคดีอะไรเกี่ยวกับสิงห์ทำไมตำรวจถึงพาสิงห์ไปโรงพัก
3: ได้ค่ะเดี๋ยวชมพูจะลองโทรหาคุณพ่อให้คุณพ่อช่วยเช็คดู
5: ไอ้พวกนักเลงที่ต่อยกันในงานประเพณีรับบัวมันยืนยันว่ามันไม่รู้จักกับมือปืนที่ยิงคุณไกสอนมันบอกว่ามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีการยิงกันเกิดขึ้นในงานนี้ถ้ามันรู้มันคงไม่รับงาน
0: รับงานหมายความว่ายังไงครับคุณตำรวจ
5: ไอ้พวกนักเลงกลุ่มนี้ได้สารภาพกับทางตำรวจว่ามีผู้ชายที่ชื่อนายบุญชูจ้างให้พวกมันมาต่อยกันที่บริเวณหน้าบุ๊ดน้ำพริกแม่มณีจันทร์เพื่อก่อเหตุสร้างความวุ่นวายแต่ถ้ามีเพียงแค่คำสารภาพของพวกมันทางตำรวจคงไม่เชื่อหรอกพวกมันเลยแอบอัดคลิปเสียงนี้เอาไว้เดี๋ยวคุณลองฟังดูครับ
6: นี่พี่บุญชูที่โทรนัดพวกฉันไว้ใช่ไหม
7: ใช่อ่ะจะทำตามแผนที่เตรียมเอาไว้เฮ้ยเนียนนะมึง
6: ถ้าจะให้เนียนกว่านี้นะมึงมันต้องเยอะกว่านี้เพราะพวกฉันน่ะต้องไปปิดปากตำรวจไปด้วย
8: พี่บุญชูจ้างนักเลงสร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายแล้วมือปืนล่ะครับ
5: ถ้านายบุญชูว่าจ้างพวกนักเลงจริงก็มีความเป็นไปได้ว่ามือปืนที่ยิงคุณไกสอนอาจจะถูกนายบุญชูว่าจ้างมาด้วยเหมือนกัน
0: บุญชูมันแค่จะฆ่าพ่อเลยเหรอ
9: ปันไอ้ยาปันปันพ่อไกสอนไกสอนพ่อ
3: แต่ฉันว่าไม่ใช่นะคะมือปืนในวันนั้นตั้งใจจะยิงแม่วันดีต่างหากแต่คุณไกสอนเข้ามาขวางไว้ก็เลยโดนลูกหลง
0: คุณตำรวจครับผมจะเอาเรื่องนายบุญชูให้ถึงที่สุดผมจะไม่ยอมให้คนชั่วๆเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านผมอีกแล้วครับ
10: คุณจะกลับไป
11: อะไรกัน
4: รีบเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ตำรวจจะพาตัวมึงไปสอบสวนมึงต้องหนีไปกบดานที่สักพักนึง
11: ไม่อะทำไมต้องหนีด้วย
4: ไม่หนีแล้วจะทำยังไงกูเพิ่งคุยกับท่านสสสมบูรณ์ให้ถามลูกน้องที่เป็นตำรวจคนสนิทว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนรู้เรื่องว่านักเลงที่พาไปตีกันที่งานประเพณีรับบัวมันซัดทอดแล้วมึงเป็นคนจ้างมัน
11: ตำรวจก็ยังจับไอ้คนที่ยิงไกสอนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ
4: มึงอย่างโง่ได้ไหมบุญชูแค่ตำรวจรู้ว่ามึงเป็นคนจ้างพวกเล็กๆที่ไปตีกันน่ะเขาก็เดาได้แล้วไหมว่ามือปืนที่มายิงที่ไกสอนก็ต้องเป็นคนของมึงเหมือนกันถ้ามึงไม่อยากติดคุกมึงก็ต้องหนี

0: ันไม่หนีแล้วก็จะไม่ยอมติดคุกด้วยเพราะนั้นเธอต้องช่วยฉันเงินเธอเยอะไม่ใช่เหรอไหนจะเส้นสายของสสสมบูรณ์นี่ก็แค่เอาเงินยัดปากตำรวจแค่นั้นเอง
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
0: แต่มันก็ไม่ได้เยอะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าฉันกุมความลับอะไรของเธอไว้บ้างทั้งเรื่องที่เธอใช้ว่านดอกทองยุทธจนได้ไกลสอนเป็นผัวและไหนจะเรื่องไอ้สิงที่มันเป็นลูกของแค่คนขับเรือกระจกกระจกอย่างไอ้สิงชัย
1: มึงฆ่าของกูหรอ
0: เออโทรหาคุณพวงชมพูและสสสมบูรณ์ให้ช่วยฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นความลับที่เธอพยายามปกปิดเอาไว้20 ปีจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

0: นะคุณโพชมพูว่าไงฉันขอเดานะเขาต้องช่วยฉันแน่พอดูจากคุณโพชมพูเนี่ยอยากได้สิ่งจนตัวสั่นนั่นไหนเธอยังเป็นคนขอร้องอีกยังไงเขาต้องช่วยฉันแน่ใช่ไหม
1: หนูพูดชมพูยอมช่วยเธอสบายใจได้เลยปัญหานี้มันกำลังจะจบได้ดีแล้ว
0: ฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอเนี่ยต้องช่วยผัวคนนี้ขอบใจมากนะ
1: เรายังต้องไปคุยกับตำรวจคนสนิทของท่านสมบูรณ์เพื่อเตรียมคำพูดให้ตรงกัน
0: ได้ไปเดี๋ยวท่านรีบเอารถออกเลยไป
2: คุณไกสอนคุณไกสอนคะอยู่ไหนคะคุณไกสอนเดินเล่นอยู่หน้าห้องยายแก้วเผลอแป๊บเดียวมันรู้หลงเข้ามาในสวนได้ยังไง
3: วันพี่คิดถึงวันพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่นะ
2: คุณกายสอนจะไปไหนคะ
3: วัน
2: คุณกายสอนคะ
3: วัน
2: มา
3: ห
2: าพ่อนะคะ
3: วัน
2: กายสอน

0: ไหนบอกจะพาฉันมาหาตำรวจลูกน้องท่านสมบูรณ์ไงแล้วพาฉันมาในป่าทำไมเนี่ย
1: จะคุยเรื่องผิดกฎหมายจะคุยที่ไหนได้ล่ะก็ต้องคุยในป่าสิถึงไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะ

ลูกน้องท่านสสสมบูรณ์มาแล้วรีบลงไปคุยสิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะมีวิธีไหนช่วยเธออ่ะไปสิ

0: นี่มันลูกน้องท่านสมบูรณ์ที่เคยมาช่วยคุณพงชมพูนี่แล้วไหนตำรวจอ่ะไปกล้าหักเราอย่างนี้เหรอ
1: หมาที่ชอบแหวงกัดเจ้านายอย่างมึงจริงๆแล้ว20กว่าปีก่อนกูควรจะฆ่ามึงให้ตายเลยด้วยซ้ำแต่กูก็ยังใจดีโยนกระดูกให้มึงแทนเพราะคิดว่าหมาอย่างมึงจะเลี้ยงให้เชื่องได้แต่สันดานมันก็เป็นหมาอยู่วันยังค่ำมึงคิดจะแฉความหลังกูมึงคิดว่ากูจะปล่อยมึงมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไอ้บูชู
2: อย่าให้กูรอดไปได้แล้วกันกูจะแฉมึงทั้งแม่ทั้งลูกเลยไอ้มึงสองคนไม่เหลืออะไรเลย
1: มึงคิดว่าคนอย่างกูจะปล

0: อยให้มึงรอดไปได้อย่างไรบุญชูคนไร้ค่าอย่างมึงตายไปตำรวจก็ตามหาแค่ไม่กี่วันจับมันไปฝัง
1: ลุกขึ้นไหม
0: ฉันอยากเห็นมันถูกฝังทั้งเป็น
2: ไ
3: ปเชิญทางนี้เลยครับคุณตำรวจป้าพงศ์สร้อยครับ
0: สิงห์ป้าพงศ์สร้อยครับสิง
3: ห์ป้าพงศ์สร้อยครับ
0: มีอะไร
3: ป้าพงศ์สร้อยเหรอครับ
0: คุณสิงห์มีอะไรคะอุ้ยทำไมพาตำรวจมาด้วยคะ
1: หรือว่าได้หลักฐานแล้วว่าไอ้บุญชูมันโกงเงินโรงงานจริงๆคุณสิงห์ก็เลยพาตำรวจมาจับมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตำรวจมาเชิญตัวพี่บุญชูไปสอบปากคำครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องโกงโรงงานนะครับ
4: อ้าวแล้วเรื่องอะไรล่ะคะ
5: ตำรวจสงสัยว่าพี่บุญชูคือคนที่จ้างมือปืนไปยิงคุณไกรสอนค่ะ
3: ตกลงว่าบุญชูอยู่ไหนครับป้าพงศ์สร้อย
2: ไอ้มันนี่จันชั่วกูรู้ไม่ได้กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึง
0: ตายไปซะ
6: คุณวันนี้จะกลับไปรอฟังข่าวดีที่บ้านเถอะครับถ้าใครมาเห็นคุณอาจจะเดือดร้อนตรงเนี้ยเดี๋ยวพวกผมจัดการเอง
0: พวกแกจะไม่พลาดใช่ไหม
6: ไม่พลาดแน่นอนครับแค่บุญชูคนเดียวเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตอนฝังศพไอ้บุญชูแล้วส่งไปให้คุณมณีจันทร์ดูครับ
7: อิมณีสิงห์พาตำรวจมาที่บ้านมาจับไอ้บุญชูตำรวจสงสัยว่ามันเป็นคนจ้างมือปืนที่ยิงไกรสอน
1: ตีเป็นไงมั่ง
3: เสื้อผ้าข้าวของของพี่บุญชูหายไปหมดเลยครับสงสัยว่าพี่บุญชูจะรู้ตัวแล้วก็หนีไปแล้วครับ
0: ตายแล้วไอ้บุญชูมึงทำแบบนี้ทำไมกูไม่นึกเลยว่ามึงจะชั่วในขนาดนี
7: ้ไอ้บุญชูมันอาจจะไม่ได้ทำก็ได้มึงก็ตีพลอยตีพายอยู่นั่นแหละตำรวจเขาแค่สงสัย
8: ดูมึงมั่นใจเหลือเกินนะไอ้จำปาว่าไอ้บุญชูมันไม่ได้ทำทำอย่างก็รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหมถึงได้ออกหน้ารับแทนไอ้บุญชูเนี่ย
7: กูจะไปรู้อะไรกูก็แค่เดาเท่านั้นเองมึงรู้จักไหมเดาหรือกูเดาไม่ได้ให้อีแก้ว
3: พอเถอะครับยายตำรวจสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้โง่หรอกใครทำผิดใครเป็นคนวางแผนเนี่ยสุดท้ายตำรวจเขาก็รู้อยู่ดีแค่ยายไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำชั่วแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครแค่นี้ยายก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับ
7: มันแน่นอนอยู่แล้วสิ่งก็รู้ว่ายายเป็นคนไม่สู้คนแล้วยายจะไปทำร้ายใครได้ใช่ไหมลูก
0: ท่านค่ะคุณท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูไอ้บุญชูมาตั้งแต่เด็กทั้งให้ข้าวให้น้ำให้การศึกษาซอยกราบขอโทษแทนไอ้บุญชูด้วยนะคะคุณท่านซอยไม่คิดว่ามันจะชั่วในขนาดนี้ถ้าซอยรู้ซอยจะไม่เอามันมาอยู่ด้วยเลยซอยกราบขอโทษค่ะคุณท่านสวยเลี้ยงหลานไม่ดีสวยกับขอโทษนะคะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเลยครับเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
9: ยุดเว้ยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับมีคนจะฆ่าผมครับพี่
10: ไปไหนวะ
9: ไปก่อน
10: ไปกลับมาเนี่ย

0: คุณพ่อครับผมยอมแล้วครับปล่อยผมไปนะครับครั้งนี้นะคุณปู่จมูกปล่อยผมไปผมจะซื่อสัตย์กับคุณปู่จมูกครับผมจะยอมเป็นหมารับใช้ทำอะไรก็ได้เลยครับผมสัญญา
1: คำสัญญามันก็แค่ลมปากฉันจะเชื่ออะไรคนอย่างแกได
0: ้เชื่อได้ครับเชื่อได้ครับครั้งนี้เชื่อได้ครับผมจะซื่อสัตย์จริงๆผมยอมทำทุกอย่างจริงครับครั้งเดียว
1: ยอมทำทุกอย่างเลยเหรอ
0: ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะทุกอาทิตย์อยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรรินค่ะหลากหลายช่องทางนะคะติดตามข่าววันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดได้ทางแอปวันดีค่ะ
4: อ้าวเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่หลายจังหวัดก็เตรียมตั้งรับกับฝนระลอกที่2นะครับแล้วก็อาจจะเป็นฝนที่ทิ้งท้ายในช่วงหน้าฝนของปีนี้ละก่อนที่ฤดูมรสุมจะเริ่มต้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้หลายจังหวัดก็คือน้ำยังไม่ลดกังวลก็คือฝนรอบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานวันสร้างสุขของช่องวันเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านสร้างของประจีนด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการเตือนชาวบ้านกับการใช้ภาษานี่สำคัญมากๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถูกติงว่าภาษาบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจ
5: เข้าใจยาก
4: ใช่ไหมบอกว่ายกขึ้นสูงยกของขึ้นที่สูงมันต้องสูงแค่ไหนอพยพเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการสื่อสารการแจ้งเตือนก็จะต้องทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจแล้วก็เห็นถึงได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งการเรื่องนี้นะครับว่าต้องบอกเลยนะครับว่าให้อพยพคือจะบอกพอฟังข่าวต้องไปตอนไหนไปตอนนี้ป่ะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายตอนเย็นนะครับแล้วอพยพไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะต้องคาดการนะครับเป็นคำตอบให้กับคนที่กำลังรอฟังข้อมูลข่าวสารเวลามันมีการเตือนเรื่องของภัยพิบัตินะครับนายกสั่งการเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นายกเนี่ยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับคือก็นายกอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนั่นแหละพยากรณ์อากาศบอกว่าหลายจังหวัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่สัปดาห์นี้วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับรับมือไว้ก่อนนะครับเป็นการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นพอรู้อยู่แล้วว่าฝนมันจะตกหนักมีความเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยให้เตรียมศูนย์พักพิงเตรียมแผนอพยพก็คือแผนเผชิญเหตุนะครับและที่สำคัญคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนเนี่ยถูกละเลยนะครับส่วนการแจ้งเตือนย้ำว่าใช้ภาษาให้มันง่ายๆบอกถึงขั้นตอนทำอะไร1 2 3 4นะครับชาวบ้านเห็นแล้วเข้าใจทำตามได้ทันทีนะครับศูนย์พักพิงนี้ก็ต้องให้ได้มาตรฐานห้องน้ำห้องท่าสิ่งของจำเป็นเตรียมให้ครบดูแลเรื่องของการอยู่การกินให้ดีนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยถ้ามีใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็ให้บุคลากรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในศูนย์พักพิงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันชำรุดนะครับนายกเนี่ยก็ยังสั่งการเพิ่มเติมอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงระบุมานะเรื่องของระบบระบายน้ำนะเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเตรียมแผนเผชิญเหตุอพยพนะครับช่องทางฉุกเฉินการตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเหล่านี้จังหวัดต่างๆที่อยู่พื้นที่ติดกันก็ต้องประสานข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นายกบอกว่าไอ้เรื่องของกรมธรรม์ภัยพิบัติแห่งชาติที่มันเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไปยังชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยก็ทำกรมธรรม์ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งความเสียหายจากเรื่องของฟ้าผ่าเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเหมือนกับไปเคลมกรมธรรม์แล้วก็ทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายมาเบื้องต้นก็ได้ครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับว่ากันไปทีนี้ภาคใต้เนี่ยที่ยะลานะครับชาวบ้านสะเตงนอกนะครับฝนตกหนักนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำมันระบายไม่ทันนะครับชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งเลยฝนตกหนักจะเกิดภาพแบบนี้ครับ
6: น้ำมันเหมือนว่าระบายไม่ทันน้ำมันมาเยอะเกินก็อยากจะให้ขุดลอกคูทั้งสองฝั่งเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมแล้วก็ขยายทั้งขวดน้ำกิ่งไม้อะไรต่างๆอยากจะให้เขาออกให้มากกว่านี้
4: ก็เนี่ยครับก็หลายพื้นที่เริ่มภาคใต้เนี่ยตอนนี้ฝนก็จะเริ่มมาแล้วนะตกหยุดก็ว่ากันไปนะครับหนักเบาสลับกันทีนี้วันนี้มาดูฉบับ ที่9ของกรมอุตุที่เป็นการออกประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักนะครับบางจุดอาจจะหนักมากนะครับภาคใต้เฝ้าระวังต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับทั้งสัปดาห์เลยโดยเฉพาะที่ลาดแล้วก็ที่ลุ่มนะครับน้ำท่วมเกิดขึ้นได้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีภาคอีสานนี่แหละที่อาจจะแบบไม่มีฝนนะแต่คุณผู้ชมดูสีแดงๆพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับกาญจนบุรีไล่ลงมาจนถึงประตูสู่ภาคใต้ตรงประจวบตรงนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็วันที่12 13นะครับนี่แหละสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าย้ำแบบนี้นะครับคุยกับผู้เชี่ยวชาญฝนที่จะตกระลอก2เนี่ยมันจะไม่ใช่ฝนตกแช
5: ่
4: ตกหยุดๆสลับกันไปแต่ว่าฝนก็อาจจะตกหนักนี่แหละเพียงแต่ว่าอยากจะคือจะบอกว่าไม่แช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเบาใจได
5: ้
4: ยังไงซะเรื่องของอากาศมันเปลี่ยนแปลงได
5: ้
4: ก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวสารเรื่องอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
5: ค่ะเดี๋ยวเรื่องน้ำท่วมนี่ติดตามกันยาวๆนะคะแต่ว่าสลับอารมณ์มาอีกเรื่องนึงก็เตือนภัยเหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่ชอบเรื่องของปีนเขานะคะเพชรบูรณ์เป็นนาทีชีวิตของ2นักท่องเที่ยวที่พลัดตกจากน้ำตกตาดหมอกนะคะหลังจากที่ทำกิจกรรมโรยตัวลงมาบาดเจ็บสาหัสทั้ง2รายเลยค่ะเห็นว่าเป็นช่วงวินาทีที่มีการกระแทกกับสันเขาอย่างแรงนะคะนี่คือน้ำตกตาดหมอกใต้แคนยอนน้ำหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวค่ะหลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือก็ไม่ง่ายเลยเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นหน้าผาและเส้นทางกว่าจะเข้าถึงก็มีข้อจำกัดต้องใช้เปลลำเลียงผู้บาดเจ็บจากบริเวณน้ำตกแล้วก็เคลื่อนย้ายตามเส้นทางไปยังรถที่จอดอยู่ต้องเป็นรถขนาดใหญ่ขับเคลื่อน4ล้อออกสู่ถนนลาดยางนะคะไกลประมาณ7กิโลเมตรนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนขึ้นรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำหนาวสำหรับอาการผู้บาดเจ็บเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยแขนขาหักผิดรูปนะคะแล้วก็ปวดที่สะโพกและหลังส่วนผู้หญิงก็มีอาการปวดที่ขาสะโพกแล้วก็หลังเช่นเดียวกันการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลา8ชั่วโมงเต็มๆค่ะกว่าจะนำผู้บาดเจ็บส่งถึงโรงพยาบาลน้ำหนาวกว่าจะถึงก็มืดค่ำนะคะประมาณ2ทุ่มด้วยกันทีนี้สำหรับกิจกรรมโรยตัวลงจากหน้าผาครั้งนี้ตามรายงานบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้ขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดของผู้จัดงานก็ต้องลงโทษค่ะ

0: เรื่องของการขับขี่ผ่านทางรถไฟอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็คือว่าเราต้องระวังตัวเราเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไม้กั้นเนี่ยมันก็ต้องทำงานด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะไรเดอร์เนี่ยเฉียดตายขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามรางรถไฟมาพอดีครับ
1: ไม้กั้นไม่ทำงาน

0: ก็คือก็ต้องเปิดวูดดังแล้วก็ยาวแล้วก็แช่แบบนี้
1: คือถ้าไม่เปิดวูดนี่ไม่ทราบเลยนะคะว่ามีรถไฟกำลังจะผ่าน
0: นี่แหละนี่คือความสำคัญเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยคือถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทางรถไฟแบบนี้มีรถไฟไม่มีรถไฟต้องหยุดก่อนนะแล้วมองซ้ายมองขวานะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่บ้านเราเนี่ยฟุบไปเลยนะครับซึ่งมันฟุบไปเลยเนี่ยมันจังหวะที่ถ้าเกิดรถไฟมามันก็อาจจะชนกันได้อย่างเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไรเดอร์ที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารตอนตีสองตีสองของวันที่8ตุลาคมนะครับตรงนี้เป็นทางรถไฟซอยชัยพฤกษ์2ในพื้นที่บางละมุงนะครับของชลบุรีคือไรเดอร์บอกอย่างนี้ว่าไม้กั้นเห็นไหมมันก็ไม่ลงมามันไม่ทำงานอ่ะมันไม่มีสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นรถไฟก็เลยเปิดบูดยาวเลยนะครับแล้วก็ไรเดอร์เองก็ตกใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เส้นทางเนี้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ
2: สัญญาณไม้กั้นก็ไม่มีถึงเตือนเลย
3: ไม่มี
2: เจ้าที่มีใครมาดูบ้างไหมเจ้าที่คนดูแลไม้กั้นหรืออะไรเงี
3: ้
2: ย
3: ไม่มีนะพี่มีแค่คนขี่รถไฟเห็นเขาจอดรอไม้กั้นลงแล้วก็ค่อยไป
2: อ๋อคือเขาเบรกก่อนด้วย
3: เบรกก่อนก็คือเขาขี่ไปจอดมาตรงนู้นนะพี่ก็อยากให้หน่วยรัฐเข้ามาดูพี่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นานๆทีก็อันตราย
2: และเคยมีเหตุยายเคยเห็นการแบบนี้ไหม
3: เคยเท่าที่เห็นมาก็เคยอยู่ทีหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ฝั่งโน
2: ้
3: นแต่ว่ารถไฟไปโน้นก็เหมือนเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อคืนก่อน
0: เอาเป็นว่าต้องฝากนะการรถไฟนะครับมาดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ไม้กั้นพวกนี้สัญญาณเตือนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพราะตรงนี้มันเป็นทางตัดทางรถไฟนะครับเพราะว่าคนก็ใช้เส้นทางเยอะจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มกว่านะคะบนทางคู่ขนานลอยพระบรมราชชนนีค่ะปรากฏว่าเป็นรถของคนงานที่เขาไปตีเส้นทางจราจรเกิดไฟลุกไหม5รายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไป3รายแล้วค่ะ

0: นี่คือบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาคนที่ผ่านไปแถวนั้นตกใจเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากถนนสาย3ประมาณ2กิโลเมตรนะคะกู้ภัยดับเพลิงก็เข้าพื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ดับไฟด้วยจากการตรวจสอบเนี่ยไหลทางฝั่งซ้ายไปเจอรถบรรทุก6ล้อลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกลงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรสำหรับทาสีก็คือตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนนะคะก็จะเห็นว่าเปลวไฟลุกไหม้รุนแรงรถเนี่ยเสียหายทั้งคันนะคะพนักงานถูกไฟคลอก5รายสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อย2ค่ะก็มีการปฐมพยาบาลแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยขณะที่กำลังไปปฏิบัติงานคนขับแล้วก็ผู้ช่วยเขาบอกได้ยินเสียงพนักงาน3คนซึ่งอยู่ในคอกด้านหลังตะโกนว่าเครื่องตีเส้นเกิดไฟไหม้ก็รีบจอดรถแล้วก็เปิดคอกไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วกระทั่งทั้ง5คนนั้นถูกไฟคลอกตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุเดี๋ยวรอให้ทั้งหมดอาการดีขึ้นก่อนค่ะ
1: เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะครับวันนี้แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้แล้วเพราะว่าให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,200 จุดทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญนะใครที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกคนไปดูแลสิทธิ์ของเราด้วยนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็คือไปดูการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เผื่อว่าพื้นที่ไหนฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมอาจจะต้องพิจารณาย้ายไปยังเขตหรือว่าอำเภอที่อยู่ใกล้ๆเพื่อความปลอดภัยแต่ก่อนจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยตรวจสอบหน่อยนะคุณผู้ชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับแอปSSO Plus แล้วก็เตรียมหลักฐานไปด้วยยืนยันตัวตนนะครับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการติดตามผ่านระบบแดชบอร์ดบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหลังจากปิดหีบตอน4โมงเย็นได้สำคัญก็คือห้ามนำเอกสารแผ่นพับใบปลิวเข้าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวเขาคิดเป็นโพยนะไม่ได้นะแล้วก็สามารถจดหมายเลขผู้สมัครไว้บนฝ่ามืออันนี้จดมือเรานะกันลืมได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมห้ามไว้หลายห้ามเลยนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีคนใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนนะครับมีคนลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย 1,600,000 คนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ได้อยู่นะทีเนี้ยไปดูความพร้อมของต่างจังหวัดกันหน่อยที่โคราชนะครับก็มีการรับหีบบัตรแล้วก็มีการจัดคูหามีการรับอุปกรณ์การลงคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาส่งต่อที่อาคารชาติชายฮอลล์แล้วกระจายไปยังหน่วยต่างๆ147หน่วยนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองโคราชเนี่ยกำหนดสถานที่ลงคะแนน2แห่งก็คือหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชนะครับสำหรับคนที่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ที่อาคารชาติชายฮอลล์ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะครับอำเภออื่นก็ใช้ไอ้หอประชุมประจำอำเภอเป็นที่จัดการเลือกตั้งลงใต้ไปดูนราธิวาสนะครับเตรียมความพร้อมของบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากรับอุปกรณ์แล้วเนี่ยไฟฟ้าส่องสว่างความปลอดภัยก็เตรียมไว้เรียบร้อยอย่างเช่นหอประชุม100ปีที่อำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะตกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยอย่าลืมนะนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับที่ตรังการรณรงค์ก็มีเหมือนกันแต่เงียบๆนะโอ้นี่คืออันนี้เป็นภาพเมื่อวานไงไม่ใช่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมวันนี้เลือกตั้งไม่มีใครไปเลย
0: อัน
1: นี้เป็นภาพก่อนหน้านี้นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังบอกว่าส่วนหนึ่งบางทีไม่แน่นะวันนี้คนอาจจะไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเผชิญปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่อาจจะมองว่าปากท้องสำคัญกว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
2: ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนจะรับรู้เฉพาะแค่สิทธิ์ที่ตัวเองได้รับเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมเช็คมาส่วนไอ้ที่ในการเลือกตั้งจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เนื่องจากนานๆถึงจะเลือกตั้งสักครั้งหนึ่งครับไม่น่าจะมากไม่น่าจะมาแต่เขาพยายามรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะน้ำท่วมที่น้ำท่วมมาทำให้ความสนใจเทไปที่น้ำท่วมหมดแล้วคนมันเดือดร้อนคนทุกคนเดือดร้อนมันท่วมจริงๆครับครับก็กลายเป็นประเด็นย่อยไปเลยสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้ประเด็นย่อยจริง
1: ๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนที่ชาวบ้านไม่ได้ติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอยากจะให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาเพราะว่า คนที่เป็นผู้ประกันตนก็ส่งเงินทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมครับแล้วก็บอร์ดประกันสังคมก็จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ประโยชน์เพื่อสมาชิกนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราอยากเลือกคนประเภทไหนเข้าไปบริหารเงินของเราแล้วก็ใช้เงินในการประกันตนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมสลับอารมณ์การใครกำลังมองหาความบันเทิงนะคะเปิดแอปวันดีเลยค่ะเพราะว่าเรารวมซีรีส์ละครหลากหลายแนวไว้ให้เลือกดูย้อนหลังได้ในที่เดียวค่ะเริ่มกันที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลนะคะเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์ลวดเล่นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครที่ชอบดูแบบสนุกดูเพลินก็ต้องนักตบวัดโคกปังค่ะเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมทั้งความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นที่ดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีนะคะก็มีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมอีกมากมายทั้งข้ามเวลาหารักและมันยาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนวันดีค่ะทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าอยากย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดย้ำทั้งหมดนี้มีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้แล้วก็เลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดนะครับก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะที่บ้านสร้างของปราจีนก็เป็นพื้นที่รับน้ำที่ตอนนี้น้ำมันสูงอยู่แล้วก็น้ำมันค่อยๆลดนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเห็นไหมดูไปเนี่ยเหมือนผืนน้ำเป็นทะเลทะเลสาบเลยนะครับแล้วก็นอกจากบ้านที่จมน้ำแล้วเนี่ยปรากฏพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็จมไปด้วยหลายคนบอกว่าน้ำท่วมบ้านจมน้ำหนี้สินก็จมเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทำมาหากินไม่ไ

0: แล้วรายจ่ายหลังจากนี้ซ่อมบ้านอีกอะไรอีกเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
1: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: และใน

0: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625โป
1: รโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
10: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
11: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่อัปปาเช
16: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
15: ่ I love อัปปาเช่
17: ท่านี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าเมตตาของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
18: ่อัปเกรดขึ้นนะคะระเบิดอุ้งตีนบินได
19: ้ลูกตบกินตดมหาไป
18: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
20: ฮะฟังใจหรือเปล่าจี
18: ้ไม่หึงพี่พิม
21: ดูทีวีช่องวัน38ดูออนไลน์แอปวันดี
22: Is that good

0: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ตณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air My Dear AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: 8โมง43นาทีนะครับกับสถานการณ์ที่บ้านสร้างของปราจีนบุรีก็จะเป็นพื้นที่ที่วันนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ด้วยนะครับที่บ้านสร้างเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บางแตนก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับน้ำท่วมมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าถ้ามองไปเนี่ยมันจะเป็นผืนน้ำสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับคือตรงเนี้ยคุณผู้ชมดูภาพมันกลายเป็นทุ่งรับน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าน้ำจากหลายทิศทางเนี่ยมันก็ลงมาแล้วมากองอยู่ที่บ้านสร้างตรงนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาสะท้อนมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคุณบรัชตาเนี่ยไปเจอกับคุณสมคิดโกเมศเป็นชาวบ้านหมู่7ในพื้นที่บางแตนนี่แหละบอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำลดลงไปประมาณ15เซนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังท่วมสูงอยู่ชาวบ้านก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับส่วนตัวของคุณสมคิดบอกว่าไม่อพยพออกไปเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงอายุ95แล้วไม่สามารถที่จะออกจากบ้านไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ที่บ้านดูแลกันไปนะครับสิ่งที่กังวลตอนนี้คือพอน้ำท่วมเนี่ยคนก็ใช้เรือแต่เช้าๆเนี่ยลมมันจะแรงยิ่งตอนเย็นเนี่ยลมมันจะแรงมากมันจะเกิดคลื่นเรือเล็กบางทีก็ต้องระมัดระวังนะบางทีพอคลื่นมันแรงเนี่ยเรือมันโครงก็อาจจะล่มได้นะครับแล้วก็แนะนำว่าต้องระวังอาจจะถ้าให้ดีนะอาจจะต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยครับ
5: ขึ้นทะเลดีๆแหละถ้าเรือเล็กออกไม่ได้ถ้าไม่ใส่ชูชีพจบ
6: อันตรายใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับอันตรายอ่ะเพิ่งมีลมมา2วันเนี่ยแรงแรงมากเพราะทำท่าจะเหมือนจะมีฝนไงเหมือนกับไฟปลายฝนต้นหนาวแหละ
4: ถ้าเกิดใช้ภาษาทางการก็คือเรือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนนะครับแต่ว่าชาวบ้านต้องใช้ไงในการที่จะแบบไปตรงนั้นไปตรงนี้ใช่ไหมก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องระวังแล้วกันดูแลตัวเองกันดีๆนะครับที่บ้านสร้างเนี่ยนอกจากที่บางแตนหนักแล้วบางเตยก็หนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนติดอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายที่เนี่ยลงไปนะครับอย่างเช่นคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยก็ลงไปมอบถุงยางชีพเป็นการมอบเงินช่วยกับชาวบ้านด้วยนะครับเป็นการส่งกำลังใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มีกู้ภัยอีกหลายกลุ่มนะครับที่ลงไปเพื่อจะพาผู้ป่วยพาผู้สูงอายุที่อยากออกจากบ้านเนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการแบบนี้ร่องเรือไปตามบ้านนี้ยังมีคนไม่ได้อยู่หรือเปล่าเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าอพยพไปแล้วถ้ามีก็ถามว่าต้องการขัดเรืออะไรหรือไม่นะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยเข้าไปฝนก็ตกแบบนี้นะครับคือมันลำบากมันมีความเสี่ยงแต่ก็เนี่ยครับจิตอาสาเข
2: ้
4: าไปช่วยเพราะบางบ้านเนี่ยอาจจะมีคนป่วยอยู่ก็ได
2: ้
4: ตอนแรกติดอยู่ที่บ้านยังไม่ป่วยอยู่ไปอยู่มาก็ป่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องการหาหมอก็เลยพาผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลส่งถึงมือหมอนะครับ
2: ค่ะที่อำเภอบ้านสร้างปีนี้หนักจริงๆนะคะนอกจากน้ำจะท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วที่ทำกินก็เสียหายด้วยบางคนบอกว่าหลังจากน้ำลดแล้วต้องกลายเป็นหนี้เป็นสินดูภาพมุมสูงกันหน่อยค่ะทีมข่าวเราไปเก็บภาพมุมสูงจะเห็นว่าเบื้องว่างเลยนะคะเต็มไปด้วยน้ำเลยหลายคนบอกว่าอย่างกับมีทะเลล้อมรอบเลยมุมสูงที่ทีมข่าวของเราได้เนี่ยลงไปพื้นที่สำรวจความเสียหายจุดที่คุณผู้ชมเห็นก็คือบ้านท่ากระเบาค่ะแต่ว่าน้ำตอนนี้ยังไม่เบาลงเลยนะคะอยู่ที่บ้านสร้างบ้านเรือนของชุมชนโดนน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ำท่วมหนักนะคะเนี่ยมองไปไกลๆก็จะเห็นว่ามีแต่น้ำไปคุยกับคุณป้าอรุณโพงามอายุ67ปีเจอน้ำท่วมปีนี้บอกหนักมากก่อนน้ำขึ้นเนี่ยไม่ถึงพื้นครัวแต่ก่อนเนี่ยเคยเจอแบบนี้แต่ปีนี้น้ำเข้ามาถึงครัวและเพิ่งจะลดลงไม่กี่วันก่อนคุณป้าบอกว่าพื้นที่น้ำท่วมเจอตั้งแต่22กันยายนนะคะตอนนี้มันค้างหลายวันน้ำก็เริ่มเน่าแล้วอีกความเสียหายที่คุณป้าต้องเจอก็คือการมีนาข้าวกว่า30ไร่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้น้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
7: โอ้โหมึนเล
6: ย
7: ก็พื้นขึ้นเรือมา
6: แล้วไอ้ข้าวนะข้าวตั้ง 6-7 เกวียนน่ะจมขนกันขึ้นบนถนนแต่ไม่ทันไปไว้วัดพระไผ
8: ่
6: ข้าวเสียหายตรงข้าว
8: แล้วเห็นบอกข้าวจะแรงจะได้เกี่ยวแล้ว
6: จะได้เกี่ยวแล้วเสียหายไป30กว่าไร
7: ่
8: 30กว่าไร
6: ่จ้ะ
8: นะครับมูลค่านี่ประมาณเท่าไหร่
6: โอ้โหก็แสนกว่าบาทมั้ง
9: เป็นแสน
6: ป่ะเป็นแสน
7: แสนกว่าแล้ว
6: 200,000กว่าบาท
7: ตอนนี้มัน 8,000 บาทแล้ว
6: เคยได้20ประเกียนน่ะ
2: สำหรับความเสียหายในพื้นที่บ้านสร้างณตอนนี้นะคะคาดว่าเสียหายครอบคลุม9ตำบล88หมู่บ้านรวม 9,211 ครัวเรือนค่ะแม้ภาพรวมน้ำอาจจะเริ่มลดแต่ว่าเส้นทางหลายแห่งยังถูกน้ำท่วมตัดขาดนะคะแล้วก็มีรายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 103,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 9,400 รายด้วยกันค่ะ
4: เอาภาพรวมที่ประจีนนะครับก็คือนอกจากถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ำสูงแบบนี้ก็น่าห่วงแล้วก็เห็นชัดแต่บางพื้นที่เนี่ยน้ำอาจจะลงแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยบางจุดก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะครับถ้าหากว่าน้ำมันสูงเกินกว่า25เซนอันนี้เป็นมาตรฐานสูงเกินเนี่ยเกิน25เซนเนี่ยมีความเสี่ยงที่รถลุยน้ำและอาจจะดับได้นะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางเอาหลายที่พอมันถูกตัดขาดแบบนี้เอายังไงอ่ะต้องใช้เรือรถเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่ต้องค่อยๆลุยไปนะครับแล้วก็เพจประจีนไทม์นะครับบอกว่าถนนหลายจุดในตัวเมืองน้ำยังขังอยู่เลยตรงบริเวณทางแยกย่านตลาดชายน้ำหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ก่อนหน้านี้น้ำก็ล้อมไปหมดนะครับแล้วก็น้ำเข้าไปด้วยจุดที่น้ำสูงเนี่ย 20-25 เซนติเมตรรถยกสูงเนี่ยอันนี้ผ่านได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปยิ่งรถโหลดเตี้ยนี้ต้องไปทางอื่นเลยนะครับอย่าฝ่าไปบางเส้นทางน้ำไม่มีแล้วนะครับลดไปแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับแต่ว่าพอน้ำลดเนี่ยถนนชำรุดอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกกลายเป็นว่าก็ใช้ถนนไม่ได้นะครับแยกห้วยคือที่อำเภอประจันตคามเส้นทางเข้าเมืองประจีนเนี่ยยังผ่านไม่ได้ทางไปนครนายกผ่านได้แต่ว่าสลับไปใช้ช่องทางฝั่งตรงข้ามนะครับมีถนนบางสายแหละที่ยังคงใช้ได้ตามปกติอย่างนี้ก็ต้องหาข้อมูลดีๆแล้วกันใครจะใช้เส้นทางในพื้นที่เหล่านี้นะครับเพราะว่าถนนใช้ได้แต่ว่าบางทีก็ถนนพังบ้างหรือถนนยังคงมีน้ำอยู่แต่น้ำสูงน้ำต่ำเงี้ยแล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับการเดินทางด้วยรถไฟอ่ะก็ถ้าเกิดไม่ใช้รถยนต์นะไม่ขับรถเนี่ยรถไฟในพื้นที่ประจันตคามกับกบิลบุรีวันนี้ก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับ
2: ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรากันหน่อยนะคะที่นี่ก็เจอน้ำท่วมสูงเหมือนกันแล้วก็เป็นดูความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะเลี้ยงกุ้งกว่า60ไร่กำลังจะจับขายได้แล้วปรากฏว่าเจอความเสียหายทั้งหมดและภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นคือการลงพื้นที่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์ด้วยกันนะคะดูกันที่ชุมชนบ้านประจำรังหมู่10กันหน่อยค่ะอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวกู้ภัยร่วมกับตันยูก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านบางจุดเนี่ยท่วม2เมตรเลยนะคะแล้วก็แม้บางจุดจะลดลงบ้างก็ตามแต่ว่าคนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยเผชิญความเสียหายหนักเลยค่ะบ่อกุ้งประมาณ60ไร่ถูกน้ำท่วมมิดบ่อเลยทั้งที่อีกประมาณ20วันก็สามารถจะจับกุ้งขายได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องสูญเสียผลผลิตที่เฝ้าดูแลมาทั้งหมดค่ะ
10: เลี้ยงกุ้งอ่ะครับ
11: เลี้ยงกุ้ง
10: กี่ไร
11: ่
10: ก่อน
11: ขายแล้วประมาณ
10: 560ไร่หมดเลยโตยังครับ
11: กี่เดือนแล้วกว่า20วันจับ
10: อีก20วันจับลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนไปเท่าไหร
12: ่ก็ข้างล่างมันไม่ได้สุดเลย
10: ก็หลายแสนถ้าจับอ๋อ20วันเอง
13: ถูกกับแรงลงกุ้งรุ่นใช่มั้ยครับผมช่วยต้องการดูนะครับอยู่ที่ต้องการดูนะครับโดยราย
2: ละเอียดน่าเห็นใจกุ้งเสียหายหมดเลยนะคะระหว่างที่ทีมกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปปรากฏว่าเจอเจ้าสุนัขตัวหนึ่งเพศเมียมาแล้วลอยคอมาโอ้น่าเอ็นดูอายุน่าจะ 5-6 ปีนะคะว่ายน้ำตามเรือเข้ามาและยอมให้อุ้มขึ้นเรือก็อุ้มแต่คือยอมแต่โดยดีน่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปลอกคอด้วยนะคะแล้วก็เชื่องมากกู้ภัยก็ตามหาเจ้าของจนไปทราบว่าเจ้าของอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถนำสุนัขตัวนี้ไปได้ล่าสุดเห็นว่าเจ้าของติดต่อกลับมาขอบคุณที่ช่วยเหลือหมาเขานะคะแล้วฝากพี่บินช่วยดูแลไว้ชั่วคราวจะมารับกลับก็ต่อเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงค่ะ
10: ไปไหนลูก
14: บินตามขึ้นเรือมา
10: อันนี้ตอนนี้ยังชะลอนี่มาไหมมองหน้าแล้วมา
14: แ
10: พะ
14: แพะอุ้มเอาเป๋าให้ยอด
10: อุ้ม
14: แพะอุ้ม
10: ขา
14: เอาตัดก่อน
15: ดูพี่อุ้มแล้ว
16: กับพี่ท็อปเท่านั้น
10: เออมันไหว้หาพี่ท็อปนะไหว้หาลูกพี
2: ่ แล้วอยู่เป็นมากนะคะอยู่บนเรือเนี่ยโอ้โหนั่งอ้อนเลยนะคะอ้อนเนี่ยนั่งตากแบบนี้แล้วพอเขาจะพาขึ้นรถเนี่ยไม่ยอมลงจากรถด้วยนะคะก็ทางมูลที่ร่วมกตัญญูมีการนำเรือท้องแบนบรรทุกถุงยังชีพแล้วก็ข้าวของไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็มอบเงินให้ครอบครัวละ 1,000 บาทก็ช่วยชาวบ้านได้ประมาณ60ครัวเรือนด้วยกันทีนี้น้ำท่วมในพื้นที่โดยรวมของฉะเชิงทราประจินบุรีอะค่ะหลายจุดยังท่วมสูงนะคะเมื่อวานนี้จิตอาสาก็เลยใช้พารามอเตอร์บินสำรวจเส้นทางน้ำกันหน่อยตั้งแต่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับน้ำส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับแม่น้ำบางปะกงเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบังคับทิศทางน้ำให้ไหลลงแม่น้ำบางปะกงค่ะส่วนบริเวณสะพานบางขนาดรอยต่อฉะเชิงเทราประจินบุรีน้ำท่วมเชิงสะพานถึงเอวอะค่ะยังสูงอยู่นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ตำบลบางแตนบ้านสร้างประจินบุรีอย่างที่คุณอรชุนนำเสนอไปถ้ามุมสูงเราก็นำเสนอให้เห็นว่าน้ำท่วมสูงถึงชั้น2แล้วอะค่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่หมู่5เนี่ยบอกว่าระดับน้ำลดลงประมาณ10เซนแต่หลายคนกังวลนะคะหลังจากมีข้อมูลว่าอาจจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็กลัวว่าน้ำในพื้นที่มันอาจจะกลับมาท่วมสูงอีกค่ะ
4: ทีนี้พอที่ฉะเชิงเทรานะครับน้ำเนี่ยมันก็ต้องไหลลงสู่ทะเลก็ต้องผ่านบางปะกง
2: ค่ะ
4: บางปะกงน้ำก็ไปกองอยู่นะครับชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนแล้วก็การผลักดันน้ำช่วงนี้ก็สำคัญก็ใช้เครื่องผลักดันน้ำเนี่ย40เครื่องด้วยกันนะครับชาวบ้านบอกอย่างนี้ว่าน้ำอ่ะมันก็ค่อยๆลดแหละแต่ว่ามันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติยังไม่ได้นะครับที่บ้านปลายคลองนี่ปลายคลองด้วยหมู่ที่4ตำบลเสม็ดเหนือบางคล้านะครับน้ำมันเริ่มเป็นไงคุณผู้ชมสีดำแล้วนะครับเหม็นด้วยมันเน่านั่นเองแล้วชาวบ้านทำไงอ่ะลุยน้ำนะครับลุยน้ำนะเพื่อจะเข้าออกบ้านน้ำเนี่ยลดลงไปประมาณ10เซนนะครับแต่ความลึกของน้ำเนี่ยยังสูงอยู่ประมาณเมตรแล้วก็เมตรกว่าๆบางจุดเนี่ยประมาณเมตร40นะครับเพราะฉะนั้นจมนี่ลุยน้ำแบบนี้เป็นห่วงอีกนะครับนี่โรคที่มากับน้ำเหล่านี้แล้วก็พื้นที่ที่จมเนี่ยมีทั้งบ้านมีทั้งสวนมะพร้าวบ่อกุ้งบ่อปลาจมอยู่ในน้ำหมดเหล่านี้นะครับคนที่ได้รับผลกระทบคนหนึ่งอย่างเช่นคุณขวัญชัยเป็นสมาชิกอบต.เสม็ดเหนือนะครับบอกว่าตอนแรกก็ออกไปส่งข้าวส่งของในการช่วยชาวบ้านนะครับแต่ว่าน้ำมันขึ้นเร็วสุดท้ายไอ้ตอนที่ออกไปเนี่ยไปช่วยคนอื่นกลับมาเอาบ้านเราก็โดนนี่นะทรัพย์สินของตัวเองก็จมน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับบ่อกุ้งทั้ง3บ่อถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับกุ้งเองเนี่ยเป็นไงพอน้ำมามันก็ไปตามน้ำนะน้ำพัดออกไปเครื่องตีน้ำไฟฟ้าก็เสียหายไปหลายสิบเครื่องเอาเฉพาะค่าอาหารกุ้งนะพวกนี้ลงทุนไปเนี่ยเป็นหลักแสนยังไม่รวมค่าพันกุ้งไม่รวมค่าปรับสภาพน้ำเหล่านี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
9: ตอนแรกผมก็ทำก็คือประคองลูกบ้านท่วมผมก็ออกไปช่วยกลับมาตัวเองก็มันเหมือนมันไม่ทัน
16: น้ำมันมาเร็วเหรอ
9: มาเร็วครับ
16: ตอนนี้ปัญหาที่อบต.ต้องเจอคืออะไร
9: น้ำเน่าครับน้ำเน่าแล้วก็รถพังครับ เพราะว่าผมต้องเข้าออกทุกวันไง
16: ต้องเดิน
9: เพื่อไปขนข้าวมาส่งลูกบ้องลูกบ้าน
4: เสียหายหลายอย่างเลยนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อกุ้งที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะครับคือตัดใจเลยอ่ะน้ำมันท่วมบ่อแล้วกุ้งที่เลี้ยงไว้มันก็ไปตามน้ำหมดนะครับคุณพิเชษบอกว่าน้ำท่วมเพราะว่าฝนมันตกหนักมาหลายวันด้วยนะน้ำมันก็ล้นเข้าบ่อนะครับทั้งที่เตรียมจับกุ้งขายแล้วคิดเอาไว้แล้วแต่ว่าน้ำมันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นจับไม่ทันนะครับพยายามทำแนวกั้นแล้วก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็น้ำมันก็ทะลักเข้ามาความเสียหายเป็นหลักแสนต่อบ่อยังไม่รวมอุปกรณ์กับค่าซ่อมบ่อด้วยตอนนี้สิ่งที่ทำได้นี่เป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ทำได้

0: ใช่ก็คือรอให้น้ำลดแล้วกลับมาฟื้นฟูแล้วก็เลี้ยงกุ้งสู้กันต่อครับ
1: กุ้งก็ไม่ได้จับขายไม่ได้เสียหายหมดคันบ่อก็พังนี่คันพังหมด
2: ประเมินได้ไหมพี่โรประมาณกี่บาทครับ
1: โอ้ก็หลักแสนแต่ละบ่อเป็นแสนนั่นแหละ
2: ต่อหนึ่งบ่อแล้ว
1: ใช่ต่อหนึ่งบ่อต้นทุนแสนฝ่าด้วยมันหลักแสนขึ้นบางทีกินอาหารบ่อสองตันอาหารเนื้อตันละ40,000ฝ่าแล้วสองตันก็ต้นทุนอาหารก็เป็น80,000ค่าตัวอีกค่าไฟถ้าจะเริ่มใหม่ก็ต้องหาเงินมาซ่อมบ่อซ่อมอุปกรณ
0: ์มันไม่ใช่ว่าพอน้ำลดแล้วก็ไปต่อได้ทันทีใช่ไหมครับแล้วก็ที่มันไปกับน้ำก็คือเงินทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวบอกคือเศรษฐกิจเนี่ยคุณพิเชษบอกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าพอมาเจอน้ำท่วมมันก็ซ้ำเติมมันก็ทรุดลงไปอีกนะครับส่วนคนที่เลี้ยงปลาในตำบลบางเล่าของอำเภอคลองเขื่อนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมเหมือนกันต้องจับปลาจากบ่อที่น้ำยังไม่ท่วมเขากลัวว่าเดี๋ยวน้ำล้นบ่อปุ๊บทีนี้ปลาก็หลุดไปตามน้ำเหมือนกันนะครับคุณอำนวยก็เลยติดต่อแพปลาจากจังหวัดสมุทรปราการให้นำรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่เนี่ยลุยมาหน่อยลุยมารับปลานะครับแม้ปลาชุดนี้เนี่ยอาจจะได้กำไรไม่มากก็คืออาจจะขายเท่าทุนด้วยซ้ำแต่จับขายดีกว่าไม่ทันจับแล้วหายไปกับน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำบริเวณบ่อเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าน้ำจากที่อื่นไหลมาสมทบได้อีกไหมหลังจากนี้ทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปัญหาที่เขาเจอส่วนเรื่องการระบายน้ำนะครับยังคงมีน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยไหลออกสู่ทะเลได้ช้าก็คือพอน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลมันก็ดันเข้ามามันก็หนุนเข้ามาน้ำจากแม่น้ำมันก็เลยลงทะเลได้ช้าเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำจากปราจีนกับน้ำจากจังหวัดนครนายกเนี่ยที่มันไหลลงมาเพราะมันต้องไปออกที่บางปะกงเนี่ยนะครับคือน้ำมันออกทะเลช้าอยู่แล้วน้ำตอนเหนือก็ไหลลงมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กระทบแหละกรมชลประทานก็เลยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องใต้สะพานพระยาศรีสุนทรโวหารที่อำเภอบ้านโพของฉะเชิงเทรานะครับแบบเนี้ยแบ่งเป็น5ช่องช่องละ8เครื่องผลักดันน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการไล่ให้น้ำออกสู่อ่าวไทยซึ่งผอ.โครงการชลประทานฉะเชิงเทราบอกว่าถ้าเดินเครื่องได้ครบทั้งหมดนะครับก็จะมีศักยภาพผลักดันน้ำได้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ3,200,000ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ปริมาณที่ทำได้จริงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำด้วยขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ำด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ำทะเลหนุนด้วยถ้าหากว่าทะเลหนุนไม่มากเนี่ยก็ดันได้เยอะหน่อยถ้าหนุนมากก็ต้องสู้แรงหนุนของน้ำทะเลด้วยนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะช่วยพร่องน้ำในพื้นที่ให้มันออกสู่ทะเลให้มันระบายได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับ
3: ใช่ค่ะทีนี้มาดูการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะตอนนี้ก็ปรับลดปริมาณลงเรื่อยๆโดยล่าสุดกรมชลประทานแจ้งนะคะมีการปรับลดจาก 2,150 ลูกบาศก์เมตรเหลือ 2,100 นะคะเป็นการปรับลดที่เริ่มเมื่อตอนประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้ค่ะก็ปรับลดลงประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจนถึงอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอน 3:00 วันนี้และจะคงอัตราดังกล่าวนี้ไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดอาจจะมีการปรับระดับกันไปเรื่อยๆทีนี้ดูน้ำท่วมที่สัพพยาชัยนาทตอนนี้4ตำบลเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องก็เกิดจากการปรับลดระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะสงฆ์นี่ค่ะท่านลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็ปัจจัยช่วยเหลือวัดที่ถูกน้ำท่วม9แห่งแต่บางจุดเนี่ยพอเรือเข้าไม่ได้คือน้ำมันเริ่มลดก็ต้องใช้วิธีนั่งท้ายกระบะไถนาเข้าไปส่งสิ่งของแทนและเมื่อน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสิ่งที่ทำก็ต้องประสานหน่วยงานในพื้นที่อะค่ะทำความสะอาดวัดครั้งใหญ่แล้วก็สำรวจความเสียหายของงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไปค่ะ
4: ในเบื้องต้นท่านก็มีของเยี่ยมนะครับได้จากวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบให้กับทางวัดด้วยนะครับในส่วนของภายหลังน้ำลดก็จะหารือกับส่วนท้องถิ่นและท้องที่นะครับช่วยกัน Listening Day การทำความสะอาดวัดวาอารามนะครับแล้วก็ในการความเสียหายนะครับก็จะของบสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไปครับผม
3: ไปข้างหน้าเรื่องการฟื้นฟูแล้วนะคะไปดูพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าหลายชุมชนโอ้โหยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่บางประแดงอำเภอบางปะอินค่ะไปคุยกับคุณป้าบุญเรือนอายุ64เราไปเจอตอนแกพายเรือขายส้มตำนี่แกบอกแกสู้ชีวิตมากยังขายส้มตำปกติ

0: เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านแต่น้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งเพราะนั้นเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วค่ะก็เปลี่ยนมาพายเรือแล้วก็ขายส้มตำผัดไทยราดหน้าขนมตระเวนขายตามบ้านในชุมชนนะคะถึงแม้ตอนนี้ผักจะราคาแพงแต่ก็ขายส้มตำราคาครกละ30บาทถูกมากเลยก็ได้รายได้วันละ300 400บ้างนะคะคือต้องทำอ่ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าที่บ้านอยู่กัน8ชีวิตถ้าหยุดขายก็จะไม่มีรายได้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ที่บ้านแค่นี้แหละ
2: ใต้ถุนบ้านหรือว่าในบ้าน
1: ใต้ถุน
2: แค่หน้าอก
1: ท่วมหมดแล้วก็เก็บของยกไว้หนูว่าขายอยู่บ้านประจำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรก็อะไรนะมีทุกอย่างน้ำท่วมหนูก็พายมีหนูอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเขาพายละใช่ป่ะ
2: ทีนี้เราก็เลยขายในบ้านไม่ได้ไม่มีรายได้
1: จ้ะแล้วก็พายไปอยู่กันที่บ้านตั้ง8คนใ
3: ช่ป่ะก็คือถ้าหยุดก็ไม่มีรายได้อีกเนาะ
1: ใช่กิน
2: อันนี้พอขายได้บ้างไหมเนี่ยตั้งแต่ท่วมอะ
1: ได้ก็พอขายได้แล้วขายก็พายไปนี่ไปยันนู่นถ้าพายได้นะก็ทีมันแห้งไงพายไม่ได้ก็ออกมางี้ออกแม่น้ำไล่มาบ้านติด
0: ทีนี้ชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยในหอพักค่ะชีวิตประจำวันก็ต้องทำงานบางคนก็พายเรือมาแล้วก็เดินลุยน้ำต่อเข้าไปทำงานทุกวันนะคะหลายคนกังวลว่าจะเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาไหมเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
4: อันนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมหลายวันอันนี้ไม่ใช่น้ำล้อมด้วยนะคร
0: ับ
4: เพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหนจะแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักเหล่านี้ก็มีผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนอย่างน้อยคุณป้าก็สู้ชีวิตแล้วก็พายเรือไปขายอาหารแบบนี้เนี่ยก็คือตามบ้านเขาก็ดีเหมือนกันนะมีคนมาขายถึงที่เลยไม่ต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับน้ำจากอยุธยาไหลต่อลงมาถึงปทุมธานีเช่นเดียวกันปทุมธานีก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมหลายจุดปรากฏว่าจุดหนึ่งที่เราส่งทีมข่าวไปเพราะชาวบ้านร้องมาว่าไม่มีใครมาดูแลเลยยังคงทุกข์ยังคงร้อนกันอยู่เลยนะครับเดือดร้อนก็คือหมู่บ้านมาลีวันท่วมมาแล้ว2อาทิตย์นะครับนี่น้องเติ้ลไปทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปที่หมู่บ้านมาลีวันซอยรังสิตนครนายก27นะครับน้ำในหมู่บ้านเนี่ยโอเคภาพรวมเนี่ยลดลงแล้วล่ะแต่ว่าหลายจุดเนี่ยน้ำมันยังท่วมขังอยู่โดยเฉพาะถนนทางเข้าออกน้ำท่วมสูงเลยซึ่งพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยการจะเข้าการจะออกมันยากไงบางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำนะไปซื้ออาหารบ้างนะครับแล้วก็ไอ้เสบียงที่ตุนเอาไว้เนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วนะครับน้ำเนี่ยท่วมมา2อาทิตย์ชาวบ้านคนนึงที่เป็นผู้ประสบภัยชื่อว่าคุณสุริยาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมจริงนะไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะทำไมลืมตรงนี้หรอไม่เคยมีใครเข้ามาช่วยเลยนะครับอย่าว่าคือไม่มีถุงยังชีพไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเข้ามาแจกชาวบ้านก็คือช่วยเหลือดูแลกันเองโดยเฉพาะการเข้ากันออกหมู่บ้านเนี่ยถือว่าลำบากมากก่อนหน้านี้นะมันท่วมสูงไงนะครับแล้วก็เรียกร้องนะว่าการจัดการช่วยเหลือการส่งความช่วยเหลือการส่งทีมเข้าไปเนี่ยอยากให้ภาครัฐที่ดูแลพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็เป็นการช่วยชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงด้วยครับ
5: ถ้าจะนั่นออกไปข้างนอกก็ต้องเดินออกไปจากบ้านหมู่บ้านเนี่ยไปถึงปากซอยกิโลกว่า
6: ก็คือความลำบากที่เราใช้คำว่าติดก่อนเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถไปไหนได้เลย
5: ไปไหนไม่ได้อาทิตย์กว่าอาหารเสบียงก็เริ่มหมดเพราะไม่มีไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการ
6: ไม
5: ่
6: ได
5: ้
6: ต
5: ุ
6: นอะไรไว
5: ้เลยเพราะว่าเตรียมการของห้องของแห้งเราก็ไม่ได้ตุนของสดก็ไม่ค่อยมีก็ดียังมีไข่อยู่บ้างอะไรบ้างก็ยังพอไปได้หน่อย
4: แล้วก็ทีนี้คุณสมชายที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านมาลีวันนะครับบอกว่าบ้านในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่โดนน้ำท่วมแต่ว่าถนนแล้วก็พื้นที่เนี่ยโดนน้ำล้อมหมดไงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับโดนติดเกาะเนี่ยการเข้าออกมันก็ลำบากนะครับสนามกอล์ฟ15ไร่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันกลายเป็นแก้มลิงรับน้ำไปโดยปริยายนะครับแล้วจากการประเมินแล้วเนี่ยก็น่าจะเสียหายร่วมเป็นหลักล้านครับ
7: ก็ขอให้ 9,000 จะขอมาทำไมคือเขาไม่ได้มองว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาคือเอาเงินมาแจกอย่างนี้ผมว่าลอยถ้อยอ่ะที่จริงเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเออเราเสียหายขนาดนี้มันควรจะได้คืนที่มันพอสมควรไม่ใช่ว่ามึงให้แก้ 9,000 แล้วมึงจะแจกอะไรมึงใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าอยากได้ 9,000 เนี่ยทุกคนก็ชอบใจแต่ไอ้ทางเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ห่วยมาก
6: มัน
7: ไม่ cover เลยยิ่งสนามไอ้พวกที่เล่นได้เนี่ยไอ้พวกนั้นหนัก ทีนี้โชคดีที่ว่ามันเป็นของรัฐบาลไอ้ของหลวงคือของทหารทั้งนั้นมันก็เลยโอเค
4: ทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็ไปมอบถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ

0: QR code อันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับดูข่าววันนี้วันอาทิตย์สามารถที่จะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขนะครับโดยกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันนะครับสำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.อยู่ที่ 3,582,650 บาทนะครับย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคมาส่งตรงถึงมือของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเราเอาเงินไปซื้อของข้างในถุงวันสร้างสุขเนี่ยมีตั้งแต่ข้าวที่พร้อมกินนะไม่ใช่ว่าข้าวต้องไปหุงต
1: ่
0: อบ้านน้ำท่วมแบบนี้ให้ข้าวสารไปจะหุงหากันยังไงใช่ไหมเป็นข้าวที่เปิดมาพร้อมรับประทานนะครับมีปลากระป๋องมีทิชชู่มีถุงดำใส่ขยะนะครับมียารักษาโรคด้วยนะครับมีเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับก็ช่วยในการบรรเทาทุกความเดือดร้อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับทีนี้ปทุมธานีเนี่ยอีกหนึ่งชุมชนที่เราส่งนักข่าวเข้าไปดูก็คือชุมชนซอยผาไทยผาเมืองในคลอง8อำเภอคลองหลวงนะครับคือน้ำยังคงสูงอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะเริ่มลดแล้วแต่คือด้วยความที่น้ำมันอยู่มานานมันนิ่งน้ำมันจะเน่านะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วชาวบ้านบอกว่าก็คือวันเดียวกับที่กรุงเทพท่วมเลย25กันยายนลุยน้ำนะครับเข้าออกเนี่ยจนตอนนี้คันไปหมดแล้วเกิดตุ่มเกิดหนองที่เท้านะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งระบายน้ำหน่อยแล้วยารักษาน้ำกัดเท้าถ้าเกิดเข้าออกพื้นนี่เนี่ยลุยน้ำอย่างเงี้ยไม่ให้น้ำกัดเท้าได้ไงใช่ไหมคือชาวบ้านก็จำเป็นต้องใช้วิธีการเดินลุยน้ำไงเพราะฉะนั้นขอยาด้วยนะครับเทศบาลเร่งสูบน้ำหน่อยได้ไหมเนี่ยลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ไปเลยนอกจากนี้นะครับมีการนำเข้ากล่องเนี่ยไปแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นครับ
2: เริ่มเน่าละ
3: มันนิ่งไปไหมหรือว่ามันลดลงไปไหม
2: ลด2วันนี้ลดเยอะเลยลดเยอะเลยลดแล้วก็จะเน่า
4: เดี๋ยวจะประกาศให้มาเอาน้ำอะไรในEMมาหยอดเขาเพิ่งให้มาเมื่อเช้านี
2: ้เหรอมันหยอดเลยมันเริ่มคันแล้วเนี่ย
3: อ๋อมันเริ่มแบบเป็นคันๆเหรอคะป้ามันยังไง
2: คันเท้าแล้วเนี่ยบางทีมันเข้าบูทไง
3: อ๋อ
2: เข้าบูท
3: เป็นแผลมันเป็นจุดเป็นแผลเป็นจุดเป็นอะไรบ้างไหมคะ
2: เป็นเม็ดและคัน
0: ๆเนี่ยคือต้องระวังจริงๆนะน้ำกัดเท้าแล้วบางอย่างพอน้ำมันเริ่มเน่าเนี่ยเราก็กังวลแทนนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คืออ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชาวบ้านเขาถามมาแหละว่าน้ำจะต้องอยู่อีกกี่วันนะครับเมื่อไหร่นะมันจะลงมากกว่านี้เพราะว่าชาวบ้านก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตแล้วนะครับคือพอน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้น
1: โอ้ต้องฟื้นฟูกันยาวเลยค่ะ
0: ล้างบ้านทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายเหล่านี้มันจะตามมาอีกนะฮะ
1: ใช่ค่ะชาวคลองสี่ปทุมธานีเนี่ยเจอน้ำท่วมขังมา10วันน้ำก็เน่าเหม็นแล้วนะคะแล้วก็วันหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดกันหรอกแห่กันไปแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไปลงทะเบียนขอความช่วยเหลือรับเงินเยียวยานะคะตอนนี้ยอดการลงทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่คลองสี่ปทุมธานี 3,000 รายด้วยกันแล้วบรรยากาศที่อบต.คลองสี่ค่ะนี่วันหยุดก็ไม่ได้หยุดกันนะคะคนมาทยอยลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของเอกสารก็จะมีเขาจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะลงทะเบียนไปแล้ว 3,000 รายอย่างที่บอกเราไปคุยกับหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าน้ำท่วมมานานกว่า10วันหยุดงานไปก็ 3-4 วันบางวันก็ต้องเดินลุยน้ำไปทำงานก็หวังว่าเงินเยียวยาจะช่วยแบ่งเบาค่าซ่อมแซมบ้านได้บ้างขณะที่เราไปเจอคุณตาท่านนี้ค่ะอายุท่าน78แล้วนะคะบ้านแกถูกน้ำท่วมถึงหัวเข่าต้องพาภรรยาไปล้างแผลทุกวันก็จะมีรถฉุกเฉินเข้ามารับถึงบ้านยอมรับว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมากโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกค่ะ
5: แต่ว่าคือเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้สูงอายุคุณลุง
6: ครับนี่ต้องไปล้างแผลทุกวันรถฉุกเฉินต้องไปรับที่บ้านมันก็มีตุ้งนางอ่ะต้องถอดรองเท้าเลื่อนล้มไปยุ่ง
7: น้ำท่วมเนี่ยเรามีการลงทะเบียนกับ
6: ลูกสาว
7: เงินเยียวยา
5: คาดว่าเงินจากทางรัฐบาลที่ให้มาเนี่ยจะเพียงพอในการซ่อมแซมอะไรไหม
6: ไม่เขาก็จะให้เท่าไหร่แล้วก็เรียกร้องไม่ได้ใช่ไหม
5: ครับ
6: มันก็ตามอัตภาพเราต้องช่วยตัวเองมั่ง
5: ก็คือเขา
6: ไม่ใช่หวังแต่รัฐบาลไม่ได้
5: คร
6: ับ แต่กระเด็นกระเทยนั้นนะ
1: ด้านนายกอบต.คลองสี่บอกว่ายังคงเปิดรับลงทะเบียนทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 16:30 นก็คือบ่าย 4:30 นอะค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วมีสถานะสีเหลืองหรือสีแดงอันนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลกันได้ทีนี้ปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อน

0: คุณผู้ชม10กว่าวันเนี่ยน้ำมันเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนะคะอบต.ก็เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนแล้วก็เตรียมใช้ EM Ball หรือว่าน้ำ EM ดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ไม่รู้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาข้อมูลจากปภ.ตอน 1 ทุ่มของเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนก็เป็น 75,326 ครัวเรือนแล้วนะคะครอบคลุม31จังหวัดด้วยกันโดยการจ่ายเงินเยียวยาครัวละครอบครัวละ 9,000 บาทหรือว่า 5,000 บาทอันนี้ก็ตามหลักเกณฑ์แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอีก5รายรายละ2ล้านบาทรวมยอดจ่ายทั้งสิ้นตอนนี้650ล้านบาทอธิบดีปภ.บอกว่าการจ่ายเงินคืบหน้าตามนโยบายมาก่อนได้ก่อนของท่านนายกค่ะตอนนี้ก็ประสานท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: แล้วก็หลายพื้นที่ที่มันมีน้ำแบบนี้ต้องเตือนกันเด็กๆนะครับบางทีพอออกไปเล่นน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะครับคุณย่าบอกว่าหลานสาววัย11ขวบเนี่ยไปเล่นน้ำก็คือไปลงเรือกับเพื่อนปรากฏว่าเรือเนี่ยมันจมแล้วก็สระน้ำคุณผู้ชมคิดดูว่าเด็ก11ขวบแต่สระน้ำเนี่ยลึก4เมตรด้วยกันนะครับสุดท้ายหลานเสียชีวิตแล้วย่าบอกว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเล่นน้ำครับ
2: ที่พันสายน้ำปั่นสายน้ำบ้าก็บอกแล้วว่าย่าบอกว่าคนอย่างไรตายแล้ว
1: เนี่ยแทบจะขาดใจเลยจริงๆนะครับกับคุณย่าคุณย่านะคุณย่าบอกว่าหลานวัย11ขวบเนี่ยมาพายเรือเล่นที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านนะครับที่หมู่บ้านนากว้างอำเภอเมืองของอุดรธานีปรากฏว่ามากับเพื่อนนะครับช่วงนี้คือเด็กปิดเทอมเพราะฉะนั้นเตือนจริงๆนะผู้ปกครองนะครับพ่อแม่หรือว่า คนที่ดูแลเด็กๆอยู่เนี่ยช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่มีสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวของคุณย่าเนี่ยบอกว่าคือออกไปทำงานนะครับแล้วหลานเนี่ยก็เลยออกมาพายเรือเล่นที่สระแห่งนี้พอรู้ข่าวเศร้าปุ๊บงานไม่ทำออกมาเลยคุณย่าบอกออกมาเลยลางานกลับมาดูเลยนะครับแล้วเสียใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาคือเตือนอยู่ตลอดนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าสระน้ำแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกแต่สุดท้ายนะครับมันก็เกิดเรื่องเศร้าจนได้ทีนี้หลานของคุณย่าวัย11ขวบที่จมน้ำเนี่ยมากับเพื่อนวัย12ก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเพื่อนเนี่ยรอดก็บอกว่าน้องอ่ะหลานอ่ะน้องปันอ่ะเป็นคนชวนนะครับบอกว่ามาพายเรือไหมมาเล่นเรือหาปลากันนะครับซึ่งมันเป็นเรือที่เขาดัดแปลงมาจากหลังคารถกระบะปรากฏก็พายแล้วก็ถอกันไปกลางสระน้ำแต่เรือเนี่ยเด็กไม่รู้ว่ามันมีรูรั่วไปรู้ตอนมันอยู่กลางสระแล้วสระลึก4เมตรเพราะฉะนั้นพอมันมีรูรั่วน้ำมันก็ไหลเข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยเรือจมครับ
3: แต่ว่าเขาก็มาบอกหนูให้หนูต้องไปน้ำหนูก็เลยบอกไปว่าบ่ลงน้ำในบ่อแล้วเขาก็บ่อแล้วหนูแล้วเขาก็ย้ำหนูมาคือตอนที่ว่าเว้ากับตาบ้าแต่จ้ะแล้วหนูก็เลยพ่อได้ลงเขาก็ดันแล้วเขาก็พายเรือไปแต่เขาเข้าไปอยู่เหมือนกันเขาก็ย่อมกระโดดย่อมจนน้ำเขาต้องหมกไหลฉันเพราะว่าเห็นว่าอยู่ข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าน่ะมันเป็นแบบมันหัวแม่จ้ะมันเป็นกาว
1: คือเด็กคนนี้รอดชีวิตได้เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่เขาเห็นเหตุการณ์ปรากฏว่าช่วยได้ทีละคนนะครับช่วยน้องคนนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าช่วยน้องปันไม่ได้เพราะน้องจมไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นน่ะกู้ภัยก็เลยงมค้นหาก็ร่างของเด็กเนี่ยจมอยู่ในสระที่ลึก4เมตรนะครับแน่นอนว่าจมน้ำเสียชีวิตนะครับซึ่งเนี่ยก็เลยเอามาเตือนย้ำเตือนอีกครั้งนึงนะครับว่าช่วงปิดเทอมแบบนี้ดูแลลูกหลานดีๆนะอย่าให้คลาดสายตานะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความคึกคักของสนามพิคเกิลบอลกลางกรุงนะคะเพราะว่ามีนักกีฬาจากหลายประเทศค่ะเข้าร่วมชิงชัยในศึกพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีสีสันจากเหล่าดาราคนดังลงสนามประลองฝีมือค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทแล้วก็หวังจะผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลของไทยสู่เวทีนานาชาติด้วยค่ะ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาพิคเกอร์บอลนานาชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพก็คึกคักนะคะมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้10ตุลาคมได้รับเกียรติจากนายชลิตลัตจันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและนางธยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกอร์บอลร่วมในพิธีค่ะการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ WPC Asia Series ระดับเทียร์3นะคะมีนักกีฬาจากหลายประเทศในเอเชียอาทิมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเข้าร่วมชิงชัยครอบคลุมการแข่งขันประเภทชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวค่ะแบ่งตามรุ่นอายุ19ปีขึ้นไป35ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปและ60ปีขึ้นไปในประเภทที่กำหนดนะคะแบ่งระดับทักษะเป็น Open Advanced แล้วก็ Intermediate เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แข่งขันกันตามความสามารถอีกหนึ่งสีสันสำคัญก็คือการลงสนามของเหล่าดาราและคนดังนำโดยคุณแหม่มคัทริยาแมคอินทอชซึ่งกลับมาร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งที่2ค่ะจับคู่กับคุณธยาทิพย์สุวรรณนอกจากนี้ก็มีคุณกนิกาวีระวันและครูอ้วนมณีนุชสมิรสุทธิ์นะคะร่วมลงแข่งขันสร้างสีสันและความสนุกให้กับคุณผู้ชมขณะที่แฟนคลับก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจบุคคลที่ชื่นชอบกันอย่างต่อเนื่องโดยพี่แหม่มคัทริยามองว่ากีฬาเป็นกีฬาที่สนุกเล่นได้ทุกวัยสร้างสังคมคนรักสุขภาพแล้วก็มีพลังบวกด้วยด้านคุณธยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกอร์บอลก็บอกว่าเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากค่ะมือใหม่ที่เล่นก็รวมกับคนเก่งได้อย่างครั้งนี้กระแสตอบรับดีมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมกว่า646รายการก็เดินหน้าผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะหวังว่าจะมีโอกาสแข่งขันในเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกในอนาคตค่ะ
1: ยังคงอยู่กันที่เรื่องของกีฬานะครับกลับมาอีกครั้งนึงกับมหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่เราแฟนคลับเนี่ยรอคอยมากที่สุดกำลังพูดถึง GMM TV Starlympic 2026ครับ
4: GMM TV คนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน GMM TV Starlympic 2026แฟนคลับ GMM TV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้นหลานมัสคอต GMM TV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Starlympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ
1: เอาเรื่องของน้ำในกรุงเทพนะครับพื้นที่โซนภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่หนองจอกเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับไปเจอคุณยายท่านนึงท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งบอกว่าเนี่ยมันลุยน้ำไปหาหมอไม่ได้นะครับทีมข่าวเราก็ไปหาคุณยายแล้วก็ให้กำลังใจส่วนผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาการระบายน้ำฝั่งตะวันออกยังคงมีอยู่จริงนะครับบางจุดยังท่วมขังอยู่ก็พยายามที่จะระบายให้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดเอาเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับNight

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dovem
4: องเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: องเฟลอร์โอมิรอล

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
2: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
1: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อๆแม่ๆไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
4: ด้วยมาจิกคลีน
3: เก็บลงถังซะ
5: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
3: สัมผัสสบายเท้า
4: ฝุ่นคราบเยอะ
3: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
6: มาจิกคลีน
7: ปากเหม็นแน
8: ่ๆอีพอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
9: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
10: รัฐบาลเอาอยู่นะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้รวมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
16: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
17: ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ปุ๋ยทิพย
17: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
19: นาทีนะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมในของกรุงเทพบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยการระบายน้ำมันเป็นไปอย่างช้าๆ

0: ครับหนองจอกลาดกระบังตรงนั้นคลองสามวานะครับบางจุดยังมีน้ำท่วมอยู่คือเราส่งนักข่าวไปดูเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งชี้พิกัดมานะครับแล้วก็ส่งทีมไปดูปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยยังคงเดือดร้อนจริงๆน้ำยังคงท่วมอยู่เลยนะครับชุมชนแผ่นดินทองที่วัดลำผักชีเขตหนองจอกนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำมันท่วมมา2อาทิตย์แล้วอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับที่อื่นแหละนะครับพอมันอยู่มา2อาทิตย์เนี่ยน้ำเริ่มเน่าละส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับได้เจอกับคุณป้ามะลินะครับคือคุณป้าท่านน่าสงสารน่ะคุยไปก็ร้องไห้ไปน้ำตาไหลไปบอกรอบนี้มันหนักจริงๆมันลำบากนะครับปี54ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยอ่ะว่าหนักแล้วสำหรับคุณป้ามะลิบอกรอบนี้หนักกว่านะหนักกว่าตอนนั้นอีกนะครับน้ำมาตอน 02:00เก็บข้าวเก็บของไม่ทันเลยตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าโต๊ะเตียงลอยน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับคือตัวคุณป้าเองท่านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับทีนี้พอน้ำมันมาเนี่ยฝาน้ำออกไปไม่ได้ต้องเลื่อนนัดคุณหมอนะครับแล้วก็นัดที่กำลังจะถึงอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับคือคุณป้าแกบอกถึงวันนั้นน่ะน้ำมันจะลดแล้วยังไม่แน่ใจเหมือนกันทุกวันนี้ต้องอดทนนอนดมกลิ่นน้ำที่มันเหม็นเน่าทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ลำบากถ้าตัวเองไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรสิบกว่าวันนะ
2: สองอาทิตย์นั่นแหละ
1: เพราะออกไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันจะติดเชื้อเขาพยายามให้หลานดูดให้หลานช่วยวิทย์มันเหม็นมากเลยมั้ยตู้ก็พังล้มทีละใบทีละใบต้องสู้
2: สู้ได้อยู่เนาะ
1: จ้ะเขานี่เลื่อนหมอแปลว่าวันที่22ตุลาพร
2: หวังว่าน้ำจะลดทันไหม
1: จ้ะไม่ยังไม่รู้เลยเขาบอกถ้าไม่ทันก็ต้องต่อ
2: ไม่ทันก็ต้องเลื่อนอีก
1: จ้ะ
0: ให้กำลังใจนะคุณป้าเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าน่าจะระบายได้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านของคุณป้ามะลิเนี่ยอยู่ติดคลองเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันล้นจากคลองก็ท่วมบ้านคุณป้าก่อนแล้วน้ำมันก็ค่อยลงแล้วบ้านของคุณป้าก็จะเป็นคล้ายๆกับพื้นที่สุดท้ายในการที่น้ำมันจะลงท่วมก่อนเพื่อนลงหลังเพื่อนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับน้ำก็ท่วมมานี่คุณพี่ขวัญใจบอกน้ำท่วมมานานครึ่งเดือนแล้วนะครับไม่เห็นมีใครมาดูแลเลยนะครับเขตไม่เข้ามาด้วยซ้ำนะครับซึ่งน้ำตอนนี้มันเน่าแล้วนะครับ EM ที่เขาใช้เวลาน้ำมันเน่าเนี่ยบำบัดกลิ่นอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครเอามาแจกเลยชาวบ้านเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็เคยไปขอข้าวจากคนรู้จักอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือช่วยกันชาวบ้านช่วยกันเองไปขอข้าวจากหมู่บ้านหนึ่งมาแจกคนในชุมชนนะครับเมื่อวานเนี่ยพอสำนักข่าววันนิวส์เราส่งทีมงานส่งน้องเติ้ลไปมอบถุงยางชีพวันสร้างสุขก็ดีใจมากเลยครับ
3: ตั้งน้ำท่วมมาจนทุกวันนี้10กว่าวันไม่มีหน่วยงานไหนมาแม้กระทั่งเขตก็ไม่มาดูแลทุกทีจะมีเครื่องดูดน้ำมาดูดหน้าวัดลำบังชีปีนี้ไม่มีปีนี้สาหัสยิ่งกว่าปี54ประธานชุมชนเอาของมาให้ก็แค่นั้นแล้วก็ไม่มีใครมาอีกเลย
0: แล้วก็มีเนี่ยก็เมื่อวานก็เลยคือหลายๆพื้นที่อ่ะเวลาเห็นทีมงานของเราเห็นวันสร้างสุขลงไปนะครับเขาก็ดีใจเพราะว่าคือไม่แน่ใจว่าการบริหารจัดการหน้างานในการแบ่งโซนอ่ะนะครับว่าเขาแบ่งกันยังไงมีคนเช็คไหมว่าตรงนี้เข้าไปแล้วตรงนี้ยังไม่มีบางทีตามตรอกซอกซอยน้ำมันยังท่วมสูงอยู่นะครับทีมงานวันสร้างสุขก็เนี่ยเวลาส่งนักข่าวไปทำข่าวก็จะให้เอาถุงวันสร้างสุขไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะ
4: หลายพื้นที่ยังตกสำรวจเยอะมากเลยเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมนะคะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายเพราะว่ากทม.ก็ประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่าคือฝนเว้นช่วงไป2วันละแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกก็ยังคงท่วมอยู่นะคะกทม.ทำเต็มที่ก็คือเร่งระบายรับมือกับฝนละลอกใหม่6เขตฝั่งตะวันออกที่ว่าก็จะมีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังบึงกลุ่มค่ะรวมประมาณ97ชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนอยู่ริมคลองด้วยสาเหตุสำคัญคือกทม.เนี่ยถูกล้อมด้วยมวลน้ำจาก3ด้านทั้งจากปทุมธานีนครนายกแล้วก็ตอนเหนือด้วยของฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สมุทรปราการทางตอนใต้การระบายน้ำออกก็เลยทำได้ช้ากทม.บอกว่าต้องเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นคือสัมภาษณ์ผู้ว่าเนี่ยตอนเย็นเมื่อวานนี้แกบอกก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะคะจนถึงตี4คาดการว่าจะมีฝนประมาณ 40-50 มิลลิเมตรแล้วก็สิ่งที่กทม.ทำก็คือระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมจะ

0: ที่รับมือกันอย่างเต็มที่นะคะช่วยกันเรื่องของการระบายน้ำอุปสรรคสำคัญขณะนี้ก็คือระดับน้ำในคลองแนวเหนือมันยังอยู่ในระดับที่สูงโดยเฉพาะด้านฉะเชิงเทราน้ำค่อนข้างจะเยอะค่ะ
1: นะครับโดยภาพรวมแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าเราฝนเราหยุดไป2วันนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ของกรุงเทพก็จะสถานการณ์ที่คลายลงก็มีอยู่6เขตซึ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตด้านตะวันออกปัญหาหลักคือน้ำในคลองยังเต็มอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยในคลองโดยเฉพาะถ้าเกิดดูจากคลองเหนือใต้เนี่ยที่จะลงข้างล่างเนี่ยอย่างคลองบางปะทิวเนี่ยซึ่งผ่านหนองจอกมาแล้วก็มีหมู่บ้านหลักๆก็หมู่บ้านคลองละวิวก็ยังน้ำเต็มอยู่ด้านฝั่งแปดริ้วเองเนี่ยเราสูบไปข้างนู้นได้น้อยมากเลยเพราะว่ารู้ก็ลำบาก
0: เมื่อวานนี้กทมประกาศสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพิ่มเติม30เขตมีผลตั้งแต่9ตุลาคมนะคะส่งผลในขณะนี้กทมสิ้นสุดสาธารณภัยรวมแล้ว42เขตยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังก็จะมีคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมินบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายใหม่และหนองจอกค่ะประเด็นเรื่องเงินเยียวยากันซะหน่อยคุณผู้ชมคุณทวีดากมลเวชรองผู้ว่ากทมบอกว่าเริ่มคัดกรองผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะคะก็เฉลี่ยคัดกรองได้วันละประมาณ800คน9ตุลาคมก็เพิ่มขึ้นอีก 8,000 คนซึ่งตอนนี้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนแล้วคาดว่าวันนี้เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะคะน่าจะอนุมัติได้อีกหลายหมื่นรายแต่ปัญหาที่เจอก็คือการลงทะเบียนซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากว่าเงินเยียวยากำหนดสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนกทมก็ขอให้สมาชิกในบ้านคุยกันก่อนว่าใครจะเป็นคนลงทะเบียนจะได้ไม่ซ้ำนะคะส่วนบ้านเช่าหรือกรณีที่มีบ้านเลขบ้านเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่ากลุ่มอื่นแต่ยืนยันว่าจะเร่งติดต่อกลับแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
2: มีการในสมาชิกในบ้านให้ดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแบบอยากลงเร็วใช่ไหมคะแล้วสมาชิกในบ้านเนี่ยลงไปแล้วหนึ่งสมมติเราเป็นผู้อยู่อาศัยแล้วลงไปแล้วแล้วเจ้าบ้านเราลงอีกอย่างเงี้ยมันจะไปตีกันข้างหลังแล้วมันจะมีปัญหาเดี๋ยวอาจจะต้องมาจัดการหลังบ้านเยอะหน่อยเพราะว่าในแอปทางรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ยื่นเอกสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีเงื่อนไขของเอกสารที่ต้องแสดงตนเช่นซอยห้องหรือเช่นอะไรเนี่ยอาจจะช้ากว่ากลุ่มอื่นหน่อยเพราะว่าทางเขตก็คงจะต้องสอบถามราคาว่าเอ๊ะที่เลขมันตรงกันหรือเป็นแค่เจ้าบ้านกับผู้อยู่อาศัยหรือจริงๆเป็นห้องห้องเช่าแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสให้ข้อมูลเรื่องของเช่าก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยก็เราจะพยายามติดต่อกลับไปให้ท่านแล้วก็ขอข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นหน่อยนึง
0: กทมฝากบอกเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณผู้ชมสามารถไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือว่าศูนย์พักพิงได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้วันธรรมดาก็ติดต่อได้ถึง6โมงเย็นจากนั้นรัฐบาลเขาจะเปิดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพ 9-18 ตุลาคมค่ะตระเวนไปวันละ2จุดนะคะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทำความสะอาดสูงสุด 62% ก็เป็นการช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด2จุดที่จะไปวันที่11นะคะก็คือเขตลาดกระบังโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2และเขตคันนายาวชุมชนสุเหร่าแดงเวลา9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ
3: ครับหน่วยงานที่ช่วยเรื่องน้ำท่วมก็ช่วยกันไปหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายผับบาร์ต่างๆเหล่านี้ที่เปิดให้คนที่อายุไม่ถึงเข้าไปใช้บริการอันเนี้ยต้องไปปราบและที่สำคัญคือบอกว่าอยู่มาได้เพราะจ่ายสวยด้วยอันเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเป็นความคืบหน้าหลังจากที่กรมการปกครองเนี่ยนำกำลังก็คือปกครองไปอ่ะไปจับผับย่านถนนข้าวสารใกล้กับสน.ชนะสงครามแล้วก็มีคนใช้บริการก็คือมีเด็กอายุต่ำกว่า20เนี่ยเข้าไปใช้บริการคือเขาไม่ให้ใช้อยู่แล้วไงแล้วจับตรวจฉี่เจอสารเสพติดด้วยนะครับแล้วมีข้อมูลอ้างว่าร้านแห่งนี้จ่ายสวยให้หลายหน่วยเดือนนึง 177,000 บาทก็ดูซิหน่วยไหนที่รับเงินไปบ้างพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าได้สั่งปิดผับแห่งนี้ไปแล้วแล้วแน่นอนครับ5เสือของสน.ชนะสงครามก็โดนเด้งไปด้วยนะเพราะว่าเด้งออกจากพื้นที่ก่อนให้คนอื่นมาตรวจสอบนะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับดูซิว่าผิดทั้งวินัยทั้งอาญาหรือไม่คือมันมีเรื่องที่ต้องไปตรวจก็คือตีหนึ่งของเช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามไปตรวจที่ร้านแต่ไม่พบความผิดปกติจนตีสามปกครองเข้าไปเอาทีเนี้ยผิดปกติเอ๊ะทำไมไปตรวจก่อนหน้าทุกอย่างเคลียร์แต่พอตีสามปุ๊บเจอยาเสพติดเจอคนที่อายุไม่ถึงเข้าไปใช้บริการทำให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบนะครับว่าไม่เห็นหรอหรือเข้าไปดูพอเป็นพิธีหรืออะไรยังไงกันแน่นะครับแน่นอนผู้กำกับเองเนี่ยปกป้องลูกน้องหรือ

0: หรือรู้จริงหรือไม่อันนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะครับพร้อมกับผู้อำนวยการเขตพระนครก็ลงไปตรวจสอบบอกร้านแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการก็จริงนะมันอยู่ตรงปลายจมูกของสน.ชนะสงครามเลยอะร้านนี้ทำไมไม่เห็นไม่รู้นะครับสำนักงานเขตพระนครบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบ6ครั้งนะร่วมกับกรมการปกครองแล้วส่งหนังสือไปยังหน่วยงานรัฐ4ครั้งแล้วเพราะว่าผับแห่งนี้เปิดเกินแล้วใช้ใบอนุญาตผิดประเภทด้วยแต่นิ่งเฉยจนวันที่4สิงหาคมเนี่ยเขตพระนครเคยสั่งให้ร้านหยุดเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับแต่ร้านฝ่าฝืนเปิดให้บริการจนเนี่ยถูกปกครองเนี่ยบุกจับเพราะฉะนั้นถ้ามันกล้าขนาดนี้เนี่ยต้องถามว่าจ่ายเงินให้ใครแล้วก็มีหน่วยไหนหนุนหลังอยู่ครับ
1: มีเด็กอายุต่ำกว่า20มีอะไรต่อมีอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเลยเรื่องนี้เองไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานครคงจะต้องมีการนำเรียนหารือกับท่านผู้ว่าท่านปลัดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปในอนาคตถ้าท่านคิดว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยท่านใช้บุคคลอื่นในการที่จะถือเงินหรือกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินแทนนะครับผมมีปปง.อยู่นะครับแล้วก็ทางปปง.เองก็คงจะลงมาดำเนินการในส่วนเรื่องนี้กับผมด้วยถ้าหลักฐานไปถึงใครถ้าผมไม่ทำซะเองผมก็ละเว้นผมคงไม่ปล่อยให้ตัวผมถูกข้อกล่าวหาว่าผมละเว้นหรอก
2: เลขาธิการปปท.บอกว่าตรวจสอบเชิงลึกนะคะว่ามีหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยในการบังคับใช้กฎหมายไหมส่วนข้อกล่าวหาเรื่องจ่ายสวยอีกประเด็นสำคัญก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันตอนนี้ปปท.ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการจ่ายสวยยังไม่มีได้รับรายงานจากหน่วยงานไหนนะคะส่วนคดีการจับกุมก็ต้องขยายผลเอาผิดเจ้าของร้านแล้วก็เตรียมเสนอปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะ
0: นอกจากไปจัดการกับผับบาร์ที่มันเปิดเกินเวลามีสิ่งผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเปิดปฏิบัติการมาถึงเฟสที่8แล้วนะครับมีหลายเฟสที่8เนี่ยยังคงจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมีการซื้อทรัพย์สินเป็นบ้านที่ดินรวมกว่า 6,000 ล้านบาทมีคนจีนที่เป็นผู้ต้องหาหลายคนมีประวัติน่าสนใจหลบหนีมาได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับ

0: ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพูสเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่

0: ่อนข้างมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิง

0: คนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
1: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
9: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
8: ดูแม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
12: สบายขับขี่กับอีซูสวัสดีครับรถยนต์ในปัจจุบันใช้การกดปุ่มสตาร์ทหรือระบบพุชสตาร์ทกันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับซึ่งก็ยังต้องใช้ควบคู่กับกุญแจรีโมทซึ่งสำหรับระบบรถยนต์ Isuzu เราคุณลูกค้าจะได้รับ2อันครับเก็บไว้สำรอง1อันกุญแจนี้สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะประมาณ 3-4 เมตรเช่นกุญแจอยู่ในกระเป๋าถือวางไว้ใกล้ๆก็สามารถเปิดประตูรถเข้าไปกดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ครับทีนี้มีคำถามในโซเชียลมีเดียว่าเกิดวางกุญแจไว้ตรงตู้รองเท้าแล้วลืมขึ้นรถสตาร์ทขับออกไปจะเป็นอะไรมั้ยอันที่จริงแล้วเมื่อห่างเกินระยะสัญญาณของรีโมทเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณเสียงเตือนขึ้นจะได้ขับกลับมานำกุญแจรีโมทไปด้วยสมมติว่าไม่สนใจหรือไม่ทราบว่าเสียงอะไรขับไปเรื่อยก็ยังขับไปได้ครับแต่หากดับเครื่องเมื่อไหร่ลงจากรถก็จะล็อกรถไม่ได้และสตาร์ทใหม่ไม่ได้เช่นกันว้าวุ่นเลยสิครับสวัสดีครับ
13: นี่ๆๆดู
14: ไหน
15: อีกสักครู่พบกับเพชรยางเสียหลัง
16: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
18: พาไปดูปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวนะครับของตำรวจที่เปิดปฏิบัติการมาจนถึงเฟสที่8แล้วนะครับไม่ได้มาทำธุรกิจในบ้านเราหรอกแต่ว่าใช้วิธีการให้มีโนมินีเปิดเป็นบริษัทแล้วก็คนไทยเนี่ยถือหุ้นมากกว่าแล้วก็มาถือครองทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินรอบนี้เฟสที่8เนี่ยสามารถยึดเหล่านี้นะครับทั้งบ้านทั้งที่ดินโครงการหรูด้วยนะประมาณ 6,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขาก็กระจายกำลังไปค้นทั้งหมด17จุดใน4โครงการบ้านหรูแถวบางนาพระราม9ศรีนครินทร์แล้วก็กรุงเทพกรีฑานะครับคือบ้านแต่ละหลังที่ไปเนี่ย30ล้าน50ล้าน80ล้านบ้านหรูทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยมาเป็นนอมินีก็คือเวลาพวกต่างด้าวพวกนี้จะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยเขาใช้วิธีการเปิดเป็นบริษัทแล้วให้คนไทยเนี่ยถือหุ้น51และต่างด้าวนะครับ49คือพอเป็นบริษัทปุ๊บมันก็เหมือนเป็นบริษัทไทยเป็นบริษัทสัญชาติไทยสามารถซื้อบ้านซื้ออสังหาพวกนี้ได้นะครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ตำรวจบอกเจอรอบนี้เนี่ย94หลังบ้านกับที่ดินรวมแล้วเนี่ย 6,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว86หมายจับผู้ต้องหาได้11คนเป็นคนจีน10คนอเมริกัน1คนนะครับบางคนเนี่ยมีประวัติเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวอย่างเช่นนายหลี่เฉานายหลี่เฉาหรือว่านายเฉาคนนี้เนี่ยก่อคดีคือเคยเข้ามาประเทศไทยนะครับปี60แล้วกลับจีนไปฆ่าคนตาย3ศพเมื่อปี2561เป็น3ศพที่ถูกฆ่าที่เกี่ยวข้องกับคดีพนันออนไลน์หลังจากนั้นนะครับจีนต้องการตัวก็กลัวถูกจับก็หนีไปที่กัมพูชานะครับ

0: แล้วพอหนีไปกัมพูชาปุ๊บเนี่ยคือไปซื้อหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตเนี่ยเพื่อจะไปต่อนะครับไปซื้อที่สถานีตำรวจที่พนมเปญจ่ายเงินอ่ะไอ้หนังสือพาสปอร์ตเล่มนี้เนี่ย2,800,000 บาทด้วยกันนะครับแล้วพอได้หนังสือพาสปอร์ตแบบนี้เล่มนี้เรียบร้อยนะครับก็เลยไปที่ศรีลังกาต่อนะครับไปศรีลังกาจนกระทั่งมีโควิดเกิดขึ้นบอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็บินมาประเทศไทยทีเนี้ยเข้าออกประเทศไทยจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งเขาแนะนำว่าถ้าอยากจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยก็ต้องเปิดบริษัทนะครับแล้วถามว่าเงินมาจากไหนตัวของนายชาวคนเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเคยมีฐานอยู่ที่ชเวโกโกที่เมียวดีแล้วก็ที่สีหนุวิลของกัมพูชาเพราะฉะนั้นเงินเยอะเอาเงินมาฟอกมาซื้อบ้านอสังหาพวกนี้แทนนะครับแล้วก็จะมีผู้ต้องหาคนอื่นๆที่มีลักษณะแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์กับคดีช่อโกงกับคดีหลอกลวงแล้วเอาเงินเนี่ยมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในประเทศไทยโดยมีบริษัทลอว์เฟิร์มแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยให้คำแนะนำในลักษณะของการเปิดบริษัทแบบนี้ให้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นให้นะครับทีนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยบูรณาการร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินแล้วก็กรมสรรพากรมี4โครงการใหญ่ๆที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับโครงการแรกก็คือบ้านหรูบางนาสวนหลวงนะครับราคาขายบ้านของโครงการนี้27ถึง55ล้านบาทนะครับมีผู้ต้องหาต่างด้าวที่ถูกจับเนี่ยก็คือที่ออกหมายจับเนี่ยเป็นคนจีน10แล้วก็กัมพูชา1โครงการที่2บ้านหรูบางนาวงแหวนราคาขายเนี่ยประมาณ40ถึง50ล้านบาทนะครับแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าวเนี่ย19คนจีน17กัมพูชา1แล้วก็ฮ่องกงอีก1โครงการที่3ก็คือบ้านหรูพระราม9ศรีนครินทร์ราคาขายเนี่ย50ล้านถึง69ล้านนะครับมีเป้าหมายก็คือ30บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน774ล้านบาทออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว30คนเป็นจีน28กัมพูชา2คนและอีกจุดหนึ่งก็คือโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาราคาขายในโครงการนี้77ถึง98ล้านบาทนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว36คนเป็นจีน27กัมพูชา5คนนะครับแล้วก็มีวานูอาตูสหรัฐแล้วก็เมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้ทางตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการปราบปรามนอมินีมาแล้ว7เฟสนะครับย้ำว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเพียงแต่ว่าย้ายเงินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายจากที่อื่นมาซื้อบ้านมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะครับแต่ก็ไม่แน่แนวโน้มอาจจะมาขยายอาณาจักรในประเทศไทยก็ได้สำหรับ7เฟสที่ผ่านมานะครับตำรวจบอกว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย118คนนะครับตรวจสอบ297บริษัทมูลค่าเนี่ย 3,000 กว่าล้านบาทก็จะปราบปรามต่อไปคือต่างด้าวที่ถูกจับโดนอยู่แล้วคนไทยที่ยอมเป็นนอมินีเองก็จะโดนด้วยแล้วที่สำคัญการให้คำปรึกษาของพวกบริษัทลอว์เฟิร์มนี่แหละตำรวจบอกว่าตัวดีเลยนะครับถ้าหากว่ายังกล้าทำอีกก็ลองดูแล้วกันเพราะตำรวจเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทไหนเนี่ยให้คำแนะนำในลักษณะที่ทำให้เกิดการเป็นนอมินีแล้วก็ให้พวกต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาในบ้านเรานะครับ
1: ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็มาบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็สามารถจับกุมชายชาวจีนอายุ40ปีหนีหมายจับของเซี่ยงไฮ้นะคะคดีหนักๆก็คือช่อกงแล้วก็ลักลอบพาคนข้ามแดนเข้ามาอยู่ในไทยเมื่อวานนี้ไม่รอดนะคะโดนรวบที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเตรียมจะส่งตัวกลับจีนดำเนินคดีเป็นผลงานของตำรวจตม5ร่วมกับตมเชียงใหม่ค่ะจับกุมนายหูสิงยุนชาวจีนอายุ40ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลนครเซี่ยงไฮ้นะคะเป็นคดีช่อโกงแล้วก็ลักลอบพาคนข้ามแดนเพื่อทำผิดกฎหมายไปจับได้ที่บ้านพักที่สารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้หลังจากตำรวจเขารู้ว่าเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะศาลได้ออกหมายจับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นตอนนี้เพิกถอนวีซ่าแล้วก็คุมตัวไว้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีนนะคะการจับกุมครั้งนี้เป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่หลบหนีคดีที่เชียงใหม่ต้องถือว่าเป็นรายที่2แล้วที่ตำรวจเขาจับกุมในช่วงไม่กี่วันหลังตำรวจเพิ่งจับกุมผู้ต้องหาคดีช่อโกงร้อยล้านบาทไปได้เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับเอาอีกคนหนึ่งที่ตำรวจคอมมานโดไปจับก็คือว่าเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดคนนี้เนี่ยไม่ส่งยาเองนะครับใช้วิธีการให้คนอื่นเนี่ยไปส่งของให้จ้างส่งยาบ้าข้ามจังหวัดทั้งผ่านรถโดยสารสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัวปรากฏว่าจับได้เนี่ย2คดีของกลาง690,000 เม็ดด้วยกันครับตำรวจคอมมานโดนี่พอเขารู้

0: เป้าหมายเขาตามเลยนะครับตามจับนายจีรพงษ์ที่เป็นคนกระบี่นั่งรถทัวร์จากกระบี่เข้ากรุงเทพเพราะถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็พอจับได้เนี่ยก็นำตัวส่งสภ.ขานุวรรักษ์สบุรีดำเนินคดีทีนี้การจับกลุ่มเนื่องมาจากว่าตำรวจนี่ขยายผลคดีค้ายาบ้า2คดีด้วยกัน 691,600 เม็ดคดีแรกเนี่ยสิงหาคมที่ผ่านมายาบ้า 291,800 เม็ดซ่อนอยู่ในรถยนต์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับแล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากนายจีรพงษ์นี่แหละบอกเอายาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าอันนี้คือคดีที่1ส่วนคดีหนึ่งนะครับคดีที่2เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกันยายนตำรวจจับคนที่ลักลอบขนยาบ้า 399,800 เม็ดให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากจีรพงษ์เหมือนกันแต่ว่าครั้งเนี้ยคดีที่2เนี่ยใช้รถทัวร์ซุกมาบนรถทัวร์นะครับตำรวจเนี่ยได้ตรวจพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการหาคนรับงานขนยาบ้าเนี่ยข้ามจังหวัดนะครับแล้วตัวนายจิรพงษ์เองเนี่ยเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดเนี่ยโทษจำคุก2ปี6เดือนเมื่อปี62เบื้องต้นพอถูกจับยังคงปฏิเสธนะครับอ้างว่าไม่รู้เรื่องนะไม่เกี่ยวข้องตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกันต่ออันนี้ก็คือคดีแรกนะครับส่วนที่พิจิตรเองตำรวจเนี่ยจับชายต้องสงสัย2คนทิ้งรถเก๋งหนีเข้าป่าหญ้าแล้วตำรวจเนี่ยปิดล้อมนะครับจับไว้ได้ทีนี้มันก็มีความผิดปกติเพราะว่ามันจะหนีอะไรนักหนาใช่ไหมคือพอมีการตั้งด่านเนี่ยพอ2คนนี้ขับรถมาเจอด่านปรากฏว่าคือจอดรถเอาไว้นะครับแต่500เมตรมันจะเห็นล่วงหน้าไหมมีคนบอกหรือเปล่านะครับปรากฏคนขับเนี่ยย้อนขับย้อนสอนเลยนะเสียหลักไปชนต้นไม้แล้วทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไปปรากฏในรถเนี่ยเจอยาบ้า15กระสอบโอ้เยอะมาก3ล้านเม็ดนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือกำลังหาอยู่ว่าไปเอามาจากไหนแล้วจะส่งให้ใครนะครับแล้วอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันก็คือที่เชียงใหม่นี่แหละนะครับยึดไอซ์287กิโลกรัมซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกในห้องพักนะครับผู้เช่าชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเนี่ยหนีไปก่อนหน้านี้แล้วคือตำรวจบอกว่านายจายที่หนีไปเนี่ยรับคำสั่งจากเจ้าของยาเอายาไปขายนะครับพักไว้ที่เชียงใหม่แล้วส่งต่อที่กรุงเทพปริมณฑลขณะนี้อยู่ระหว่างการตามจับกลุ่มตัวครับ
1: ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะแห่งหนึ่งในปราจีนบุรีนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมต่างๆแล้วห้ามดำเนินการต่างๆแต่ปรากฏว่ามีการลักลอบเอาขยะเข้ามาเป็นที่มาของการเข้าตรวจสอบครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะว่าโรงงานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่กบินบุรีปราจีนบุรีมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์2คันขนขยะอุตสาหกรรมเข้าโรงงานตั้งแต่9ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตอนแรกเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าพนักงานปิดประตูโรงงานไม่ให้เข้าสายของวันที่10ตุลาคมรักษาราชการแทนผู้ว่าปราจีนบุรีคุณชนาธิปไปเองเลยค่ะไปกับหน่วยงานไปตรวจสอบเจอขยะอุตสาหกรรมที่ระบุว่านำเข้าจากต่างประเทศอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์มีแรงงานกำลังคัดแยกขยะภายในโรงงานจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขามีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการของโรงงานแห่งนี้ตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาโรงงานเนี่ยได้รับใบอนุญาตประเภท105สำหรับคัดแยกขยะทั่วไปแต่ว่าจากการตรวจสอบไปเจอขยะเข้าข่ายวัตถุอันตรายมีการหลอมวัสดุซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการอนุญาตค่ะก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายตรวจยึดของกลางและรถบรรทุก2คันเพื่อตรวจสอบค่ะ
2: ขยะที่เอามาเข้าในโรงงานเนี่ยมันเป็นขยะวัตถุอันตรายนะครับเป็นขยะโรงงานซึ่งมันไม่เข้าเงื่อนไขของการขอรับใบอนุญาตนะครับแล้วก็นอกจากมาคัดแยกแล้วเนี่ยก็ยังมีการลักลอบหลอมด้วยนะครับลักลอบหลอมขยะด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตนะครับฉะนั้นผมก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีนะครับทุกกรณีแล้วก็ฝากว่าตรงนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ขณะที่เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเขามีการตั้งข้อสังเกตถึงการกำกับดูแลโรงงานที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการไปแล้วแต่ทำไมมีความเคลื่อนไหวข้างในนะคะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นค่ะ
3: ผมคิดว่าการติดตามตรวจสอบคำสั่งเนี่ยมันต้องมีนะครับผมเชื่อว่าโรงงานที่อุตสาหกรรมจังหวัดปิดแล้วเนี่ยทำทุกโรงจริงๆแล้วโรงงานประเภทนี้105 106นะครับมีประมาณ200ใบอนุญาตรวมกันนะครับมากเกินไปแล้วนะครับแล้ววันนี้วันที่เรายกเลิกม.44 นะครับคำสั่งที่4ทับ259ทันที่ที่สภายกเลิกยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีโรงงานจำนวนมหาศาลนะครับที่ พุ่งออกมาขอใบอนุญาตเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการยกเว้นทั้งเมืองนะครับก็มีโรงงานค้างท่อแล้วในขณะเดียวกันโรงงานอีกจำนวนมากก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่สีม่วงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ปราจีนบุรีแบกรับเรื่องมลพิษจากโรงงานประเภทนี้เกินกำลังไปมากๆนะครับวันนี้กรมโรงงานเองก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าวันนี้หยุดออกใบอนุญาต 1.5 1.6 นะครับแล้วก็โรงหลอมเนี่ยมาที่ปราจีนบุรีได้แล้วนะครับเพราะว่า
1: เดี๋ยวจังหวัดก็เตรียมขยายผลตรวจสอบโรงงานลักษณะเดียวกันในพื้นที่นะคะป้องกันการดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ขอใบอนุญาตค่ะ
0: ครับไปดูบรรยากาศของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเช้านี้ที่กระทรวงแรงงานก็มีคนมาใช้สิทธิ์นะครับสำหรับจุดเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานนะครับทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเนี่ยมารอตั้งแต่ก่อนเปิดคูหาซึ่งระหว่างรอเนี่ยหลายคนก็ดูข้อมูลผู้สมัครที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เลือกใครดีนะผู้แทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเหล่านี้นะครับในกรุงเทพเนี่ยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกรรมการเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำกรุงเทพบอกว่ามี 1,459 จุดเลือกตั้ง64สถานที่ยืนยันนะครับพร้อมทุกจุดเลยถึงแม้ว่าจะเลื่อนมาก่อนหน้านี้ก็ตามเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนผู้ประกันตนนายจ้างนะครับไปเลือกตั้งกันครับ
4: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งณสถานประกอบที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะณสถานประกอบการที่ลูกจ้างมีเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว้นะคะว่าณเช้านี้เรามองก็ณพื้นที่กระทรวงแรงงานแห่งนี้เช้านี้ก็คึกคักอยู่นะคะแล้วก็จากที่การสอบถามจากเขตอื่นๆก็คึกคักหลายแห่งค่ะ
0: ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะรับบัตรสีชมพูแล้วก็เข้าคูหาไปเลือกได้เลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมว่ากันด้วยเรื่องเงินเยียวยานะคะครอบครัวเกษตรกรที่เสียชีวิตที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนตอนนั้นดินโคลนถล่มเมื่อ20สิงหาคมล่าสุดก็เป็นข่าวดีครอบครัวได้รับการโอนเงิน2ล้านบาทเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวคุณบุญช่วยปัญญากิจตระกูลอายุ56ปีที่เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มทับกระท่อมในพื้นที่ทำการเกษตรที่บ้านแม่สวรรค์น้อยหมู่12เมื่อวานนี้ครอบครัวแจ้งข่าวดีรับเงินเยียวยา2ล้านบาทตามมติครม.แล้วนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่9ตุลาคมค่ะตามมติครม25สิงหาคมที่กำหนดให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางตรงได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทถ้าย้อนไป20สิงหาคมครั้งนั้นเนี่ยเกิดฝนตกหนักในพื้นที่แม่เสรียงแล้วดินโคลนถล่มทับกระท่อมขณะที่คุณบุญช่วยเข้าไปหลบฝนอยู่ข้างในภรรยาหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าไม่สามารถช่วยสามีได้ณวันนั้นที่นำเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปพื้นที่เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาอย่างยากลำบากล่าสุดก็เป็นข่าวดีครอบครัวได้รับเงินเยียวยา2ล้านบาทตามติครม.เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: อคอยวันนี้มากเลย
1: ใช่ค่ะ
2: อีหมอสดใสมากวันนี้เราจะไปเก็บโปรตีนใช่น่ารักโปรตีนน่ารัก
0: กับหอยเชอรี่แล้วก็หอย
1: หอยน่ารักอ่ะหอยน่ารักอ่ะ
3: Let's go
2: ดอกบรรจง

0: บอกแล้วมันลื่น
1: นี่เราต้องเก็บดอกเก็บดอกครับ
0: เก่งมาก
2: อ
0: ะไรอะไร
1: มันก็เป็นกิจกรรมที่ง่ายดีนะ
2: จริงค่ะพี่รู้ไหมพวกหนูอ่ะมีเพลงที่เกี่ยวกับโคนด้วยนะโคนตมโคนตม
1: มาๆ
3: กำแกงส้ม
4: โยก
2: โยก
3: ใช่
5: อู้ทำไมเก่งกันจังเลยอ่ะ
2: พี่เขินพวกหนูไหม
3: เขินครับเอาดูเลยไม่มี EP ไหนผมติดแอคขนาดนี้แบ
6: บนี่อะไรอ่ะ
7: ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไป
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยขณะนี้ผมเซียนรังเกาะติดสถานการณ์อยู่ณจุดเกิดเหตุตอนนี้ชาวบ้านกำลังแตกตื่นกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นข่าวกองของเรารายงานมาว่ามีการค้นพบสิ่งใหม่ที่ฉีกทุกกฎความอร่อย Extreme Pop รสเล่เป็นการผสมผสานกันระหว่างเล่มันฝรั่งแท้ทอดกรอบและไอศกรีม Nestle Extreme เดี๋ยวเราเดินเข้าไปสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับผม
8: มาตั้งแต่เช้าเลยพี่เนี่ยรอกินไอศกรีม Extreme Pop รสเล่โดยเฉพาะเลย
3: แต่ผมได้ยินข่าวมาว่าเขามีถึง3รสชาติเลยนะครับผมนอกจาก Extreme Pop รสเล่แล้วยังมี Extreme Pop รสช็อกโกแลตและ Extreme Pop กลิ่นวานิลาด้วยได้ลองชิมกันหรือยังครับ
8: ลองชิมกันหมดแล้วฮะแบบโคตรเด็ดครับจัน
3: เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปลองชิมกันบ้างแล้วนะครับผม
8: มาค
3: ่ะเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าจะฉีกทุกกฎความอร่อยสมคำล่ำลือจริงไหมฉีกทุกกฎความอร่อยจริงๆครับผมด้านนอกนี่เคลือบด้วยโคตติ้งกรอบๆสีเหลืองทองผสมด้วยชิ้นมันฝรั่งแท้ทอดกรอบจากเลและตัวเนื้อไอศกรีมด้านในนี่นะครับผมพอกัดลงไปแล้วกลิ่นมันฝรั่งนี่มันหอมละมุนตีขึ้นมาเลยอร่อยช็อกทุกคำจริงๆครับคุ้มค่าที่ประชาชนแถวนี้มาต่อแถวรอกันตั้งแต่เช้าแต่ถ้าใครที่สนใจอยากตามหาความอร่อยแบบผมหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ตู้ไอศกรีม Nestle สีฟ้าและร้านค้าใกล้บ้านท่านราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้นครับผมขออนุญาตจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ไปชมรายการกันต่อได้เลยครับขออนุญาตไปต่อแถวกันครับเดี๋ยวหมดอดกลับบ้าน
1: สวัสดีครับพี่น้องพ่อป่าชิคกี้พายครับผมยินดีทุกท่านต้อนรับ
9: ยินดีต้อนรับ
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเอ็ดอย่างเสียงดังเช่นเคยครับผมและวันนี้เป็นวันที่ใช้คำว่าหลายๆท่านรอคอยและผมก็เป็นหนึ่งคนที่รอคอยเหมือนกับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆฟิกซี่ครับผม
2: วันหนูก็รอคอยวันนี้มากเลย
10: ใช่ค่ะ
2: จริง
1: จริงจริงปะเนี่ย
2: จริงไม่หลอก
1: อุ้ยสดใสมากใช้คำว่าวันนี้เราจะไปเก็บเรียกกันว่าเป็นโปรตีนใช่น่ารักโปรตีนน่ารัก
2: หอยกาบหอยเชอรี่แล้วก็หอยจุ๊บหอยจุ๊บ
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: ป
1: ้
2: าบอก
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็ไปเก็บ
11: มีหอยหนึ่งด้วยนี
5: ่หอยน่ารักอ่ะหอยน่ารักอ่ะ
1: วันนี้เราจะไปเก็บหอยแล้วก็มีผักมีอะไรได้ยินข่าวว่าชอบส้มตำกันหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เดี๋ยววันนี้พี่จะตำให้กินสัก11ครก
2: โอเค
10: ได้นะ
1: จริงเหรอ
2: จริงขอมีเผ็ดครับ
1: สายบงสายบัวด้วย
2: เผื่ออ
1: ยากกินกัน
11: แล้วแต่ละคนเขาชอบส้มตำไม่เหมือน
1: จริงเหรอ
2: หนูชอบกินตำหอยดองค่ะ
1: ได้เดี๋ยวเราเอาหอยกาบไปดองน่าจะอีก4เดือนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาตำ
2: โอเค
10: จังหนูกินได้หมดเลยหนูชอบกินส้มตำมาก
1: จริงก็อ่ะ
10: ชอบกินตำปูปลาค่ะอะไรที่มีปลาคือแซ่บหนูเ
1: ชอแซ่บหนูว่าปะถ้างั้นเรา
2: ไปพร้อม
1: เดี๋ยวเราไปขี่รถหาดูพื้นที่ที่เราจะไปงมหอยกันดีกว่า
2: ดีแล้วเจ้า
1: เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลเนาะจากนี้ไปรังสิตมั้งมันจะไม่ผิด
2: ไกลเหมือนกันนะ
10: สุพรรณมันเลือกอยู่สุพรรณนะ
11: แต่นอกจากหอยเรามีไปเก็บอย่างอื่นด้วยของ
2: ผักอะไรเต่า
10: ผักเต่า
1: อะไรผัก
10: อะไร
1: ผักอะไรเต่าตะดุ
11: เต่านา
1: ผักกับเต่านานี่เป็นผักคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรีใช่ซึ่งต้นมันจะมีรสขมแต่รากเขาเนี่ยจะมีรสหวานใช่
2: Let's go
1: ใช่เดี๋ยวมันจะค่ำมืดเตือนกัน
2: Let's go โมเกส

0: 오케이. 이 나무 얼굴이.
1: นี่เราต้องเก็บดอกเก็บดอกครับใช่เก็บดอกแบบตัดตรงโคนมันเลยได้ไหม
2: ตรงไหนนะคะ
1: ได้ไหมนี่ใครนี่ใครลืมเอาโทรศัพท์ดอกจากกางเกงไหม
3: ก็มี
2: ไม่มีค่ะ
1: โอเคดึงข้างล่างมันครับแต่ข้างล่างมันจะเป็นจุดโคนมาเลยนั่นแหละแล้วก็เด็ดๆเลยนั่นแหละสวยมากเก่งมากอะไรอะไร
2: โอเคได้แล้ว
3: แล้วเราก็เก็บ
1: ใช่ครับเราก็ไปตรงนี้เลยเก่งมาก
2: ยิงเอาไว
1: ้
2: น
1: ั่
2: นไงอ๋ออันเดียวกัน
1: นี่
2: อ
1: ๋
2: อแล้วก็ต้องซัก
1: อ๋อนี่แล้วเราก็ซักอันนี้ก็คือต้นเดียวกันนี่
2: อ๋อมันอาจจะแบบมันรวมกันก็ค่ะ
3: อ๋อนี่ใช่
1: ซักนี่เลยครับ
2: ได้ขาวแล้วขาวแล้ว
1: อย่างนี้แหละครับ
2: ขาวอีก
1: ให้ขาวเลยใช่ไหมครับตลาดมีขายไหมครับ
2: ไม่ได้เดี๋ยวมันแบบไม่สเปเชียล
3: แต่ว่าหนูไม่เคยเห็นเลยนะ
2: อ๋อเราใช้แต่รากเหรอคะ
1: นี
2: ่ว้าว้
3: า
2: ว
3: อันนี้ปกติเขาไปทำเป็นเมนูอะไรจ๊ะแม่
4: แกงส้มทอดมัน
3: เกลืออ้าอยากกินแกงส้ม
1: เฮ้ยแกงส้ม
2: ข้าอยากกินแกงส้มเนี่ยเจ้าอยากกินแกงอะไร
1: เป็นคนใส่นี
2: ่เป็นคนเจียงใหม่เจ้า
1: เจียงใหม่บ่โอ้อุกกรรมเมืองเต้เหล่า
2: อุกกรรมเมือง
3: แล้วอย่างนี้ดอกมันก็อดนะสิ
2: โอ้เจอแล้วเจอแล้ว
1: เจอไหม
2: เจอ
1: แล้วเ
2: จอไหมเจอแล
1: ้
2: ว
1: ซักซักซักซักซักซัก
2: นี่ละมันหน้าตาเหมือนอันนี้เลยอะอะไรนะถั่วงอก
1: เออมันมีฟิลถั่วงอกนิดนึงอยู่นะเก่งมาก
2: เป็นภาพ
1: สวยงาม
2: นี่จ้ะเองทำสวยมา
1: สวยจ้ะ
3: กินนี่เราต้องเก็บเยอะไหมอ่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้แหละครับเอาไปสัก 4-5 ตันก็พอแล้ว นั่นแหละโคนมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละต้นอยู่ตรงนั้นเห็นพุ่มมันไหมเห็นพุ่มมันไหมเห็นพุ่มมันปะ
2: อ
1: ่
2: ะห
1: น่อยอุ้ยอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนี้ซักได้เลยใช่ขอเขย่าดินออกก่อนครับเขย่าเขย่ากับน้ำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องเก่งมาก
2: หนุกอ่ะเย็นอ่ะในเนี้ยหนูอยากนอนลงไป
1: แต่เราไม่น่าจะเจอ
5: ลองไหม
2: จะไม่ให้หนูใช้ชีวิตต่อหรอน
1: ี
2: ่สะอาด
1: ผมไม่ต้องทำอะไรเลย
6: นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ววะ
3: อันนี้น่าจะใช้ไม่ได้อัน
1: นั้น
3: เ
1: ลย
3: เจออันใหญ่มาก
1: จริงเหรออุ้ยเขย่าก่อนนะเขย่าก่อนเขย่าก่อนนี่เราเสร็จปุ๊บนี้ปุ๊บเราได้เลยหรือเราเป็นงมหอยต่อได้เลยอัน
2: น
1: ี้
2: เย้อันนี้เรียบร้อย
1: อันนี้ดูดีอันนี้ดูดีแล้ว
2: เราต้องหักนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องเด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราต้องล้างคนตรงคนออกก่อนนั่นแหละนั่นแหละเก่งมาก
5: เออแล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่ง่ายดีเนาะ
2: จริงค่ะสนุกด้วย
5: แบบไม่ต้อง
2: คิดว่ามันจะยากแบบมันดูยาก
5: เพิ่งเคยมาเก็บอย่างนี
3: ้คือไม่เคยกินด้วยซ้ำอ่ะ
5: ไม่เคยกินเหมือนกัน
2: หนูไม่กินผักด้วยซ้ำ
5: จริงเหรอ
2: จริงค่ะ
5: ไม่กินผักสีเขียวเลยไม่กินผักสีขาวหรือไม่กินผักเลย
2: ไม่กินเลยค่ะกินแต่ที่มันเป็นส้มตำ
3: ต้มเปื่อย
1: อ
3: ๋
1: อ
2: ใช่แล้วก็ต้มเปื่อยๆแบบพวกจับฉ่ายอะไรเงี้ย
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราทำจับฉ่ายกัน
2: เฮ้ยจับวันนี้ได้นะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ได้ละนะระวังกันนะลึกนะลึกนะอย่าลงไปแล้วปวดหายเลยนะอย่าเดินเดินขอบๆไปได้เพราะว่าพวกหอยพวกนี้มันจะชอบอยู่ตามขอบนี่แหละมันจะไม่ค่อยออกไปไหนไกล
5: ได้
1: หาตามขอบ
3: งมๆเหรอ
1: ลักษณะของหอยพวกนี้เวลาที่เขาอยู่อ่ะ
2: ไม่รู้จะชอบ
1: เขาจะเอาครึ่งนึงอ่ะเข้าไปอยู่ในดินแล้วโผล่หัวขึ้นไปครึ่งนึงเวลาเรางมไปไหนไปไหนไปอีกนิดนึงนิดคอแล้วนะ
3: ม
1: ัน
3: เลิกกับพี
5: ่เขาจะขับโผล่หัวขึ้นมานิดนึงอ่ะคือไม่ได้หรออ
3: ันนี้อะไรอ
1: ันนี้ไม่ใช่
2: ตายปะ
1: ตายไปแล้ว
2: เราต้องหายยังไงนะ
1: เราต้องมืออ
2: ๋อนี่แต่นี่เท้า
1: แล้วเขาก็จะโผล่หัวขึ้นมาครึ่งนึง
2: โอ้หนูเจอแล้วหนูเจอแล้ว
1: เจอไหม
2: นี
1: ่เฮ้ยหินล้วนเลยอันนี้ก็หินเหมือนกัน
2: ว้าเจอแล้ว
1: เฮ้ยเจอแล้วแต่มันตายอ่ะตายยังตายยังอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่ใช่แบบนั้นเลย
3: ยังไงอ่ะดูยังไงถ้าไม่ตาย
1: มันจะปากมันจะปิด
2: อ๋อ
1: ใช่ปากมันจะปิด
2: ผมเจอแต่หินครับนี่ที่หนูเจอหนูเจอนี่นี่นี่ดู
1: ไหน
2: ที่ไหนอ่ะ
3: ตายหมดเลย
1: เฮ้ยเจอแล้ว
2: เจออ่ะ
1: เฮ้ยนี่ยืม20ยืม20ขอยืมตังค์หน่อย20บาท
2: เราเมื่อกี้วัตถุดิบที่ไม่พอคืออะไรหอย

0: ่นโอ้ยหนูเจอเต็มหินอ่ะโอ้อันนี้
1: ใช่ใช่ใช่นี่แหละแต่มันตายแล้ว
0: ได้กินไหมเนี่ยวันนี้
1: เขาจะฝังหัวอยู
0: ่แถวนี้มีตลาด
1: พี่ว่าน่าจะตลาดน่าจะดีสุด
2: แล้วเรากินหอยอะไร
1: เราจะกินหอยกาบ
0: จะกินแกงหอย
1: ใช่นี่ไงเจอแล้วนี่เนี่ยถ้าเขาอยู่เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้นี่อันนี้คือยังไม่ตายเนี่ยใสๆแบบนี
2: ้ทำไมหนูไม่เจอเลย
1: เขาจะอยู่ในดิน
0: ที่ดินจับเท้าหรือซะ
2: แต่ไม่เจอ
1: แต่ว่าก
2: ็
1: พอมีอย่าง
0: นี
1: ้ใช่ถูกต้องนั่นแหละอันนี้เหมือนจะไม่ตายด้วยอันนี้ได้ใช่ตัวเขาจะขาวๆตัวเขาจะขาวๆก
0: ็วันนี้น่าจะอิ่มนะดูนี่สิ
1: โอ้ยอิ่มแย่เลยมีปลาปิด
0: ตัวใหญ่
1: ต
0: ั
1: วเลยนี่แหละนี่แหละเมื่อกี้เจอตรงไหน
2: ตรงนี
1: ้ลองหาดูอีกลองหาดูอีกใช่ใช่มันจะอยู่ตามกันเลยมากเก่งมากเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยววันนี้เราเอาคนละตัวไปทำกินคนละตัวพอนี่ไง
2: อุ้ย
3: อันนี้กินได้เลยนะ
1: เขาอยู่ขอบๆเลยตัวนี
0: ้อันนี้มีกล่องใส่กล่องได้เทคโฮม
1: ไม่แต่แล้วขาดข้าวสวยเฮ้ย
2: เอาดีมันอุ้ยสวยจังอันนี
1: ้เฮ้ยนั่นได้นั่นน่ะ
2: อันนี้ใส่เลย
1: ถูกต้องเลยได้ไงเริ่มหาเป็นแล้วใช่ไหมว่ามันจะอยู่ตรงไหนนี
2: ่โอ้ยทำไมพี่หาเก่งจัง
1: แต่ทีมงานเขาโยนไม่นี่ได้ไงได้ยินเสียงปะ
2: จบพี่โยนหอยอะไร
1: ทำไมหนูหาไม่เจอเนี่ย
2: ไม่เจอ
1: แต่มันมีแต่ตัวตายว่ะตัวตายเยอะมากเลยอุ๊ยโทรศัพท์เข้าอุ๊ยคุณแม่โทรมาเดี๋ยวพี่มานะแป๊บนึง
4: ได้ค่ะ
5: หนูครับนายภูวเนศสีชมพูกำลังรับสายจากโทรศัพท์ Redmi Note 17 Pro Max 5G ครับผมโอ้ยโตแล้วไม่ได้มาเล่นมาทำงานจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูจ้า
6: น้องมาทำไมตรงตัวเดียวเขาหน้าวันที่10กันอยู่ตรงนู้น
5: มาคุยโทรศัพท์อ่ะสิคุณแม่เขาโทรมา
6: แต่ว่าโทรศัพท์สีสวยปั๊บ
5: นั่นแหละโทรศัพท์เครื่องใหม่พี่เอง Redmi Note 17 Pro Max 5G หมอเดี๋ยวจะมีลูกเล่น
6: ว้าวเขาเปลี่ยนสีได้เหรอ
5: เปลี่ยนครั้งแรกพี่ยังอึ้งเลยสีที่พี่ใช้เนี่ยคือสีขาวปรับรุ่นนี้นะเขายังมีสีแบล็คด้วยสวยแบบคลาสสิกเครื่องนี้พี่ใช้มาทั้งวันเลยนะใช้งานมาแบบหลายอย่างมากแต่แบตเขานี่ยังไม่หมดเลยแบตแกร่งมากเพราะตัวแบตเนี่ยเขาให้มาถึง 10,000 มิลลิแอมเลยแถมหน้าจอนี่แบบยังกว้างนะกว้างถึงแบบ 6.83 นิ้วเลยนะที่สำคัญนะหน้าจอเขายังเป็นแบบ AMOLED 1.5K ด้วยแถมสเปคเครื่องนี้นะเขายังให้ชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 5มาด้วยเวลาเราไปออกกองเนี่ยโทรศัพท์เรานี่ก็มักจะแบบเสียหายพังมาตลอดใช่ไหมแต่เครื่องนี้เขามีการการันตีถูกการันตีด้วยนะจะบอกให้คนพันตกกระแทกสูงมากหล่น3เมตรนี่ไม่เป็นไรเลยแล้วเขาเนี่ยกันน้ำได้ลึกถึง2เมตรนาน72ชั่วโมงเลย
6: ไหวแล้วอยากได้
3: เปิดกระตุกอยู่แล้วเริ่มตีตัวสุดโปรบัคคาจี
5: เครื่องนี้เอาอยู
1: ่ภาคอีสานจะเป็นน้ำจิ้มสีเสียไฟโอ้ปลาเสียงต้องฟรีสูโย
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
8: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
9: มาฮาจิมะ
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: มีมี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
14: แบ็กเหรอ
15: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
17: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
1: ์ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
8: Magic Clean

0: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พบอะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัสแผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
4: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
6: ้ Tiger Plus พร้อมปกป้องดูแลบาดแผลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้โยโ
8: ย
7: โย
8: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
9: ฮ้สมาร์ทโก้สมารู้สมารีสมาร
10: ี
9: โก
10: ้ไปไหนให้เน
11: ี่
10: ย
11: เลยก้าวเลยเข้า
12: สวัสดีครับพี่แรปเปอร์
13: สวัสดีครับผมยังก่อนครับ
12: วันนี้ทำเมนูอะไรครับ
13: อยากกินอะไรครับ
12: ส้มตำค
13: ่
12: ะ
13: ได้เลยงั้นเอาออกหอยออกให้หมด
12: เอาส้มตำใส่หอย
14: ยังก่อนพูดกับแรปเปอร์ด้วยไหมส้มตำ
12: เนี่ยเย
13: ้แกงส้มโย
12: ่
13: ส้มตำโย
12: ่หอยกาบ
13: โย่ดักตับเต่าโย่
12: เฮ้ย
13: มันจงโย่เหนื่อยโย่มา
12: ครับครับผม
13: คือวันนี้จะมีแกงส้มแต่เป็นแกงส้มบัวแล้วก็ดอกบรรจงรักกับเต่า
12: โย
13: ่กำแกงส้มโย
12: ่โย่โย่
13: ใช่ส่วนกระถินกินเล่นโย
12: ่วันนี้เหรอคะ
13: ใช่จะได้หายใจใส่คันแบบเหม็นๆโย่
12: โย่แต่ส้มตำแบบส้มตำใส่กระถินคือแบบหายากในกรุงเทพมาก
15: จริงเหรอไม่เคยกินเลย
13: มันต้องโรยใส่กระถ
12: ิน
13: อร่อยนะมันเป็นเหมือนสตอเล็กอ่ะ
12: ใช่
13: ใช่ใช่เคยกินสตอกันไหม
12: เคยค่ะหนูชอบ
13: ลองชิมดูก็ได้ลองชิมดูก็ได้มันกินสดได
12: ้ตรงนี้เลยอันเนี้ย
13: ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่ง
12: ให้หนูช่วยทำอะไรบ้าง
13: เดี๋ยวช่วยตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
12: ให้หนูชอบบ้านหนูเรียกพริกเกลือ
13: เออใช่จริงๆแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดมันมาจากคำว่าพริกเกลือนะ
12: แ
13: ห
12: ม
13: พริกกับเกลือตำรวมกันนะจริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากนั้นนะ
12: จริงเหรอ
16: ต้นฉบับ
13: ใช่ต้นฉบับเลยมาจากภาคใต
12: ้หนูอยู่จัน
13: ใช่ไหมจันทบุรีก็ลงไปนู่นนี
12: ่จันทบุรีอยู่ตะวันออก
13: ตะวันออกโยคือมันเกิดวัฒนธรรมมาจากชาวเล
12: ชา

0: เราเลยอยากจะทำน้ำจิ้มที่เอาไว้กินกับอาหารทะเล
1: แมน
0: เขาก็เลยทำคำว่าพริกเกลือขึ้นมานั่นก็คือเอาเกลือกับพริกมาตำใส่กันมันก็เลยออกมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แต่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือภาคกลางเรียก
2: ภาคเหนือเรียกว่าอะไร
1: น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
0: ภาคอีสานจะเป็นน้ำจิ้มสีเสียไฟโ
1: อ้ปลาเสียงต้องฟีสู
0: โย
1: หนูพยายามจะทำดนตรีให้แต่พี่ไม่เกาะดนตรีเลยมาทำอะไรคะ
0: เดี๋ยวจะนึ่งหอยครับ
1: อันนี้กี่โลคะพี่
0: อันนี้น่าจะมี 2-3 โล
1: โอ้เพราะไปซื้อที่ตลาดมาเมื่อกี้ใช่ไหม
0: ใช่แหละหัวหอมอ่ะนั้นตำได้เลยครับเราจะเด็ดใบโหระพาใส่ในหม้อนึ่งมะนาวหั่นเป็นแบบไม่มีเมล็ดครับเพื่อที่จะเอาไปบีบใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดการหั่นก็คือเราจะเนี่ยครับหั่นเข้าไปตรงกลางก่อนเสร็จปุ๊บพอเราหั่นได้ครึ่งนึงคว่ำมันลงแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีนึงใช่มันก็จะเหลือแกนตรงนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ใช่เราก็จะหั่น45องศาตรงแกนเนี่ย
1: นี่
3: สวยอ่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: หล่อครับ พี่เขินพวกหนูไหม
0: เขินครับ
1: อ่ะดี
0: ๆจริงๆเขินเนี่ยไม่งั้นเอาดูเลยไม่มี EP ไหนผมติดแอคขนาดนี้หรอกก็ดูแค่การแต่งตัวก็รู้แล้ว
2: ก็เป็นที่ไหนพกผ้าแบบนี้ด้วย
1: จริงเหรออันนี้เสร็จแล้วเอาไว้ไหนคะ
0: อันนี้แหละครับเดี๋ยวเราเอาไว้ในจานเอาจานมาใส่ไปเลยมีอีกสูตรนึงนะอร่อยมากน้ำตาลปี๊บยังไม่ได้ใส่เยอะใช่ไหมเมื่อกี
1: ้ยังค่ะใส่ไปแค่แบบประมาณช้อนหนึ่ง
0: ตำอันนี้เข้าไปด้วย
1: ถั่วแปด
0: ถั่วตัด
1: จริงเหรออุ้ยไม่เคยเห็นเขาใส่อันนี้เลยอ่ะ
0: ใช่ผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกัน
1: อะไรนะมันจะเพิ่งเคยทำให้กับพริกเกลือป่ะ
0: ถูกต้องมันจะเป็นเหมือนเคยกินน้ำจิ้มแปซ่าไหมที่มันเป็นเมี่ยงปลาเคยกินไหม
1: เคย
0: มันเป็นยังไงอร่อยปะ
1: หวาน
3: อร่อย
1: มันอันนี้เราต้องใส่เท่าไหร่คะ
0: ใช่ใส่ไปสัก2
1: ชิ้นแซะ
0: 3ชิ้น
1: โอเค
0: ทางนู้นดูตั้งใจมากเลยปกติทำข้าวกินกันบ่อยไหม
1: ไม่ทำค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ไม่ค่อยมีเวลาทำ
0: ใช่ผมก็ไม่ค่อยทำขอลองช้อนเล็กชิ้น
1: หวาน
0: แล้วเผ็ดได้ใจรสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวมันจะนิดเดียวอ่ะเปรี้ยวมันจะไม่ได้แบบเปรี้ยวนำมันจะเป็นเค็มนำแล้วหวานตามชิมไปชิมมาหมดครกแล้วนะ
1: เ
0: นี่ยดียัง
1: หอม
0: ทีนี้เราเสร็จแล้วหอยเอ้ยหอยเริ่มอันนี้แล้วอ่ะแล้วอันนี้ได้แล้วแค่เขาเปิดปากอ้าขึ้นมานี่ก็คือเราได้
3: หนูอยากชิมอ่ะ
0: นี่ไงก็ลองเดี๋ยวมันร้อนอยู่แกให้
1: งั้นเราตัก
0: ลองชิมดูมันจะแบบพอดีเลย
3: ขมใบโหระพามาก
0: ระวังร้อน
3: คล้ายหอยแมลงภู
0: ่ระวังร้อน
3: เอ้ย
0: อะไร
3: หอยอะไรอ
1: ร่อยอ่ะ
3: ชิมไหมคะ
0: พี่เห็นพวกหนูกินแล้วพี่ก็ดีใจแล้วครับแค่พวกหนูอร่อยพี่ก็ดีใจแล้ว
3: น้ำจิ้มอร่อยอ
0: ่
3: ะ
0: เป็นไงสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดู
1: อยากช่วยอีกอ่ะพี่ชาย
0: จริงเหรอครับ
1: ครับมีอะไรอีกบ้าง
0: ช่วยแกะเนื้อหอยได้ไหมเราแกะแบบนี้นะถ้าเราจะทำผัดพริกเผาอ่ะเราต้อง
3: แกะฝาเดียวปะ
0: แกะฝาเดียวแกะสักหนึ่งถาดก็พอละ
1: โอเคค่ะ
0: ใช่แล้วก็เก็บที่เหลือเอาไปกิน
1: ก
0: ิน
1: แล้วอ่ะ
0: เฮ้ยมีลูกมือช่วยอ่ะวันนี้ปกติทำคนเดียวครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ค่อยมีใครทำด้วย
1: อ้าวไม่ใส่แล้วเหรอคะ
0: ร้อน
1: อันนี้คืออันที่เราไปงมกันมา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันคือสิ่งนี้คืออะไร
3: มันน่าจะเป็นถุง
0: ไหนครับเขาเรียกว่าถุงน้ำตาหอย
3: อันนี้จริงป่ะ
1: จ๊ะใช่ร้อง
0: ไห้ใช่ไม่จริงๆมันก็คือถุงเยี่ยวมันแหละใช่แต่เขาเรียกถุงน้ำตาหอยเฉย
1: อร่อย
0: ให้มันดูดี
3: มี
0: จริงๆทุกหอยมีไข่มุกซึ่งไข่มุกมันไม่ใช่ไข่หอยนะมันคือน้ำลาย
1: หรอ
0: ใช่มันคือน้ำลายหอยที่เขาสะสมพวกคราบหินปูนอ่ะจนมันมาก่อตัวกลายเป็นไข่มุก
1: ซึ่งเก็บความรู้มากเลยอ่ะ
0: โอ้ย
3: ไม่ค่ะความรู้รอบตัวเยอะจัง
0: ซึ่งไข่มุกกลมๆเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยหายากมากเพราะมันแทบจะไม่มีทางกลมได้อ่ะใช่เป็นไงบ้างครับแกะเสร็จแล้วหรอ
3: เสร็จแล้ว
1: เร
3: ีย
1: บร้อยครับพอไหมพี่
3: น่าจะพอนะ
0: พอผมฝากตำพริกแห้งกับกระเทียมได้ไหมครับ
1: ยินดีเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะทำเป็นผัดเผ็ดพริกเผา
3: อันนี้หั่นจังไงครับพี่ชาย
0: อันนี้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำก็ได้หั่นเป็นแบบชิ้นสักประมาณนี้ใช
1: ่พี่เปิดร้านสิ
0: ผมเคยเปิดร้านอยู่ช่วงนึง
3: ที่อาหารไทยเหรอคะ
0: ร้านซ่อมรถเคยคิดจะเปิดร้านเคยเปิดอยู่ช่วงนึงด้วยร้านอาหารนี่แหละเปิดเที่ยงปิดเที่ยง11
1: เพราะว่าคนมาซื้อหมดเลย
0: กลัวลูกค้าใช่ครับขอโทษไม่หามันก็เดี๋ยวพยายามเล่นอะไรใหม่ๆ
1: อันนี้จะเปิดจริงไหม
0: คิดอยู่ว่าอยากเปิดครับ
1: ดีนะพี
0: ่แต่ว่าช่วงเวลานี้ขออนุญาตทำกับข้าวให้กับคนพิเศษกินก่อนใช่หุ้ยแต่พอแกงส้มมันไปโดนไอ้ผักอันนี้เพื่อมันกลายเป็นน้ำมันกลายเป็นสีดำว่ะนี
3: ่แกงดำ
0: ไอ้สีแดงๆที่มันติดอยู่ตรงรากมันมันละลายออกมา
1: เป็นไง
3: แซ่บบ
0: ่อู้ร้อนผ่าเลย
1: แสดงว่าพริกแกงเผ็ด โอ้

0: พูดอย่างนี้แหละใช่
1: อร
0: ่
1: อยมากค่ะ
2: อยากกินตอนที่เสร็จแล้วอะ
1: ถ้ามีข้าวนะโอ้โห
3: ขอมีดได้ไหมครับกับเขียงเดี๋ยวผมจะเตรียมเครื่องผัดเผ็ดอย่างแรกคือผมขอพริกได้ไหมครับพริกชี้ฟ้าใช่เอามาทั้งสองอันเลยแล้วก็พริกหยวกมาด้วยใช่พริกส้มมาด้วยถูกต้องครับ
4: อุ้ยไม่ใช่ชี้ฟ้านั้น
3: ไม่เป็นไรวงการบันเทิงเราตัดต่อได้เราเอาไปจำให้มันรวดเร็วขึ้นได้พริกชี้ฟ้า
4: อุ้ยไม่ใช่ชี้ฟ้านั้น
3: ใช่ใช่ใช่ย้อนไปตอนทำกับข้าวที่ชอบทำกับข้าวอ่ะคืออยู่กับยายกับพี่ชายแล้วมันก็เลยต้องทำกับข้าวกินเองเพราะบางทียายก็ไม่อยู
1: ่
3: ใช่ครับ
5: ต้องแสดงว่าทำเป็นตั้งแต่เด็กเลยสิ
3: ใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยขวบครึ่งมั้งใช่
1: เก่งอ่ะอัศจรรย
3: ์ขวบครึ่งนี้พี่ก็หลับตาหันหอมแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยทำไมพี่ฮีไม่ลองไปประกวดดูล่ะคะ
3: เคยไปประกวดแล้วครับ
2: แล้ว
3: ไม่ติดครับผมใช่ครับเขาบอกว่าเสียงไม่เพาะ
2: อ๋อไปประกวดทำอาหาร
5: พี่น่าจะไปไอเนี่ยมาสเตอร์เชฟที่มันเป็นแบบ
1: โฮมคุก
5: อะค่ะ
3: เคยเขาเคยโทรมารอบนึง
2: แล้วบอกว่าไม่ได้รับ
3: เขาโทรผิดใช่ครับมีรอบนึงเขาโทรมาเฮ้ยคุณรู้จักมาสเตอร์เชฟไหมรู้โอ้รู้จักครับถ้าคุณรู้จักมาสเตอร์เชฟอยากมาแข่งขันไหมอยากมากครับอะไรเงี้ยโอเคถ้าคุณอยากมาแข่งขันให้โอนค่าสมัคร300ทูมันนี่วันแต่แปลกมากนะบัญชีแบบบัญชีของเขาเป็นบัญชีเด็กชายอ่ะ
1: เขาชื่อมิตรหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจ
2: แล้วโอนไหมคะ
3: โอนไปแล้ววันนั้นก็ไปเจอเชฟเอียน
2: ค่ะ
3: พี่ครับผมที่พี่ทักหาครับเชฟเอียนรถไม่ค่อยพูดกับคนเนาะใช่เขาไม่พูดกับผมเลย
2: พี่ไม่ทวงเงินเขาล่ะเขาเอาของพี่ไปตั้ง300
3: ทวงพี่ทวงอย่างหน้าบ้านเขาเลย
1: เขาว่าไงคะ
3: ใช่พี่ไปผิดหลักใช่อันนั้นเป็นเอียนจังเลยกินหลายรอบแล้วใช่แบบมันคนละเอียนกัน
1: พี่เร็วมากเลยอ่ะ
3: ใช่ไหม
1: แบบหัวพี่เร็วมาก
3: ใช่ไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างในครับ
5: พวกหนูขอบคุณพี่มากเลยที่ชวนพวกหนูมาพวกหนูอยากมามาก
2: มาอีกได้นะคะ
5: จริง
3: เอาพี่ไปติดบ้านไหมเพื่อจะในหิวจะได้แบบโหพี่ทำข้าวให้รู้หน่อยอะไรเงี้ยอัน
2: นี้เสร็จแล้วครับพี่เราแบ่ง
3: ถ้วยกินใช่อันนี้เอาตักใส่ถ้วยเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาคง
2: ไ
3: ม่กลับส้มตำแล้วเพราะเราเสร็จหมดแล้วนี่ใช่ขึ้นผัดนี่แป๊บเดียวเราเสร็จแล
2: ้วหอมมากอะชอบกินแบบนี้คิดถึงแม่

0: ไว
1: ้
0: ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไป
2: แหล่ได้มั้ยเป็นแหล่
0: โอ้โห
1: ไม่ไหว
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและเจลน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย

0: โดฟ
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
0: ่ใช้นี่
2: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
2: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
3: ่ Tiger Plus Aquatech Plus แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: คุณเยอะจังครับด้วย
5: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะผัดสบายเท้า
6: ฝุ่นคราบเยอะ
5: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
6: Magic Clean Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
7: ่เตรียมพบกับครอบครัวสุดอบอุ่นแพทณปภาที่ควงสามีพี่ชานนท์และลูกชายน้องเรซซิ่งพร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องเสยาที่แรกเปิดใจเล่าถึงวินาทีเผชิญภาวะเบบี้บลูหลังคลอดแบบไม่รู้ตัวอารมณ์แปรปรวนหนักจนถึงขั้นชวนสามีไปเซ็นใบหย่ามาแล้วเรื่องราวเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้ในรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้ตั้งแต่เวลา 11:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ให้ลักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
10: ตามแบบเดียวเลย
11: บักพุงอีสานเขากินกันรสชาติไหน
10: เค็ม
11: เผ็ด
10: ใช่นัว
11: เปรี้ยวบ่
10: เปรี้ยวด้วยแต่ว่าจะไม่ค่อยกินหวานกันเหลือเปรี้ยวกับเค็มตอนน
11: ี้พี่กินเผ็ดระดับไหนคะ
10: คือถ้าเปรียบเทียบเป็นอันนี้ก็ระดับนานาชาติ
11: เฮ้ย
10: ใช่
11: นั่นแสดงว่าพวกหนูแข็งได
10: ้น่าจะกินเผ็ดประมาณเดียวกันถ้าเกิดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมารสชาตินี้แสดงว่าเผ็ดใกล้ๆกัน
11: ตำบ่อยไหมคะส้มตำ
10: จะเอาไปแอคใช่ส่วนมากจะเอาส้มตำไปแอค
11: แต่ว่าเป็นมาสเตอร์พีซ
10: ก็ไม่เคยไม่อร่อย
11: เราคิดว่าเมนูไหนที่รู้สึกว่า
12: ที่เนเจอร์เมนูซิกเนเจอร
10: ์แอคเหรอก็ส้มตำกับน้ำจิ้มนี่แหละเมนู
12: เฮ้ยวันนี้ได้กินทั้งสองอย่าง
10: แต่อันนี้ไม่อร่อยอร่อยแล้วอร่อย
12: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
13: ผ่านไหม
11: ผ่านค่ะผ่าน
10: ทำไมต้องมาชมกันตรงนี
11: ้โอ้ยชิมแล้วนะ
12: เอาแล้วนะ
10: อะไรกินอะไรพันกินอะไรพันก
11: ิน
10: อะไ
11: ร
10: ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
11: ่อยากชิมรสชาติอันนี้ตื่นเต้นอ่ะอันครั้งแรกเส้นมันเหมือนที่เราเทคเจอร์มันเหมือนที่เราคิดไว้เลยอ่ะเหมือนเส้นบุกเหมือนหัวงอกที่มันเป็นเส้นยาว
12: นั่นเหมือนไหลบัวที่มันแบบ
11: เล็กลง
12: เล็กลง
11: ใช่ไม่ขมอ่ะอร่
12: อย
11: มันเข้าเนื
12: ้
11: อ
12: พี่อร่อยมากอ่ะ
10: ผัดดีไหม
12: อร่อยมาก
11: อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ
10: ไม่ชอบเส้นอันนี้ว่ะ
11: จริง
10: เพิ่งเคยกินเหมือนกัน
11: พี่แกงอร่อยหมายถึงว่ามันแบบทำให้อันนี้อร่อยพุงอร่อย
10: ไม่มันอร่อยเพราะพี่แกงอร่อย
11: ไม
10: ่มันเพราะพี่แกงอร่อยพี่
11: ไม
10: ่
11: ได้ไม่อร่อย
10: ทำอะไร
11: ไม่ขอบคุณค่ะ
10: ไม่ต้องเอา
11: ไม่ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ
10: งอน
11: หนูติดใจอันเนี้ย
12: จริงอันนี้อร่อยอ
10: ่
12: ะ
10: อันนี้แบบสีมันดูไม่น่ากินนะ
11: แต่อร่อย
10: แต่อร่อยอ่ะ
12: เห็นอันนี้แล้วแบบอยากเต้นอย่างนี้ลงไปเก็บอีกรอบนึงเลย

0: หอย
1: เ
0: หรออ
1: ันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ
0: ของนี่เผ็ดๆไหม
1: เผ็ดได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: พี่หนูอยากรู้ว่าพี่น้องรู้จักพิกซี่จากเพลงอะไรอ่ะ
2: ก็ถ้าเอาแบบติดแบบอยู่ในแบบหัวเลยอ่ะก็ก็ติดฝนแหละใช
3: ่ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไป
4: แหละได้ไหมแหละ
0: โอ้โห
1: ไม่ไหวพวกหนูกำลังจะมีอัลบั้มชื่ออัลบั้มใหม่ของพวกเราก็คือ Pixie Dust เหมือนอัลบั้มของพวกเราเนี่ยมันยึดตามอิเลเมนต์ของธาตุต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะแบบเราเคยมีอัลบั้มแรกก็คือบลูมแบบเกี่ยวกับดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอัลบั้มเรนก็เกี่ยวกับน้ำกับฝนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือมูนค่ะเกี่ยวกับแบบแสงอันนี้ก็เลยแบบมาให้ครบแบบดินน้ำลมตอนนี้ขาดลมก็เลยจะเป็นแบบดัสแล้วก็
5: ฝุ่นที่มากับลม
1: ฝุ่นๆหน่อยอุ้ยน่าไปทำ
0: น่าสนใจ
1: น่ากินน่ะขอบคุณครับ
0: เผ็ดเหมือนเดิมเผ็ดเหมือนเดิม
1: อร่อยจริงหนูให้10นะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเต็ม10เหรอ
1: เต็ม10
4: เล่นกันแล้ว
2: มีช็อตแล้วกินว่าเล่นดีไม่น่า
1: เล่นเลย
2: แล้วถ้าเป็นอาหารถ้าสมมุติว่าแบบแต่ละคนเลยต้องเลือกกินเมนูเดียวนี่ไปตลอดชีวิตเนี่ยจะเลือกกินอะไร
1: หนูขอน้ำปลานิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับหนูจะกินน้ำปลาตลอดชีวิตเลยเหรอ
1: หนูขอเลือกขนมจีนใส่น้ำปลาค่ะถ้าให้หนูกินตลอดชีวิตหนูชอบมากหนูขอเลือกก๋วยเตี๋ยว
2: คุณก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวไปตลอดชีวิตเลยนะ
1: ได
2: ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยว
1: ถ้าก๋วยเตี๋ยวหนูมีแบบหลากหลายมากค่ะได้แบบได้เยอะมากแต่ว่าจะไม่ชอบกินน้ำใส
2: ขอเป็นน้ำข้น
1: ใช่ขอเป็นน้ำข้นไม่ก็เป็นแบบต้มยำแห้ง
5: เส้นหมี่เหรอ
1: เส้นเล็กเส้นเล็กกับบะหมี่ที่แบบกินบ่อยสุด
2: มาเมล
1: ยากอ่ะ
2: กินยาก
1: หมายถึงว่า
5: เลือกยาก
1: เลือกยาก
2: อ๋อนึกว่าจะกินยากไปตลอดชีวิต
1: คือชีวิตหนูจะมีอยู่แค่3เมนูที่หนูกินกะเพราหมูสับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ส้มตำกับคอหมูย่างมันจะแบบวนอยู่แค่นี้ค่ะ
2: ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดี
1: ใช่ถ้าทุกวันก็คงเป็นข้าวกะเพราหมูสับ
6: มันดูจะปลอดภัยต่อสุขภาพที่สุด
2: ดูจะปลอดภัยต่อสุขภาพที่สุดพิมมา
1: จริง
2: ถ้าสักเมนูนึง
1: ผมจีนใส่น้ำปลา
2: จริงเหรอ
1: จริงเพราะว่าเวลาไปกินแบบส้มตำกันอ่ะก็จะต้องมีอย่างนี้แล้วก็ต้องขอพี่คะขอน้ำปลาหนึ่งถ้วย
2: หนึ่งถ้วยอันนั้นจะติดมาตั้งแต่เด็กปะ
1: ใช่หนูชอบกินข้าวเหนียวทำแบนๆแล้วก็เอาปลาทูใส่ตรงกลางเหมือนซูชิแล้วก็โรย
2: เข้าไปเข้าไป
1: แล้วทำไมแกไม่เลือกซูชิอ่ะแกชอบกินซูชิฉันว่าถ้าเกิดว่ากินซูชิทุกวันฉันก็ไม่ขอเลือกขนมจีนกับน้ำปลามากกว่าถ้าเกิดว่าซูชิทุกวันใช่
4: ตอนน
1: ี้
4: ผักเยอะมากนะ
1: ใช่วันนี้หนูกินผัก
2: จริงอ่ะ
1: เพราะว่าเราไปแบบ
2: กลับไปนี่ยกตู้เย็นได้เลยนี่แข็งแรงกินผักเอาแล้วอ่ะ
1: แต่ว่าอันนี้กินได้เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนผักรู้สึกว่ามันไม่เหมือนผักเลยอ่ะ
2: มันไม่เหมือนผัก
1: ใช่
2: มันเป็นแก๊งหัวชะเท้ามากกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ใช่แบบผักจ๋า
1: หนูไม่กินที่มันเป็นแบบที่มันเป็นสีเขียวอะค่ะ
2: เป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้แซ่บมากค่ะ
2: หนุกกันไหม
1: มันหนุกมากค่ะไม่ค่อยได้กินฟิวนี้เนาะกับข้าวอะไรแบบนี้เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นแบบข้าวแล้วก็โปะด้วยกับอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: เป็นแบบอาหารแบบสั่งมา
1: ใช่
2: สั่งมาเป็นอาหารจานด่วน
1: ตอนแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยบ้านจะแบบอยู่ติดกันใช่ไหมคะเพื่อนบ้านหรือว่าแบบแม่ป้าก็จะมานั่งกินแบบปูเสื่อกันนี้มันแบบมันได้ฟิลแบบตอนเด็กๆมันแบบ
5: จริง
1: ริมบ้านตอนเด็กๆหนูชอบฟิลแบบนี้มันเหมือนแบบได้นั่งกินด้วยกันจริงๆไม่ใช่แบบข้าวใครข้าวมัน
5: แบบสั่งใครสั่งมันแล้วแค่แบบมานั่งร่วมโต๊ะเฉยๆ
1: ใช
5: ่จริงแบบไม่ได้ทำอาหารนานมากๆเลยค่ะทำมากสุดก็แบบเนื้อย่างหรืออะไรแบบที่มันง่ายๆทำคนเดียวอ่ะ
2: ปกติ
1: แกงส้มมันจะเป็นแบบสีแดงสีส้ม
5: แล้วก็จะต้องมีไข่ชะอมเน
1: า
5: ะ
1: อันนี้มันดูเป็นป่าจริงๆอ่ะ
5: ปีมันขึ้นจมูกมากๆเหมือนกินวาซาบิเลยอ่ะ
1: แล้วพี่โนเป็นไงบ้างคะ
2: เป็นเทมที่พี่มีความสุข
1: หรอครับทานค่ะทาน
2: ก็ไม่ต้องมาชมกันตรงนี้อัลบั้ม
1: ค่ะ
2: อัลบั้มเลยรอบนี้ปล่อยกี่เพลงก่อนหรือว่าปล่อยทั้งอัลบั้มเลย
1: ปล่อยทั้งอัลบั้มเลยค่ะ
2: ทั้งอัลบั้มเลยทีเดียวเลยรับรองว่าได้ฟังกันทั่วประเทศ
1: อัลบั้มนี้แบบพวกหนูแบบมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยแบบภูมิใจนำเสนอมากๆเลยที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังแบบเกือบทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละเพลงมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันมีหลากหลายสไตล์มากหลากหลายแนวเชื่อว่าน่าจะพอจับหูคนได้แบบหลากหลายมากขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้ม Dustของพวกเราค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็มีไททอลแทร็กนะคะชื่อเพลงว่า Dusty ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู

0: ก็อยากฝากเพลง Dusty ด้วยค่ะเป็น Title Track ที่พวกเราตั้งใจแล้วก็เป็นเพลงอังกฤษล้วนเพลงแรกของพวกเรา Pixie ด้วยนะคะยังไงก็ฝากอัลบั้ม Pixie Dust แล้วก็เพลง Dusty ด้วยนะคะ
1: แล้วมีเพลงไหนไหมที่ต้องการ
2: มีนะ
0: มีนะพูดได้แล้วมันจะเป็นเพลงเศร้าพี่แล้วมันต้องแบบ
1: เล่นเศร้า
0: เล่นเศร้าเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเหมาะกับพี่
1: ใจมากสุดแม่ตาย
3: แล้วนอกเหนือจากอัลบั้มมีอะไรให้ตามอีกไหม
0: ปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะพี่มามีหนังเข้าโรงอีกเรื่องนึงค่ะชื่อเรื่องว่าเทมเดียงไม่เชื่องค่ะเข้าโรง29ตุลาคมนี้ค่ะ
3: อ๋อเทม TAME
0: yeah
2: แปลว่า
3: แค่ GPT สิแต่ว่าเชื่องแหละ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่แต่แปลว่าเชื่อง
0: ประมาณนี้ค่ะแล้วก็
3: คอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า
0: เฮ้ย
2: พวกมันรู
0: ้ไม่รู้
2: พี่ต้องไปนะถ้าพวกหนูมีอ่ะ
3: ไป
0: พี่ไปเป็นเกสต์มั้ยหุ้ยทำอาหารมั้ย
2: หุ้ย
3: เดี๋ยวนะไปถึงคอนเสิร์ตยังไปทำอาหารอีกเหรอ
0: ตำส้มตำโชว์
3: ตำเสร็จยังไงสาดลงล่างงี้เหรออย่างนี้เป็นติดฝนครับเราจะปล่อยฝนลงมาเป็นฝนปลาแต่งตัวมาให้ดีครับผมเก็บความเหม็นกลับบ้านทุกคนขอบคุณนะครับผมขอบคุณสถานที่นะครับผมก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลมสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเรามาก
0: ๆขอบคุณมาก
4: อยากให้กลับเ
3: นี่ยโอ้โหน้องๆต้องกลับแล้วมาโถเอ้ยวุ้ยรถจะไม่มาอีกเหรอ
2: ไม่มาเลยพี่โน่น่าจะอีกนานเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวพี่ก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอารถก่อน
2: โอเค
3: มาแล้วมาแล้ว

0: ดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟกัส
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
0: ปึ๊บหนูครับ
1: หนูโอ้ย

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคนอัลโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องใหญ่สุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรรินค่ะ
2: ติดตามกันเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือมีคำเตือนว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ประชุมนะครับจากภาคใต้นะครับนายกสั่งการให้ผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้ฝนอาจจะตกหนักเพราะฉะนั้นแผนเผชิญเหตุในการอพยพต่างๆเหล่านี้เวลาสื่อสารกับชาวบ้านกับประชาชนเนี่ยต้องพูดให้ชัดแล้วก็ใช้ภาษาให้ง่ายๆนะครับว่าอพยพเมื่อไรอพยพไปไหนแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยบอกด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาไม่ยอมอพยพเพราะเขาเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้เนี่ยศูนย์พักพิงนายกก็สั่งการว่าจะต้องให้ได้มาตรฐานเหล่านี้จัดสถานที่ไม่ใช่แค่เป็นที่ซุกหัวนอนแต่ว่าต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินยารักษาโรคอื่นๆด้วยนะครับนายกก็เลยสั่งการแบบนี้นะครับว่าให้แนวทางก็คือในพื้นที่เนี่ยไปประเมินดูพื้นที่เสี่ยงเรื่องของการเตรียมคนการเตรียมเครื่องมือการหา

0: ช่องทางประชาสัมพันธ์บอกกล่าวชาวบ้านศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆแล้วก็จังหวัดที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้มาดูประกาศของกรมอุตุกันหน่อยนะครับวันนี้ที่ออกมาประกาศล่าสุดนี่ก็คือฉบับที่9กรุงเทพปริมณฑลนะครับให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้เองต้องระวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็คือในของกรุงเทพปริมณฑลส่วนตะวันตกของประเทศแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนแชร์ภาพปภ.ที่ราชบุรีออกประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งอย่างนี้นี่เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับว่าแจ้งเตือนประชาชนหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมได้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครอบคลุม10อำเภอนะคะมีอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงและบ้านคารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็หลักๆให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงนะคะถ้าต้องการรับความช่วยเหลือก็สามารถโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ชาวบ้านก็โพสต์นะครับบอกว่าปภแจ้งมาแล้วแต่น้ำมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็แสดงว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้านะครับมีน้ำท่วมหน้าบ้านเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับส่วนชาวบ้านที่อำเภอสวนพึ่งของราชบุรีก็รายงานว่าฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งเห็นไหมกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฝนใช่ไหมมันไปตกฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเช้าเนี่ยยังไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นระดับน้ำในลำพาชีเริ่มสูงขึ้นนะครับชาวบ้านก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำให้ดีนะครับจุดหนึ่งที่เรายังคงส่งกำลังใจไปช่วยเหลือก็คือที่บ้านสร้างของปราจีนนะครับเพราะว่าบ้านสร้างเนี่ยรับน้ำมาหลายวันแล้วนะครับบางพื้นที่น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็สะท้อนมาอยู่กันยากลำบากแล้ววันนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปถึงที่บ้านสร้างแล้วด้วยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ติดตามกันแต่ว่าไปพูดคุยกับคุณป้าสมศรีท่านเป็นชาวหมู่สี่ตำบลบางแตนบางแตนเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าพอน้ำมันมามันเก็บข้าวเก็บของย้ายที่อยู่ไม่ทันต้องใช้เรือเป็นทั้งที่อยู่เป็นทั้งที่กินเป็นทั้งที่นอนนะครับแล้วก็มีน้องหมาอยู่ตัวนึงเนี่ยคอยอยู่เป็นเพื่อนซึ่งคุณป้าสมศรีแกบอกว่าที่ไม่ย้ายไปศูนย์พักพิงเพราะว่ามันอยู่ไกลด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันอยู่ไกลบ้านไม่อยากทิ้งบ้านถึงแม้ว่าอยู่บ้านก็กลัวนะกลัวอย่างนึงคือกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูเนี่ยมันจะเลื้อยขึ้นมานอนอยู่กับคุณป้าครับ
2: ทำไมไม่ไปอยู่ศูนย์อพยพอ่ะ
3: จำไว้ทำไว
2: ้อ๋อมันไกลก็เลยอาศัยนอนอยู่ในเรือทำกินอยู่ในเรือเลยเหรอแล้วฝนตกมันไม่สาดเหรอ
4: พวกเราเงียบนิดนึง
5: เอาผ้ายางเราเตรียมผ้ายางเอาไ
2: ว้ลำบากมาก
5: มา
2: เคยเจอขนาดนี้ไหม
5: เคยในชีวิตไม่เคยเลยกลัวนุ่นไปที่สาวคนนั้นน่ะไม่ได้ไปขอมาญาติ
2: อ่าฮะแล้วนอนในเรือนี่ไม่กลัวหรอครับ
5: โอ้โหนอนไม่หลับแล้วครับมันเราต้องกลัวตะขาบต้องกลัวงูเขาบอกตะเข้หลุดมาโอ๊ยตายตะเข้ขึ้นมาเราจะทำยังไงกันเนี่ย
1: กลัวไปหมดตอนนี้นะคะอีกครอบครัวนึงได้รับผลกระทบเหมือนกันเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะลูกเล็กวัยเพียง6เดือนเท่านั้นทำงานเป็นลูกจ้างรายวันที่ร้านเล็บแห่งหนึ่งนะคะพอน้ำท่วมร้านหยุดปิดกิจการคุณแม่ขาดรายได้น้ำท่วมหลายวันแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ที่เป็นแม่ลูกอ่อนต้องทำก็คือผ้าอ้อมนมผงสำคัญมากนะคะก่อนหน้านี้จริงๆคุณแม่มีความพยายามในการโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อกลับมาวันนี้เราเป็นสื่อกลางนะคะช่วง20:00 นที่ผ่านมาทราบว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะแล้วก็มูลที่ร่วมกตัญญูไปช่วยแล้วแล้วก็เป็นภาพนี้อุ้มลูกน้อยออกมารอแล้วก็ได้รับนมผงผ้าอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะบอกดีใจอย่างน้อยช่วงที่ไม่มีรายได้ลูกวัย6เดือนก็ยังมีนมกินค่ะ
2: โพสต์ไปกี่วัน
6: โพสต์บ่อยมากเรื่องนมไม่รู้จะไปข้ามฝั่งไปซื้อยังไง
2: ลำบากใช่ไหม
7: ลุงบินซื้อมาให้แล้ว
6: กลัวว่านมจะหมดแต่ตอนแรกเลยไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำต้มไม่มีน้ำล้างขวดน
2: ม
6: หนูต้องรอถึงขวดนมมันเป็น10วันเอ้ยไม่ถึง10วัน10กว่าขวดแล้วค่อยออกมาหาซื้อน้ำก็ค่อยเอาน้ำเปล่า
2: ทีนี้รายได้ก็ไม่มี
6: หนูรับจ้างเปิดร้านเล็บแล้วก็มาทำงานร้านที่เขาร้านที่เขาก็ท่วงก็เลยไม่ได้ทำงาน
2: ไม่ได้ทำงาน
6: ไม่ได้เปิดร้านเล็บไม่มีลูกค้าไม่มีตังค์เลย
0: เนี่ยเป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมานะครับคือคนที่บ้านน้ำไม่ท่วมเนี่ยบางทีอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความเดือดร้อนความ

0: ลำบากมันขนาดไหนทีมงานวันสร้างสุขวันนี้ลงพื้นที่ไปถึงแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านสร้างเนี่ยอย่างที่บอกว่าชุมชนที่อยู่ริมน้ำบางจุดเนี่ยน้ำท่วม2เมตรเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางลุยน้ำได้เลยนะครับลุยมาก็มีความเสี่ยงด้วยซ้ำวันนี้ก็เลยเราก็ไปพร้อมกับศิลปินช่องวัน31มีทีมผู้บริหารคุณยศก็ไปนะครับไปทำข้าวกล่องเพื่อเอาไปแจกไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าคือพอน้ำเป็นแบบนี้อาหารการกินก็ลำบากไปด้วยการอยู่การอะไรต่างเนี้ยลำบากไปหมดนะครับหลายครอบครัวถ้ามีเรือก็ดีหน่อยถ้าไม่มีก็ลำบากรอแจกเลยเราความช่วยเหลือเนี่ยอาหารที่เราร่วมกันปรุงเพื่อเอาไปแจกชาวบ้านในพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากนะครับวันนี้นะครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ผู้บริหารทีมข่าวศิลปินนักแสดงช่องวัน31นะครับอย่างคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของวัน31คุณยศณสรุตก็ไปมีอีกหลายคนไปนะครับไปเนี่ยก็คือเรานำเอาน้ำใจจากที่คนไทยทั่วประเทศบริจาคผ่านโครงการวันสร้างสุขไปช่วยชาวบ้านนะครับจุดแรกที่ไปที่ทำข้าวกล่องเนี่ยก็คือที่โรงครัวสนามของมูลนิธิเพชรเกษมนะครับซึ่งโครงการวันสร้างสุขเนี่ยนำเงินบริจาคมาสมทบทุนร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบมาทำข้าวกล่องนะครับแล้วก็มีทีมงานก็ช่วยกันหั่นผักเตรียมของผัดกับข้าวบรรจุของเสร็จแล้วลงกล่องเหล่านี้แล้วก็เอาลงเรือไปส่งก็คือให้ทันมื้อเที่ยงของวันนี้นะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็หิวใจด้วยการที่คุณทรัพย์รับพีพัฒน์จากดวลเพลงชิงทุนเนี่ยโชว์ลุกคอไป1เพลงครับ
1: สร้างรอยยิ้มกันนะคะความเสียหายในพื้นที่บ้านสร้างกันหน่อยคาดว่าครอบคลุม9ตำบล88หมู่บ้าน 9,211 ครัวเรือนรายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 13,000 ไร่ค่ะเกษตรกรได้รับผลกระทบ 9,400 ราย 11 โมงที่ผ่านมาทีมงานวันสร้างสุขจะลงพื้นที่ตำบลบางเตยเดี๋ยว 11 โมงข้างหน้านี้นะคะประมาณ6นาทีเราน่าจะไปถึงพื้นที่ตำบลบางเตยแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปบางแตนกันต่อจากนั้นก็อยู่ในพื้นที่บ้านสร้างใน2พื้นที่ด้วยกันในช่วงบ่ายทีนี้น้ำท่วมทั่วไทยมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันเยอะค่ะช่องวัน31แล้วก็สำนักข่าววันนิวส์ขอเป็นสื่อกลางส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย69โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะคะทุกน้ำใจของท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะขึ้นให้หน้าจอสาขาอโศกมนตรีค่ะเลขที่บัญชี9253013131หรือง่ายๆคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏหน้าจอก็ได้สำหรับยอดบริจาคล่าสุดนะคะณวันที่10ตุลาคมเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 4:00 น.มียอดรวมอยู่ที่ 3,582,650 บาทนะคะ
0: สำหรับบ้านสร้างที่เราไปนะครับก็คือนอกเหนือจากเรื่องของน้ำที่ยังท่วมสูงอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีประเด็นเพราะว่าอดีตนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็ถูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำหนิในที่ประชุมนะครับเอาเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่านายกพูดอะไรบ้างครับ
2: เมื่อวานได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงที่ดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อ ชีวิต

0: ู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความ
1: เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดในการประชุมปภ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน
2: ะครับ
1: ก็คือตำหนิการทำงานของอดีตในอำเภอแต่ทีนี้เราต้องฟังให้ครบนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าเสียงสะท้อนที่ผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็บอกในอำเภอเขาก็ลงพื้นที่นะก็จะมีคลิปเรื่องของการลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านแต่อีกมุมนึงก็บอกว่านี่แหละก็เห็นแต่เฉพาะในคลิปนี้นะครับซึ่งคนที่ออกมาสะท้อนคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คนที่เคยเห็นการทำงานอย่างนี้แล้วกันนะครับคือตัวของผู้ใหญ่บ้านกับนายอำเภอเนี่ยต้องทำงานใกล้ชิดกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาสะท้อนนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าเอางี้ผมให้ฟังเสียงดีกว่าว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาพูดถึงอดีตนายอำเภอยังไงบ้างครับ
3: ว่าจะนายอำเภอกลับมาอยู่นี่ไหมกำลังจะถาม
4: ไม่ค่ะ
3: กำลังจะถาม
4: เล่าก่อน
3: ได้ผู้ใหญ่มาเล่าก่อนทำไมอ่ะ
4: ในโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหคอมเมนต์กันคนมันสร้างอยากได้นายอำเภอกลับ
3: ไอ้ก็ด่ารองผู้ว่าด้วย
4: ไอ้ก็ด่าไปเถอะนายผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ด่านายจบยังไงก็ไม่ด่าถ้าลองดีมีประชาชนไปผู้ใหญ่บ้านกำนันจะปกป้องนายทันทีเพราะนายเคยอยู่กับพวกนี้ก่อนเคยอยู่กับผู้ใหญ่มาก่อนนี่คือเรื่องจริงไม่ต้องมีการมันความออกมาจากใจไงอึดอัดมานานแล้วไม่หายระบายไม่ได้เราเกิดมาจากใจของเราจากใจเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเป็นขนาดมันไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะอยู่กับนายมาตั้ง6คนนะนายคนนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่านักบุญแต่ทุนผู้ใหญ่บ้านจบไหมคะ
1: ก็เป็นคำพูดที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: แต่ต้องบอกว่าเป็นแค่เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่ 100% แบบนี้ที่ก็พูดมาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าขอพูดความในใจแล้วก็ระบายออกมาให้ฟัง
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกมันมีหลายมุมนะคะอย่างชาวอำเภอบ้านซ่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเห็นในอำเภอคนนี้ลงพื้นที่นะไม่ใช่แค่ในโลกโซเชียลเท่านั้นแล้วก็ยกตัวอย่างผลงานหลักๆอย่างตู้ปันใจสมัยที่ท่านเป็นในอำเภอในพื้นที่นะคะใครไปติดต่อราชการก็จะมีน้ำดื่มให้ฟรีค่ะ
5: ก็ไม่ค่อยชอบอะที่เขาพูดอะว่าทำ
6: คอนเทนต์
5: มันก็ต้องทำทุกคนเนี่ยพี่ก็เห็นนะที่ไปกันคนใหญ่คนโตก็ต้องถ่ายรูปทั้งนั้นเนี่ยไม่เห็นหรอกว่าใครจะไม่ถ่ายจริงไหมล่ะ
6: ส่วนตัวพี่มองว่าเขาทำงานใช
5: ่
6: ไหม
5: ก็ทำงานไงเขายังลงไปสัมผัสถามว่าเขาช่วยน้ำท่วมเขาก็ต้องไปช่วยคนที่ลำบากมากกว่าก่อนที่จะมาช่วยอย่างพี่อะพี่ก็ลำบากเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าคนที่เขาไปช่วยลองถามนี่คนพื้นที่อะเขารู้อยู่แล้วคนที่เขามองเห็นที่ท่านลงมาจริงอะไรเงี้ย
6: เป็นคนทำงาน
5: ทำงานนี่เขาลงด้วยตัวเองไม่ได้ใช้คำสั่งนี
2: ่คนรักก็มีนะ
1: ใช่ไหมก็เป็นเสียงสะท้อนก็คือแล้วแต่ว่าคนจะมองเห็นมุมไหนใช่ไหมคนที่บอกว่าเห็นเฉพาะในโลกโซเชียลก็มีแต่ว่าชาวบ้านบอกเห็นตัวเป็นๆก็มีเหมือนกันทีนี้ในมุมของอดีตในอำเภอที่ถูกย้ายไปนะครับหลังจากรับทราบคำสั่งก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรก็ตามนั้นนะครับเพราะเป็นข้าราชการด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ถูกเหมือนกับให้ออกนอกพื้นที่ก่อนไปอยู่โรงเรียนในอำเภอนะครับไปอยู่โรงเรียนในอำเภอนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคำสั่งนะครับใหไปรับตำแหน่งนะครับในอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีปรากฏว่าก็ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปแล้วก็มีรองผู้ว่าเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเอาละยังไงก็แล้วแต่น้อมรับนะแต่ว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยวิจารณ์ให้อยู่ในขอบเขตนะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนกฎหมายเล่นงานตามมาครับ
7: ผมอยู่นี่ปี47
8: รับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์เรื่องโซเชียลเนี่ยจากนี้เอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ชาวบ้านคนได้รู้เป็นบ้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วเนี่ยครับนี่คือเจตนาคล้ายๆเหมือนมาโต้ตรงหมัดไทยครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมองผมนะครับคิดว่าการใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกแล้วก็กว้างนะครับจะสถานเหตุการณ์นะครับก็ยึดชอบมาโต้นี้ครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยเรื่องแรงเนี่ยครับอันนี้ผมขอ
2: จากนั้นก็คุณเศรษฐวุฒิก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาศักดิ์ศรีแล้วก็จะใช้สิทธิทางกฎหมายถ้าเกิดว่ายังมีการถูกกล่าวหาหรือว่าถูกใส่ร้ายเพิ่มเติมขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ใหญ่บ้าน

0: ในพื้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานสมัยที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างก็วิจารณ์ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ
1: แต่ทีนี้ก็ต้องทำหน้าที่กันต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้จริงๆต้องการความร่วมมือร่วมใจกันนะครับนอกจากที่บ้านสร้างของปราจีนแล้วก็หลายพื้นที่ของปราจีนแล้วเนี่ยน้ำปราจีนลงไปต่อที่ฉะเชิงเทราปรากฏว่าฉะเชิงเทราตอนนี้หลายจุดก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับชาวบ้านบางโรงตั้งคำถามเลยนะครับว่ารับน้ำตลอดทุกปีเลยอ่ะทำไมคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่นั่นแหละทำไมคนไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนเลยฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับ
2: ไม่มีใครพอใจจ้ะ
3: เพราะว่ามันเยอะ
2: เกินแล้วเมื่อวานน้ำไม่ไหลวันนี้ไฟดับเอาค่ะเอาให้เต็มที
3: ่แนวโน้มมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ
2: น้ำมันไม่ลดเลยมันมีแต่เพิ่ม
4: ม
2: ีแต่เพิ่มทุกวันจ้ะแบ่งกันไปพอเราก็อยู่10กว่าวันแล้วเนี่ยในน้ำพวกเนี้ย
3: เรามองว่าสุดแล้ว
2: มันสุดแล้วตอนนี้คือเราไม่เอาอะไรแล้วอะเอาแค่ชีวิตให้รอดไปก่อน
1: เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็ต้องเรียกร้องนะก็คือเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับเป็นชาวบ้านบางโรงที่คลองเขื่อนคลองเขื่อนก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับหนักอยู่นะแล้วก็อย่างชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าน้ำสูงทั้ง2เมตรอยู่มารับน้ำเนี่ยมา10วันแล้วนะครับการเข้าออกน้ำเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยการเข้าออกบ้านเพราะน้ำมันขวางอยู่นะครับที่สำคัญก็คือว่าน้ำประปาก็ไม่ไหลไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้นะครับทีมข่าวของเราคุณบอลรัชตะนะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่ฝั่งนี้มันท่วมแต่อีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ท่วมนะครับมันก็เลยเกิดคำถามจากชาวบ้านนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แบ่งกันทำไมฝั่งหนึ่งแห้งนะนี่เห็นนะฝั่งหนึ่งแห้งฝั่งหนึ่งท่วมนะครับซึ่งชาวบ้านเขาสะท้อนมาแบบนี้นะครับว่าถ้าหากว่ามีการเตรียมการความเสียหายมันอาจจะไม่หนักแบบนี้ก็ได้นะครับคนที่ต้องรับน้ำเนี่ยเป็นผู้เสียสละแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็มองอย่างอื่นว่ามันต้องเสียสละไปอีกนานแค่ไหนครับ
5: เสียสละพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีก็เสียสละอย่างเงี้ยทุกปีแต่ถามว่าการช่วยเหลือกันอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเสียหายอ่ะคือถามว่าจะบอกว่าสักแค่ 1% เนี่ยยังไม่ได้เลยอย่าว่างี้ดีกว่าให้พี่มองอ่ะถ้ามาปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบสมัยก่อนมันยังจะดีฝากับ
0: เดือดร้อนสะสมมานานสัปดาห์แล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมก็รวมตัวเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆกรมชลประทานไหมแก้ปัญหาระบายน้ำหน่อยชาวบ้านจะอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วก็การกั้นน้ำที่ฝั่งหนึ่งแห้งฝั่งหนึ่งน้ำท่วมแล้วเริ่มเน่าเหม็นเนี่ยค่ะก็เลยมีการตั้งคำถามเรียกร้องว่าจริงๆการแจ้งเตือนและความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เพียงพอคำถามที่พวกเขาต้องการคำตอบก็ไม่ใช่แค่น้ำจะลดเมื่อไหร่แต่ว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆประสานงานกันยังไงชี้แจงประชาชนให้เข้าใจด้วยค่ะ
6: พวกพี่ชนรับประทานใช่ไหมพี่เคยข้ามไปดูฝั่งผมบ้างไหมพี่เคยไปดูพี่เคยไปดูไปดูใจพวกผมบ้างไหมพวกผมอยู่กันยังไง
7: กันหมดแล้วน้ำแบ่งหมดแล้วอ้วนแล้วว่า
8: น้ำมันแบ่งไม่ได้อยู่แล้วแบ่งไปหน่อยกัน
9: แทนที่จะหาห้องน้ำอะไรมา
10: ไม่มี
9: ช่วยหน่อยก็ไม่มี
11: เข้าใจในภารกิจตัวนี้ก่อนนะ
12: พี่เตือนก็ไม่เตือนให้ผู้จมน้ำตาย
9: พี่มาประสานกันพี่หน่วยประสานกันเนี่ยผมเป็นประชาชนผมมีหน้าที่ถามก็ท่านทำอะไรให้ประชาชนไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าหน่วยมีหลายหน่วยท่านต้องประสานกันทำงานเป็นระนาบเดียวกันเลย
0: ก็ความเครียดสะสมด้วยนะคะของคนในพื้นที่ใช่ค่ะ
1: ก็คือชาวบ้านก็อยากให้แบ่งๆกันไปนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านอย่างเช่นที่บ้านปลายคลองบ้างนะครับที่ตำบลเสม็ดเหนือคือทั้งเสม็ดเหนือเสม็ดใต้เนี่ยก็หนักเหมือนกันที่บางคลานะครับคือเราส่งทีมข่าวไปสำรวจเนี่ยอย่างที่บอกคือน้ำมันเห็นไหมสีเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็ยังคงท่วมสูงเป็นเมตรนะครับหนึ่งคนที่เดือดร้อนเป็นสมาชิกอบต.เสม็ดเหนือด้วยซ้ำนะครับก็คือคุณขวัญชัยบอกเลยว่าของไปส่งไปช่วยชาวบ้านกลับมาอีกทีนึงบ้านตัวเองก็น้ำท่วมแล้วเพราะน้ำมันมาเร็วนะครับแล้วที่สำคัญคือนอกจากเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมแล้วเนี่ยบ่อกุ้งที่เลี้ยงเอาไว้3บ่อคือมันมีกุ้งไงพอน้ำมาน้ำมันก็พากุ้งออกไปด้วยนะครับค่าอาหารกุ้งเนี่ยลงทุนไปเกือบแสนตอนนี้เสียหายหมดเลยครับ
13: คือตอนแรกผมก็ทำก็คือประคองลูกบ้านท่วมผมก็ออกไปช่วยกลับมาตัวเองก็มันเหมือนมันไม่ทัน
14: น้ำมันมาเร็วเหรอ
13: มาเร็วครับ
14: ตอนนี้ปัญหาที่อบต.ต้องเจอคืออะไร
13: น้ำเน่าครับน้ำเน่าแล้วก็รถพังครับ เพราะว่าผมต้องเข้าออกทุกวันไงต้องออกเพื่อไปขนข้าวมาส่งลูกบ้าน
0: ต้องรีบระบายน้ำแล้วนะคะมาดูประเด็นการระบายน้ำกันหน่อยตอนนี้มีน้ำทะเลหนุนทำให้แม่น้ำในบางปะกงไหลลงทะเลช้าเนื่องจากว่ามีแม่น้ำจากประจินบุรีนครนายกไหลมาสมทบพื้นที่ตอนบนโดยเฉพาะ

0: มันต้องมีปัจจัยอื่นมาคาดคะเนด้วยระดับน้ำความเร็วน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นในเร็ววันนะแล้วก็ตลอดสัปดาห์หน้านะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาประชุมทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะครับก็จะมีผู้นำทางการเงินผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกมาประชุมแล้วก็ในระดับรัฐมนตรีด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็พาสื่อเนี่ยไปดูสถานที่ในการจัดงานใหญ่ขนาดนี้ผมก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ได้ไปนะครับก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยก็จะเข้มงวดแล้วก็การจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยดูแลทั้งคนที่มาร่วมประชุมดูแลทั้งสื่อมวลชนมีคนมาจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนแล้วก็มีสื่อจากทั่วโลกเนี่ยมาทำข่าวในครั้งนี้ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเลยเนี่ยประมาณ 1,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาหลายปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเนี่ยก็คือจุดต่างๆที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วก็พาสื่อเข้าไปดูด้านในนะครับก็จะมีโซนที่เป็นโซนที่ไว้แสดงผลงานแล้วก็แนวคิดของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องประชุมซึ่งมาตรฐานในการจัดงานเนี่ยใช้มาตรฐานของ IMF แล้วก็ World Bank นะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการเตรียมแผนมันก็มีเหมือนกันก็คือเตรียมว่ากรณีที่ฝนตกหนักฝนตกแค่ไหนฝนตกยังไงแล้วควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในการพาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมาประชุมเนี่ยต้องปรับอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าอย่างนี้มันเป็นการจัดงานที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะอะไรคือประเทศไทยเราเนี่ยพยายามที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกกีฬาอันนั้นยากหน่อยแต่การได้มาประชุม IMF World Bank เนี่ยเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ทำให้นานาชาติเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพได้เห็นถึงความพร้อมได้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับ World Class ได้นะครับการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันไม่ได้เวียนนะมันต้องสมัครนะครับสมัครแล้วก็ต้องให้ประเทศสมาชิกคัดเลือกไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank มาแล้วเมื่อปี2534ก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละและต้องบอกว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะต้อนรับการประชุมเมื่อปี34นะครับมีการก่อสร้างแล้วก็มีการใช้เพราะฉะนั้นเวียนมาอีก35ปีให้หลังก็คือปีเนี้ย69ได้กลับมาจัดการประชุม World Bank IMF อีกรอบนึงเป็นรอบที่2นะครับทีนี้สำคัญก็คือว่างานเลี้ยงที่หลายคนบอกรอดูอยู่แล้วก็จะมีซุปตามาสร้างสีสันในงานนี้ด้วย
0: น้องเน่ไงผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะคะก็จะไปแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำและแขกคนสำคัญจากทั่วโลก14ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลก็มองว่าการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยแสดงความสามารถบนเวทีระดับนานาชาติก็เป็นอีกช่องทางนึงเรานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกความสามารถเยาวชนไทยด้านดนตรีไม่แพ้ชาติใดในโลกรับรองว่าทุกคนที่มาประทับใจแน่นอนค่ะ
1: แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็คือไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นทั้งวันที่มีการ work from home วันที่13ก็จะเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับในกรุงเทพมหานครนะเอาคุณผู้ชมได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วยังเพราะว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอย่างเช่นจุดเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานนะครับมีทั้งนายจ้างมีทั้งผู้ประกันตนเนี่ยมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดคูหาแล้วมาเช็คข้อมูลผู้สมัครที่บอร์ดเหล่านี้นะครับก็คือจดเลขที่มือได้แต่ห้ามเอาโพยอะไรเข้าไป
0: บางทีมันจำยากตั้ง7คน
1: จดต้องจดไม่งั้นจะงงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้ใบปลิวที่เขาแจกแบบนี้เอาเข้าไปไม่ได
0: ้
1: ผิดกฎหมายนะทีนี้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและเป็นกรรมการเลขานุการคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำกรุงเทพนะครับก็เชิญชวนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับ
2: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งณสถานประกอบที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างมีเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว้นะคะว่าณเช้านี้เรามองก็นะพื้นที่กระทรวงแรงงานแห่งนี้เช้านี้ก็คึกคักอยู่นะคะแล้วก็จากที่การสอบถามจากเขตอื่นๆก็คึกคักหลายแห่งค่ะ
1: แต่ทีนี้มีเสียง

0: ท้อนมานะครับว่าในเมื่อประชาสัมพันธ์ว่าไม่ต้องลงทะเบียนก็ไปใช้สิทธิ์ได
1: ้
0: ปรากฏมีคนเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาไม่มีรายชื่อในระบบอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือเปล่าแต่ไม่มีรายชื่อในระบบมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพราะว่าเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
1: ค่ะอ่ะเรื่องของน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะคนในวงการบันเทิงหลายคนบ้านก็โดนน้ำท่วมกันไปส่วนคนที่เป็นเจ้าของสวนอย่างคุณชาคริตเองบอกสวนตัวเองเนี่ยปีนี้อาจจะรอดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ระบายน้ำได้ดีแต่พอหัวอกเกษตรกรเห็นชาวบ้านที่อื่นเขาเจอน้ำท่วมเห็นใจน้ำตาซึมเลยนะคะก่อนจะไปติดตามประเด็นนี้ค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาแนะนำติดตามได้กับน้องดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออนพี่โจวันหยุดแบบนี้ชวนมาใส่ใจกัน
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขามาค่ะเรามาใส่ใจผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็ตัวเราเองด้วยแต่วิธีการจะทำยังไงไปพบกับคุณอู่กันค่ะสวัสดีคุณอู่ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอเบลอปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยครับคุณเดียครับมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับทั้งมองจอทีวีครับเล่นมือถือนะฮะเจอทั้งแดดแรงๆนะครับและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะฮะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลนะครับมันจะมีผลเสียตามมาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะฮะผมเองเป็นเจ้าของโรงงานครับเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะครับคุณเดียอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะครับการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับจนได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณเดียวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮ
2: ะ
3: ซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าเนี่ยได้ทานตัวนี้ฮะสุขภาพดวงตาของพวกท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายเลยไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอครับเห็นหน้าลูกหลานโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะขับรถตอนกลางคืนก็ทำได้ครับผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยได้ทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮ
2: ะ
3: และเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้มีแค่วันนี้เท่านั้นนะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์2กล่องนะฮะปกติราคาเกือบ 2,000 บาทลดเหลือเพียง 1,299 บาทเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมานะฮะผมจะขอแถมเพิ่มให้ครับ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับคุณเดียร์2แถม4ครับ
2: ค่ะ
3: แต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีจะซื้ออะไรต้องเอาที่คุ้มและดีที่สุดงั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี
2: ้ค่ะ
3: ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยแล้วช่วยแก้ไขให้ผมทีนะผมจะลดให้เองอีก300บาทคุณจ่ายเองเพียง999บาทครับ
2: โอ
3: ้แต่ยังไม่พอฮะผมจะขอแถมเพิ่มให้อีกครับ
2: เพิ่มอีก
3: วันนี้ต้องเป็นวันพิเศษครับรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมมาให้ผมทีผมจะวางให้ดูกันชัดๆในรายการนี้เลยนะจะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับ
2: ค่ะ
3: 2แถม6
2: โ
3: อ้ยังไม่พอครับจะแถมพิเศษให้เป็นแว่นตากองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะฮ
2: ะ
3: ตรงขาแว่นสังเกตนะยืดหยุ่นสูงมากนะฮะงอได้ไม่หักแน่นอนนะฮะเผลอนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังครับให้อีก1ชิ้นวันนี้2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้นครับ2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาทโทรมาที่021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ทีเดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบโทรให้ทันนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะปกติ2กล่องเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วฮ
2: ะ

0: 9สายสุดท้ายรีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องนะฮะและแถมพิเศษให้คือแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะฮ
1: ะ
0: ตรงขาแว่นสังเกตนะครับยืดหยุ่นสูงมากครับงอได้ไม่หักแน่นอนนะฮะเผลอนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังให้อีก1ชิ้นครับวันนี้2แถม7ครับทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88แถมให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวเซตนี้บอกไว้ก่อนหมดแล้วหมดเลยรีบโทรนะครับใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตานะครับมองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะครับ
1: สายหมดแล้ว
0: หมดแล้วเวลายังพอเหลือใช่ไหมทีมงาน
1: เหลือ2นาที
0: เอาอย่างนี้ผมขอต่อเวลาให้นะครับต่อให้ว่าโทรให้ทันก่อนจบรายการนี้อีกประมาณ2นาทีให้ไม่จำกัดจำนวนสาย2นาทีสุดท้าย2แถม7 9ชิ้น999บาทรีบกดนะครับ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับรีบโทรมานะครับ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกนะครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษ2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะรีบโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829นะฮะเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะฮะ2กล่องแถมทั้งหมด7นะฮะ2แถม7ทั้งหมด9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดกลัวว่าจะเป็นต้อนะฮะกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮ
1: ะ
0: วันนี้2แถม7ไปเลย9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาท021130829นะฮะ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง2แถม7 9ชิ้น999บาทครับโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829นะฮะ LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรมาที่021130829ครับ021130829ครับคุณเดียคร
1: ับค่ะดวงตาเรามีคู่เดียวใส่ใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยคุณอู๋วันนี้ขอบคุณโปรดีๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรีบโทรมายังทันค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะมาคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาที่แอปวันดีนะคะเดือนนี้เอาใจแฟน GL กับ BL กับซีรีส์4เรื่อง4อารมณ์ค่ะเริ่มกันที่ยูมานิแอคเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่นะคะต่อด้วยสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้ประจันเมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นส่วนแมตช์พอยต์ค่ะรักนี้ต้องเสิร์ฟคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจจะอยู่ทีมเดียวกันและจูเลียตแอนด์จูเลียตเมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักทั้ง4เรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังและเวอร์ชันอันคัทได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวค่ะ
3: ทีนี้พิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะครับเพราะว่าโปรเนี่ยดีมากๆประจำเดือนตุลาคมคือสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะย้ำแบบนี้นะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะครับนี่ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพราะฉะนั้นสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ
2: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะคุณชาคริตย้ำน้ำเนี่ยเป็นเจ้าของสวนนะทุเรียนเขยจันที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าพื้นที่ตัวเองระบายน้ำได้ดีไม่โดนน้ำท่วมแต่พอเห็นข่าวเกษตรกรเจอน้ำท่วมแกบอกน้ำตาซึมแล้วฝากส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
4: หนักครับเห็นพี่น้องชาวระยองเห็นแล้วน้ำตาร่วงจริงสงสารจริงบางคน200 300ต้นคือยืนต้นตายแล้วน้ำไม่ลดทำอะไรไม่ได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนด้วยมัน process มันอีกเยอะไหนถ้าเกิดต้นตายมันก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วปลูกใหม่ได้มันต้องขุดรากเก่ามันเป็นต้นทุนทั้งนั้นต้องปรับดินใหม่ไหนจะลงแล้วต้องรออีกกี่ปีกว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยมันเจ็บหัวใจเข้าใจจริง
2: ให้กำลังใจทุกคนเกษตรกรผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายคนเดือดร้อนอยู่นะคะกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลที่เรวัตพุทธินันท์ค่ะรวมถึงผู้บริหารนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ช่วงนี้เราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันบ่อยมากๆเลยนะคะศิลปินนักแสดงตัวแทนจากช่องวัน31แล้วก็แกรมมี่โกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแพ็คถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุข500ถุงค่ะเตรียมส่งไปให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะและหนึ่งในผู้ประสบภัยอย่างสาวเนปจูนนัทกฤตาในนักแสดงจูเลียตแอนด์จูเลียตบอกว่าบ้านของน้องก็โดน อยู่ที่บางคลาฉะเชิงเทราก็โดนน้ำท่วมหนักเพราะฉะนั้นน้องขอเป็นหนึ่งกำลังใจและกระบอกเสียงให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ถึงบริเวณแบบหน้าอกเกือบถึงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ต้องใช้เรือ
5: ต้องพายเรือกันก็คือชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้อะค่ะจริงๆเคยมีท่วมแล้วแต่ว่าไม่หนักเท่านี้ค่ะเหมือนครั้งนี้แบบไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันได้ย้ายของอะไรเงี้ยค่ะก็คือ
6: มาเลย
5: ไปกับน้ำ
6: วันนี้ก็เป็นวันดีที่แบบเรามีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะส่งต่อสิ่งนี้ให้ทุกคนนะคะหวังว่าคนที่กำลังมีผลกระทบอยู่หรือว่าแบบว่าได้รับผลกระทบเนี่ยก็ขอให้ได้รับวันสร้างสุขสิ่งนี้ไปนะคะ
5: ฝากส่งกำลังใจผ่านสิ่งของจากวันสร้างสุขไปละกันค่ะแล้วก็ภาวนาไม่ให้ฝนตกลงมาอีกแล้วก็หลังจากที่น้ำลดเนี่ยต้องเยียวยาหลายอย่างก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะสู้ๆเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
3: เนี่ยทุกคนก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีปรากฏตามหน้าจอนี้แล้วนะครับแล้วก็หรือง่ายๆเลยสแกน QR code นะที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนี้ทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมเราก็จะเอาไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เอามาแพ็คใส่ถุงวันสร้างสุขแล้วก็ส่งต่อส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่นะครับ
2: ค่ะช่วยกันนะคะทีนี้มาดูละครที่ตอนนี้เป็นกระแสไวรัลมากๆเลยแรงเงาปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มออกมาโอ้โหหลายคนฮือฮามากเลยนพ
3: น
2: ภามุนินม
3: ู
2: ตาเนี่ยน่ะเหรอนพนภาเสียงเลิศๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สีสันของคาแรคเตอร์ตัวละครแก๊งกระทรวงอะค่ะที่เปิดมาแต่ละคนโอ้โหแซ่บแน่นอนเชื่อว่าจะมาสร้างสีสันแล้วก็ภาพจำสุดคลาสสิกอย่างฉากที่ทุกคนพูดถึงฉากตบหน้ากระทรวง2นักแสดงพี่ป๋อณัฐวุฒินี่ลําบันไดมันเยอะมันสูงมาก
3: ตกวันนี้ตกวันนี้ตกมาถึงข้างล่างก็คือพรุ่งนี้รอไปก่อนนะคร
2: ับ แล้วก็บอกนี่2คนพี่ป๋อณัฐวุฒิกับน้องนนท์อินทนนท์บอกว่าสปอยว่าแรงเงาไม่ได้มีแค่ตบหน้ากระทรวงนะ
3: จริงเหรอตบหลังกระทรวงก็มีเหรอ
2: จะตบที่ไหนอย่างไรลองไปฟังกันค่ะ
7: ผมพูดได้ว่ามีมากกว่า1บันไดโอ๊ยไม่อยากจะพูดคืออันนี้ต้องบอกไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวของบันไดเนี่ยมันกลายเป็นซิกเนเจอร์อีกซิกเนเจอร์หนึ่งของแรงเงาไปเลยมันมีการดีไซน์กันไว้ทั้งหมดว่ามันจะตบกันตรงไหนบ้างมันจะตบที่ไหนบ้างและมันจะตบยาวขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคอยติดตามแล้วกันผมว่ามันแซ่บกว่าในทีเซอร์เยอะมาก
8: คือบางคนคิดว่าแบบอุ๊ยเมียหลวงเมียน้อยตีกันจะขนาดไหนกันเชียวโอ้โหสะบั้นหน้ากระทรวงเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งบันไดประมาณหนูนับวันนั้นที่ไปถ่ายน่าจะประมาณสัก 4-50 ขั้นคืออ่วมอะตบเป็นตบลงเป็นลงที่สูงเท่าไหร่ก็ลงตบหลายที่ตึงตาตึงใจมากต้องรอชมนะครับทุกคน
2: นี่ตบหลายที่ซะด้วยคุณอรชุน
3: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ตบกันอย่างเดียว เพราะว่ามันจะมีมุมเรื่องของการล้างแค้นเรื่องของอะไรต่างๆตามมานะครับแค่เทรลเลอร์ที่ปล่อยมาเมื่อวานเนี่ยเป็นกระแสฮือฮาที่คนพูดถึงมากๆแล้วคุณผู้ชมคืออย่างนี้จะบอกว่าถ้าใครสมัครวันดีพรีเมียมเนี่ยคุณจะได้ดูก่อนออกอากาศทางทีวี3วันด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรออะไรอ่ะเราอยากดูเลยอ่
2: ะ
3: อยากดูเลยอยากดูเร็วต้องสมัครวันดีพรีเมียมเพราะว่าในแอปวันดีเนี่ยออกอากาศตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมนะครับตอน 20:30 นแต่ถ้าเกิดรอดูทางทีวีนี่เราขึ้นให้ดูเปรียบเทียบกันถ้าดูทางทีวีเนี่ยรอวันที่26
2: ค่ะ
3: ป่านนั้นน่ะเขาตกกันไปไม่รู้กี่ฉากแล้วไงทำไมต้องรอดูทีวีอ่ะ
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นอยากร่วมกันตบก่อนใครดูทางวันดีพรีเมียมที่เดียวเท่านั้นนะคะ
2: ค่ะไม่อยากให้พลาดเลยสนุกมากๆเรื่องนี้นะคะเอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของคู่รักสุดน่ารักใหม่ดาวิกับพี่เต๋อฉันทวิชนะคะเวลาที่คุณใหม่ดาวิเขาแต่งตัวไปงานราตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปตามแฟนไปเล่นบาสกลับบ้านได้ละกลับบ้านได้ละล่าสุดนางไปงานปารีสแฟชั่นวีคค่ะสามีสุดหล่อก็เลยตามเธอบ้างตามยังไงคอมเมนต์ใน IG ไปดูกันค่ะ
9: สามีเริ่มตามกลับมาแล้วดีใจมากตามใหม่บ้างเหอะอะไรเงี้ยหนูว่าเขาแกล้งด้วยซ้ำเขาไม่ได้ตามจริงจังอะค่ะแค่แบบฟิลคิดถึงแหละคิดถึงกันแล้วก็แบบอยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ไปแค่3วันเอง
2: ก็คิดถึงกันแหละตามกันไปตามกันมาแล้วใหม่ได้

0: วีปรากฏตัวเนี่ยค่ะแต่ละอย่างเขาบอกต้องว้าวมากๆเลยล่าสุดก็คือภาพยนตร์ใช่ไหมคะคุณยายวรนาถแล้วดูสิที่เห็นเนี่ยตะขาบนะจ๊ะ
1: แหวกลงเอาไม่ได้แหวกเหรอตะขาบเหรอ
0: ตะขาบห้อยคอ
1: ว้าวว้าวว้าวว้าว
0: คุณดูนี่คือตอนเปิดตัวหนังนะแล้วพอให้สัมภาษณ์เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเขาบอกวาร์ปมาวาร์ปไปเรื่องการแต่งตัวเนี่ยต้องยกให้ใหม่ดาวิกาสวยแซ่บจริงๆนะคะ
1: คร
0: ับ คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของการบูลลี่มันโดนทุกคนจริงๆนะแล้วก็ในสังคมโรงเรียนด้วยไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวของพี่หน่อยบุษกรแล้วก็พี่เคนธีรเดชนะคะใครจะไปคิดน้องคุณน้องจุนโดนด้วยแต่ว่าพี่หน่อยน่ารักมากแกมีวิธีสอนลูกยังไงให้ตั้งรับกับเรื่องเหล่านี้ค่ะ
2: อันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กเขาถึงได้มีอะไรจุดนี้กันเร็วจังเลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าลูกไม่อยากให้เขารู้สึกยังไงเราไม่ควรทำกับเขาแบบนั้นนึกถึงใจเขาใจเราลูกชอบไหมอ่ะมีใครมาคอมเมนต์หรือไปบูลลี่ลูกเงี้ยน้องคุณทำไมหน้าเป็นแบบนี้หรือน้องคุณทำไมอย่างนั้นมีลูกก็ไม่ชอบถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ไปพูดอะไรให้เพื่อนรู้สึกเสียใจหรือให้เพื่อนรู้สึกมันเป็นปมในชีวิตเพื่อนไม่มีความสุขเราก็คิด
0: เราไม่ชอบให้ใครทำแบบนี้กับเราเราก็อย่าไปทำกับใคร
1: คุณแม่ก็สอนลูกดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็มีสติตั้งรับแล้วก็การคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆเนี่ยบางทีอารมณ์พาไปหยับยั้งกันให้ดีนะคะคุณผู้ชม6โมงเย็นวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ The Golden Song เวทีเพลงพอ All Star รอบชิงชนะเลิศแล้วอยากให้คุณผู้ชมร่วมลุ้นร่วมเชียร์4คนสุดท้าย Fปิกแอนและไบรท์กับโจทย์สุดท้ายที่4คนต้องเจอท้าทายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือน้องต้องมีมินิคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองคุณนรช
1: ุนรอดูรอดู
0: ไม่ง่ายเลยนะคะไปดูผลงานของ4คนสุดท้ายใครจะคว้าแชมป์6โมงเย็นวันนี้รู้เรื่องติดตามได้ทางช่องวัน31ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะ
1: หลังจากที่เฟ้นหากันมาในที่สุดก็ได้4คนแล้วรักใครเชียร์ใครรักทุกคนเชียร์ทุกคนก็ได้6โมงเย็นวันนี้เจอกันทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่เปิดตัวลูกสาวที่แรกคุณแม่คนสวยแพทณปภาขอบคุณคุณสามีเด็กพี่ชานนท์และน้องเรซซิ่งเปิดตัวสมาชิกใหม่ของครอบครัวน้องเซย่าเป็นที่แรกพร้อมรับความน่ารักของพี่ชายเรซซิ่งอยากช่วยเลี้ยงน้องสาวจนไม่ยอมไปโรงเรียนโอ้ยละมุนนะและเผยอาการเบบี้บูหลังคลอดแบบไม่รู้ตัวของแพทที่หนักถึงขั้นชวนสามีพี่ไปเซ็นใบหย่าว้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ไปพบกับครอบครัวสุดน่ารักกันได้เลยขอต้อนรับคุณแม่คนสวยสายห้าแพทณปภาและคุณพ่อหน้าเด็กสุดหล่อพี่ชานนท์และพี่ชายสุดน่ารักน้องเรซซิ่งและสมาชิกใหม่ของครอบ

0: านิดนึงนะคะ
1: ไม่กล้าโหวกเวกเลยเพราะว่ามีเด็กน้อยมาด้วย

0: แพ้คุณพีน้องเรสและน้องเซย่านะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะทีวีไม่ได้เป็นไรนะคะแต่ว่าเรามีเด็กน้อยในรายการวันนี้เราก็ต้องใช้ช่องเสียงพิเศษสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่อย่าลืมนะคะกดดูนะคะ YouTube นะคะ Orange Mama นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะคุยแซ่บโชว์ค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ถึงครอบครัวคุณแพทได้นะคะแล้วก็ TikTok สามารถกดติดตามไว้ค่ะดูอันคัดย้อนหลังนะคะที่คุยแซ่บเป็นภาษาไทยนะคะโชว์เป็นภาษาอังกฤษนะคะในช่อง TikTok นะคะ
0: ว้าว
2: เอาแล้ว
0: ได้เจอแล้วว่าสักทีเนาะพ่อพีก็อยากมีแม่แพทก็พยายามน้องเรสก็อยากมีน้องมาตั้งนานมาสักทีตอนนี้กี่เดือนแล้วนะ
2: 2เดือนค่ะ
0: 2เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเรา
2: ก็นี่เลยคนนี้เลย
0: เขาเลี้ยงตลอดเลยเนาะ
2: เขาเลี้ยงตลอด
0: สนใจพ่อเขาแหละ
2: สนใจ
0: สนใจ
1: ไม่แล้วอะไรไหมการเข้าไม้เข้ามือเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติดูแบบอุ้มเนี่ยเหมาะเจาะนี่พอลูกแอะเดียวโอ๊ยซบบ่าลูกเงียบแล้วลูกก็
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ัง
2: หวะ
1: แต่คุณแม่เห็นบอกมีความเครียด
2: เครียด
1: เรื่องน้ำหนักไม่ลงยังไงคุณแม
2: ่คือเหมือนเรารู้สึกว่าเราคนนี้เราลงเร็วแต่คนนี้เราไม่ลงเลยอย่างนี้ดีกว่าม
0: ากับตัวเราเท่าไหร่ตอนท้องก่อนคลอดเลย
2: ตอนก่อนคลอดตอนก่อนท้องคือ 45.5 แพทไม่เคยหนักเกิน46
0: แพทตัวเล็กมากอ
2: ่
0: ะ
2: เสร็จพอท้องคนนี
0: ้ขึ้นไปเท่าไหร
2: ่วันคลอดเลยนะ65พี่เป๊กกี
0: ้ขึ้นเยอะอยู่นะเธอ
2: 20โลเต็ม
0: ๆแสดงว่ากินแซ่บใช้เป็นหงายการ์ดคุณแม่
2: หงายการ์ดคุณแม่แล้วนี่เขาก็ไม่เบรก
0: อ่ะ
2: คือเขาขอให้พูดว่าจะกินอะไรเขาก็เสิร์ฟ
0: เ
2: นาะสมมติเราพูดว่าอยากกินทุเรียนชีเสิร์ฟวันละลูก
0: โอ้โหเลย
2: คุณวันละพูก็พอค่ะแล้วไม่มีเบรกก็คือเต็มที
1: ่รักเมีย
2: จะอะไรอย่างเงี้ยจนวันคลอดอ่ะ65เสร็จเราก็แบบขอในใจคือขอให้เซย่าเอาไปสัก3โลกว่าอะไรก็ได้อ่ะ
1: แล้วเท่าไหร่วัน
2: เอาไปแค่2.9 โล
1: 2.9 โล
0: ก็ค้าง
1: ค
0: ่ะเรา
1: ค้างอยู่คุณแม
2: ่ตอนนี้แพท58
0: อ่
2: ะคือมันต้อง
1: 10โล
2: 13โล
1: 13โลที่อยากได้
0: ใจเย็นๆเธอน้องเพิ่ง2เดือนแล้วการปั๊มนมอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขาจะเหมือนเผาผลาญไปในตัวแล้วแพทเป็นคนคงร่างเล็กอ่ะเดี๋ยวก็ลง
2: ก็หวังอย่างงั้นก็คือก็เลยแบบว่ามีการแบบปรึกษาคุณหมอด้วยว่าส่วนนึงเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมน
1: เดี๋ยวก็โอเคแต่ว่าย้อนไปตอนท้องมีแต่คนชื่นชมว่าคุณเป็นคนท้องที่สวยและเซ็กซี่มาก
2: คือณตอนนี้เลยคือประเด็นหลักๆอ่ะคือแพทย์กังวลคือเหมือนแบบอาจจะด้วยอายุ40แล้วมันก็ยากไปหมดเพราะตอนท้องเลทแบบ30ก็พูดง่ายๆคือห่างกัน10ปี
0: ค่ะ
2: ช่วงตอนท้องเนี่ยเราก็แบบว่าท้องใหญ่ท้องโตใช่แล้วเราก็เดือดได้ใจอ่ะก็คือว่าอ้าวก็คือไปเลยปล่อยไหลเลยก็คือท้องใหญ่แล้วคนก็จะแบบแม่สวยนะแม่ตอนท้องแม่เป็นคนท้องที่มันเป่งปัง
0: ใช่
1: ถามผู้ชายคนไหนก็ไม่เด็ดเท่าผู้ชายคนนี้เลสซิ่งแม่สวยไหมตอนที่แม่ท้องน้อง
3: คร
1: ับ สวยมากไหมครับ
3: คร
1: ับ นี่
0: ไม่เพราะจริงๆแล้วอะไรรู้ป่ะรู้จักกับแพทมาแพทไม่เคยปล่อยตัวเองหน้าสดสักเท่าไหร่เลยนะตื่นมาเขามีขนตาเขามีคอนแทคเลนส์เขาเตรียมตัวทำงานอ่ะ
2: เลย
0: จริงแล้วตอนท้องเขาก็อย่างนั้นตลอดจริงไหมคุณพีเคยเจอหน้าสดเมียมั้งไหม
4: ก็แค่ตอนนอนครับ
0: แล้วโอเคไหมหน้าสด
4: ก็สวยเหมือนเดิมครับ
1: อู้ตายแล้วบ้านนี้มีเหตุผลนะ
2: บ้านนี้มีเหตุผล
1: บ้านนี้มีเหตุผล
0: ใช่เลิกยามที่ใช้การผ่าคลอดอันนี้ตั้งใจไหม
2: ก็คือแพทจะบอกว่าเขาอ่ะเซย่ามาเพื่อพ่อจริงๆคือเรารู้สึกได้คือตอนท้องก่อนจะเขาจะมาแพทอะแทงไปก่อนด้วยก็คือท้องเป็นท้องลมไปแล้วก็ต้องไปขูดมดลูกอะไรเลยไข่ที่เราเก็บไว้ก็ใช้ไม่ได
0: ้
2: โครโมโซมผิดไป10คู
0: ่
2: ก็โละเลยยังไงดีก็มองหน้ากัน
0: ค่ะ
2: คือเขาอะมาเข้าใจเราจริงๆคือตอนแรกเขาคิดว่าเราอะ
1: ไม่อยากท้องแล้วนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
2: ห่วงสวยนู่นนี่นั่นไม่เต็มที่หรือเปล่าเราอะดูทรงแล้วเรารู้เลยว่าเขาอะมองว่าเราอะน่าจะเป็นไม่หนักแต่ท้องเราไม่ได้เต็มที่หรอกเราอะไรอย่างเงี้ยเขามาเข้าใจเราอีกทีนึงคือวันที่เราต้องเดินเข้าห้องขูดมดลูกอะวันนั้น
0: อ
2: ะเขาถึงจะเข้าใจเราจริงๆว่ามันไม่มีอะไรง่ายไม่เลยแล้วเขาก็ไปเข้าใจอีกทีนึงคือว่าเขาเข้าใจว่ามันไม่ยากหรอกแม่คือเดี๋ยวเราเอาต่อท้องสมมติถ้าเราท้องไม่ได้แม่ก็แค่ไปนอนเก็บไข่ไงแต่พอเขาไปรู้กระบวนการว่ากว่าแม่เนี่ยจะเก็บไข่ได้เนี่ยแม่ต้องกระตุ้นฮอร์โมน
1: ต้องฉีดอะไรเท่าไหร่
2: แม่ต้องกระตุ้นฮอร์โมน
1: ฉีด
2: ต้อง
1: เท่าไหร่
2: แม่จะสวิงเท่าไหร่สมองแม่ร่างกาย เสร็จแล้วสมมติว่าเราเก็บไปแล้วไข่ที่เอาไปผสมไม่ได้อีกเราจะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเสร็จสมมติถ้าได้ก็หมายความว่าคุณหมอจะเอาเข้ามาหาเราแล้วเด็กจะโอ้เราจะตั้งท้องเลยกระบวนการสมมติเลี้ยงผ่านไป15วันโอเคโครโมโซมไม่ผิดเตรียมตัวเอากลับเข้ามาให้แม่เฮ้ยแต่เราไม่ได้ท้องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกระตุ้นให้ร่างกายเราเหมือนคนท้อง
1: โอ้ยากเย็น
2: แล้วพอใส่เข้าไปอีกหมอก็ต้องทำยังไงให้ลูกกับเราติด
1: ขอโทษนะระหว่างที่คุณคุยอยู่กล้องซูมหน้าคุณเซย่านิดนึงตอนนี้เมานมมาก
0: ลูกคือปาฏิโมกข์นี่คือหลับ
1: ตอนนี้คุณระหว่างที่คุณคุยฉันเห็นแวบนึงเหลือกตาขึ้นไปไม่มีตาดำเลยเมานมเมานม
2: ม
1: ันก็เนี่ยเลยแล้วสุดท้ายนี่คือได้มาจากการ
2: เสร็จสุดท้ายเราเขาเห็นแล้วเขาพูดกับเรามาคำหนึ่งว่าโอเคพ่อไม
0: ่บังคับแล้ว
2: พ่อไม่พอแล้วแม่แฮปปี้ตรงไหนแม่โอเคตรงนั้นแล้วใจแพทอะอยากท้องแค่ตอนนี้เท่านั้นแพทจะไม่เกินไปกว่านี
1: ้แก่กว่านี้ไม่ไหว
2: ไม่ได้แล้วแพทอยากได้ลูกปีม้าแพทคิดแค่นี
1: ้
2: แพทอยากได้ลูกปีม้าแล้วถ้ามันเกินกว่านี้สมมตินะถ้าแพทไม่ท้องปีที่แล้วแพทมาท้องปีนี้ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เกินปีนี
1: ้โอ้โห
2: มันเป็นโจทย์อะไรที่เราต
1: ั้
2: งยากมากไปหมด
1: เ
2: ราก็มองหน้ากับเขารับรู
1: ้
2: ว่าเราเต็มที่ยังไงเฮ้ยเราเอาไข่ออกมาเราจะไปเก็บไข่ให้เราถึงขั้นไปขูดมดลูกแล้วเตรียมตัวใหม่เขาเห็นหมดจนณวันหนึ่งเนี่ยอย
1: ู
2: ่ดีๆก็เหมือนปล่อยจอยละไม่ได้มีใครซีเรียสอะไรเพราะก่อนหน้านี้ซีเรียสมากวันคุณทำอะไรตอนที่รู้ว่าจะต้องท้องคุณทำอะไร
3: เอาที่ตรวจไข่ตกให้แม่ตรวจ
0: วันไหนไข่ตกก็คือ
2: ไม่ตรวจวันทุกวันทั้งวันทั้งคืน
3: ฉี่เมื่อไหร่ก็ให้ตรวจแล้วครับ
1: หรอ
2: ปวดฉี่ยังถามอยู่นั่น
1: ตรวจไข่ตก
2: ปวดฉี่ยัง
1: แล้วคนสุดท้ายคุณได้เขามาโดยวิธีอะไร
2: ธรรมชาติแพทย์ถึงบอกไงว่าเขามาเพื่อพ่อเขาอ่ะ
1: คุณคะอะไรอะไร
0: ฝีมือคุณเปิดร้านขายขนมจีนได้เลยคุณมีน้ำยาเยอะ
2: เขามีตอนแรกอ่ะที่พอเราติดแล้วเราแท้งไปใช่ไหมคะเราท้องลมไปแล้วคุณมาลูกเราเลยบอกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเกิดจากไข่เราหรืออสุจิเขากันแน่เราก็เลยบอกว่าคุณไปตรวจอสุจิไม่งั้นน่ะมันจะโทษกันไปโทษกันนาว่า
0: ของใครกันแน่
2: ของใครกันแน่ปรากฏพอตรวจออกมาคุณหมอบอกคุณว่า
3: เป็นซุปเปอร์แมนครับ
1: เฮ้ยสุดยอด
0: คุณน่ะคุณมีถ่อมตัวหน่อยนึง
2: มั้ยไม่มี
1: ไม่แล้วทำไมคุณแพทถึงบอกว่าคนนี้เขาเกิดมาเพื่อพ่อของเขาเพราะว่า
2: อย่างที่บอกค่ะเราปล่อยจอยกันแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะหมอบอกแล้วว่าของคุณพีนี่คือซุปเปอร์แมนน้องของเขาทุกตัวซูเปอร์แมน
0: แข็งแรง
2: เหลือแต่ไข่ของเราที่อ่อนแอปวกเปียกแล้วเราคุยกับหมอหมดเลยว่าโอเคหมอครั้งนี้ที่แพทท้องลมไปเนี่ยคือไข่เราใช่ไหมหมอบอกคิดว่าใช่แน่นอน
0: เป็นเพราะเรา
2: ผสมปุ๊บมันเขาไม่ไปต่อเขาไม่พัฒนาทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าปัญหาอยู่ที่ไข่เราซึ่งเราเป็นคนดูแลตัวเองนะพี่เป๊กพี่ผู้คือแพทนอนสามทุ่มครึ่งนี่ป๊อกละแล้วก็ตื่นตี 5:50 ทุกวันกินดีกินคลีนออกกำลังกายบ้างนิดหน่อย
1: โปรตีนเน้น
2: โปรตีน
1: เพราะนักข่าวเคยเล่าว่าเขากินไก่ตัวนึงเพื่อเป็นโปรตีน
2: ถูกต้องแพทกินไก่กินอกไก
1: ่
2: เขาจะรู้ว่า
1: ดูแล
2: ตัวเองขนาดเนี้ยเอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ะเพราะแพทบอกว่าสมมติถ้าวันนี้คุณหมอดูดไข่แพทไปเก็บไข่ไปคุณหมอก็บอกแพทไม่ได้ว่าไข่ที่ได้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องผสมก่อนเขาฟังหมดเขารู้หมดว่ามันไม่ง่ายนะสิ่งที่เขาคิดมาตลอดว่ามันง่ายมันไม่ง่าย
1: สุดท้ายก็ได้มาโดยฝีมือ
2: ฝีมือคือด้วยเราก็ปรึกษาคุณหมอเสริมอะไรที่เราต้องเสริ
1: ม
2: โอเคแพทขอพูดเลยว่าขอใบเดียวเราคุยกับเขาว่าประเด็นไม่ใช่อะไรเราจะมีไข่เยอะไข่น้อยไม่ใช่ปัญหาขอให้ได้ใบเดียวขอใบนั้นที่พร้อมไปกับเราคือบางคนแพทมีไข่น้
1: อ
2: ยตอนนี้ไข่แพทตกข้างละใบ2ใบมันน้อยมากไม่มันไอคือแพทมีภาวะรังไข่เสื่อมแต่มันเหมือนแบบขอแค่ใบเดียวเท่านั้นที่ผสมแล้วมันติด
1: สุดท้ายก็ได้มาแต่เหตุการณ์ที่ต้องชื่นชมคุณพีอีกเรื่องนึงคือคุณแม่ตั้งท้องเสร็จดูแลเสร็จอยากกินอะไรให้กินหมดบำรุงนู่นนี่นั่นวันเลิกดีผ่าคลอดเห็นบอกว่าเข้าไปในกันห้องคลอดด้วยซึ่งปกติสามีส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่แล้วแต่ความ Amazing ของเขาคือเขาไม่ได้ยืนอยู่ฝั่งศีรษะคุณแพทย์คือเขาไปดูตอนลงมีดแล้วกรีดเลยคุณพ่อเล่าซิเรื่องเนี้ยอยากรู
3: ้ก็เป็นห่วงแม่ครับก็อยากให้เขารู้ว่า
1: บางคนไม่กล้าดูทุกคนไม่กล้าดู
0: สามีดิฉันไม่กล้าเป็นลมแน่ๆ
1: เ

0: กลัวเลือด
1: แล้วทำไมคุณ
0: ทำไมคุณไปดู
1: เห็นบอกตอนจรดใบมีดนี่ผ่าเห็นกล้ามเนื้อท้องเมียกี่ชั้นนี่คุณเห็นหมด
2: ครับ
1: ไหนเล่าให้ฟังอยากรู
2: ้ก็เห็นตั้งแต่ชั้นไขมันเลยครับ
1: โอ้
2: แล้วคุณหมอก็ชี้ให้ดูเนี่ยปากมดลูกนะเดี๋ยวกรีดแล้วนะกรีดแล้วเนี่ยเห็นหัวน้องไหมเดี๋ยวรออีกเวลาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวดึงหัวออกมาแล้วนะ
0: แสดงว่าคุณพี่เป็นคนไม่ได้กลัวเลือดกลัวแผลอยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้กลัวครับ
0: แสดงว่าเห็นก็ปกติ
2: ครับ
0: เห็นจนคุณหมอดึงออกมาเลยไหม
2: ดึงตั้งแต่
1: ควักไส
2: ้หมดเลยครับ
1: ออกมาอย่าง
0: น
1: ี้เห็น
0: ไม่ควักไส้
2: ลบอะไร
1: ลบขอโทษ
0: ลบเด็ก
1: พูดแล้ว
0: นะนี่หิวลบมาทันทีเดี๋ยวนะแล้วระหว่างที่คุณอยู่ฝั่งนั้นเห็นนะแล้วคุณก็จับมือคุณแม่อะไรอย่างนี้ไปด้วยไหมสองฝั่งเลยไหม
2: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: ใจเด็ดมากโอ้เดี๋ยวนะคุณพ่อตอนที่คุณหมอผ่าแล้วมดลูกแบบอะไรอะที่ปุ๊บเห็นหน้าลูกปุ๊บเป็นไงวินาทีแรก
2: ตอนนั้นเห็นแค่หัว
1: แล้วตอนที่เขาฟุบเห็นหน้ามา
2: เพราะคุณหมอเขารอเลิกเขาจะดึงแค่ศีรษะออกมาก่อนเราเห็นหน้าก่อนคนแรกเลย
0: รอเวลา
1: เป็นไงเราเห็นหน้าปุ๊บเราคิดว่าไงไม่เหมือนแม่เลยเหมือนเราล้วน
2: ๆคิดอยู
0: ่ตาเลือด
2: ก็ตอนนั้นก็มองอยู่ว่าหน้าเหมือนเรายังไงนะยังมองไม่ค่อยเหมือน
0: ตาเหลือกตาเหลือกมากเลยเนี่ยเธอแล้ว Amazing อีกอย่างนึงคืออะไรป่าววันที่เอาสายไม่รู้สายมูหรือเปล่านะเอาเลิกมาได้แล้วอ่ะเกิดเดือนเดียวกันหมดเลยเหรอพวกเธอ
3: คือแพทจะบอกว่าเขาว่าที่แพทบอกว่าเกิดมาเพื่อคุณพีหนึ่งคือขอแค่ไข่ใบนั้นจริงๆถูกไหมคะแล้วก็ได้ใบนั้นแล้วใบนั้นอ่ะเสร็จพอเรามาคำนวณวันที่เราติดน้องอะค่ะคำนวณไปคำนวณมาอ้าวเลิกคลอดของเขาคือสิงห
1: า
3: โดยอันนี้คือไม่ได้เป็น
1: บังเอิญ
3: ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบอะไรเลยนะพอเราไปคุย
1: ตอนแรกไม่งมงายหรอกตอนหลังเชื่อเต็มร้อย
3: ไปแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเขามาพอเขามาปุ๊บเราคำนวณให้คุณหมอนับว่าเราจะได้คลอดเมื่อไหร่หมอบอกว่าโอเคคุณแพทเลิกคลอดคุณแพทอันนี้คือหมายคุณหมอสู่นะคะคือเดือนสิงหาล่ะแต่วันไหนเราไม่รู้หรอกนะเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของน้องในท้
0: อง
3: เราก็แหลนไปมองว่าเฮ้ยมันเดือนเกิดคุณนี
0: ่
3: มันเดือนเกิดก็เราก็เลยบอกคือถ้ามาเลทกว่านี้เขาก็ไม่ใช่สิงหามาเร็วกว่านี
1: ้ก็ไม่ใช่
3: เขาก็ไม่ใช่สิงหา
0: อ๋อหรอคุณพี่เกิดวันไหนว
2: ันที่13ครับ13สิงหาครับ
0: เขาก็
3: 14สิงหา
0: 14สิงหา
1: โอ้วันไล่กันเลย
3: ถ้าถึงบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญให้คุณพี่จริง
1: เลสซิ่งดีกว่ามีน้องสาวแล้วเห็นหน้าน้องครั้งแรกวันนั้นที่โรงพยาบาลจำได้ไหมครับวันที่คุณแม่คลอดเราไปโรงเรียนถูกไหมแล้ววันที่ไปเจอหน้าน้องครั้งแรกเป็นไงมั่ง
4: ดีใจ
1: น้องน่าเอ็นดูไหมเลสซิ่งตอนนี้เริ่มอุ้มน้องได้ยังครับ
4: ได้
1: ตอนอุ้มน้องนี่เลสซิ่งรู้สึกไงมั่ง
4: รู้สึกว่าน้องตัวใหญ่ขึ้น
1: น้องตัวใหญ่ขึ้น
0: แต่จริงๆอ่ะป้าเห็นเรสอยากมีน้องมันนานมากจริงเวลาเอาลูกมานะก่อนนี้ที่เขาช่วยเข็นรถช่วยดูแลทำไมถึงอยากมีน้องขนาดนั้นเล่าให้ป้าฟังหน่อยสิ
4: เพราะว่าอยากมีเพื่อนเล่นด้วย
0: อยากมีเพื่อนเล่นด้วยโอ้น่ารักแล้วรู้ไหมว่าวันที่คุณแม่คลอดคุณแม่สวยยันตอนผ่าน้องคอนแทคเลนส์ก็ไม่ถอดนะร
1: ู้
0: ไหม
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: เธอหมอเขาไม่ให้นะแพท
3: คืออันเนี้ยเราก็ถามว่าวันคลอดเราต้องเตรียมตัวยังไงอย่างแรกคือต้องไม่มีสีเล็บ
0: ใช่เพราะเขาต้องดูเลือด
3: ทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าอันนี้เราไม่ติดเลย
1: ในคลิปพี่เล็ดน่ารักจัง
3: เลยใช่เสาร์อาทิตย์จะเป็นหน้าที่เขา
1: ต่อคุณแม่
3: เสร็จแล้วก็อีกอันนึงคือคอนแทคเลนส์ห้ามใส่แล้วก็บอกว่าห้ามใส่คือตอนคลอดใช่ไหมคะโอเคพ่อแม่ขอใส่จนก่อนจะคลอดนะ
1: จนกว่าจะหลดมีด
3: จนกว่าที่รถเข็นจะมารับตัวค่อยถอดเพราะว่าเราจะต้องเต้นด้วย
0: ถ่ายคอนเทนต์
3: นู่นนี่นั่น
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเสียบยาแล้วดูม่านตาอะไรไง
3: ก็คือนั่นแหละจนกว่ารถเข็นจะมารับ
1: สุดของสุดทาง
3: สุดของสุดทางยังไม่พอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำคือใส่คอนแทคเลนส
1: ์ทำไมดวงตาคุณจริงมันเป็นยังไงคุณ
3: มันก็ดวงตาปกติเพียงแต่ว่าคือพอเราตื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวจะมีคนมาเยี่ยม
1: แล้วคนใส่คอนแทคเลนส์คือติดที่จะต้องใส
3: ่มันเป็นตาลอยถ้าไม่ใส่มันจะเป็นแบบไม่ค่อยมั่นใจเราก็เลยแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำเลยคือขออาบน้ำสระผมคุณพี่พยาบาลถามว่า
0: ไหวหรอ
3: ไหวหรอ
0: ไม่ไหวนะวันแรกก
3: ี่ชั่วโมงนะพ่อไม่ถึง24
2: ไม่ถึง24ครับตั้งแต่3ทุ่มนอน7โมงเช้าลุกอาบน้ำแล้ว
1: โอ้โห
0: ถอดสายส่วนปัสสาวะปุ๊บเธออาบน้ำเลย
3: ไม่ถอดด้วย
0: ไม่ถอดด้วย
3: คือมันยังไม่ครบ24ชั่วโมง
0: แล้วไปอาบยังไงอ่ะ
3: ไปพร้อมกัน
0: ไปพร้อมกับสาย
3: ไปพร้อมกับสาย
1: ก็สามารถอาบได้คุณหมอให้อาบได
3: ้คือที่พี่พยาบาลเขากังวล
0: อ
3: ่ะเนื่องจากพอเราบล็อกหลังใช่ไหมคะช่วงล่างเราจะชาอยู่นานมากเราไม่ได้ขยับทีนี้ปัญหาเลยคือส่วนคนส่วนใหญ่จะเจ็บแผลผ่าและขาไม่มีแรงเขากลัวว่าเราลุกยืนแล้วเราจะล้ม
0: ล้ม
3: เขาก็ยังยืนยันที่จะ

0: ไม่ให้เรายืนคือเขากลัวเราล้มพับลงไปแล้วจบเลยนะแพทย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูขอยืนให้พี่ดูก่อนคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีแขกมาแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดกับไอ้ท่อที่สวนปัสสาวะแล้วเราก็เขินพี่ที่เขาจะต้องมานั่งเช็ดตัวใส่แพมเพิร์ดให้เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเขินด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเยี่ยมเราด้วย
1: แล้วมันอุ้ยเราก็เขินเนาะเกิดแบบเหมือนตอนไปสปามีคนอุ้ยมีคนเคยเห็นตูดเราแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะซึ่งมันเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอนะแบบยังไม่ถึง20ชั่วโมงได้มั้ง
2: ไม่ได้นะ
0: พอเราลืมตาเรารู้เนี่ยเช้าละ7โมงเราก็เลยบอกพี่พยาบาลว่าหนูขอลองลุกยืนก่อนอ่ะลุกได้ไม่เซก็เราบอกว่างั้นหนูขอลองเดินด้วยพอเดินได
2: ้
0: ถึงห้องน้ำปุ๊บเราหันไปบอกว่าโอเคพี่หนูจะอาบน้ำพี่เชิญด้านนอกได้เลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: แล้วพอกลับเข้ามาพอคุณหมอมาเยี่ยมแล้วก็บอกคุณหมอหนูขออะไรได้ไหมช่วยถอดสายอะไรนี่ออกให้หมดเลยได้ไหมคะเขาถามว่าคุณแพทโอเคเหรอบอกสุดๆไปเลยค่ะหนูจะแต่งหน้าทำผมละ
2: แข็งแรงมากเลยนะประภาฉันรุดไม่ไหววันแรกอ่ะก่อนถอดสายก็คือเจ็บฉันต้องให้เขามาสระผมเขามีเตียงปรับนอนใช่แล้วจะมีคนมาสระให้ข้างบนก็ได้นะแต่เธอทำเอง
1: เลด
2: โ
1: อ้ป้าถามหน่อยลูกน้องหน้าเหมือนใครเลดว่าน้องหน้าเหมือนใคร
3: เหม
1: ือ
3: นพ
1: ่
3: อ
1: เหมือนพ่อ
2: แต่เหมือนพ่อแบบ 100% เลยนะคุณพีใช่
0: ไ
2: หมค
0: ะไม่99
2: ไอ้99หรอ
1: ไม่เขาบอกว่าถ้าลูกหน้าเหมือนพ่อมากๆแสดงว่าแม่รักพ่อมาก
0: เนี่ยก็คิดอยู่อะยังไงเนี่ย
4: จริงไหมจ๊ะ
0: ไอ้นี่คือเขาอย่างที่บอกเขาเกิดมาเพื่อคุณพี
1: แต่คิวเข้มมากนะคุณแพท
0: ใช่แล้ววันแรกๆแพทเอาออกไปหาคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าแพทเขียนอัญชันหรืออะไรแพทบอกว่าเปล่าหมอเด็กเขาถามแพทแล้ววันแรกที่เช็ดตัวลูกเสร็จอะไรเสร็จคุณหมอยังชมเลยว่าตาเลือกอีกแล้วลูกตาเลือก
1: กำลังหวาน
0: ลูกไม่ชอบที่ฉันพูด
2: แต่คิ้วสวยมากคิ้วสวย
0: คิ้วคือไม่ได้เขียนคนอะคิดว่าแพทได้เกิดมาปุ๊บแพทเอาอันชันเขียนไม่ค่ะเกิดมาเขาเป็นอย่างนี้เลย
1: คิ้วดีในบ้านนี่ใครเหอะเด็กน้อยมากสุด
0: คุณพ
1: ่อ
0: คุณพ่อนี่คือศึกษาแล้วศึกษาอีกวันคุยกับ AI ทั้งวัน
1: ถามอะไร AI มั่ง
0: ถามตั้งแต่ว่าลูกอุจจาระบ่อยเป็นอะไรไหมลูกไม่อุจจาระเป็นอะไรไหมเป็นอย่างนี้น
2: ี่ปรึกษา AI
0: เขาจะเป็นอย่างนี้เขาคือคุณพ่อที่แบบว่าสุดๆไปเลยคือลูกขี้ก็ว่าขี้เยอะไปลูกไม่ขี้ไปทำไมไม่ขี
1: ้เครียด
0: ลูกร้องก็ไปโหลดไอแอปอะค่ะแอปฟังเสียงเด็กทารก
1: ว่าร้องงี้หมายความว่าอะไร
0: ถูกต้องพอลูกร้องปุ๊บมาแล้วแอปมาแล้วร้องเลยลูกมาม
2: ันได้ผลไหมคุณพี
0: ่ได้ผล
1: แปล
2: ร้องแบบนี้มันแปลได้หรอ
4: มันแปลว่าอะไรหิว 95% เหนื่อย 50% เลยมันบอก
2: เลยอ๋อเอ้ยดีจังเลยอ่ะ
1: โอ้เลี้ยงแบบรุ่นใหม่แต่เขาบอกว่าเตรียมตัวเลยนะเป็นคุณพ่อนี่มีลูกสาวนี่มันจะต้องโหดแต่ว่าเขาจะไปเตรียมกันตอนอายุ14 15ตอนลูกอายุ14เราเตรียมมาเลยตั้งแต่ลูก5เดือนกี่เดือนนะ
2: 2เดือน2ไปบวกให้เขาอีกเธอบวกให้5
1: กิโลหนัก5กิโลจำผิดโอเคเห็นบอกตอนนี้คุณเตรียมเป็นคุณพ่อที่ดุดันแล้วคุณไปทำอะไรมา
4: สักครับ
1: โอ้โห
4: เพิ่มครับ
2: สักที่ไหน
4: สักขาครับ
2: เดิมมีอยู่ไหม
4: เดิมมีแค่ขั้นบนครับ
2: แล้วตอนนี้ล่ะ
4: ลงไปข้างล่าง
1: ดุไปถึงนักแข้งดุไปถึงตะตุ่มแล้ว
2: ดิฉันเห็นในคลิปแล้วนี่คุณไปวางลายไว้เรียบร้อยแล้วทั้งขาเลยอ่ะ
4: ครับ
1: ทำไมคะการมีลูกสาวคุณต้องเริ่มดุตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ
4: เผื่อลูกมีแฟนจะได้กลัวเราครับ
1: คุยถึงเด็กในอนาคตคุยถึงเด็กในอนาคตเด็กผู้ชายที่อยู่ในตู้อบตามโรงพยาบาลต้องเป็นยังไงเจอลูกเราภายในอนาคตคุณพูดเลย
4: ก็ต้องกลัวเราก่อนครับ
1: นี
4: ่เราจะสัก
0: แล้วจะกลัวอะไร
4: นี้ด้วย
0: เสียงผัวฉันเป็นอย่างนี้ครับครับผู้ชายกลัวเลย
2: เธอจะขอถามส่วนตัวเพราะแฟนฉันก็สักทั้งตัวเหมือนกันไอ้ที่สักเนี่ยอ้างไหมว่าจะให้ลูกเพื่อลูกสาวจริงๆต้องการส่วนตัวปะ
0: พูดออกไป
4: ส่วนตัวด้วยครับ
2: ใช่ไหมฉันว่ามันชอบส่วนตัวใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้มีลูกก็เลยเอามาอ้าง
4: ได้อ้างพอดีครับ
1: บ้านคุณเห็นว่าไม่จ้างพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหม
0: ไม่จ้าง
1: เลี้ยงกันเอง
0: คือเขาเลยคุณพี่ 100% ค่ะ
1: เห็นบอกกลางคืนคุณพ่อนี่แบบซัพพอร์ตเลยคุณแม่นอนยาวเลย
0: อันนี้ก็เป็นความโชคดีซึ่งไอ้ความโชคดีอันนี้แหละที่เกือบจะต้องหย่ากัน
2: เอาทำไมล่ะ
0: คืออ
2: ๋อนี่เดี๋ยวค่อยเล่าอันนี้เรื่องหย่าเดี๋ยวค่อยเล่า
0: ใช่
2: ใช่ไหม
0: มีคืนนึงที่ทักไปใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: แต่เขาเลี้ยงให้ตลอดคือเลี้ยงคล่องมากเหมือนแบบไปเข้าคอร์สคุณพ่อมาไปเข้ามาไหม
4: ไม่ได้เข้าครับ
2: ทำไมคุณเลี้ยงคล่องแบบ
4: ดูใน YouTube เอาครับ
2: ศึกษาจาก YouTube หรอแล้วทำได้ดีด้วยนะ
4: ก็ทำตามเขา
1: แล้วเนี่ยลูกอยู่ในข้อแขนคุณนี่นะ

0: uh-huh.
1: ในรายการเนี่ยเราคุยกันนะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่กระตุกวกเวกเลยนะคะแต่ถือว่าเสียงดังพอสมควรเขาเนี่ยนิ่งสนิทมีความสุขแล้วพ่อเขาเนี่ยเหมือนง่ายล็อกหัวงอนไปเงียนมานู่นนี่นั่น เลี้ยงง่ายไหมคุณเลี้ยงง่ายไหมข้าง
2: ง่ายกลางวันง่ายกลางวันกลางคืนเละเทะเลย
0: ร้องกินนมอย่างนี้หรอ
2: ไม่เหลือเลย
0: oh.
2: ไม่เหลือเลยคุณพ่อก็จัดการ
0: ตอนนี้ยังทุกเท่าไหร่2ชั่วโมงกินทีไหม
2: 3ค่ะ
0: 3ให้3เลย
2: 3ค่ะ
0: 3ชั่วโมงกินที
1: เลสซิ่งนี่ก็ติดน้องมากเห็นบอกโรงเรียนนี่ไม่อยากไปแล้วอยากอยู่กับน้อง
2: ตอบตอบตอบป้า
1: ตอบป้าตอบป้าอยากไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับ
3: คร
1: ับ
3: อ
1: ยากอยู่บ้านทำอะไร
3: เลี้ยงน้อง
0: เลี้ยงน้อง
1: วันณตอนนี้เราต้องไปโรงเรียนอยู่แต่อยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์มากถูกไหมเสาร์อาทิตย์เราคลุกอยู่กับน้องนานไหมเลี้ยงน้องทำอะไรบ้างเลสซิ่งทำอะไรบ้าง
3: อุ้มน้องแล้วก็ป้อนนมน้อง
1: เอ้ยอุ้มน้องแล้วก็ป้อนนมน้อง
0: น่ารักจริงๆอ่ะพี่ไม่ใช่พี่เรดเนี่ยเรื่องพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยเขาก็เรียนหนักอยู่นะ
2: เรียนหนักมาก
0: ประจำปุ๊บแล้วก็มีเรียนพิเศษเพิ่ม
2: จริง
0: เรียนอะไรบ้างอ่ะ
2: คือข่าวว่าเรียนที่โรงเรียนเสร็จ
1: ค่ะ
2: แพทคุณพีเนี่ยเขาก็จะให้เรียนที่โรงเรียนต่อจนถึง4โมงเย็น
0: มีคอร์สต่อ
2: มีคอร์สต่อแต่ถ้าวันไหนที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีตอนเย็นกลับมาบ้านก็มีครูพิเศษมาสอนที่บ้านอีก2ชั่วโมง
1: อัดการศึกษาแบบเต็มที่
2: ถูกต้อง
0: อัดเรื่องอะไรคะคุณที่บ้าน
2: ทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่องเลยอังกฤษไป
2: ทุกเรื่อง
1: อ่าเพราะฉะนั้นนี่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมาแวมๆ
2: ก็คือจัดไปเลย
1: ทำไมดูเลิกลาก
2: เลิกลากจัดไปเลยก็คือตกบ้างอะไรบ้าง
1: เห็นบอกว่าเลสซิ่งเรียนพิเศษเรียนหนักนู่นนี่นั่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันแบบว่ามันก็ไม่ได้ตามเป้าอ่ะมันเกิดอะไร
2: มันเป็นยังไง
0: มันรู้สึกยังไง
2: มันรู้สึกยังไงเรียนเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงแม่ก็อยากรู
1: ้
3: รู้สึกปกติ
0: รู้สึก
1: ปกติ
0: ชินแล้ว
2: รู้สึกปกติแต่เราก็แบบคือแพทต้องคุยกับคุณพีเลยว่าไม่กดดันไม่กดดันซึ่งเราเห็นตรงกันตรงที่ว่าเราไม่กดดันให้เขาแบบต้องเป็นที่หนึ่งแพทแม่พูดกับลูกว่าอะไรเรียนให้ยังไง
3: ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ว่าขอให้ผ่าน
0: ขอให้ผ่าน
1: ไม่แต่ว่าเลสก็มีทางที่ชอบไม่ใช่เหรอชอบทำอะไรครับ
3: ชอบตีกลอง
1: ชอบตีกลองกับอะไรครับ
3: แล้วก็วาดรูปครับ
1: วาดรูปมีอะไรอีกครับ
0: แล้วมีสีอะไรสีอะไร
2: ไวโอลิน
3: สีไวโอลิน
1: นี่
0: ดีแบบสีสอให้ควายฟังเมื่อกี้
2: ไม่แต่เข้าใจได้ว่าไวโอลินน่ะเขาเป็นภาคบังคับที่โรงเรียนแต่กลองนี่เขาเลือกเอง
1: เขาชอบ
2: ทุกครั้งที่เขาอยู่หลังกลองอ่ะโอ้โหมันมีเสน่ห
1: ์บอกเลยนะเลด
2: แล้วตะเนี่ยรักตะนี่ด้วยคือเพลงที่เขาตีทุกเพลงคือเป็นเพลงที่ตานี่ชอบ
0: จริงเหรอ
1: เอาใจเหรอ
0: บีชอบเพลงอะไรฮะ
2: เราพูดไปเหอะว่าเราชอบเพลงอะไรลูกไม่เคยตีให้
4: เขาตีเพลงเยลโล่ครับ
0: เยลโล
4: ่ใช่ครับ
1: เลสตอนนี้นะในไลฟ์สดตอนนี้เลยของรายการคุยแซ่บมีแต่คนชมบอกเลสหล่อมาก
0: จริงหล่อเลยแววมาแบบมือพระเอกเลยได้เลยอย่าแพ้
1: เธอต้องทำวงสร้างวงแล้วก็มีเป็นศิลปินมีวงเป็นของตัวเองเธอเป็นคนมีแววเป็นศิลปินมาก
0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรมีความฝันยังลูกเล็ก
3: อยากเป็นนักสตรีมเกม
1: อยากเป็นนักสตรีมเกม
0: ก็ได้อยู
1: ่เฮ้ยเด็ก
0: ทำเงินได้ทำเงินได
1: ้ด้วย
0: อยากเป็นแบบเข้าวงการเหมือนแม่แพทบ้างไหมอยากเป็นนักแสดงไหมถ้ามีคนมาทาบทามไม่อยาก
1: แต่อยากเป็นมือกลองไง
0: เป็นทางศิลป
1: ินอะไรนู่นนี่นั่นเลสเนี่ยเวลาเลสมาตั้งแต่เลสยังไม่มีน้องเวลามาคุยแซบหรือไปที่อื่นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะซัพพอร์ตแบบลูกหลานมากๆสุดๆคนนี้พูดถึงเลสแล้วเนี่ยจะขาดป้าหนิงไม่ได้เลยป้าหนิงนี่คือเป็นอะไรที่รักหลานมากแล้ววันนี้ครอบครัวนี้เขามีลูกเพิ่มอีกหนึ่งก็จะขาดปณิตาไม่ได้เลยจริงๆวันนี้คุณเขาไม่ว่างด้วยนะคุณเขาไม่ว่างแต่คุณก็ติดงานแต่วันนี้เพื่อหลานสาวคนใหม่ก็คือหลังจากช่วยนิลินที่ติดอยู่ในห้องน้ำปีนป่ายเสร็จเนี่ยนะปณิตาตอนนี้พุ่งมาที่นี่แล้วตอนนี้ถึงแล้วต้อนรับคุณหนิงปณิตา
5: ไม่ได้นะแต่จะมาขายของวันนี้แต่จะมาเจอหลาน
1: ใช่เพราะคุณต้องช่วยลูกคุณไงลูกค
0: ุ
1: ณต้อง
0: ขาย
1: ยังไม่เจอกันเลย
0: สองแดงสองแดง
5: ให้เลสหรือให้เลสหรือให้น้องอะลูก
2: ให้น้องเลย
5: ให้อู้ยทำไมเลสน่ารักอย่างเงี้ย
2: เห็นไหม
5: ให้น้องใช่ไหมคะให้น้องใช่ไหมคะ
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
5: มาปั้นหนิงล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยรับด้วยอะ
0: รับหวานรับ
5: รับรับเลยเป็นนะเป็นนะพี่เลสจับนะจับนะจับนะเออ
0: และน้องน้องชายาคิดในใจอุ๊ยหนาอยู่หนาอยู่
5: จับนะเลสให้น้องนะลูกแล้วเดี๋ยวของเลสเดี๋ยวนั้นหนิงให้ข้างนอกอีกทีนึงนะ

0: ขอบคุณแกนะ
1: โอเค
2: จับไปแล้ว
0: มารับขวาน
1: ค่ะจับจับ
0: จับว่าโอ้ยแต่ว่านี่จะหาเงินหาทองให้พ่อแม่ได้เยอะแล้วเนี่ย
3: พี่หนิงไหนๆก็มาแล้วมารับขวัญหลานก็หนึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอีกเรื่องนึงพูดตั้งแต่ต้นรายการพูดไม่หยุดพูดตั้งแต่เข้ามาว่าเป็นทุกเรื่องน้ำหนักไม่ลง
0: เฮ้ยต้องบอกแพทอย่างนี้ว่าตัวที่พี่ทำใหม่ด็อกเตอร์มาสเตอร์ทั้งตัวล็อกแคปและรีดูช็อตกันเดียวแพทให้นมเสร็จแพทต้องทานพูดเลยว่ามันจะรีดไขมันรีดน้ำหนักแพทได้กลับมาแบบขุ่นดีเหมือนเดิมแน่นอน
1: ก็ดูตัวพี่หนิง
0: ใช่เนี่ยจริงๆบอกเลยแล้วมันรีดไม่พอนะแพทจะได้กล้ามเนื้อด้วยแพทดูดิแพทเคยเห็นพี่มีกล้ามป่ะตั้งแต่คบพี่มา
1: เออช่วงนี้มีนะ
0: ช่วงนี้มีนะ
1: นี่มาถูกวันมากแม่หนิงแสดงว่ามารับขวัญหลานแล้วเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับให้แพทด้วย
0: อ่าใช่แพทต้องกินเลยนะ
3: อ
0: ่
3: าแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณแพทนะใครที่มีเรื่องปัญหาน้ำหนักไม่ลงน้ำหนักค้างนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณแม่หลังคลอดนะบางคนอ่ะลดความแบบลดน้ำหนักแบบผิดๆอ่ะลดแบบมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยโอเคส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักจะค้างกับทุกคนแต่วันนี้คุณจะตัดจบปัญหานั้นได้เลยนะคะซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าพี่หนิงเนี่ยเห็นแบบอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาน้ำหนักเหมือนกันบางทีอ่ะตัวเขาเล็กจริงแต่เขามีพุงหมาน้อยเขาก็จะแบบว่าโดนเพื่อนแซวโดนบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่วันนี้เป๊กบอกเลยว่าเห็นกับตาเนื้อว่าตัวเขาเล็กลงแบบมีคุณภาพตัวเล็กลงแบบมีกล้ามเนื้อพี่หนิงมันคือแบบมันคืออะไร
0: ตัวนี้ต้องบอกว่ามันซุ่มทำกันมาเป็นแบบปี2ปีมากๆในการซื้อนวัตกรรมจากต่างประเทศถึง4ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษสเปนฝรั่งเศส
3: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวหนิงเองอ่ะโดนบูลลี่อยู่ภาพนึงหนิงไม่แน่ใจว่าจำได้ป่ะที่หนิงใส่กางเกงยีนแล้วก็เอวลอยแล้วหน้าท้องหนิงอ่ะมันย้วย
3: มันเหี่ยวออกมาม
0: ันเหี่ยวออกมาตอนที่หนิงไปดูน้องนิรินทร์เนี่ยเต้น
3: ใช่
0: โดนบูลลี่แล้วมันก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดกับความรู้สึกตัวเองมากหนิงบอกเลยว่าหนิงอ่ะเป็นสายทำทุกอย่างทุกคนรู้ทั้งปักปากกาดูดไขมันช็อคเลเซอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมลดน้ำหนักมาตลอดเวลา20กว่าปีเก็บประสบการณ์ทุกประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วว่าทำไมทุกคนไม่ move on กับการลดน้ำหนักได้จริงๆๆสักทีนึง
3: บางทีไปแล้วค้างบ้างบางทีไปแล้วลงจริงแต่เหี่ยวม
0: ัน
3: มีหลายมิติมาก
0: มันมีหลายมิติมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือลงไป10ขึ้นมา15ขึ้นมา20แล้วที่แย่ที่สุดเลยนะคือโยโย่อันนี้คือสำคัญเนี่ยคือตัวนึงที่ทำให้หนิงรู้สึกว่ามันจะต้องหางานวิจัยหรือหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไม่โยโย่
3: ค่ะ
0: นี่คือ1นะไม่โยโย่ลดได้จริงและ2ต้องทำให้ความเหี่ยวของหนิงที่มันเป็นไปตามวัยอ่ะ
3: ผิวมันต้องกระชับ
0: มันต้องกลับมากระชับแล้วเฟิร์มได
3: ้
0: ซึ่งตัวหนิงเองไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายหนักแบบคนเล่นกล้ามแต่ทุกคนดูนะว่าตอนนี
1: ้อันนี้เห็นชัดทุกคนดู
0: เห็นเรื่องกล้ามเนื้อมากเลยนะ
1: นี่
0: ดูดิ
3: สวยเออปณิตา
0: เธอนี่คือผลิตภัณฑ์ที่หนิงซุ่มทำมาเองโดยตลอดทั้งแล้วยอมแม้กระทั่งเอาตัวเองไปดูดไขมัน
3: เฮ้ยนี่หมายความว่าตัวเล็กลงแบบไม่สูญเสียมวลกล้าม
0: ถูกต้องตัวเล็กลงไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อเอาตัวเองไปดูดไขมันเพื่อให้ร่างย้วยด้วย
3: ค่ะ
0: แล้วก็อยาก
1: ดูนะ
0: อยากดูด้วยนะว่ายังไงปักปากกาก็ปักทุกอย่างบอกเลยว่าทำได้เลยอยากดูดไขมันดูดไม่เป็นไรมันผอมจริงปักปากกาผอมไหมผอมจริงแต่สิ่งที่เสียอยู่เรื่องเดียวคืออะไรวะกล้ามย้วยกล้ามย้วยหน้าท้องย้วยและที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจใหม่นะว่าคนลดน้ำหนักเรา move on เป็นวงกลมแล้วลดไม่ได้สักทีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อหายเพราะกล้ามเนื้อหายมันก็เผาผลาญ
1: ระบบเผาผลาญพังหมด
0: ดังนั้นมันเลยต้องมีตัวล็อกแคปตัวนี
3: ้มันคืออะไรข้างในคืออะไรบ้าง
0: ตัวนี้มันจัดการ3ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือเวลาเรากินไขมันใหม่เข้าไปมันจะไปดักจับไขมันใหม่ไม่ให้ไปย่อยไม่ให้ดูดซึมและเอาออกไปโถชะโครกเลยส่วนไขมันเก่าที่มีอยู่ในร่างกายมันจะไปเผาผลาญแล้วดึงออกไปขับถ่ายแต่ความมหัศจรรย์ของตัวนี้พลับสเปนตัวนี้เลยนี่คือสารหลักของเราเลยนะนำเข้าจากสเปนเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกมันเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกที่ช่วยทำให้เตาเผาคือมวลกล้ามเนื้อเราไม่เสีย
3: ลด
0: เท่ากับว่าต่อให้เราอายุเยอะแล้วเราเผาผลาญไม่ได
3: ้
0: กล้ามเนื้อมันยังช่วยเผาผลาญตัวเราเองได้หยุดกินมันก็ไม่โย
3: ลด
0: นี่คือตัวล็อกแคปที่บอกเลยว่าเลิศมากแล้วช่วยให้คุณอย่างเงี้ยเฟิร์มสุดเอางี้ตอน25ยังไม่ได้กล้ามมาได้กล้ามตอนใกล้50อ่ะ
3: ในฐานะที่เป็นสายออกกำลังกายถามนิดนึงบางทีเนี่ยกินไปนะมันจะทำบางตัวที่เคยประสบพบเจอมาหรือเพื่อนเคยกินเขาบอกว่ากินไปปุ๊บมันช่วยช่วงแรกแล้วก็เข้าไปทำให้เราดื้ออินซูลินและอาจจะส่งผลไปถึงขอมอพอกตับได้อันนี้สิ่งที่น่ากลัว
0: อันนั้นคือตัวน่ากลัวมากดังนั้นบอกเราว่าจากประสบการณ์และเอาปัญหาของคนลดน้ำหนักมาทั้งหมดแล้วอยากให้ปิดจบที่ด็อกเตอร์มาสเตอร์นะมันต้องกินตัวนี้เพิ่มด้วยคือตัวรีดูช็อตนี
3: ่มาคู่กัน
0: มาคู่

0: การหนิงใช้คำว่านี่คือปากกาแบบแคปซูลและนี่คือปากกาแบบดื่มตัวนี้เนี่ยนะมันจะมีฮอร์โมนธรรมชาติอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะนอกจากมันมีรีดูช็อตนี้เนี่ยมันมีฮอร์โมนธรรมชาติอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 ฮอร์โมนที่ชื่อ GLP-1 เป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ช่วยคุมหิวแล้วพอมาอยู่คู่กับรีดูโคสซึ่งเป็นรีดูโคสในฟอร์มลิควิดสลิมฟอร์มดื่มเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยแต่คนที่ขายสารสกัดให้เราคือคนอังกฤษมีสิทธิบัตรได้รับรางวัลระดับโลกเขาบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่ทำฟอร์มนี้ได
1: ้ว้าว
0: เอางานของเราไปโชว์ต่างประเทศซึ่งตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆว่าใครดูคลิปหนิงตลอดหนิงจะติดอีกตัวติดน้ำตาลเอาไว
1: ้
0: ไอตัวกลมๆที่หนิงแปะน้ำตาลเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวหนิงขอภาพขึ้นมาให้หนิงนิดนึงไอตัวแปะน้ำตาลเนี่ยมันสามารถที่จะทานแล้วอ่ะรู้เลยว่ามันจัดการแป้งและน้ำตาลได้ภายใน1ขวดตรงนี
1: ้โล
0: ดเนาะเราวัดกันอย่างนี้เลยนะอาหารมื้อเดียวกันถ้าทานรีดูช็อตมันจะจัดการแป้งน้ำตาลได้ 42% โดยประมาณแต่ถ้าเราไม่กินรีดูช็อตน้ำตาลกับแป้งมันจะสไปร์แล้วมันจะชูดเลยดังนั้นมันตอบโจทย์คนไทยได้เลยเพราะคนไทยกินแป้งกินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีนกินเบเกอรี่กินของหวานแล้วพอมาทานคู่กันล่ะมันจะเกิดผลยังไงอ่ะนี่มันคือการที่ทำให้เราไม่ move on เป็นวงกลมในการลดน้ำหนักอีกต่อไปแล้วมันจะเป็น longevity เพราะ1มันยังเผาผลาญตัวมันเองได้หยุดกินไม่โย่2จัดการแป้งและน้ำตาลในอาหารเลย 42% จัดการไขมันในอาหารเลยแล้วเอาไขมันเก่าออกไปนี่คือนวัตกรรม4ประเทศที่เรานำเข้ามาและเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเลิศ
2: เลิศมากเลยอ่ะ
0: แล้วเราก็ได้พี่มิกพี่เบนมาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งพี่มิกพี่เบนเนี่ยบอกเลยว่าแกไม่ยอมทำอะไรเกี่ยวกับวงการลดน้ำหนักอีกแล้วเพราะแกเข็ดแล้วแกเจ็บมาเยอะมากๆแต่แกยอมที่จะมาทำกับเราเพราะดูหุ่นพี่มิกดิ
1: ดูดิตอนนี้คือเด็ก
0: ร่างทองมาก
1: แซ่บมาก
0: แซ่บมากๆแล้ว2ตัวนี้นะบอกเลยว่าเปิดตัวมายังไม่ถึงเดือนอะยอดขายถล่มทลายและของใกล้จะหมดแล้วดู
1: ไหมเดี๋ยวนะพูดถึงพี่มิกขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหม
0: ได
1: ้วันก่อนเห็นข่าวคุณไปกับพี่มิกแล้วคุณเบนเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าคุณเอาสามีเข้าไปกับบ้านดึกดื่นอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงแต่อีกประเด็นนึงที่สงสัยมีผู้ชายอยู่คุณด้วย
3: เออใครอ่ะใช่หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าน
1: ี่คือเปิดตัวคนใหม่เหรอ
0: ไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์ทำงานกับดิฉันเป็น CEO
1: ทำไมคุณหน้าเก็บประการไม่อยู่แฟนแล้ววันนี้ในความนี้ป่ะฉันเดินขึ้นลิฟต์มาฉันมาพร้อมเขา
3: เออ
1: คือหมายความว่าถ้าเขามาเฝ้าคุณ
0: มันต้องมาทำงานด้วยกัน
1: เพราะเขาเรียกมาเลย
0: มา
1: เรียกมาเลยเรียกมาเลย
0: คุณล้อคุณล้อไม
1: ่
0: ได้เตรียมกันไว้เลยนะแบบนี้
1: เชิญค่ะ
0: เธอไม่ได้เตรียมกันไว้แบบนี้นะอย่าอย่างนี้นะ
1: ก็ฉันขโมยมาก็เขาขึ้นลิฟต์มาพร้อมฉันแล้วฉันก็ซักไซส์เขาว่าคุณมาเฝ้าคุณหญิงปณิตาเหรอคะเขาก็ดูอึกอักฉันก็ยังงงว่าม
4: าเตรียมหลังบ้านขายของให้เขา
1: เนี่ยก็ยังอึกอักอยู
0: ่ใช่ใช่ไหม
3: หยุดเลย
0: จัดโปรไปเอาโปรแบบที่ที่คิดว่าหนิงไม่ต้องจัดการ
4: โปรขัดทุน
0: อ
4: ่
0: ะเออโปรขัดทุน
1: แต่ว่าคนเป็นหุ้นส่วนกันเขาสั่งใช้คำสั่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องแบบนุ่มนวลกว่านี้อันนี้มันเป็นคำสั่งเกิน
0: หรือเปล่าพี่อ้อมป๋าพี่อ้อมจัดโปรให้คุณผู้ชมหน่อยเพราะของเราดีจริงเดี๋ยวเวลาหมดเร็ว
4: ๆอ้อนอีกแล้วอ้อนอีกแล้ว
0: พี่อ้อมอ้อนอีกแล้วอ้อนอีกแล้ว
1: ขอโปรดีๆ
4: จัดโปรอะไรเพราะว่า
0: จัดโปรดี
4: ๆเป็นโปรอะไรดีโปรลองครบแล้วกันครบกับดร.มาสเตอร์นะครับ
0: เล่นมุกอีกแล้วโปรลองครบกับ
4: แต่ว่าอยากให้ลองครบจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจผลิตนะครับเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างของประเทศไทยเลยและเชื่อว่าสินค้าที่อยู่ในใจคนไทยอีกนานนะครับซึ่งก็เลยคิดว่าโปรลองครบถ้าครบสั้น
0: ครบสั้นครบสั้น
4: รีดูช็อต1ล็อกแคป1นะครับ1350บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลองครบยาวลองครบสักเดือนนึงได้มั้ย
0: อ่ะครบเดือนนึงโอเค
4: ตกลงแล้วนะ
0: เออครบเดือนน
4: ึ
0: ง
4: โอเค
3: เฮ้ยทำไมเขาดูจีบ
0: เขาดูเหมือนจีบกันน่ะ
4: ขายของต้องตกลงกันก่อนเดี๋ยวมันไม่กำไรไงเนี่ย
0: โอเค
4: โอเคถ้าโปรครบกัน1เดือนนะครับ
0: ค่ะ
4: เอาไปเลยครับล็อกแคป6กล่องนะครับแล้วก็แถมรีดูช็อต4กล่องนะครับทานได้1เดือนติดๆนะครับก็จากปกติราคา 9,300 บาทนะครับปัจจุบันราคา 4,250 บาทเท่านั้น
1: พี่หนิงรวบอีกทีรวบ
0: หนิงรวบให้หมดเลยนะวันนี้หนิงจะจัดให้2โปรที่แบบว่าเริ่มครบกัน1อาทิตย์นะคะจัดให้ก็คือรีดูช็อต1ล็อกแคป1เนี่ยนะคะในราคาเพียงแค่ 1,350 บาทนะคะและอีกโปรครบกันยาวๆโปรทุบร่างทองจัดล็อกแคปเนี่ยนะคะตัวนี้จัดการไขมัน6เลยนะคะแล้วก็รีดูช็อต4จัดการแป้งน้ำตาลนะคะจากราคาปกติเกือบหมื่นเหลือ 4,250 บาทเท่านั้นโทรที่เบอร์0993357563 0993357563หรือสแกน QR Code นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือว่าทักแชท LINE แอดนะคะที่แอดด็อกเตอร์มาสเตอร์ DRMASTR ด็อกเตอร์มาสเตอร์ไม่มีจุดนะคะ
3: เริ่มครบนะเริ่มครบกับครบยาวๆ
0: ใช่แต่ว่าแต่ว่าหนิงอ่ะบิวให้ครบยาว
3: ๆแล้วคู่เราล่ะ
0: ชุดใหญ่เลย
3: คู่เราครบนานเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวซื้อของก่อนเรื่องครบนานไม่

0: นะคะโปรแรกพี่หนิงโปรแรกคือเซตแรกคือล็อกทุบ1อาทิตย์นี่นะคะเซต1ทานได้1อาทิตย์1กล่องกล่องสีนี้นะล็อกแคปนะคะ
1: ม
0: ีจำนวน10เม็ดนะคะแล้วก็ได้รีดูช็อต1กล่องนะคะ2ตัวเนี้ยเซตนี้นะเซตแรก 1,350 ถ้าเกิดใครอยากลองเปิดใจเปิดก่อนแต่ถ้าเกิดใครตัวใหญ่อยากทุบอยากเจอร่างทองภายใน30วันเซตนี้เลยเซต6แถม4ทานได้1เดือนอันนี้ลืมตาอ้าปากรู้เรื่องกลายร่างเป็นร่างทองคือคุณจะได้นะคะรีดูช็อต4กล่องนะคะแล้วก็จะได้ตัวของล็อกแคปไป6กล่องเท่ากับว่าซื้อ6แถม4จากปกติเกือบหมื่นนะวันนี้จ่ายเพียง 4,250 บาทซื้อ
2: เย้
0: ซ
2: ื้อ
0: ไปเลย
2: ไม่แต่บอกอย่างนี้นะ
0: จอ
2: หนิงก็อ่ะทุกคนอาจจะบอกว่าของหนิงราคาแรงหนิงยอมรับว่าราคาแรงแต่ทั้งหมดนี้คืองานนวัตกรรม4ประเทศแล้วหนิงไม่อยากให้ใคร move on เป็นวงกลมกับการลดน้ำหนักแบบสุขภาพไม่ดีแล้วก็ตุยเย่ระยะยาวพูดเลยหนิงต้องการให้ทุกคนปิดจบการลดน้ำหนักแล้วลดได้จริงกับ2ตัวนี้ต่อให้คนไม่อยากลดน้ำหนักนะแล้วอยากดูแลสุขภาพนะน้ำตาลคือสารพิษยังไงก็ต้องช่วยขอมอไขมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลก็กินของเราได
0: ้ค่ะ
2: ดังนั้นน่ะคุณแม่หนิงเองอ่ะเป็นทั้งความดันเบาหวานคุณแม่ก็กินเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นใครอยากตัวเล็กลงแบบไม่อมโลกตัวนี้เอาเลยพี่หนิงเหมาะกับใครมั่ง
2: เหมาะกับทุกคนที่อยากใส่ใจในเรื่องของการดูแลน้ำหนัก
0: ค่ะ
2: แล้วนิงบอกเลยว่าทำไมต้องทำมาเป็น2ฟังก์ชันเพราะอะไรเพราะแน่นอนที่สุดเรื่องไขมันกับเรื่องน้ำตาลกับแป้งมันต้องจัดการกันคนละส่วน
3: มันทานยังไงนะพี่หนิง
2: ทานยังไง
0: ต้องง่ายๆต้องคู่กันไหม
2: คู่กัน
0: ก็คือ
2: หนิงจะกินอย่างนี้ล็อกแคป2อ่ะกินเลย
0: ก่อนอาหาร
2: เลย
0: ก่อนอาหารนะ
2: ก่อนอาหารแล้วรีดูช็อต1งี้
3: อ๋อก็กินคู่กันไปเลย
4: ค
3: ู่
4: ไปเลย
3: เอ้ยอ๋อเฮ้ยกินง่ายอยู่นะกินง่ายอยู
0: ่อ๋อเป็นเซตอย่างนี้
2: ถูกต้องแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือหนิงย้ำเลยนะล็อกแคปเนี่ยนะถ้าใครกินราชาของทอดทั้งหลายของมันของทอดมันจะจัดการเนี่ยดักของทอดเลยของมันทันทีให้ขับถ่ายออกแล้วไขมันเก่าที่สะสมอยู่ที่ทำให้พุงหมาน้อยไม่ออกแล้วก็แขนเบียดขาเบียดเนี่ยเอามันออกไปแต่หนักแล้วสำคัญที่สุดคือเอวมันจะเอฟแล้วตัวเราอ่ะจะเป็นกล้ามเนื้อร่างกายเรายังเผาผลาญได้ดังนั้นมันถึงไม่โย
0: ช่วงนี้เทศกาลกินเจพี่หนิงคนกินเจกินได้ไหม
2: กินได้ต้องจัดรีดูช็อตเลยเพราะกินเจนี่นะคือ
0: ลาย
2: แ
0: ตกเลยแม
2: ่ขอบคุณค่ะขอดูลายหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: แค่
2: การกินเจนะ
0: ก่อนจะขอดูลายระหว่างคุณพูดคุณยืนดีกว่
2: า
4: ขอดูลายด้วยกัน
2: นิ่งอยากให้ดูกล้ามเนื้อ
0: เอาของมาคุณเบ่งกล้ามเลย
2: นิ่งอยากให้ทุกคนดูกล้ามเนื้อหนิงว่ะจริงๆ
0: ซึ่งไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: นี่อยากให้ทุกคนดูกล้ามเนื้อเทศกาลกินเจทั้งแป้งทั้งน้ำตาลบอกเลยนะให้รีดูช็อตจัดการ
0: ควรเลย
2: แล้วพอกินเสร็จอ่ะถามว่าทุกคนมาบอกว่าหนิงอ่ะเป็นคนผอมๆมาตลอดตับผอมแล้วหนิงอยากลีนหนิงไม่อยากปิ้นน่ะเข้าใจป่ะเนี่ยขุ่นมันก็จะได้แบบ
0: หมายความว่าตัวเล็กลงแบบไม่เหี่ยวแบบไม่ปิ้นนะคะตัวเล็กลงแบบไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อยังอยู่วันนี้ใครอยากลองเปิดใจเลยนะมี2เซตให้ลองนะคะโปรแรกคืออะไรพี่หนิง
2: อ่ะโปรแรกนะคะรีดูช็อต1นะคะล็อกแคปอีก1นะคะเหลือเพียงแค่ 1,350 บาทนะคะนี่โปรแรกส่วนโปรที่2หนิงอยากให้เชียร์ซื้อโปรใหญ่ก็คือล็อกแคป6รีดูช็อต4นะคะจากเกือบหมื่นเนี่ยเหลือ 4,250 อันนี้คุณกำลังซื้องานนวัตกรรมและสิทธิบัตรจาก4ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษนะคะบอกเลยว่าของเราเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าหนิงอยากให้ทุกคนปิดจบกับการลดน้ำหนักที่รีดูช็อตและล็อกแคปลองปากกาแบบแคปซูลและปากกาแบบดื่ม
0: ขอลองชิมได้ไหมอยากลอง
3: ลายเด้งไม่หยุดเลยตอนนี้เครื่องสั่นไม่หยุดเลย
0: เพราะว่าอะไรป้าตัวเป็กเองก็เป็นคนหนึ่งเลยนะที่เป็นสายออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตัวนี้เป็นนวัตกรรมนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องน้ำตาลนะคะและยังให้คงคุณยังคงเหลือมวลกล้ามเนื้อที่สวยๆไว้ตัวเล็กลงแบบไม่เหี่ยวแบบไม่แก่แบบไม่โทรมคงเหลือมวลกล้ามเนื้อไว้ขออนุญาตชิม
2: อร่อยมากบอกเลยรสชาติมันกินง่ายมากแล้วตัวนี้นะเป็นลิควิดสลิมเรียกว่าเป็นรีดูโคสที่อยู่ในฟอร์มลิควิด
0: ส้มยูสู
2: ของโลก
0: ส้มยูสู
2: ส้มยูสู
0: เธออร่อย
4: เปิดต่อมรับรสสุด
2: ๆใช่ดีติดต่อได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือว่า LINE @Dr. Master นะคะหรือว่าโทรศัพท์นะคะ0993357563แล้วหนิงต้องบอกว่ารถนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะของใกล้หมดแล้ว
3: ของพอไม่ได้นิด
0: ลายเด้งค้างแล้ว
2: ลายเด้งไม่หยุดเลยค้างแล้วเหมือนกันค่ะ
0: ลายเด้งจนค้างแล้วที่รักจ๋าอย่างนี้ทุกคนวันนี้นะใครอยากสุขภาพดีแบบยั่งยืนตัวเล็กลงแบบไม่เหี่ยวไม่

0: มวลกล้ามเนื้อยังอยู่แต่น้ำตาลลดลงสามารถดูแลเรื่องแป้งได้นะคะไขมันดีขึ้นด้วยไขมันดีเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยากผอมเท่านั้นคนที่เป็นสายสุขภาพอยากให้ลองอยากให้ลอง
1: ใช่ค่ะก็คือง่ายๆแหละหนิงเชื่อว่าทุกคนอยากมีบอดี้ที่สวยอยากมีบอดี้ที่ดีแล้วทุกคนก็อยากที่จะน้ำหนักลงแต่ที่ผ่านมามันไม่ลงกันเลยเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงดังนั้นเนี่ยหนิงปิดจบแก้ทุกปัญหาที่มันเคยมีมาในหลายๆแบรนด์นะคะให้อยู่ในสองตัวนี้เลย
0: ขอโปรอีกทีพี่หนิงค่ะ
1: โปรอีกทีนะสำหรับโปรแรกนะคะ1โปรแรกก็คือล็อกแคป1รีดูช็อต1เนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่ 1,350 นะคะส่วนอีกโปรหนิงอยากให้จัดโปรใหญ่โปรร่างทองทุบกันไปเลยนะทั้งเดือนเลยก็คือล็อกแคป6รีดูช็อต4เหลือ 4,250 บาทเท่านั้นโปรเนี่ยหนิงบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยหนิงไม่ได้มาพูดด้วยการมโนว่าของหนิงดีหนิงมีเอกสิทธิ์หนิงมีสิทธิบัตรหนิงนำเข้าจากต่างประเทศหนิงพูดด้วยตัวเลขถ้าใครยอมลงทุนไปซื้อเครื่องติดน้ำตาลแบบที่หนิงติดจะรู้เลยว่ากินรีดูช็อตแล้วเนี่ยแป้งน้ำตาลจะลดเท่าไหร
0: ่ซื้อในคุยแซบราคาถูกกว่าทุกแพลตฟอร์ม
1: ใช
2: ่ตอนนี้ลายแตกแล้วลายแตกแล้ว
1: ที่เบอร์นะ0993357563หรือใครมีตาช่างที่วัดมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันได้วัดก่อนแล้วกินไป1อาทิตย์รู้เลยว่ามวลไขมันคุณลดลงหนิงพูดกันด้วยตัวเลข
0: LINE แอดว่า
1: LINE แอดก็คือด็อกเตอร์มาสเตอร์ด็อกเตอร์ไม่มีจุดนะคะ DRMASTER ค่ะ
0: หรือเอาง่ายสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะนี่คือนวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมคุณต้องลองนะลองอะไรมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วในชีวิตวันนี้ของดีๆมาให้ลองรีบลองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ขอให้ปิดจบการลดน้ำหนักของคุณที่ล็อกแคปและรีดูช็อตค่ะ
3: ขอบคุณโปรดีๆนะแม่นะ LINE แตกเลยจริงๆ
2: LINE แตกมากเลยขอบคุณครับ
3: แพ้กันต่อเพราะว่าเขาล่าสุดนะจูงมือกันไปหย่ามาด้วยจ้ะ
1: ว้า
3: เดี๋ยวมาคุยกัน
1: ฮะ
4: เตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองกับรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทับโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาและเหล่าศิลปินดาราคับข้างอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามแคนดี้รากแก่นอินฟลูเอนเซอร์สาวปิงลี่เฟมัสและมินิคอนเสิร์ตจากปายปายโอริโอพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายในงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้างลาดเด็ดขาด
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
6: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้รอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ปภ.รายงานน้ำท่วม 21 จังหวัดรวมกรุงเทพกระทบกว่า 3,100,000 คนหรือกว่า 1,100,000 ครัวเรือนแม้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมเตือนฝนตกหนัก 11-13 ตุลาคมพร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังและฟื้นฟูชุมชนที่น้ำลด
15: The Golden Song All Star รอบไฟนอลวันนี้เวลา 18:00 น.

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: แรงแสงแดดค่ะแรงมากแต่จะแรงแค่ไหนตั๊กก็ไม่กลัวเพราะตั๊กใช้ยูราซันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกช่วยปกป้องผิวจาก UVA และ UVB ยูราซันโปรเทคสมูทครีมคุยแซ่บโชว์
4: คุยแซ่บโชว์คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่นพิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู่
5: เมื่อกี้มัวแต่คุยกับป้าหนิงแป๊บเดียวกลับมาอีกทีคุณไปเซ็นใบหย่าอะไรกันอะไรยังไงตกใจนะคะ
6: ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าฮอร์โมนไหมหรืออะไรยังไง
7: หลังคลอดไหม
6: ไม่อะคือเพชรก็คิดว่าแบบว่าซึมเศร้าเข้าไม่ถึงแต่แบบเอ๊ะหรือเข้าถึงกูแล้วเราไม่รู้ตัวเลย
7: เหตุการณ์อะไรถึงต้องแบบชวนกันไปหย่าล่ะ
6: คือเขาว่ารักมากเขารักลูกมากซึ่งจริงๆแล้วมันควรเป็นข้อดีแต่คือมันมากจนเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสมการไหนตรงเนี้ยเราอยู่ตรงไหนเข้าใจป้าพี่พูด
5: มาบูเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว
6: เลยคือหลังจากคลอดเสร็จแล้วก็เลี้ยงกันเองอะไรกันเองแล้วมันมีอยู่วันนึงคืนนึงอ่ะซึ่งเขาอ่ะพูดกับเราอ่ะเราก็ผ่านการมีบุตรมาแล้วอะถึงมันจะเดินนานมาแต่เราก็ว่าเราก็เลี้ยงลูกเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเขาคงแบบเขาว่าพูดขึ้นมาว่าแม่ทำแรงไปปะเนี่ย
5: โอ
6: ้แค่นี้เลย
5: เอะเรา
6: เออ
5: เรา
6: เลี้ยงลูกไม่เป็นตอนไหนอะเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเลี้ยงลูกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำแรงไปปะเนี่ยแล้วเขาก็จะอย่างเงี้ยทั้งวันคือเขาก็จะอยู่กับไซย่าทั้งวันทั้งคืนแบบเอางี้เพื่อนแพทอะมาไม่มีใครได้อุ้มนะ
8: เขาอุ้มคนเดียวเลย
6: คือเขาอะเหมือนเขากังวลว่าเราถ้าเกิดอุ้มแล้วหล่นหรืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เขาพูดกับเราคืนนั้นอะเราเก็บไปคิดแล้วเราก็เลยพิมพ์ไประบายกับพี่เขาพี่ที่เขาสนิทว่าแพทคิดว่าแพทไม่สามารถเลี้ยงลูกไปกับคนนี้ได้อีกต่อไปแล
5: ้วโอ้ยแรงมาก
6: แพทไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกไปกับเขาได้อะ
5: โอ้โห
6: รบกวนบอกเขาให้แพทหน่อยว่าพรุ่งนี้เราไปหย่ากัน
5: โอ้โหแรงมาก
6: ใช่คือมันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันนะแล้วแพทเป็นคนไม่ชอบพูดไปพิมพ
7: ์
6: เสร็จพี่สาวอะเขาก็คุยกับคนนี้ว่ามันมีสัญญาณอะไรอะไรเงี้ยคุณพีเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเลยแม่ไม่โวยวายแม่ไม่ตะโกนแม่ไม่คือไม่มีอยู่ดีๆก็พิมพ์ไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็พิมพ์หาเราเพราะมันดึกแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็หลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาคุยกันอันนี้ก็นอนใช่ไหมเขาก็พิมพ์ว่าพ่อไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันทำให้แม่แบบรู้สึกแย
7: ่
6: อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนนั้นมวลสมองเรายังไม่ประมวลอะไรไม่ได้อะเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องพูดพรุ่งนี้เจอกันไปหย่ากันให้มันจบแม่ไม่สามารถที่จะต้องเลี้ยงลูกไปกับพ่ออีกแม้แต่วันเดียวได้เลย
8: โอ้แล้วพ่อพี่ทำไงอ่ะ
9: บัตรประชาชนหายครับ
5: ไม่สามารถไปเซ็นใบหย่าได
9: ้บัตรประชาชนหาย
7: แล้วต้องมีพยานสองคนด้วยนะพยานก็หาไม่ได้
9: ไม่มีพยาน
7: ไม่มีพยานด้วย
5: เป็นด
7: วงแล้วเธอมาหาตรงกลางยังไงแบบว่าพอใจเย็นทั้งคู่แล้วมาคุยกันยังไง
6: ก็เขาอะเขาก็คืออารมณ์อะเขาพิมพ์ไปแบบว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกกับคุณแล้วนะไม่พ่อไม่แพ้แล้ว
5: คุณแล้วห่างเหินแล้ว
6: ห่างเหินเลยคุณกับแพท
5: ไม่แม่ด้วย
6: ไม่แม่
7: เรายังไม่รู้การแสดงละครเหมือนกัน
6: เออไม่คุณเลยเป็นคุณกับผมคุณกับแพทเลยเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกไปกันได้เอาอย่างนี้พี่โอ้พิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเราจะต้องแบ่งเวลาเลี้ยงกัน
5: นี่
6: ให้เสร็จสับว่าคุณเอาไปแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ให้แค่วันนี้ถึงวันอะไรก็ไม่รู้เลยใช่ไหม
5: ระหว่างกว่าจะถึงตอนนั้นรู้ตัวอีกนานไหมว่าเราไม่ปกติ
6: ไม่รู้ตัวเราทำถูกเราที่เราต้องไปหย่ากับเขามันถูกต้องแล้ว
5: แล้วเรารู้เมื่อไหร่ไปหาหมอไหม
6: ไม่ไปหรอกไม่ไป
5: ไม่แล้ว
6: เราไม่ได้เป็นอะไรไปหาหมอทำไม

0: แล้วนานไหมกว่าจะตื่นรู้ว่าเฮ้ยเรา
1: เช้าขึ้นมาอ่านข้อความเขาโอเคละเข้าใจละคือต้องขอบคุณเขาด้วยคือสิ่งที่เขาพิมพ์อ่ะ
0: เ
1: ขาไม่ได้พิมพ์ว่าโอเคแล้วแต่มึงเลยหรือไม่ใช่
0: เขาพิมพ์ตอบกลับมาว่าไง
1: นี่มันเพิ่ง25วันเองนะแม่คำนี้เลยคือแพทเพิ่งคลอดแล้วแพทก็เลี้ยงกันมาแล้วเขานับวัน
2: อ
1: ่ะเขาบอกนี่มันเพิ่ง25วันเองนะแม่พ่อก็ยังใหม่มากแล้วพ่อก็ยอมรับว่าพ่อก็เหิ่งมากเราเข้าใจคำว่า25วันว่าพูดแล้วก็โอ๊ยจะร้องน้ำตาจะไหล
2: จะไหลด้วย
3: ร้องใหม่อยู
2: ่ร้องเหอแม่เป็นไรร้อง
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ทำไมอ่ะกลัวคนแท็กเลนไหลเหรอ
1: กลัวคนแท็กเลนเคลื่อนคืออารมณ์
0: อ
1: ่ะแต่แบบ
0: เนาะ25วันเองอ่ะ
1: คำเดียวเลยอ่ะ
0: ยังไม่มีใครรู้อะไรเลยแล้วของใหม่สำหรับบ้าน
1: ใช่คือของใหม่สำหรับเขาอะไรเงี้ยของบ้านเราอะไรเงี้ยและคำเดียวเลยจริงๆคือมันเพิ่ง25วันเราคำนี้เราเลยรู้ว่ามันเพิ่ง25วันเองอะแล้วเขาก็แบบให้โอกาสพ่อได้แบบปรับตัวอีกหน่อย
2: เน
1: า
2: ะ
1: ใช่อุ้ยพี่อยากได้กระดาษทิชชู่โอ๊ยเดี๋ยวคอนแทคเลื่อนเร็วค่ะ
2: เออขอกระดาษทิชชู่เร็ว
1: โอ๊ยแต่แล้ว
2: คอนแทคเลยเร็วเข้า
1: เดี๋ยวคอนแทคหลุดอะ
2: บนความโชคดีคือแพดก็อาจจะแบบใจร้อน
1: ใจร้อนแพดเป็นคนใจร้อน
2: หลังคลอดแต่ว่าความโชคดีในคู่เนี้ยก็ค
1: ือ
2: คุณพีวก็เป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นมาก
1: คุณพีวใจเย็น
2: คำอธิบายเขาก็ทำให้เราเย็นและเข้าใจกันได้ว่าว่ะเขายังใหม่อยู่นี่เนาะนี่เขาก็ทำดีที่สุดแล้วเราได้ของดีอยู่ในบ้านแล้วอยู่แค่การเข้าใจกัน
0: ตอนนี้ก็แฮปปี้
1: ถามว่าเข้าใจไหมคือแพดเข้าใจอ่ะแพดเข้าใจแต่ว่าณจุดนั้นน่ะแพดก็ไม่รู้อ่ะว่าแบบอะไรวะซึ่งจริงๆมันดีมากคือเราคุยกับใครอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะโชคดีมากเพราะกลางคืนน่ะพี่ผู้พี่เป็กแพทไม่ต้องตื่นเลยก็ได้อ่ะเอางี้ดีกว่า
0: พ่อเขาเลี้ยงของเขา
1: คือเขาแบบคือลูกแอะอ่ะ
2: เขาลูกแล้ว
1: เขาลูกคือแพทไม่รู้นะบางบ้านอาจจะแบบหน้าที่แม่เนาะแอะก็แม่ก็โกยไปสิแม่ก็โกยไปให้นมให้อะไรสิเขาอ่ะพอลูกแอะสิ่งที่เขาทำคือเขาลุกแล้วก้มดูว่าลูกจะร้องไหมถ้าร้องเดี๋ยวเขา
0: เฝ้าด้วยตัวเอง
1: เฝ้าแล้วเอาไปเลี้ยงอีกห้องนึงเพราะอันนี้หลับแล้วเดี๋ยวเขาพูดเลยว่าพี่เลต้องไปเรียนตอนเช้า
0: เอ็นดู
1: แม่ต้องเข้างานแต่เช้า
0: โอ้โคตรอบอุ่นเลยอ่ะ
1: เขา
0: พี่เลก็คือนอนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยหรอ
1: หมดเลยอ่ะ
0: เอ็นดู
1: แต่ณวันนั้นน่ะเราไม่ได้คิดเราคิดว่าแบบสมการเนี้ยเราอยู่ตรงไหนวะทำไมเราถึงแบบเลี้ยงลูกไม่เป็นอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งผ่าน
1: น
0: ี้แล้วด้วยความสุขเพราะฉะนั้นมีความสุขแล้วก็อยากชวนไปแซบนะคะเขาไม่อยากแล้วคุณผู้ชม
2: ไปเที่ยว
0: ไม่ได้อยากชวนไปเที่ยวค่ะถ้าจะเที่ยวทั้งทีอยากชวนไปเติมความหวานพากันไปแซบที่งานนี้ค่ะพบกับการครบรอบนะคะฉลอง9ปีของรายการคุยแซบโชว์นี่นะเราจัดงานค่ะคุยแซบโชว์เฟสติวัลนะคะเป็นมหากรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ค่ะจัดหนักจัดเต็มความอร่อยความสนุกแบบจุแบบคุ้มแบบอ้ายสะใจคุณเพ
2: ่จริงๆเลยไปกันให้ได้นะคะเพราะว่าเรานำทัพความแซบโดยเหล่าพิธีกรรายการคุยแซบโชว์ไปกันหมดเลยนะคะดีเจพุทธนครวงภรรยาไปด้วยคุณจุ๋ยไปด้วยนะพี่หนิงคุณเป็กกี้ชมพู่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: แล้วก็ยังมีเหล่าดาราศิลปินชื่อดังอีกมากมายค่ะที่จะมาออกบูธเสิร์ฟของเด็ดของอร่อยเรียกว่าราคาสุดคุ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กกี้จริงร้อยดูซิว่าเขาจะเอาอะไรมาคุณส้มเช้งไซทอดอยู่แล้วคุณเปิ้ลนาครแม่จูนในหม้อแม่จูนนะคะคุณแคนดี้รักแก่นก็ต้องไปลุ้นแม่พี่น้อยแม่น้อยโพงามส้มตำแน่นอน
2: นะนอกจากนี้นะคะยังได้พบกับการบรรยายธรรมแบบสดๆของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมด้วยมาด้วยวันนั้นชมพู่ก็จะไปด้วยนะคะและยังมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากปลายโอริโอ้โหแฟนคลับเพียบแน่นอนมีโชว์จากดาราศิลปินอีกมากมายจัดเต็มตลอด7วันเลยนะคุณผู้ชม22ถึง28ตุลาคมนี้จ้า
0: ที่สำคัญนะคะของแซ่บนะร้านดังร้านเด็ดมี70กว่าร้านอันนี้ที่จะเอามาเล่าเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งน้ำจิ้มเท่านั้นร้านแรกคืออะไรมาอยากให้ชิมหอยจ้อปูแม่วันนานะคะร้านเชฟจีลักกี้นะหมูแดงฮ่องกงอันนี้ก็อร่อยเฮียออฟหมูย่างมวงตังอันนี้เด็ดมากพอขูดหนังนะกรอบอย่างนี้เลยกุ้ยช่ายสกุลตั้งอันนี้ก็เลิศเคยมาในรายการของเราอุ้ยอร่อยคุณหลินหูฉลามเยาวราชอันนี้ก็บอกเลยว่าเลิศมากนายวิทย์หมูก้อนทอดอันนี้ก็ดีและอีกอันนึงเอมิลี่มีไก่ฉีกก็รู้อยู่แล้วเลิศอยู่แล้วแล้วก็ยังมีฉ่ำข้าวแต่นน้ำแตงโมอันนี้ก็ขายดีแถวยาวและยังมีข้าวหลามเยไฮนะลูกชิ้นนายปิงอุ้ยและอีก ลายร้านมากพลาดไม่ได้เตรียมล้างท้องกันไปให้ดีค่ะติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะที่ Facebook คุยแซ่บโชว์ค่ะ
2: ไปพบกันได้เลยนะจ๊ะ 22-28 ตุลาคมนี้นะคะชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะกับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลบอกเลยว่าช็อปสนุกเดินทางสะดวกสบายมาเจอกันแล้วก็ชวนครอบครัวคุณแพทไปด้วยนะจ
0: ๊
2: ะ
0: ชอบมากแต่ว่าก่อนที่จะชวนครอบครัวเข้าไปน่ะ
2: ยังไง
0: มีคำถามอยากจะถามสามีไหมว่ารักเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยร
2: อค่ะ
1: จนแบบ
2: ถามกัน
1: ทุกวันนี
0: ้เฮ้ยงั้นถามไม่มาให้ตอบดีกว่าไปตอบช่วงหน้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงอยากรู้ว่าขนตาล่างใช้อะไรปัดมันน้ำตาหล่นแล้วไม่ลบเลยอ่ะ
2: นางปล่อยให้หยดเมื่อกี้อย่างงี้เลย
0: อยากรู้อ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่กลับมาเดี๋ยวให้เขาถามความรักกันคุณผู้ชม
4: เตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองกับรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาและเหล่าศิลปินดาราคับข้างอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามชาอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมน้อยโพงามแคนดี้รากแก่นอินฟลูเอนเซอร์สาวปิงลี่เฟมัสและมินิคอนเสิร์ตจากปายปายโอริโอพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายในงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
5: แรงแสงแดดค่ะแรงมากแต่จะแรงแค่ไหนตั๊กก็ไม่กลัวเพราะตั๊กใช้ยูราซันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกช่วยปกป้องผิวจาก UVA และ UVB ยูราซันโปรเทคสมูทครีม

0: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบคกิ้งโซดา
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
12: Let's go
13: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
14: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
15: คุยแซบโชว์คุยแซบโชว์
16: เครื่องดื่มรังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน D3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
6: กลับมารอบนี้ต้องถามพี่เล็กก่อนพี่เล็กเตรียมหรือยังตอนน้องพูดได้น้องจะเรียกพี่เล็กขาพี่เล็กขาพี่เล็กขาอย่างเงี้ยชอบไหม
17: ชอบไหม
6: ชอบไหมเตรียมตัวยัง
17: เตรียมตั
6: วเลี้ยงน้องยังเตรียมตัวเลี้ยงน้อง
17: แล้วแบบรักน้องมากเนาะเออ
6: รักน้องพี่เล็กรักน้องขนาดไหนรักน้องมากไหมครับ
17: มากค่ะ
18: ถ้าให้ตอบ
19: เพิ่มอีกสักคนไหมครับ
18: เอาอีกไหม
19: มีน้องอีกไหมครับ
6: อ้าว
19: ได้ไหมครับแม่แพทได้ไหมครับ
18: แม่แม่หมดลูกยังไม่เข้าอู่เลยจ้ะ
6: โอ้ดีอ่ะเป็นแบบอบอุ่นเนาะอบอุ่น
18: มีไหมคนนี้มีอีกสักคนไหมคะ
20: แล้วแต่แม่เลยครับ
6: นี่แล้วแต่แม่เลย
20: ถ้าแม่มีก็มีครับ
19: มีได้อีกอ่ะเขาชอบเลี้ยงเด็กกันแหละ
18: คนนี้ชอบเลี้ยงเด็ก
19: อืออ่ะสิ่งที่มันคาใจมาแล้วก็ผ่านกันมาได้แล้วไม่ชวนกันไปหย่าละอยากเติมเต็มให้กันอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้าง
18: โอ้ยก็ไม่รู้เลยอยากต้องถามพ่อก่อนนะคือเหมือนว่าตลอดเนี่ย2เดือนที่ผ่านมาคือทุกวันเนี้ยเราแทบจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันแต่หมายถึงว่าเขาทำหน้าที่เหมือนเดิมทำ
19: เสียยาตด
18: เสียยาตดใช
19: ่ตดแป๊ดเอา
18: ขอบคุณมากลูกเขาทำหน้าที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความรู้สึกเหมือนคือเราไปโฟกัสที่ตัวเล็กกันด้วยใช่ไหมก็เลยแบบบางทีก็แบบยังสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เรายังรักกันเหมือนเดิมไหมหมายถึงความรักแบบที่ไม่ใช่พ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยเราบางในบางมุมนะพี่ปูพี่เป็กกี้เราคือแพทก็รู้สึกว่าแบบเออเรายังรักกันเหมือนเดิมไหมหรือจริงๆแล้วว่าที่เรายังอยู่กันได้จนถึงตอนเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราทำหน้าที่พ่อกับแม่เฉย
6: ๆต้องตอบแล้วแหละคุณ
19: พี่ต้องบอกนะ
20: ก็เคยบอกเขาไปแล้วว่าเรารักเขามากกว่าเดิมขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเราเห็นว่าเขาเสียสละอะไรบ้างครับมันยากมากที่จะไม่รักผู้หญิงคนนี
6: ้ครับหอมหน่อยหอมหน่อยจริงๆนะไม่อยากให้บอกเราคุณมองตาเมียคุณซิลูกคุณบอกว่าเขาคุณรักเขาร
20: ู้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกแต่ว่าก็ทำให้แม่เห็นอยู่แล้วว่าพ่อรักแม่มาก
6: เอาหนวดตำเข้าไปเลยค่ะเอาหนวดตำค่ะ
19: พี่แนะนำเคล็ดลับเล็กๆทำแบบนี้ทุกวันหอมวันละนิดกอดวันละนิดแล้วมันจะเติมเต็มฟิลคุณแม่มากขอบคุณมากๆที่มา
18: คุยกันกับ
19: เรานะคะ
6: คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะไปเที่ยวกับพวกเราด้วยนะคะกับคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลนะคะวันที่
19: 22ถึง28
6: ไปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
6: เป็นอัลไซเมอร์
5: ตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองกับรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาและเหล่าศิลปินดาราคับข้างอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามชาอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามแคดดี้รากแก่นอินฟลูเอนเซอร์สาวปิงลี่เฟมัสและมินิคอนเสิร์ตจากไฟไฟโอริโอพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายในงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
8: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
12: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
21: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
8: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: นี่คือน้องดีเทลสมาชิกใหม่ของพรรค2นายนักตบวัดโคกปังนี่แหละค่ะ
24: ชมพูนุชแซ่กวง
25: ค่ะหนูเองค่ะหนูเป็นนักกีฬาบ้านโคกปัง
23: ขอบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งในนักแสดงภาค2น้องเคยเกือบเป็นหนึ่งในนักแสดงภาคแรกมาแล้วด้วยนะคะ
25: ภาคหนึ่งหนูแคสไม่ติดค่ะหนูก็ตามดูแล้วหนูก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เล่นวอลเลย์บอลเลยค่ะ
23: ว้าวมากทุกคนละครนักตบวัดโคกปังเนี่ยนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังให้พลังกับคนดูได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะ
25: แล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างอ่ะหนูก็ไปซ้อมวอลเลย์บอลแล้วก็ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนค่ะ
26: ว้าวจากเดิมที่ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้ว
25: ใช่ค่ะ
26: ตบบ้านโคกปังเนี่ยหรอ
25: ก็เลยตั้งใจซ้อมค่ะมีไฟค่ะ
27: พอเขาดูเนี่ยเขาติดมากๆเลยครับจนเขาแบบว่าฝึกเล่นวอลเลย์จนได้เป็นตัวโรงเรียนนะครับผม
26: แล้วก็พอเรื่องนี้เหรอคะ
27: ใช่ครับเป็นแรงจูงใจเลยครับ
25: ไ
28: ปและเมื่อชมพูทำให้บอลไม่ตายได้เราก็จะมีโอกาสตีโต้
23: ทุกคนดีเทลเนี่ยมาแคสรอบแรกไม่ติดกลับไปดูละครไปซ้อมวอลเล่จนพัฒนาฝีมือแล้วได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนในชีวิตจริงที่สำคัญความฝันของดีเทลก็ไม่เคยหมดไฟค
25: ่
23: ะ
25: เห็นว่ามีภาค2หนูก็แม่ส่งดูนี่ เอาเลย ใช่ค่ะ
23: เอาสิทุกคนหมดชีวิตเรื่องนี้ดีเทลเขียนเองเลยจ้าพร้อมพาตัวเองพาความมุ่งมั่นมาหาทีมงานอีกครั้งจนในที่สุดก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของนักตบวัดโคกปังที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
25: จริงเหรอ

0: ว่าละครสร้างแรงบันดาลใจไม่ต้องพูดเยอะดูน้องดีเทลค่ะจากแฟนละครดูแล้วได้แรงบันดาลใจก็เป็นนักกีฬาในชีวิตจริงแล้วในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นนักแสดงในละครที่ตัวเองเคยชื่นชอบในภาคแรกมันเลิศ
1: ลูกตบพญาแถน
0: นักตบวัดโคกปัง
2: ปอย
0: ดูแล้วระวังนะคะจากเป็นแค่คนดูอาจจะมีไฟอยากลงสนามแบบน้องดีเทลก็ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 1 ทุ่มตรงดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้น
3: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ก่อนใคร3วันสมัครวันดีพรีเมียมวันดีพรีเมียมทุกวันศุกร์และเสาร์ช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จไหมเพราะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยพ่อก็ยังจะกอดรถแบบนี
1: ้
0: หอมรถแบบนี
1: ้
0: ไปตลอดเลยหรือว่าต่อให้รถเนี่ยจะโตขึ้นทุกปีจนตัวสูงใหญ่เนี่ยพ่อก็ยังจะหอมจะกอดรถแบบนี
1: ้โอ้ยพอแล้ว
0: ตลอดไปเลยดีไหมนรสครับพ่ออยากให้นรสคิดว่าตอนนี้ครอบครัวของเรากำลังจะใหญ่ขึ้นนั่นก็หมายความว่าความอบอุ่นก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าน้องหรือว่านรสก็คือลูกของพ่อทั้งคู
2: ่ครับพ่อครับทำไมนรสถึงลงไปงานข้างล่างไม่ได้ล่ะครับ
0: ก็พ่อกลับมาก็เห็นว่านรสมาถึงก็ขึ้นมาอยู่บนห้องเลยพ่อก็เลยนึกว่านรสจะอยากอยู่แต่บนห้องไม่อยากลงไปข้างล่าง
2: เปล่าเลยครับพี่แม่บ้านน่ะเขาพานรสเข้าบ้านทางหลังบ้านนะครับแล้วก็บอกว่านารินน่ะสั่งให้เข้าทางหลังบ้านไม่ให้นรสลงไปที่งานให้อยู่แต่บนห้องอย่างเดียวครับ
0: แล้วนรสอยากลงไปข้างล่างไหมล่ะถ้าอยากก็ไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวลงไปพร้อมพ่อเลย
2: ไม่เป็นไรอะค่ะถ้าน้องลงไปที่งานในงานก็มีแต่ผู้ใหญ่น้องลงไปก็คงจะเบื่อค่ะ
0: ใช่นี่แต่จริงแล้วเนี่ยอาหารของน้องเนี่ยน่ากินกว่าอาหารข้างล่างตั้งเยอะเนี่ยพ่อป้อนดีกว่าโอ้ยเป็นพ่อนะพ่อก็ไม่อยากลงไปร่วมงานหรอกแต่ก็ต้องลงไปไม่งั้นเนี่ยก็ขโมยอาหารรถกินหมดแล้วมา
2: โอ้ยพ่อดี
0: ลืมไปว่าเราโตแล้วไปแกล้งแล้ว
3: คุณลินให้มาบอกว่าโต๊ะอาหารพร้อมแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับสงสัยพ่อคงต้องลงไปร่วมงานแล้วล่ะเดี๋ยวนรสก็รีบกินแล้วก็รีบเข้านอนนะถ้างานเสร็จไม่ดึกมากเนี่ยพ่อจะกลับขึ้นมาหาใหม่นะครับ
2: ครับ
0: กินให้หมดนะจะได้โตไวๆ

0: มาค่ะเบสเมื่อกี้คุณวัดถามหา
1: เดี๋ยวก่อนเล้งทำไมคุณถึงให้น็อตเข้าทางหลังบ้านแล้วไม่ยอมให้เขาลงมาข้างล่างหรือว่าในงาน
0: แล้วจะต้องให้ลินพาน็อตลงมาแนะนำตัวกับทุกคนที่อยู่ในงานเหรอคะในงานมีแต่แขกผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะแม่แล้วเขาก็คุยธุระสำคัญแล้วนี่ก็ไม่ใช่งานเปิดตัวลูกคุณสักหน่อย
1: โอเคที่ผมหมายถึงคือว่าทำไมคุณต้องเก็บน็อตเอาไว้เหมือนหลบๆซ่อน
0: ๆลินก็แค่ไม่อยากให้เด็กเขาต้องมากวนตอนที่ผู้ใหญ่เขาคุยเรื่องงานสำคัญกันนะคะแม
2: ่เอ้ามีอะไรกันเหรอลูกหายกันมาทีละคนทีละคนผู้หลักผู้ใหญ่ถามหาแล้วเนี่ย
0: แม่เขาว่าลินเรื่องโน้ตนะคะแม
2: ่ไปว่าลินได้ยังไงอะแม่ลินเขาทำถูกแล้วไปไหนผู้ใหญ่ร
3: อต้องขอบคุณท่านจริงๆนะครับที่ไว้ใจมาร่วมลงทุนกับบริษัทผมวัดสันบุรีนี่จะต้องเจริญยิ่งกว่าทุกวันนี้แน่นอนครับ
4: ยินดีครับคุณเอกผมได้ยินมาว่าเดือนหน้าท่านผู้ว่าก็จะเออรี่รีทายใช่ไหมครับรองเมธ
5: ครับท่านถึงเวลาที่รองเมธจะได้เป็นผู้ว่าสักที
4: ขอบคุณมากครับท่าน
6: ยินดีด้วยครับท่านรองเมธ
4: ขอบคุณครับ
7: เก่งจริงๆเลยลูกแม
4: ่ท่านเจ้าสัวนี่มีบุญจริงๆนะครับลูกชายก็ทำงานเก่งแถมไม่ลูกเขยไปถึงผู้ว่าถ้ามีโครงการอะไรดีต่อไปเนี่ยคงสบายเลยนะครับ
8: ดีใจด้วยนะรองเมธจะได้มาช่วยกันพัฒนาวสันต์บุรี
5: ครับได้เป็นผู้ว่าแล้วนะอย่าทำให้ทุกคนผิดหวังเลย
4: ครับท่าน
5: อ่ะแด่ผู้ว่าคนใหม
9: ่ Cheers
10: Cheers
11: ครับ
12: สร้างครอบครัวใหม่ปุ๊บ

0: ก็มีลูกอีกคนหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าแม่ดีใจด้วยจริงๆนะเมธได้มาแล้วอ่ะก็รักษามันไว้ดีๆกับหนูลินเนี่ยมีอะไรก็ยอมเขาไปอย่าไปขัดใจเขาทุกอย่างกำลังไปได้สวย
1: ครับแม
0: ่นี่ถ้าพ่อของลูกยังอยู่จะต้องภูมิใจในตัวลูกมากแน่ๆหมดเวรหมดกรรมกับนางเมียเก่าแล้วต่อไปอ่ะขอให้ชีวิตของลูกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะ
1: ครับขับรถดีๆนะครับแม่

0: แคลนชุดไหนดีลูก
1: แคลนคิดว่าหนูชอบตัวนี้นะคะ
2: ผมก็ว่างั้นนะครับ
0: โอเคจ้ะนี่นะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
0: ได้ละค่ะ
3: ส่วนที่แคชเชียร์ได้เลยค่ะ
2: นะครับว่าไงวินอยู่กับเพื่อนที่ห้างแล้วตอนนี้กำลังพาคุณบัวมาซื้อของให้นวดอยู่นะโอเคเดี๋ยววินพาลูกลงไป
4: คุณลูกค้าคะลองพื้นที่ขอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณน้องมากเลยนะคะสีที่พี่ซื้อไปมันเข้มไปจริงๆค่ะนี่ค่ะพี่ให้พิเศษเพิ่มนะคะคราวหน้าถ้าพี่มีอะไรอ่ะน้องจะได้ช่วยเหลือพี่อีก
4: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลูกค้าเป็นบริการของทางร้านอยู่แล้วขอบคุณน้องมากเลยนะคะ
5: ขอบคุณน้องมากเลยนะจ๊ะ
2: เก่งมากนะที่อดทนได้อ่ะ
4: แหมก็ฉันบอกแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้สิเพิร์นวันนี้ไปค้างกับแม่ไหมลูก
2: แล้วแต่ลูกเลยค่ะ
4: เพิร์นนี่ถ้าเกิดหนูไม่อยากไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าอะไรเลยลูก
1: ไปได้ค่ะแม่จะมาส่งเพิร์นกลับบ้านวันไหนหรอคะ
4: เอางี้มะพรุ่งนี้แม่หยุดทั้งวันหนูก็ไปนอนคืนนี้พรุ่งนี้แม่ก็ไปส่งหนูที่โรงเรียนรอหนูเลิกรับหนูมาส่งพ่อโอเคคุณบัวมงกตคะคุณรู้เรื่องอนารินยัง
0: เรื่องอะไรคะ
4: รอแป๊บนะลูก
0: ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่ด้วยกันในวันดีๆของคุณแม่คนใหม่อนารินท้อง
4: พอดีว่าเมื่อเช้าฉันเห็นโพสต์ค่ะก็เลยกดเข้าไปดูเหมือนว่าเขาจะมีปาร์ตี้กันด้วยนะแต่
0: อะไรคะ
4: ฉันไม่เห็นลูกชายคุณอยู่ในนั้นเลยค่ะ
0: เมื่อวานฉันก็คุยกับนดนะนดไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะ

0: สวัสดีค่ะแม
1: ่เป็นไงบ้างลูกอยู่บ้านแล้วเหรอ
0: ครับ
2: แล้วนี่ทำไมถึงออกมาอยู่นอกบ้านนะลูก
0: มีคนมาทำห้องใหม่มันเสียงดังนนหิวก็เลยหนีมานั่งกินขนมแล้วก็ทำกันบ้านตรงนี้ครับ
1: โน้ตทำไมโน้ตไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังนะฮะว่านารินท้องอ่ะ
0: ก็โน้ตไม่อยากให้แม่เป็นห่วงครับ
1: โน้ตไม่เล่าแบบนี้แม่ยิ่งเป็นห่วงมากกว่าเดิมอีกนะลูก
2: โน้ตอยากคุยกับแม่ไหม
1: โน้ตโอเคไหมลูกคะที่โน้ตจะมีน้องอ่ะ
0: แม่ถามเหมือนพ่อเลยโน้ตก็ไม่รู้เหมือนกันครับทีแรกคิดว่ามีน้องก็จะดีจะได้มีเพื่อนเล่นแต่นดก็กลัวพ่อจะลืมนด
1: นดครับเวลาที่นดมีเพื่อนใหม่เนี่ยนดลืมพ่อกับแม่ไหม
0: ไม่เลยครับ
2: เป็นไงนี่ลูกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่มีวันลืมนดเหมือนกันครับเข้าใจไหม
1: เรานารินเนี่ยพูดอะไรให้นดไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
0: ไม่เลยครับเขาไม่ค่อยสนใจอะไรนดอยู่แล้วครับ
1: อันนี้นดทำกันบ้านอะไรอยู่ครับ
0: ภาษาไทยครับเนี่ยครับ
1: งั้นให้แม่นั่งทำเป็นเพื่อนนะ
0: ครับนดจะอ่านข้อสองนะครับเมื่อข.ศ. 105ชนชาติใดคิดประดิษฐ์กระดาษจากเศษผ้าฝ้าย
2: เศษผ้าฝ้ายคืออะไรอะคะแม่

0: แล้วเป็นไง
1: ก็ดูโอเคนะมันก็ดูเข้าใจดีอะแต่ยังไงฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีนี่เพิ่งย้ายไปอยู่กับแม่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องมารู้ว่าพ่อกำลังจะมีลูกใหม่แบบเนี้ยฉันกลัวว่าโน้ตจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญอะ
2: งั้นพรุ่งนี้เราไปหาโน้ตกันไหมครับ
1: ฉันไม่อยากไปค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลองถามโน้ตดูแล้วโน้ตบอกว่าไม่เป็นไรคือฉันก็ไม่อยากให้โน้ตรู้สึกว่าฉันเป็นห่วงเขามากเกินไป
2: แล้วถ้าไม่ไปคุณบัวจะเลิกเป็นห่วงโน้ตได้หรอครับเราก็ไปแบบไม่ให้โน้ตรู้สิครับแค่แอบไปดูว่าเขาโอเคไหมกับพ่อพรุ่งนี้ผมว่างนะครับ
3: เราไปวันอื่นไม่ได้หรอคะพ่อเพิ่นอยากไปหาโน้ตด้วยอะแต่คืนเนี้ยเพิ่นจะต้องไปค้างกับแม่และพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนด้วย
2: โถพ่อขอพาน้าบัวไปก่อนนะแล้วพ่อจะพาเพิ่นไปใหม่โอเค
3: ก็ได
2: ้สัญญาฮัลโหลโอเคแม่มาถึงแล้วเดี๋ยวผมไปส่งลูกก่อนนะครับสวัสดีน้าบัวด้วย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไปค่ะแม่มาแล้ว
3: สวัสดีค่ะแม่
4: สว
3: ั
4: สดีจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆฉันพาลูกกลับมาส่งนะ
2: พ่อรักลูกนะบ๊ายบายค่ะ

0: ही कल्याण है।
1: พรุ่งนี้ผมมารับ10 โมงเลยครับ
2: ค่ะขับรถดีๆนะคะ
1: วันนี้นะครับ
3: หนูบัวป้าทำกล้วยบวชชีเลยแบ่งมาให้จ้ะ
2: โอ้โหขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะเออคุณพาวินกับเมียดีกันแล้วเหรอป้าเห็นเขาให้เมียมารับลูกไป
2: ค่ะเขาตกลงกันได้แล้วนะคะ
3: อ้าวแล้วแบบนี้หนูวัวจะทำไง
2: ทำยังไงหมายถึงอะไรคะ
3: ก็ถ้าเขาตกลงกันได้แล้วกลับไปคืนดีกับเมียเก่าไงลูก

0: เซลล์ฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ดีไอวายลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที่
1: อย่าสนุกอ่ะ
2: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
5: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
6: ์ว้าว
5: ไม่รีบไม่เหลือนะ
7: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
8: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
16: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
17: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
18: วิงเวียนศีรษะ
17: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
19: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
20: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
21: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
22: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
21: ่เบกกิ้งโซดา
23: คุณเยอะจังคราบด้วย
24: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
23: โอ้โหเยอะกว่าที่คิด
24: สัมผัสสบายเท้า
25: ฝุ่นคราบเยอะ
24: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
25: มาจิกคลีน
26: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
27: ลองชิมดูครับ
28: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
29: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
30: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
28: ผมเลิฟเลย
31: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
32: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
33: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
34: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
35: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
6: ์ว้าว
5: ไม่รีบไม่เหลือนะ
36: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
37: ้กองท
0: ัพเรือชี้แจงหลังมีรายงานพบทหารเรือเป็นรปภ.สถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารที่ถูกฝ่ายปกครองบุกตรวจสอบยืนยันบุคคลดังกล่าวเคยเป็นทหารนาวิกโยธินแต่ปลดประจำการตั้งแต่ปี2564ไม่ใช่กำลังพลของกองทัพเรือในปัจจุบันพร้อมย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดกฎหมาย
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
7: ่สวัสดีค่ะแม่
8: สว
7: ั
8: สดีจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆฉันพาลูกกลับมาส่งนะ
7: พ่อ
8: สวัสดีค่ะ
7: บ๊ายบาย
8: พ่อรักลูกนะบ๊ายบายค่ะ

0: பிள்ளைகள் தான்.
1: พรุ่งนี้ผมมารับ10 โมงเลยครับ
2: ค่ะขับรถดีๆนะคะ
1: วันนี้นะครับ
3: หนูบัวป้าทำกล้วยบวชชีเลยแบ่งมาให้จ้ะ
2: โอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
3: เออคุณพาวินกับเมียดีกันแล้วเหรอป้าเห็นเขาให้เมียมารับลูกไป
2: ค่ะเขาตกลงกันได้แล้วนะคะ
3: อ้าวแล้วแบบนี้ลูกวัวจะทำไง
2: ทำยังไงหมายถึงอะไรคะ
3: ก็ถ้าเขาตกลงกันได้แล้วกลับไปคืนดีกับเมียเก่าไงลูก

ู่นะเนี่ยคะ

0: บายใจขึ้นแล้วใช่ไหม
1: ค่ะได้เห็นนดยิ้มได้เห็นว่านดอยู่ยังไงเนี่ยฉันก็สบายใจแล้วค่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้หวังให้อนันต์มารับลูกฉันนะคะแต่อย่างน้อยขอแค่เขาดูแลลูกตามที่เขาได้ตกลงกับฉันไว้ฉันก็สบายใจแล้ว
0: ผมมีรูปให้คุณหมอด้วยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ

0: แอบถ่ายเห็นไหมเห็นแล้วนึกถึงตอนที่มาเต้นเรียนวันแรกเลยอะค่ะฉันก็ไปแอบสอนดูรูปแบบนี้แหละ
1: ผมก็ทำเหมือนกันครับวันแรกที่เพิ่นไปโรงเรียนเนี่ยผมก็เชิญเขาอยู่หน้าโรงเรียนนะแต่เพิ่นนะพอเข้าโรงเรียนปุ๊บเขาไม่หันกลับมามอง
0: น็อตก็เหมือนกันค่ะนี่หลังๆเนี่ยมีไล่ซะด้วยนะบอกว่าไม่ต้องอยู่นาน
1: อีกหน่อยถ้าเขาโตกว่านี้เนี่ยมีแค่เราสองคนต้องนั่งหงายอยู่ด้วยกันแน่เลยเนาะ

0: ื่อวานนี้ป้าหมูคุยกับฉันเรื่องคุณกับคุณยาดาด้วยค่ะ
1: คุยว่าอะไรครับ
0: ป้าหมูเขาเป็นห่วงค่ะว่าถ้าอีกหน่อยคุณกลับไปคืนดีกับคุณยาดาแล้วฉันจะทำยังไง
1: ไม่มีทางครับสำหรับผมตอนนี้ยาดาเป็นแค่เพื่อนผมก็แค่ดีใจที่เห็นเพื่อนมีความสุขกับแม่เขาเท่านั้นเอง
0: ฉันรู้ค่ะฉันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย
1: แล้วคุณตอบป้าหมูว่ายังไงครับ
0: ฉันบอกว่าหมูว่าวันข้างหน้าถ้าคุณกลับไปคืนดีกับคุณยาดาฉันก็ดีใจกับคุณค่ะแต่สำหรับตอนนี้เวลานี้เราสองคนคุยกันแล้วว่าจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันฉันก็ขอมองแค่ตอนนี้ก่อนละกัน

0: ายรูป
1: ถ่ายรูปหนึ่ง
2: กลับมาปุ๊บก็มีผู้ชายมาดู
3: อาชีพ
1: ในอาชีพให้เขาร้อนบ้าง
2: ยังไงต้องกลับนี่ตีโอ้โหลินนี่ท้องแค่ไม่กี่เดือนน่ะแทบจะเหมาของแผนกเด็กอ่อนมาหมดห้างละมั้งเห่อเกินปะ
0: บอลช่วยทำให้มันท้องๆสักทีเหอะเผื่อว่าท้องแล้วจะได้นิสัยดีขึ้น
4: นี่ยายลินแกก็ท้องนิสัยแกไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะชนค่ะ
5: นี่พวกแกวันนี้มาฉลองให้ลูกคนแรกของลินอย่าทะเลาะกันสิ
0: ผ่านแล้ว
2: ใครบอกแกว่าลูกคนแรกรองเมธเขามีลูกติดไม่ใช่หรอฉันจำได้
0: ใช่ลูกฉันซะที่ไหนล่ะ
4: รองเมธมีลูกติดด้วยเหรอแกฉันไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยอ่ะ

0: แกเพิ่งกลับมาจะไปรู้อะไรพิมพ์ลินมันไฟจะตายกว่าจะได้รองเมธมานี่ขนาดเขามีลูกติดนะยังไม่ยอมถอยเลยอะ
1: หยุดว่า
2: ได้แล้ว
3: Let's go
4: แกนี่เด็กที่ไหนอะ
2: ออกไปได้แล้ว
5: ผมไม่ใช่เด็กในบ้านผมคือลูกของพ่อปรเมศกับแม่บัวมงกตภรรยาคนแรกของพ่อครับ
0: อุ๊ยเอาลูกติดรองเมศมาเลี้ยงปุ๊บแกก็ท้องปั๊บแบบเนี้ยเขาเรียกลูกอิจฉาปะวะ

0: ของเอาไปให้หมด
1: อะไรหรอคำนาริน
0: น้ากำลังจะรีโนเวทห้องเอาไว้ทำให้ลูกของน้ากลัวโน้ตเหม็นสีเหม็นฝุ่นน้าก็เลยจะให้โดดย้ายลงไปข้างล่าง

0: รถอยู่ทะเลน่าจะได้เล่นน้ำบ่อยแม่เลยส่งเกงว่ายน้ำมาให้นะลูกได้รับของแล้วโทรหาแม่ด้วยนะคิดถึงโน้ตมากนะลูกแม่
1: ก็คิดถึงแม่มากเหมือนกันนะครับแม่ทารินเขาไล่โน้ตมาอยู่ห้องคนใช้สงสัยจะโกรธที่โน้ตบอกเพื่อนเขาว่าโน้ตเป็นลูกพ่อกับแม่

0: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
8: คอมและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
9: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
10: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
9: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: Once you've been to the moon where do you go next?You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมน
15: ต์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
16: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
17: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
18: เดี๋ยวซีนต่อไป
19: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
4: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
9: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
3: ีภัยไม่มีเพลีย
2: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
1: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตมีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Every Day Richest Yogurt โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: สดุคุณน็อตค่ะ
1: ครับ

0: รถอยู่ทะเลน่าจะได้เล่นน้ำบ่อยแม่เลยส่งกางเกงว่ายน้ำมาให้นะลูกได้รับของแล้วโทรหาแม่ด้วยนะคิดถึงโน้ตมากนะลูกแม่
1: ก็คิดถึงแม่มากเหมือนกันนะครับแม่ทารินเขาไล่โน้ตมาอยู่ห้องคนใช้สงสัยจะโกรธที่โน้ตบอกเพื่อนเขาว่าโน้ตเป็นลูกพ่อกับแม่

นได้กางเกงว่ายน้ำแล้วนะแม่พอดีเลยกางเกงตัวเก่านนใส่เล่นน้ำทะเลจนเปื่อยแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะนนดูแลตัวเองได้ดีสุดๆเลย

0: ทำไมคุณถึงทำกับลูกผมแบบนี้นอนลูกนอนครับนอนลุกขึ้นมานอนไปครับลูกกลับไปข้างบน
1: แม่ก็ลินบอกแล้วไงคะว่าห้องนั้นต้องรีโนเวทเอาไว้ให้ลูกของเราอะแล้วเราจะไปใช้ห้องนั้นยังไง
0: แต่มันก็ยังมีห้องอีกตั้งเยอะตั้งแยะอะทำไมจะอยู่ไม่ได้
2: พ่อครับไม่เป็นไรนดอยู่ห้องนี้ได
0: ้นดลูกนด

0: คุณก่อนฉันต้องไปพูดต่อหน้าเพื่อนคุณแบบนั้นใช่ไหมเลนนี่เลนครับน็อตเขายังเด็กอยู่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ
1: ไม่เด็กแล้วนะคะแม่นี่ขนาดลินดีกับเขาให้เขาทุกอย่างที่เขาอยากได้เขายังทำกับลินขนาดนี้ถ้าไม่ลงโทษเดี๋ยวเขาก็ทำอีกแล้วถ้าต่อไปมาลงกับลูกของลินจะทำยังไง
0: เดี๋ยวนะลินน็อตทำร้ายลูกเราตรงไหนลูกของเราก็คือน้องของเขา
1: ลินไม่กล้าให้ลูกเรานับน็อตเป็นพี่หรอกค่ะลูกคนนั้นเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนแม่เขานี่ก็คงไม่พอใจที่ลินมีลูก
0: ที่คุณคิดแย่ร้ายกับน็อตเกินไปแล้วนะน็อตเขาไม่ใช่เด็กแบบนั้นเลยนะลิน
1: จะบอกว่าลูกคุณเป็นเด็กดีสินะคะคุณนั่นแหละเข้าข้างลูกคุณเกินไปแล้วเมียเก่าคุณก็สปอยลูกคุณก็สปอยลูกลินเข้าใจนะคะว่าคุณกลัวว่าลูกคุณจะขาดความอบอุ่นแต่มันต้องไม่ใช่วิธีที่ตามใจทุกอย่างแบบนี้ถ้าไม่สั่งสอนให้สำนึกบ้างโตมาจะยิ่งก้าวร้าวนะเมธ

0: คุณไม่ยอมให้นรสย้ายกลับขึ้นมาผมไปเอง
1: แม่จะทำอะไรแม่หยุดเดี๋ยวนี้นะ

0: นะครับพ่อจะมานอนกับเราที่นี่นะ
1: จริงเหรอครับขอบคุณนะครับพ่อ
0: พ่อถึงตัวให้

0: ลินน่ะไปทำแบบนั้นกับลูกเขาเขาก็เลยไม่พอใจลินน่ะสิลูก
1: แต่แม่ก็สปอยลูกเกินไปนี่แม่ทำไมไม่เห็นใจลินบ้างอ่ะก็ลูกเขาพูดไม่ดีกับลินน่ะ
0: โอ๊ยใจเย็นๆสิอย่าเครียดสิเนี่ยกำลังท้องอยู่เดี๋ยวก็กระทบกับลูกในท้องกันพอดี

0: คุณแม่คะ
1: ครับมีอะไรครับ
0: คุณลินปวดท้องมากเลยค่ะรีบไปดูเถอะค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อมานะลูกลินเป็นไงบ้างครับเจ็บมากไหมหาหมอไหมครับ
2: ลินดีขึ้นแล้วค่ะแม่สงสัยว่าลินจะเครียดเกินไปอะค่ะแม่อยู่กับลินนะคะอย่าไปไหนนะคะ
1: ครับ

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกวัวหิมะมาดามโกมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรทาลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรทาลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อม
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่เดี๋ยวดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี้
0: ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีน
0: หายาก
1: ตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้นะแล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากแล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมา
0: ใส
1: หนึ่งขึ้นมาหนึ่งสเต็ปพี่จอยดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูนี่หน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำกลิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะหนูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมา1สเต็ป1 2และ3
0: โอ้เห็นชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างเนี่ยคือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเลยอ่ะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดีน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากอ่ะไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดทั้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเนี้ยอย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง
0: คุ
1: ณแตนใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียนหน้าใส
0: หน่อยนะผิวสองส
1: ีแล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองทายคุณผู้ชมดูอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
0: ใช่คุณป้องอะผิวขาวแต่จอยอะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
1: ไม่เงาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
0: ว้าวดูสิ
1: ผิว

0: วสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
1: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
0: พี่จอย
1: แม่คุณผู้ชม
0: ที
1: ่ตายแล้ว
0: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวของเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุก
1: ค่ะ
0: ตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอปริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่คอมเบทครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้โรงการได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
1: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
0: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูทีเด็ด
1: โทนะ
0: ตัวนี้ขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30 ml ใหญ่มั้ยคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่30 ml อันนี้คือ100 ml
1: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกน้ำมันเปาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตกตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตก
1: แตกเลย
0: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาหน้ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลป้องก็ยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
1: ตรงไหนยับ
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ต้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วป้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมารุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
1: 2ขวด
0: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆ
1: คุ
0: ณผู้ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
1: ้
0: แต่อันนี้คือครีม
1: กระปุกใหญ่มาก
0: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
1: ค่ะ
0: เซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ำ15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
1: เฉลี่ย35เซต
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
1: ะ
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
1: เฉพาะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
0: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศแม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองคล้ำแสบ
1: ความร้อนเนาะ
0: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
1: ่ผ่องมาก
0: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: จริง
0: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
1: ราศีคุณอายมาก
0: ใช่เห็นไหมมีใครอีก
1: คุ
0: ณผู้ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
1: แดด
0: ก็ร้อนโอ้โห
1: ฟ้ากระริ้วรอยมันจะมานะแบบน
0: ี้เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
1: ่ว้าว
0: คนละคน
1: หน้าเด้งมาก
0: ก็ใช้โบหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
1: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
0: นั่นไง
1: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
0: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่ 8:00 น.
1: อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
0: กลับบ้านมา 7:00 น. เย็นนะคะ 5:00 น. เย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
1: แบบกลาสกินมาก
0: กลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย
1: ่
0: ายับอย่าย่น
1: 10เซตสุดท้ายตายแล้วคุณป้องหาวันนี้โปรดีจริงๆไง
0: นี่แล้วไอ้ตัวที่ป้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะ
1: ใคร
0: ที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้ขวดใหญ่มากค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำใครที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
1: คุณผู้ชม
0: ใช้ครีมอะไรบ้าง
1: นาทีสุดท้าย
0: หมด
1: แล้วแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
0: เอ้า
1: 50วินาทีมา
0: ่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร
1: ่มีเท่าไหร่ดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
0: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที1 2 5 2 1 2 5 2
1: นี่โทรมาเลย
0: รีบโทรนี่คือคีโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไปถึงหลักร้อยแล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน
1: 7ชิ้นส่งฟรี
0: ใช่แล้วนี่คือโปร15เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาทต
1: ้
0: องบอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
1: ต้องตัวนี้เลย
0: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นป้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
0: ก็เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
1: แบบดับเบิ้ล
0: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้มั้ยเนี่ยอยาก
1: คุณผู้ชมเร็วๆๆหมดตัวนี้เนี่ยทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันที1ระดับแบบนี้เอามั้ยถ้าเอารีบโทร1252เติมสต็อกให้แล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แม่สวัสดีค่ะแม่
1: ไงลูกนี่เงียบไปเลยนะแม่ส่งข้อความไปก็ไม่อ่าน
0: โน้ตยุ่งๆอ่ะแม
1: ่ยุ่งอะไรเล่นเกมทั้งวันหรือว่าพ่อพาไปเที่ยวจะลืมแม่แล้วฮะเปิดกล้องให้แม่เห็นหน้าหน่อยสิทำไมยังไม่เปิดกล้องอีกลูกมีอะไรหรือเปล่า
0: ฟันของเขาแม่เปิดแล้วค่ะแม่เ
2: คยชื่นใจหน่อยเป็นไงลูกได้ลองเกงว่ายน้ำที่แม่ส่งให้หรือยังใส่ได้ไหมชอบไหม
3: ครับชอบมากเลยครับ
1: จริงล่ะคิดว่าลูกอยากได้แต่เกมซะอีกแม่คิดถึงโน้ตครับแล้วแม่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อ่ะเห็นว่าโน้ตอยู่ใกล้ทะเลก็น่าจะได้เล่นน้ำบ่อยๆนะแล้วนี่ทำไมโน้ตถึงออกมานั่งนอกบ้านอีกแล้วล่ะลูก
0: ครับ
1: โน้ตอยู่ที่นั่นโน้ตสบายดีนะลูกก็แม่โทรไปทีไรเนี่ยลูกก็นั่งอยู่นอกบ้านตลอดเลยอ่ะ
3: อ
1: ้
3: าวกระสาว่ายน้ำที่นี่มันสวยนี่แม่เนี่ยครับสวยจะตาย
1: โน้ตโน้ตมีอะไรเนี่ยโน้ตบอกแม่ได้นะคะ
3: หนูไม่มีอะไรจริงๆแม่จริงๆไม่มีอะไรจริงๆครับ
4: สวัสดีค่ะนาบัวนาเดีย
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะมาแ
1: ม่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพอดีวินให้ฉันมารับยายเพลินแล้วก็แวะมาส่งที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าจะแวะมารับที่นี่เองเขาโทรบอกคุณแล้วใช่ไหมคะ
5: บอกค่ะมาเป็นไงเพลินหิวไหมนี่น้าเตรียมขนมไว้ให้นะ
4: ไม่หิวค่ะแต่กินได้ตลอด
7: เดี๋ยวหยิบให้หนึ่งนี่เลย
5: ทานเยอะเลย
1: เล็บน่ารักจัง
4: ขอบคุณค่ะนะบัวเนี่ยแม่เพิ่งทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะ
1: เฮ
8: ้ยไหนขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยอุ้ยทำเก่งมากเลยนะทำเล็บเก่งขนาดนี้น่าจะเปิดร้านได้เลยอ่ะ
6: จริงเหรอคะขอบคุณนะคะนี่ฉันว่าจะไปเรียนทำเล็บจริงจังอยู่เหมือนกันค่ะ
1: กินหลบไปเชิญช่วงนี้ได้คุยกับหนูบ้างไหมจ๊ะ
4: คุยค่ะแต่หนูแปลกๆนะคะนะบัวช่วงนี้หนูเล่นเกมเนี่ยแพ้ตลอดเลยค่ะพอถามทีไรหนูก็บอกว่าเบื่อๆทุกทีอะค่ะบางทีหนูก็ไม่ค่อยออนไลน์ด้วยเลยอะค่ะ
5: แปลกจริงด้วยอะ
6: คุณบัวคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะคะฉันไม่แน่ใจหรอกนะคะแต่ฉันคิดว่าที่ปนนท์เขาแปลกไปบางทีอาจจะเป็นเพราะออนาลินค่ะตอนที่ฉันมาโวยวายด่าคุณที่นี่เรื่องวินอย่าออนาลินนี่แหละค่ะเป็นคนจ้างฉันมา
5: อะไรนะคะ
6: ฉันขอโทษนะคะฉันควรจะบอกความจริงคุณให้เร็วกว่านี้คุณจะได้ระวังตัวไว้ฉันคิดว่าผู้หญิงที่แพ้ไปเป็นอย่างออนาลินเนี่ยเขาต้องหาทางเอาคืนคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าเย็นนั่นน่ะแก่คุณมากเลยนะตอนที่เย็นนั่นมาจ้างฉันนะเอาลูกน้องมาด้วยเย็นนั่นน่ะมาเฟียชัดๆเลย
5: แต่ว่า
1: นี่เมธก็อยู่กับนดด้วยคงไม่ปล่อยเขาทำอะไรนดหรอกมั้งคะ
6: คุณบัวคะออนาลินมีเงินมีอำนาจแล้วตอนเนี้ยเขายังมีลูกในท้องอีกนะเขามีเครื่องมือที่จะใช้บงการอดีตสามีคุณเพียบเลยนะคะขนาดตอนที่ฉันท้องเองฉันยังเอายาเพลินมาต่อรองเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยไม่มีคนดีๆที่ไหนกล้าทำร้ายจิตใจคนท้องหรอกค่ะ

0: นโทรไปบอกคนปรมัยไปก่อนดีกว่าครับตอนนี้เขามีอำนาจในการปกครองรถโทรไปบอกเขาก่อนถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังพออ้างได้ว่าเราขออนุญาตเขาแล้วอีกอย่างถ้าเราบุกเข้าไปในบ้านเขาเขาจะได้อ้างไม่ได้ว่าเราบุกรุก
1: ก็ได้ค่ะ

0: ว่าไงบัวพอดีผมกำลังพาลินมาหาหมอที่โรงพยาบาลมีอะไรอ่ะ
1: บัวอยากไปหาลูกอ่ะบัวขอเข้าไปเยี่ยมลูกได้ไหม
0: แล้วทำไมจะมาปุบปับแบบนี้ไม่โทรบอกผมก่อนน่ะ
1: พอดีบัวต้องไปส่งเค้กให้ลูกค้าแถวนั้นน่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวเยี่ยมรถไปด้วยเลยไง
0: เอางี้ได้ไหมบัวเดี๋ยวคุณรอผมก่อนนะให้ผมกลับไปที่บ้านก่อน
1: แต่ว่าบัวอยู่แถวนี้แล้วอ่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณเข้าไปรอผมในบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมบอกให้แม่บ้านเปิดประตูให้คุณแต่บัวรอผมในบ้านก่อนนะ
1: ขอบใจนะแม
2: ่โอเคไหมครับ
1: รีบไปดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะฉันบัวบงกตนะคะคุณปรเมศได้โทรบอกแล้วใช่ไหมคะว่าฉันจะมาหาคุณปนด
1: บอกแล้วค่ะเชิญเลยค่ะคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันไปตามคุณปนดมาให้ค่ะ
2: นั่งก่อนดีกว่า

0: อยู่ห้องนี้เหรอลูกแม่ถามว่าอยู่ห้องนี้เหรอทำไมนุชถึงอยู่ห้องนี้เขาแกล้งนุชใช่ไหมนี่พ่อรู้เรื่องหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรค่ะนุชอยู่ห้องนี้ได
0: ้มันไม่ใช่ลูกถึงอยู่ได้แม่ก็ไม่ให้อยู่นี่ทำไมอ่ะบ้านหลังทั้งใหญ่โตไม่มีที่ให้อยู่แล้วหรือไงทำไมถึงต้องมาอยู่ห้องนี
2: ้ห้องข้างบนกำลังเตรียมทำห้องให้ลูกคุณอรลินกับคุณเมธค่ะ
0: อรลินก็เลยไล่ลูกฉันมาอยู่ห้องนี้เนี่ยนะนุชเก็บของลูกไปกลับไป
2: ไม่ได้นะคะคุณเมธบอกให้รอก่อนค่ะ
0: แม่บอกให้เก็บของ
3: คุณบัวแน่ใจใช่ไหมครับ
0: ฉันทนให้ลูกอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะว่าแต่ว่าฉันต้องโดนคดีอะไรไหมคะเนี่ยถ้าฉันเอาลูกไปเลย
3: เคยมีคดีที่แม่ฟ้องพ่อข้อหาพรากผู้เยาว์ครับเพราะเขาเอาลูกกลับไปโดยไม่รับอนุญาตแต่พอศาลสืบความศาลก็ตัดสินให้พ่อพ้นผิดเพราะพ่อทำด้วยเจตนาที่ดีครับ
0: งั้นฉันจะพาลูกกลับไปเลยค่ะไป
3: เถอะงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บครับ

0: ปรเมศจะถึงแล้วครับเฮ้ยไปไม่ได้ครับ
1: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงปล่อย
2: มัวอย่าทำอย่างนี้เลยนะผมเข้าใจนะว่าคุณโกรธแต่ผมอธิบายได
3: ้อะงั้นก็อธิบายมาสิทำไมอธิบายไม่ได้ใช่ไหมทำไมอะแม่ทำไมคุณถึงปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เอาลูกของเราไปไว้ที่ห้องคนใช้แบบนั้นได้ยังไง
4: ห้องคนใช้ในบ้านฉันยังใหญ่กว่าบางห้องในบ้านเธอเลย
2: ไม่เอานะเล
3: ็งแต่มันก็ไม่ใช่ห้องที่ลูกฉันควรอยู
4: ่เธอไม่มีสิทธิ์มาโวยวายที่นี่นะเธอมาบุกรุกเข้าไปในห้องขนาดนั้นฉันควรจะแจ้งข้อหา
0: คุณปรเมศอนุญาตให้เราเข้าบ้านแล้วไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกนะครับ
5: แม่อย่าว่าพ่อเลยพ่อช่วยโน้ตแล้วแต
2: ่โน้ตลูก
3: แม่นี่คุณกลัวเขาขนาดที่คุณไม่กล้าปกป้องลูกตัวเองเลยเหรออ
2: ย่ากล่าวหาผมแบบนี้นะบัวผมกำลังโน้ตไม่น้อยไปกว่าคุณเมื่อคืนผมก็ไปนอนกับลูก
3: คุณมานอนกับลูกคุณมานอนกับลูกก็เพราะคุณเถียงเขาไม่ชนะสิคุณกลัวเขาใช่ไหมยังจะมาคิดว่าเป็นหนี้บุญคุณอีกเหรอไม่ละอายใจบ้างเลยหนึ่งไอ้แม่ฮะถ้าคุณกลัวเขาขนาดนั้นเอาลูกมาอยู่ด้วยทำไม
2: นี่หยุดนะบัวผมไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นแต่ว่าโน้ตทำผิดลิ้นเขาเลยต้องสั่งสอนโน้ตนิดๆหน่อยๆอ่ะเพราะคุณต่างหากที่สปอยลูกๆถึงได้เป็นแบบนี
3: ้นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่ามาว่าลูกฉันและอย่ามาโทษฉันด้วยนะทำไมน่าอายมากนะใช่ไหมที่คุณต้องยอมรับว่าที่คุณกลัวเขาเนี่ยก็เพื่อตัวคุณเองแล้วตอนนี้เนี่ยลูกก็ต้องมาเดือดร้อนด้วยอีกคนก็เพราะว่าคุณไงก็เพราะอนาคตของคุณคนเดียวอ่ะเห็นแก่ตัว
2: บัว
3: ฉันจะเอาลูกกลับบ้าน
2: ไม่ลูกต้องอยู่กับผม
3: ไปนะ
2: นี่ขอร้องเถอะอยู่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่สักทีได้ไหมหยุดเข้าบ้านนนท
3: ์ไม
4: ่ไม
2: ่ไม่นน
4: ท
2: ์มันเป็นเรื่องของครอบครัวคุณไม่เกี่ยวเข้าบ้านนนท์ไม่ไม่ไม่ผมบอกให้เข้าบ้าน
4: นนท์เจ็บมาก
2: เข้าบ้านเชื่อผมนะนนท์นนท์ต้องเชื่อ

0: ด็กเนี่ยไปฟ้องแม่เขาค่ะว่าลินให้ลงไปนอนที่ห้องคนใช
1: ้ลูกฉันไม่ได้ฟ้องนะแล้วลูกฉันก็ไม่ได้พูดโทษเธอหรือโทษแม่เลยสักคำฉันเป็นห่วงลูกฉันก็เลยมาหาถึงได้เห็นว่าเธอทำกับลูกฉันขนาดนี
0: ้ฉันไม่ทำอะไรให้ลูกเธอฉันให้ลูกเธอได้เรียนโรงเรียนดีๆมีคนคอยไปรับไปส่งมันยังไม่พออีกเหรอที่ต้องไปนอนห้องนั้นก็เพราะว่าทำตัวเองนะ
1: ฉันพลาดจริงๆที่คิดว่าคนอย่างเธอจะรักษาสัญญา
2: สัญญาอะไรสัญญาอะไรครับลิน
1: เมียคุณต่อรองกับบัวค่ะว่าเขาจะช่วยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรถถ้าบัวยอมยกรถให้คุณเขาใช้ชีวิตรถเป็นตัวประกันเพื่อเอาชนะบัวผู้หญิงที่คุณแต่งงานด้วยเป็นคนแบบนี้เหรอแม่
2: ความจริงคุณจะมาโทษลูกผมคนเดียวก็ไม่ถูกการยินยอมเกิดจากการต่อรองของทั้งสองฝ่ายและอีกอย่างคุณยกอำนาจปกครองบุตรให้กับรองเมธเขาแล้วถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยคุณถูกฟ้อง
1: ฟ้องเลยค่ะท่านเพราะฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของฉันเจ้าสวยยังไม่ชอบให้ใครมารังแกลูกเลยฉันเองก็เหมือนกัน
2: บัวผมขอโทษครับท่าน
1: แม่กับคนที่ทำลูกของแม่เนี่ยแม่ยังยอมก้มหัวขนาดนี้เลยเหรอบัวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกถึงต้องไปนอนห้องคนใช้แบบนั้นนะ
2: พอได้แล้วนะบัวผมได้ยินเรื่องคุณมาเยอะนะคุณบัวบงกตคุณก็เป็นแม่ที่ดีแต่ที่นี่คือวสันต์วานิชคุณคิดอยากจะทำอะไรตามใจได้อย่างนั้น
3: ก็ต้องลองครับกฎหมายระบุว่าการใช้อำนาจในการปกครองบุตรที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรเช่นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงละทิ้งไม่เอาใจใส่สามารถถูกเพิกถอนอำนาจการปกครองบุตรได้แล้วช่วงนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งของจังหวัดด้วยนี่ครับเจ้าสัวคงไม่อยากให้คะแนนตกเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะครับ
2: คู่ผมเหร
3: อพูดความจริงครับประชาชนสมัยนี้รักความยุติธรรมและความเท่าเทียมถ้าพวกเขารู้ว่าวสันต์วานิชแกล้งแม้กระทั่งเด็กไม่มีทางสู้เจ้าสัวคิดว่าพวกเขาจะรับได้หรอครับ
4: คุณคะฉันว่าเราถามเด็กดูก่อนไหมคะว่าเขาอยากอยู่กับแม่ของเขาหรือเปล่า

0: นเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนํา S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Algae Utility
1: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart 4ใหม่ซื้อเลย
2: แบ็คเหรอ
3: แม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
7: แพงจัง
8: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
5: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
8: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
10: ค่อยๆเดินนะแม
5: ่อุ้ยลางร้าย
4: แม
8: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5: ยังไหวอยู
8: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
5: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
11: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
8: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065585ไทยประกันชีวิต
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบตไดรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
13: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
14: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
15: อย่างเทพไทย
14: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
17: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
8: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
0: ้ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
1: 6โมงเย็นวันนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันว่าใครจะคว้าแชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars กับสดสุดท้าทายมินิคอนเสิร์ต
7: อลังการมากนั่นคือมินิคอนเสิร์ตมันไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆมันเป็นอีกหนึ่งระดับเลยความยากในการทำโชว์รอบชิงชนะเลิศออกมา
15: เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับระหว่างพี่แอนพี่เอฟแล้วก็
7: พี่ปิ๊ก
15: พี่ปิ๊ก
7: แล้วก็พี่ไป
15: ถูกต้อง
18: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อรา

0: ตีค่ะ
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: อยากกลับไปอยู่กับแม่ครับ
3: แม่อย่าไปยอมนะ

0: หลินครับคุณไปสัญญากับบัวแบบนั้นเขาจริง
1: ๆหลินก็แค่อยากช่วยคุณให้ได้ลูกมาแบบที่คุณต้องการไงคะแม่
0: แต่มันก็ไม่ใช่ด้วยวิธีนี้ไง
1: หลินจะทำวิธีไหนมันก็เรื่องของหลินถ้าคุณหัดแคร์ความรู้สึกของหลินบ้างอ่ะหลินก็คงไม่ต้องมาลุกมาปกป้องตัวเองด้วยวิธีนี้หรอก
0: นี่หลินแต่คุณก็ไม่ควรเอาชีวิตโน้ตมาเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเอาชนะบัวนะครับ
1: ทำไมลินจะเอาชนะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ลินคือวสันต์วานิชลินไม่เคยแพ้ใครแต่กับเมียเก่าคุณน่ะแม่รู้ไหมว่าเพื่อนลินทุกคนตอนเนี้ยเขาสงสัยกันหมดแล้วว่าทำไมลินต้องยอมแม่ขนาดเนี้ยตอนนี้ลินก็เริ่มสงสัยตัวเองแล้วเหมือนกัน
0: ลิน
1: เพราะว่าลินรักคุณไงแต่คุณไม่เคยรักลินแบบที่ลินรักคุณเลยอะแม่เลิกติดต่อกับเมียเก่าคุณได้แล้วแม่เลิกติดต่อกับเมียเก่าคุณเด็ดขาด
0: ถ้ายังไงผมก็ต้องไปหาลูกผมอยู่ดีอ่ะ
1: ก็ลูกคุณเลือกกลับไปอยู่กับแม่เขาแล้วคุณจะไปแคร์ทำไมอ่ะตอนนี้คุณควรสนใจแต่ลูกของเราได้แล้วนะแม
0: ่ไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกหรือลูกคนที่สองก็ลูกผมทั้งคู่นะ
1: พ่อลินเป็นคนทำให้แม่มีอนาคตที่ดีขนาดเนี้ยครอบครัวเดียวที่แม่มีตอนนี้คือวสันต์วานิชเลิกยุ่งกับเมียเก่าแล้วก็ลูกคุณได้แล้ว

นอนนอนลูกนอนถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านแล้วลูก

0: หนื่อยกันมาทั้งวันแล้วไปพักกันเถอะครับ
1: ขอบคุณนะคะแม่ที่พาหนูกลับมาบ้าน

0: ขับรถดีๆนะคะถึงแล้วไลน์มาบอกด้วยนะ
1: ถ้ามีอะไรก็โทรหาผมตลอดนะครับ
2: ขอบคุณนะคะนวิน
1: ได้แล้วครับ

โน้ตโน้ตลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะไปลูกไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นมานอนต่อนะลูกนะโน้ตโน้ตนี่แม่ทำหมูกระเทียมที่หนูอยากทานด้วยนะ

0: นอตครับนอตลูกไปโรงพยาบาลไหวไหม
1: จากผลตรวจ
2: น้องมีไข้เลือดออกนะครับ
0: แล้วเฮียจะเป็นอันตรายไหมคะลูกฉันเพิ่งจี้หัวใจมา
2: ตอนนี้น้องไข้สูงกับมีเกล็ดเลือดต่ำมากต้องระวังเรื่องหัวใจที่จี้กับภาวะช็อกนะครับยังไงก็คงต้องรอให้เกล็ดเลือดกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วก็รอดูการอีกสามสี่วันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอตัวนะครับ

0: เป็นไงล่ะนุ้ย
1: มืดนุ่มหนาวอ่ะครับ
0: ดีขึ้นไหมลูก

0: และขอโทษนะลูก
1: ขอโทษทำไมครับแม่ไม่ได้ผิดครับหนูรู้ว่าแม่ทำเพื่อหนูที่สุดแล้วครับ

0: นะครับแต่ถ้าน็อตออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อจะไม่เอาน็อตไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่ลูกไม่แม่จะไม่ยอมให้ใครเอาน็อตไปจากแม่อีกละแม่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องน็อต
0: แม่จะไม่โกหกน้องอีกนะคะ
1: แม่สัญญาลูกแม่สัญญา

0: ขอโทษค่ะคือฉันจะขอฝากลูกหน่อยได้ไหมคะลูกเพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองค่ะคือฉันต้องกลับเอาเสื้อผ้าที่บ้านหรือหมอบอกว่าต้องค้างหลายคืน
1: ค่ะได้ค่ะถ้าน้องตื่นเดี๋ยวบอกให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: ว่าไงบัว
1: คุณดูไหมว่าความเห็นกับตัวของคุณมันทำให้ลูกเป็นยังไงทำไมคุณถึงปล่อยให้ลูกโดนยุงกัดขนาดนี้
0: ยุงกัดอะไรอีกอะ
1: ก็ลูกไปนอนห้องนั้นจะโดนยุงกัดไปทั้งตัวไง
0: นี่บัวนี่ผมขอร้องอะนะคุณเลิกทำให้มันแบบว่าทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดได้ป่ะ
2: ก็เพราะว่าคุณเป็นแบบนี้ผมถึงอยู่กับคุณไม่ได้อะ
0: น่ารำคาญ

0: วิทูล
1: สวัสดีเจ
0: ้นี่ใครไม่รู้ส่งเมลเนี้ยมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเธอดูสิ
1: เจ้ผมก็ได้เหมือนกันเนี่ยเจ้ต้องดูให้จบเรื่องใหญ่จ้า
0: อุ๊ยรีบลบทีนี้หมดเลยนะไม่งั้นบริษัทบุรีแตกแน่อย่าปล่อยให้มันหลุดออกไปลบ
1: เจ้ลบเรื่องใหญ่แล้ว
2: เป้าหมายของดิฉันคือการทำให้วสันต์บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งดิฉันจะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้และไม่ถูกทอดทิ้งวสันต์บุรียังพัฒนาได้ค่ะแต่ต้องไม่ทำลายสิ่งอื่นเพื่อหาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองดิฉันอยากให้ทุกคนมาร่วมช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลือกดิฉันก่อนการมาหาตั้งตระกูลแล้วอำนาจมืดที่เคยมีในจังหวัดวสันต์บุรีจะหมดไปค่ะ
3: อบายมุขในจังหวัดของเราจะไม่ใช่สิ่งที่เชิดหน้าชูตาเหมือนที่คนอื่นมองอีกต่อไปครับอำนาจมืดจะต้องหมดไปจะต้องไม่มีการเอาอำนาจเก่ามาสานต่อเพื่อสร้างอำนาจใหม่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเพราะผมเป็นลูกผู้มีอิทธิพลมีอำนาจอาจจะมาต่อยอดให้กับครอบครัวแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันเหมือนจะเป็นผลเสียมากกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะพรรคคู่แข่งมักจะเอาสิ่งนี้มาโจมตีผมเสมอในทุกการหาเสียงผมจะไม่ใช้อำนาจหรือชื่อเสียงมากดขี่ข่มเหงคนไม่มีทางสู้หรือหาเงินเข้าตระกูลตัวเองอย่างแน่นอนครับ

0: ขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนี้ให้ผมได้เข้าพบ
1: ได้ข่าวว่าทำงานกับท่านผู้ว่านะ
0: ครับผมมารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าที่วสังบุรีได้สองปีแล้วครับ
1: เก่งนะอายุแค่นี้ได้เป็นถึงรองผู้ว่า
0: ขอบคุณมากครับ
2: แม่เขาเข้ากับชาวบ้านที่วสันต์บุรีได้ดีเลย
3: ไปปิดคลิปเดี๋ยวนี
1: ้คืองี้ลูกชายคนรองผมเนี่ย
4: ท่านคะคลิปเสียงอันนี้เป็นของท่านจริงหรือเปล่าคะ
5: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาววันนี้นะคะเดียจะชวนทุกคนเอาขมมาไล่หวานกันค่ะลดมันตัดเลี่ยนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเดียเนี่ยเขาจะตัดได้ไหมเพราะว่ายังเห็นเขากินหวานกินมันอยู่เลยแล้วกินทุกวันจริงไหมนะอ้วนสวัสดีค่ะ
7: ม
6: ี
7: ค่ะ
6: มีอะไรจะแก้ตัวไหม
7: เป็นคนมันเป็นคนไม่เลี่ยน
6: หมายถึงกินสิกิน
7: เออของกินนั่นแหละมันอดไม่ได้หรอกคือจริงๆเราเป็นคนโบราณใช่ไหมอายุใกล้70แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวาน
6: นี่เอาจริงนะอ้วนพูดอะไรไม่ได้แล้วนะหนูมีหลักฐานนะนี่ดูคุณผู้ชมดูเห็นนี่เห็นไหมนี่ขนม
7: หอยจ้อป
6: ูของทอดเห็นไหมอ่ะกินจ้ะหยิบไปเลยเข้าปากน้ำหม่งน้ำหวานนี่ครบเลยนะอ้วนคือกินหนักมากเลยนะอย่างนี้มันไม่อ้วนหรอ
7: เออคือพูดจริงๆนะเรื่องน้ำหนักนะอ้วนหรือผอมไม่ค่อยกลัวหรอกแต่กลัวน้ำตาลคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนโบราณจะรู้เลยว่าการกินมะระเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได้โดยเฉพาะมะระขี้นกนะครับเพราะว่ามันมีสารแซลนตินไงคือลองสังเกตดูฉันไปไหนทั่วโลกฉันไปคนเดียวนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาฉันไปอาหรับเนี่ยฉันกินขนมเยอะมาก
6: ใช่ดูดิ
7: ขนมอาหรับเนี่ยมันเป็นขนมแบบเนี้ยเธอ
6: แป้ง
7: มันเป็นขนมเนี่ยเธอเนี่ยอันนี้ซาอุนะแล้วเมื่อกี้นี่ประเทศเยเมน
6: ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูดิ
7: กินเยอะกินขนาดเนี้ยเธ
6: ออ
7: ย่างเงี้ยเวลาฉันไปอ่ะฉันมีความเอนจอยกับการกินเธอลองนึกดูนะถ้าไปเที่ยวแล้วไม่กินอ่ะมันจะสนุกได้ไงใช่ไหม
6: แล้วดูแลตัวเองยังไงอ่ะถ้ากินขนาดเนี้ย
7: ก็กินมะระขี้นกสิคะมะระพัดตัวนี้เลยลองสังเกตดูนะคะในกระเป๋าหรือว่าทุกที่ที่ไปไหนกันแล้วแต่ทั่วโลกจะต้องมีมะระตัวนี้นะคะมะระพลัสเพราะว่ามันมีสารแซลนตินตัวนี้นะคะแล้วตัวมะระพลัสตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในการดูแลความหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มะระตัวนี้ที่มาทุกครั้งโกดังแตกวันนี้กับโปรโมชั่นใหญ่ๆมากๆเลยวันนี้
6: จัดมาเลยโปรอะไรคะ
7: วันนี้แค่ร้อยเซตเท่านั้นนะคะก็คือซื้อ2ให้ไป4นะคะกินได้4เดือนแล้วก็แถมชาแดงตัวนี้ชาแดงตัวนี้ชาแดงตัวนี้เกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากแถมไปอีก1กล่องทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายถึงพันนะคะ890บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรที่1252นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยหรือว่า LINE แอดได้เลยตัวนี้นะคะด่วนๆเลย100เซตเท่านั้นนะคะ
6: นะอ้วนอันนี้คือสารสกัดของเขาที่88เซตแล้วนะคุณผู้ชมมาดูสารสกัดกันอ่ะนะอ้วนในนี้มีอะไรบ้างจ๊ะ
7: มีโครเมียมไงที่ช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล
6: ์
7: ใช่ไหมมีพริกไทยดำมีอบเชยใช่ไหมมีถั่วขาวม
6: ี
7: วิตามิน B แต่หลักๆแล้วอยากให้รู้นะคะว่าในมะระพลัสตัวนี้นะคะมันมีสารสกัดมากมายหลายอย่างรวมตัวกันที่ทำให้ร่างกายของเราอะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ปลอดภัยเธอรู้ไหมทำไมยอดขายมันเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยเพราะว่าคนกินแล้วบอกต่อเธอรู้ไหมน้ำตาลนะมันคือยาพิษที่อร่อยแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบกินเธอกินไหมเธออ
6: ่
7: ะ
6: กินสิ
7: เธอกินตัวนี้ไหม
6: อ๋อตัวนี้ไม่ได้กิน
7: ตัวเธอต้องกิน1เม็ดกินให้ดูจะพูดให้ฟังนะเธอ
6: ให้กินเลยใช่ไหม
7: นี่คือหลานสาวที่ฉันรักเลยน
6: ะ
7: แล้วตัวเล็กๆผอมๆอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่มีของส่วนเกินกิน1เม็ดถ้าเกิดไม่ดีนะคะฉันจะไม่

0: คนที่จะรักกินอ่ะแค่นี้เอง
1: เม็ดเล็กๆแค่นี้ดูดิ
0: ใช่
1: แต่นี่คือเป็นพืชทั้งหมดเลย
0: เป็นพืชเป็นเจเป็นมังสวิรัติกินได
1: ้
0: อย่าเผลอเคี้ยวนะเพราะมันขมมาก
1: โอเค
0: อ่ะกิน1เม็ด33เซตสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบๆโทรที่1252นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ทุกคนในประเทศไทยตระหนักเธอรู้ไหมว่าเขาจะไม่ไปปลายทางน
1: ะ
0: เขาอยากนอนอยู่บ้านเขาไม่ได้อยากไปนอนให้คนเยี่ย
1: ม
0: คนที่ดูแลเนี่ยอยากจะกระปี้กระเป๋า
1: พอน้าอ้วนกินแล้วน้าอ้วนแบบเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็อาการดึกๆที่ฉี่กระปิดกระปอยนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฉี่อะไรพวกเนี้ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะแล้วก็แบบ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยจริงๆอายุแบบนี้นี่ทำแบบนี้เขาเวียนหัว
0: ทำไม่ได้คืออาการต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วทุกวันเนี้ยขับรถเองนะคะไปทำงานเองขับรถเองเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันจะทำถ้าเกิดกินน้ำตาลเยอะๆมันทำให้เราข้างในไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ตัวนี้พอมันไปปรับสมดุลน้ำตาลได้จริงๆนะมันก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าวันนี้ใครอยากได้นะ
1: ย้ำโปรมา
0: ย้ำโปรเลยนะซื้อ2กระปุกนะคะให้ไป4กระปุกตกกระปุกละ179ชิ้นละ179บาทแล้ววันนี้แถมชาแดงแอฟริกันอีก1ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายหลายพันนะคะ890บาทนะคะแต่ต้องรีบโทรที่1252นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยหรือว่า LINE แอดได้เลยตัวนี้นะคะด่วนๆเลยโปรดีๆมากๆแล้วพูดเลยนะใครท่านที่ดูฉันอยู่ฉันขายอยู่ใน TikTok นะ
1: ไลฟ์ใช่ไหม
0: แพงกว่านี
1: ้หรอ
0: แพงกว่านี
1: ้อันนี้น้าอ้วนขายเองน้าอ้วนก็มาบอกเองเลยหรอว่าอันนี้ถูกกว่า
0: ไม่ฉันพูดจริงๆฉันเป็นห่วงคนฉันอยากให้สินค้าที่เราได้รับไปเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็อยากให้ซื้อราคาดีที่สุดนะคะแต่ฉันพูดจริงๆนะว่าฉันไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องราคานะเพราะว่าคนดูเราคนดูพวกเราเนี่ยคือคนที่ซื้อสินค้าอยากได้สินค้าคุณภาพดีแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าตัวอาร์ดีนะคะอาร์ดีของที่บริษัท GMM โอช้อปปิ้ง
1: คนคว้าเขาอะเนาะ
0: ยุ่งมากเรื่องมากเรื่อง คือกว่าจะทำสำเร็จแต่ละตัวออกมาฉันบอกเลยว่าเขาเป็นคนไม่ยากไม่ง่ายเลยนะเขายุ่งยากเขาจะต้องมีตัวแซลนตินจริง
1: ๆ
0: มีใครเอาไปพิสูจน์เขาต้องเจอแซลนตินจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์เขาว่าจะต้องเป็นอย่างที่พูดทุกอย่างมันก็เลยทำให้สินค้ามาลพัดตัวนี้เป็นสินค้าเบอร์หนึ่งในประเทศไทยในวงการอยากดูแลน้ำตาล
1: คือเอาจริงๆว่าในหนึ่งเม็ดเมื่อกี้ที่เดียกินน่ะทุกคนมันไม่ได้มีแค่แซลนตินจากมะละอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีโครเมียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์แล้วก็ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งไม่ต้องไปกินแยกในนี้มีมาให้แล้วก็ยังมีถั่วขาวพริกไทยดำโอ้โหคืออีกเยอะมากๆที่มันสำคัญ
0: พวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นของแถมเป็นของแถมที่เป็นของจริงไม่ใช่ของแถมที่ไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะได้ตัวแซลนตินนะคะซึ่งมีอยู่ในมะละพัดนะคะมาจากมะละขี้นกเพียงเป็นเขาเรียกว่าผลไม้เนาะพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียวนะคะที่มีตัวแซลนตินจริงๆเนี่ยส่วนตัวอื่นๆที่ใส่เข้าไปอ่ะคือของแถมของแถมที่มีประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นใครจะพูดให้ฟังนะว่าคนที่เหมาะกับการกิน
1: ที่เขารักการกินชอบกินขนมหวานอะไรพวกนี้นะอ้วนเหมาะไหม
0: ก็ต้องอยากให้ทุกคนกินนะคือเวลาฉันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉันจะบอกทุกคนที่เป็นแฟนคลับฉันทั่วประเทศบอกว่าให้กินมะละพี่มะละพลัดตามไปด้วยถ้าเกิดเรากินมะละขี้นกแบบคนโบราณไม่ได้คนโบราณไม่เป็นโรคพวกนี้นะเขากินมะละขี้นกเขาทนขมได้แต่คนปัจจุบันเขาดัดจริตเยอะ
1: 19เซตแล้วนะอ้วน
0: 19เซตสุดท้ายโทรเดี๋ยวนี้นะคะ1252คนปัจจุบันพอกินขมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นเขาไม่กินพอเขาไม่กินเสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตว่าคนโบราณเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: คนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเยอะกินขนม
1: เบเกอรี่อะไร
0: เบเกอรี่เนี่ยมึงอยากกินเลยนะมึงจริงๆพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะไปรวมตัวกันแล้วไปอยู่ที่เราไม่อยากให้มันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการกินมะละพลัดตัวนี้นะคะเป็นช่วยปรับสมดุลน้ำตาลนะคะข้าวขาว
1: ที่เรากินทุกวันนะ
0: ข้าวขาวที่เรากินสมมติว่าเธอกินร่างกายเราจำเป็นกินข้าวขาว1กำปั้นต่อวันแล้ววันนึงกี่กำปั้น
1: โอ้3-4
0: กำปั้น5กำปั้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายไปเป็นของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายเราลวนแล้วก็เป็นบันไดก้าวไปสู่ความที่ไม่กระปี้กระเป๋าแล้วก็อ่อนแ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นแม่อ้วนคือคนที่หลายๆคนในประเทศไทยบอกว่ายกให้เป็น

0: ที่เป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพแม่อ้วนกินมะระพัดตัวนี้กินทุกวัน
1: อุ๊ยหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอุ๊ยตอนนี้เหลือน้าอ้วน2เซตขอเพิ่มไว้เลยขอเพิ่มเลย
0: ไม่ขอเพิ่มไปเลย50เซตนะคะใครโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้กับโปรโมชั่นนี้แหละซื้อ2ได้ไป4แล้วแถมชาแดงลอยบอสซึ่งชาแดงลอยบอสตัวนี้นะเกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากแถมไปเป็น5ชิ้นตกชิ้นละ100กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินกัน4เดือนเต็มๆเพื่อเป็นการดูแลทำให้ร่างกายเราเซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โทร1252หรือ LINE @shop131หรือสแกน QR code หน้าจอเดี๋ยวนี้โปรดีนะเธอรู้ไหมฉันขายใน TikTok แพงกว่านี้เพราะฉะนั้นใน TikTok ฉันไม่ต้องซื้อที่นี่กดตอนนี้ แล้วฉันบอกเลยนะฉันรักสุขภาพฉันจะกินมะระพัดตัวนี้ไปจนวันตาย
1: นี่เห็นไหมคุณผู้ชมขาคือน้าอ้วนนะไลฟ์ใน TikTok เองก็ยังมาบอกว่าอันเนี้ยราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้น1252รีบโทรเข้ามาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยมะระพัดตัวนี้ด้วยวันนี้น้าอ้วนกับเดียจะลารายการ
0: กันสวัสดีค่ะ

0: ได้เป็นถึงรองผู้ว่าขอบคุณมากครับ
1: แม่เขาเข้ากับชาวบ้านที่วัดสันติได้ดีนะครับพ่อ
0: คืองี้ลูกชายคนรองผมเนี่ยกำลังจะลงเลือกตั้งสมัยหน้างั้นผมจะลองคุยกับชาวบ้านให้ดีไหมครับฝากด้วยนะ
2: ท่านตกลงว่าคลิปที่เสียงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ
3: คลิปนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพ
0: ่อสวัสดีครับท่านเชิญนั่ง
4: ผมขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนี้ให้ผมได้เข้าพบ
5: ได้ข่าวว่าทำงานกับท่านผู้ว่านะ
4: ครับผมมารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าที่วัดสังเวียนได้2 ปีแล้วครับ
5: เก่งนะอายุแค่นี้ได้เป็นถึงรองผู้ว่า
4: ขอบคุณมากครับ
1: แม่เขาเข้ากับชาวบ้านที่วัดสันบุรีได้ดีเลยค่ะพ่ออ
5: คืองี้ลูกชายคนรองผมเนี่ยกำลังจะลงเลือกตั้งสมัยหน้า
4: อ๋อครับงั้นผมจะลองคุยกับชาวบ้านให้ดีไหมครับ
5: ฝากด้วยนะ
4: ดีมากครับ
6: ไปออกรถ

0: โอ๊ยปิดเครื่องได้แล้วลูกแม่ปวดหัว
1: แม่เล่นเห็นแล้วนะว่าแม่เขาลบคลิปนั้นไปแล้วอ่ะ
2: คล้ายหรือเปล่า
3: ใช่สิฉันว่าใช่แกว่าใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ฉันว่าใช่
2: เหรอคล้ายหรือเปล่า
3: ใช่มีอะไรกันหรอดาราคนไหนเลิกกันอีก
2: พี่สารองผู้ว่าวสันต์บุรีเป็นสามีเก่าเพื่อนพี่สาใช่ไหมคะหนูจำได้
3: ใช่ทำไมหรออีเมย์ทำอะไร
1: ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะ

0: พี่ช่วยฟังหน่อยสิว่าใช่เสียงเขาหรือเปล่าอ่ะคอนเฟิร์มหน่อย
1: โอ้ยแค่ประโยคที่พูดอ่ะชัดซะยิ่งกว่าชัดละ
2: ขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนี้ผมให้เข้าพบได้ข่าวว่าทำงานกับท่านผู้ว่าแล้ว
3: ครับผมมารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าที่บริษัทวิเดสองปีแล้วครับ
2: เก่งนะ
4: ป้าน่ะผิดหวังจริงๆนะรองเมธที่ป้ารู้จักเขาเป็นคนดีมากเข้าใจชาวบ้านใครขาดเหลืออะไรเขาช่วยหมดเลยนะตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่เนี่ยที่นี่พัฒนาขึ้นเยอะเลย
5: รันไปทุกวงการเลยเนาะทั้งวงการนอกใจเมียทั้งการเมืองไม่แปลกใจเลยวะ
6: น่าล่ะเจ้าสัวถึงยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วยอ่ะผลประโยชน์เต็มๆไปเลยนะ
5: จริง
7: นี่พวกที่ประมูลนี่นั่นในท้องถิ่นเนี่ยนะบอกเลยว่าสบายฉันจะบอกให้ฟังนะว่ามันว่าไม่ได้เลยแกรู้ไหมว่าการเมืองท้องถิ่นนี่นะสูบเงินทีสอยเงินทีเนี่ยเป็นร้อยๆล้านเลยนะแก
8: ทีมของพี่นกไปดับรองผู้ว่าที่สารกลางแล้วค่ะส่วนหนูเนี่ยย้ายมาอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าสัวตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะพี
9: ่เห็นว่าใช่ปะล่ะ
10: มาแล้วไง
9: บัวแกเห็นคลิปนี้ยังอ่ะ
11: คลิปอะไรเหรอครับสวัสดีครับนักศึกษาอนาเดียครับ
9: อ๋อคลิปนาเต้นติ๊กต็อกอ่ะอยากดูไหมแล้วน็อตเป็นไงบ้างอ่ะโอเคขึ้นเรียง
11: ดีขึ้นแล้วครับ
9: เออจริงนี่แกก็ไม่น่าถามหลานเลย
10: เออลืมน็อตงั้นน็อตเข้าไปพักก่อนนะลูกนะแต่แม่ให้เล่นเกมในแค่ชั่วโมงเดียวนะจะได้พักให้เยอะหายเร็ว
11: ครับแม่ครับทำไมพ่อไม่เห็นมาเยี่ยมหนูที่โรงพยาบาลเลยคะแม่ไม่ได้บอกพ่อหรอคะว่าน็อตเข้าโรงพยาบาล
10: น็อตอยากให้แม่บอกไหมล่ะ
11: ไม่เป็นไรครับน็อตแค่ไม่อยากให้แม่โกรธพ่อตอนอยู่บ้านนั้นพ่อเขาก็ดูแลหนูดีที่สุดแล้วครับ
12: ลูกชายคนรองผมเนี่ยกำลังจะลงเลือกตั้งสมัยหน้าง
3: ั้นผมจะลองคุยกับชาวบ้านให้ดีไหมครับ
9: คลิปเกี่ยวกับการดีเบตแบบนี้คนแชร์เป็นแสนแล้วนะบัว
10: เป็นไปได้ไงอ่ะฉัน
9: นี่แกเคยเห็นคลิปนี้แล้วหร
10: อฉันส่งคลิปนี้ให้คนที่สารกลางที่เคยทำงานกับเมธอ่ะคือฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเมธเป็นคนยังไง
9: ทำไงตอนนี้คนรู้ทั้งประเทศแล้วเว้ยนี่แปลว่าคนที่สารกลางต้องเป็นคนปล่อยคลิปแน่ๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้คนที่โดนถล่มไม่ใช่แค่เมธคนเดียวแล้วนะพวกวสันต์วานิชก็โดนถล่มกันทั้งบ้านเลยแก
10: ภาวนาว่าอย่าให้คนรู้เลยว่ามันหลุดมาจากแกแม่งเก็บสวยได้แน่เลยอ่ะ

0: คุณมากนะครับคุณวิน
1: เราเจอกันวันนัดสอบพยานเพิ่มนะครับ
0: ได้ครับ
2: ว่าความเสร็จยังเปิดดูข่าวเร็ว

0: าอะไรง่ายๆกินกันดีกว่า
1: อะไรเจ
2: ๊ชาบู
3: ง่ายมาก
2: ฉันไม่เลื่อนจะเมาจ้ะเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกว่าคุยโทรศัพท์ด้วยแหละน่าจะโดนผู้ใหญ่จากกระทรวงโทรมาด่าเรื่องรองเมธชัว
1: ร์ไม่น่าเรียนรองเมธไปเยอะเลยอ่ะเหนื่อยเปล่าไหมเนี่ย
4: เวรกรรมจริงๆกำลังจะได้เป็นผู้ว่าแล้วแท้ๆ
2: โอ้ยจะเวรกรรมอะไรเจ๊มันมีคนแกล้งรองเมธ

0: ้ว่าใจร้ายว่ะแต่ว่านะต้องคนในนี้แหละมีแต่พวกขี้ฉา
1: แต่รองเมธคงไม่โดนอะไรเยอะหรอกมั้งเส้นใหญ่ซะขนาดนั้นนะ
0: จริง
2: อย่าว่างั้นงี้เลยนะเจ้ดีนะที่หลังๆอ่ะพวกเราไม่ได้ไปปาร์ตี้กับรองเมธเลยอ่ะ
0: จริง
2: ไม่งั้นนะซวยเรียงตัวแน่ๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: เป็นกำลังใจให้นะครับรองเมธ
0: ไปสิ
3: เดี๋ยวกระทรวงน่าจะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณ
4: ทราบครับ
3: งานนี้ผมเข้าไปยุ่งไม่ได้นะนี่ผู้ใหญ่ก็ขอให้ผมชะลอเรื่องเออร์ลี่ของผมไว้ก่อน
4: ผมขอโทษนะครับทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด
3: คุณกลับบ้านไปก่อนแล้วกันแอบออกไปอีกทางนะอย่าให้นักข่าวเห็นเดี๋ยวผมจะออกไปรับหน้าดึงนักข่าวไว้ก่อน

0: ข่าวมั่วสิคะรองเมธลูกชายฉันเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติเสียหาย
1: แม่เคยรู้เรื่องการอยู่กันของรองเมธกับเจ้าสัวคราบ้างไหมครับ
0: เอ๊ะก็ฉันบอกแล้วว่าลูกชายฉันไม่ได้ทำคุณมาจากช่องไหนเนี่ยฮะ
2: ข้อมูลที่เราได้รับมามีข้อมูลมาครบถ้วนเลยนะคะ
0: ได้รับมาจากไหนคะข้อมูลของคุณแหล่งข้อมูลของคุณ
3: ใจเย็นครับคุณแม่ครับใจเย็นนะครับทุกคนครับมีอะไรถามผมหน่อยนะครับ
0: แม่อะไรอ่ะเฮ้ยหลอกไม่หลอกไม่บอกคนนักข่าวสิ
4: แม่มาที่นี่ทำไมเนี่ย
0: มันไม่ใช่ความจริงคลิปนั่นตัดต่อจริ
4: งแม่จะไปกลับไป
2: มีเรื่องเฉาแบบนี้อนาคตผู้ว่ามาถึงทางตันแล้วใช่ไหมคะ
4: เพิ่งด่วนตัดสินใจกันนะครับ
1: เป็นแบบนี้รองเมธจะฟ้องทางวินัยจนถึงขั้นถูกไล่ออกจากราชการไหมครับ
0: เอาคุณพูดแบบนี้
4: คร
0: ับ
4: แม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็น
3: ทุกคนเราต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
2: แล้วความยุติธรรมของชาวบ้านอยู่ที่ไหนคะท่าน
1: ใช่รัฐบาลที่เดือดร้อนนะครับว่าไงครับรัฐบาลที่เดือดร้อน
5: ท่านผู้ว่าคะเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องด่วนจากกระทรวงให้รองเมธถูกพักราชการจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเรื่องนี้ท่านทราบไหมคะ
0: มีคำสั่งอะไรนะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ใครสั่งทำแบบนี้ได้ยังไงลูกชายฉันทำดีมาตลอดชีวิตทำแบบนี้ได้ยังไงใครสั่งฮะคุณเอาอะไรมาพูด
4: แม่พอได้แล้วแม่
0: ทำไมล่ะฮะก็ต้องพูดกับมันให้รู้เรื่องสิฮะแกต้องทำอะไรสักอย่างนะเมธไม่อย่างนั้นแกหมดอนาคตแน่
4: ผมรู้นะแม่แล้วแม่จะมาที่นี่ทำไมอ่ะ
0: ก็แม่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยนี่แล้วนักข่าวพวกนั้นก็ใส่ข่าวกันใหญ่เลยแกนั่นแหละไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่าฮะเจ้าสัวศัตรูเยอะแถมลูกชายกำลังลงเลือกตั้งอาจจะกำลังโดนโจมตีก็ได้แกก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยหรือว่าแกนั่นแหละฮะไปขัดแข้งขัดขาใครเขา
4: แม่ผมขอร้องกลับไปก่อนได้ไหมผมยังคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ทั้งนั้นน่ะ
0: ก็นี่ไงเล่าฉันถึงได้มาช่วยแกคิดเนี่ยถ้าแกถูกพักราชการฉันจะได้วิ่งเต้นหาทางช่วยเหลือ
4: หยุดเถอะแม่นะผมขอร้องอ่ะ
0: แกต้องทำอะไรสักอย่าง
4: ที่ผมบอกให้หยุดไงแม่หยุด
0: แ

0: ี้นะคะคาดว่ารองผู้ว่าปรเมศได้กลับเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้กระทบหลายภาคส่วนค่ะล่าสุดรองผู้ว่าปรเมศได้ถูกพักราชการไปเป็นที่เรียบร้อยต้องรอดูว่าสถานะทางการเมืองของคุณอรรถพลจะเป็นอย่างไรตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดของวสันต์วานิชไม่ว่าจะเป็นโรงแรมวสันต์วานิชร้านอาหารหรือว่าธุรกิจของเจ้าสัวก็ได้ถูกแบนไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: เมธ

0: พอลบไปแล้วจริงๆคุณก็เห็นนะ
1: อีสอสอกรการเป็นคนปล่อยคลิปแน่ครับพ่อนี่หัวหน้าพรรคก็เรียกประชุมด่วนอีกอะพังผมพังหมดแล้วเนี่ย
2: พ่อครับโครงการใหม่ของเรากำลังจะถูกระงับครับตอนนี้เนี่ยสายของผมบอกว่าเขากำลังไล่ตรวจสอบโครงการที่ผ่านมาของเราทั้งหมดด้วย
3: อะไรวะที่ผ่านมากูจ่ายให้มันตั้งเท่าไหร่แล้วจะมาตรวจสอบอะไรกูอีก
2: เขาบอกว่านายสั่งมาครับอยู่เฉยไม่ได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบตามน้ำไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันกำลังร้อนถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะโดนเพ่งเล็งได้ครับ
3: ถ้าเป็นนางสสนั่นจริงไปสืบมาว่ามันได้คลิปมาได้ยังไง

อนนั้นน่ะฉันเอาคอมของเมธไปซ่อมแล้วฉันก็เลยเจอคลิปที่เขาลบทิ้งฉันโกรธที่เมธทำให้ลูกป่วยฉันเลยส่งอีเมลไปให้คนที่สารากลางแต่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคลิปนี้จะไปถูกเปิดบนเวทีหาเสียงอะ

0: คุณปรเมศได้โทรหาคุณหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: แสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าคลิปนั้นหลุดมาจากคุณ
1: คุณไม่ได้มาต่อว่าฉันหรอ
0: ต่อว่าคุณไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ครับ
1: ฉันรู้ว่าฉันควรจะเอาคลิปนี้ออกมาตั้งแต่แรกนะแต่ตอนนั้นฉันมันเห็นแก่ตัวฉันกลัวว่าเมย์จะเดือดร้อนทั้งที่ฉันก็รู้ว่าเขากับพวกวสันต์วานิชจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกเยอะเลย
0: ผมเห็นด้วยคุณบัวนะครับที่คุณเอาคลิปนั้นออกมาเพราะพวกเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่เอาเปรียบชาวบ้านทุกคนควรได้ดูสิ่งนี้แต่พอไปหลุดอยู่บนเวทีดีเบตจากที่ควรจะเป็นการแฉข้าราชการมันก็เลยกลายเป็นเกมการเมืองแทน
1: ฉันไม่คิดนี่ค่ะว่าคลิปมันจะกระจายไปไกลขนาดนี้ฉันคิดน้อยไปจริงๆ

0: ในโน้ตบุ๊กคุณก็ลบทิ้งไปแล้วใช่ไหม
1: ลบไปแล้ว
0: ถ้าลบไปแล้วแล้วมันจะหลุดไปได้ยังไงอ่ะแม่แน่ใจนะมันไม่ได้ส่งให้ใครอ่ะ
1: นี่เลนครับในคลิปนั้นเนี่ยมันไม่ทำให้ผมดูดีเลยนะแล้วผมจะไปส่งให้คนอื่นทำไมเล่า
0: แม่ก็พูดกับลินดีๆก็ได้นี
1: ่แล้วผมพูดไม่ดีตรงไหนคุณเองต่างหากว่าที่เป็นคนเผลอถ่ายคลิปนั้นเอาไว้แล้วทำไมต้องมาพูดให้ผมเหมือนคนผิด
0: นี่แม่จะโทษว่าเป็นความผิดลินเหรอ

0: คุณเอากลับไปเลยก็ได้นะ
1: รีบเก็บของผมจะหมดบ้านขนาดนี้ทำไมตัวผู้ชายคนใหม่ก็จะไม่รู้หรือไงว่ามูฟออนแล้ว
0: บัวจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
2: คุณผู้ชมครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับกับคลิปเสียงของรองผู้ว่าวสันต์บุรีกับเจ้าสัวอัครล่าสุดตอนนี้หลายโครงการของวสันต์วานิชถูกสั่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะครับในขณะที่นายอรรถพลวสันต์วานิชลูกชายคนรองของทางเจ้าสัวล่าสุดถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเช่นกันในขณะที่รองผู้ว่าปรเมศวร์ครับก็ถูกสั่งพักราชการและมีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะชวดตำแหน่งการขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดวสันต์บุรีซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเต็มๆอีกครั้งในช่วงของข่าวจัดเต็มเย็นวันนี้ครับ
0: ค่ะคุณครูน้องเรียนเสร็จแล้วเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวบัวเรียบออกไปรับเดี๋ยวนี้ค่ะ
3: ฝีมือคุณใช่ไหม
0: อะไร
1: ไอ้คลิปที่มันหลุดออกไปเนี่ยฝีมือคุณใช่ไหมบัวบัวโน้ตบุ๊กเก่าของผมเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้อยู่ตลอดคุณเป็นคนเอาคลิปออกไปปล่อยใช่ไหมบอกผมไปสิว่าใช่ไหมคุณเป็นคนปล่อยคลิปได้ใช่ไหมบัวฝีมือคุณใช่ไหม
0: บัวแค่ส่งคลิปให้คนที่สารกลางแต่คงมีคนเกลียดคุณพอๆกับบัวมั้งก็เลยเอาคลิปนี้ไปเปิดกลางงานแบบนั้นน่ะ
1: คุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไป
0: รู้สิแล้วก็ตั้งใจด้วยเพราะคนอย่างคุณสมควรแล้วต้องโดนแบบนี
1: ้ทุกวันนี้ทำลายชีวิตผมให้ชิบหายไม่พออีกเหรอจะปล่อยให้ผมมีความสุขบ้างไม่ได้หรือไงบัวผมก็จะได้เป็นผู้ว่าวสันต์บุรีแต่ตอนนี้ผมถูกพักราชการไปแล้วคุณทำทุกอย่างพังหมดแล้วคุณรู้ไหม
0: คุณนั่นแหละที่ทำทุกอย่างพังไม่ต้องมาโทษบัวจะทำอะไรไม่จะทำอะไรถ้าเข้ามานะบวนแจ้งตำรวจเลยคอยดูนะคราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมแน่เอาสิ
1: คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างคุณต้องกลับไปแก้ไขให้ผม
0: คุณเลวเองคุณก็รับผิดชอบเองสิรู้ไหมว่าตอนแรกที่บัวเห็นคลิปบัวตกใจมากเลยนะแม่บัวไม่คิดเลยว่าผู้ชายที่บัวเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยจะเห็นกันได้แบบเนี้ยพอคุณทำตัวเลวขึ้นบัวก็ยังรู้สึกสมเพชไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกบัวกับลูกแต่ไปเลือกชู้ที่ทำให้คุณได้ตำแหน่งใหญ่โตอย่างที่คุณต้องการ
1: ผมทำเพื่ออนาคตผมผิดตรงไหนบัวเป็นใครๆก็ทำแบบผมทั้งนั้นแหละ
0: นั่นก็ดีแล้วที่เราเลิกกันน่ะโดนจะได้ไม่ต้องมีพ่อเร็วๆอย่างคุณ
1: คุณต้องกลับไปแก้ไขทุกอย่างคุณต้องออกไปขอโทษเข้าใจไหมคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้บัว

0: นี้กับผมไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างคุณไม่เข้าใจผมทำลายชีวิตผมแบบนี้ไม่ได้คุณต้องออกไปขอโทษผมน็อตน็อตลูกน็อตคุณตั้งใจใช่ไหมบัวคุณตั้งใจให้ลูกมาเห็นว่าผมทำร้ายคุณแบบนี้ใช่ไหมลูกจะได้เกลียดผมอ่ะ
1: จะบ้าอะไรให้แม
0: ่คุณมันก็เห็นแค่ตัวเหมือนกันคุณวางแผนทุกอย่างทำให้ชีวิตผมนี่ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพอใจยังน็อตลูกน็อตครับ
1: พ่อไปน็อตเกลียดพ
0: ่
1: อ
0: ไม่นะลูกนะน็อตนี่ฟังพ่อนะลูก
1: น็อตไม่อยากเห็นหน้าพ่อ

Me mette in

0: ถ้าจับตัวคนปล่อยคลิปได้เนี่ยคุณจะทำยังไงดี
1: ท่านรู้แล้วหรอครับว่าเป็นฝีมือใคร
0: ก่อนค่ะแต่ต้นเหตุเป็นอีกคนคนของผมสืบได้ว่าก่อนการได้คลิปเสียงนั้นมาจากอีเมลลึกลับที่ส่งไปให้คนที่สารกลางพอไล่เช็คดูเนี่ยถึงได้รู้ว่าอีเมลถูกส่งมาจากบ้านของคุณที่กรุงเทพเมียเก่าคุณเก่งไม่เบานะเป็นแค่เมียกับแม่ธรรมดาธรรมดายังพังชีวิตคุณได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องยาเรื่องลูกจนมาถึงตำแหน่งราชการผมว่าเมียเก่าคุณเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เลยล่ะ

0: แล้วแต่ท่านเลยครับผมกับบูบงกตไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันต่อไปแล้วครับ
1: ดีมันต้องอย่างนี้สิสมกับที่ผมตั้งความหวังไว้กับคุณ
2: จำเอาไว้นะว่าสิ่งเดียวที่คุณเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือวัดสันวาเนี่ย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้จากคนที่มันไม่เคยได้รับจากใคร
1: วันนี้ฉันได้สำแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ถ้าสมมติคุณอยากหาร้านอาหารที่มันเหมาะกับครอบครัวตัวเราเองนั้นมากินได้อร่อยแน่นอนเปิดมาอย่างยาวนานขอภูมิใจนำเสนอ
1: โซซากุ
2: พอมีคนทำให้มันรู้สึกชดเต็มที่เหตุผลหรือเปล่า
0: ชดสี่ชดแปด
2: โอ้โ
1: หแม่มันได้ฟิลเว้ยนี่ก็รู้สึก
2: ตอนเขายกมากดีใจมุดเลย
0: แต่ไม่ใช่มือแบบนี้ยังไงก็ต้องเป๊ปซี
1: ่ใช่
0: จะมาอะไรมันแค่มือ
2: ไม่เหมือน
1: เอาช้อนไว
0: ้
1: ไปอันนี้เป็นวากิวแบบมันน้อยนี่ว่าดีเหมือนกัน
2: แบบนี้อร่อยมากเลยว่ะ
1: วากิวมันน้อยอร่อยมาก
0: ครูคะ
2: ตุ๋นนี่ก็คะตุ๋นนี่ก็คะ
1: ไม่ใช่หรอกเนี่ย
2: คิวเป็นน้อยลำน้ำโมลี
0: เม็ด
1: แม่อมนี่อมต้องอมกับซ่าที่เขาเจอสามีฉันที่ฟิตเนสประจำนะ
3: หรอชอบยืนโพสหน้ากระจก
1: หรอเป็นกล้ามปะเป็นกล้ามปะ
2: อุ้ยเป็นอะไรอ่ะ
0: ขอบคุณก็ต่อยแม่กัน
3: ดูเป็นเมคอะเป็นเรียกกล้าม
1: หัวกี้เป็นทรงเมคนะคะ
3: เมคกล้าม
1: ภูมิใจจังเลยเมคกล้ามอุตส่าห์ใช่ไอห้องริมนี้เราขายไปหรือยัง
0: ริมเนี้ย
1: ใช่ชั้น3ชั้น2เนี่ยเราขายหรือยังอ๋อยังไม่ขายหรออ่ะโอเคแล้วชั้น4ล่ะชั้น4ขายไปแล้ว
0: ยกฟลอร์เลยมั้ย
1: 50ล้านไม่ต้องให้เขาหน่อยล่ะอ่ะแม่ให้10ล้านพอเดี๋ยว40นะช่างมันเพราะว่าปกติแม่ก็ปล่อยเล่นอยู่ละโอเคเดี๋ยวคุณโอปอจะขอมาใช้ชั้น5อันนึงนะ
0: ขอขึ้นไปเข้าห้องน้ำได้ไหม
1: เข้าห้องน้ำโอนให้เลยดีกว่าไม่เป็นไรจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวโอนให้เลยเอาชั้น5โอนให้พี่โอปอให้เล่นๆจ้ะลูกเราให้กันอยู่แล้วโอเคอุตส่าห์ได้เดี๋ยวชั้น5โอนให้แม่อบเนาะได้โอเคจ้ะแล้วก็แม่เห็นบ้านที่เราให้เช่าตรงนี้ร้อยกว่าล้านจ้ะเดี๋ยวแม่เอาคืนพอดีแม่ปวดฉี่ใช่เอาคืนเลย
0: นี่ค่ะหลังนี้ค่ะ
1: ใช่เอาคืนเลยลูกเพราะว่าพี่โอปอกับแม็กกี้ปวดฉี่แม่ขอเข้าไปฉี่แม่ซื้อคืนดีกว่าเท่าไหร่นะ250ล้านได้เอโอนตังค์ให้แม่250ล้านหน่อยจากแอป
0: เอเข้าเป๋าตังค์อ่ะแล้วก
1: ็เอโอน
0: เอาของแม่ไปเลย
1: คนละครึ่งพัดซื้อให้แม่หน่อยนะ
0: นะ
1: พอดีแม่ขายไปร้อยกว่าล้านเดี๋ยวแม่ซื้อขายใช่แล้วแม่ขอ
0: แต่ใช้สิทธิ์พลัสให้แม่หน่อย
1: อ้าวถ่ายรายการอยู่หรอเอ้าไปแล้ว
0: คุณผู้ชมรู้เลย
1: แล้วเดี๋ยวอองตัดออกให้แม่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันดูน่าเกลียดแบบว่ามาทำรายการทำไม
0: อันนี้หลายคนงงว่าอยู่ไหนที่นี่คืออารีนะคะซึ่งบริเวณโซนที่อยู่เนี้ยอย่าคิดจะมาเพราะเมื่อกี้สื่อฉ
1: ันบอกอย่าบอก
0: ปากซอยปากซอยปากซอย
1: ไม่ใช่ทำงาน
0: รถมานี่ก็ของแม็กกี้หมดเลย
1: คืออัน
0: น
1: ี้ไม่ใช่แบบ
0: ตึกเท่าไหร่เดียวของแม็กกี้นะ
1: ไม่ก็แบบมีไว้เฉยๆไม่ได้อะไรสมบัติมันของนอกกายอยู่แล้วค่ะไปไหนแต
0: ่ว่าขึ้นไปฉี
1: ่ก็เมื่อกี้โอนให้แล้วไง
0: ได้ไหมหรอ
1: ใช่เพราะว่าเวลาฉี่แล้วมันเดี๋ยวแม่อกรู้สึกไม่ค่อยคอมฟอร์ต
0: เคย
1: โอน
0: เคยทำงานอยู่สาทรแล้วปวดฉี่แม็กกี้ก็โอนตึกสาทรให้เลยเพื่อนฉี่
1: เพราะว่าเดี๋ยวแม่อบเป็นดาราแบบดังไงแล้วขึ้นไปฉี่แบบเป็นตึกมีคนมีได้เพื่อนเรามันต้องแบบ
0: มันต้องไพรเวท
1: ก็เลยให้ตึกแม่อบ
0: เนี่ยโบราณท่านถึงให้คบเพื่อนด้วยไงคะ
1: ใช่
0: เนาะนี่พอปิดรายการดีกว่าท่านรวยขนาดนี้เราจะทำ

0: านทำไม
1: จริงๆไม่อยากมาแถวนี้เลยอ่ะ
2: มันคิดถึงบ้านเน
1: า
2: ะ
1: โอ้มันแบบมันเห็นแต่เงิน
2: รถมารับลูกที่บ้าน
1: ไม่ใช่แม
2: ่มาที่บ้านมา
1: สุเมธต้นไม้อะขอนต้อง
2: สุเมธกับอุษาเหรอ
1: สุเมธกับอุษาเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบผู้ช่วยแบบ

0: หนึ่ง
1: เอางั้น
0: เขาถามง่ายๆนี่อารีซอยอะไร
1: ซอย4
0: เฮ้ยอารีสัมพันธ์หรืออารีธรรมดา
1: อารีสัมพันธ์ซอย4นะคะบ้านกี้เนี่ยถ้าเข้ามาจะอยู่ประมาณซอย3ถึงซอย6อะไรเงี้ยแต่เป็นของกี
0: ้อ๋อทางฝั่งเล็กกี้เล็ก
1: หนึ่งกับสองอะไรเงี้ย
0: นั่นเองเรื่องก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองปิดรายการตรงนี้นะคะเฮ้ยถ้ารวยแล้วมาทำรายการทำไม
1: เอาไปเล่นนี่คือที่ที่คุ้นเคยนะคุณแม่
0: วันนี้โอ๊กกับกี้จะพามาถ้าสมมติคุณอยากหาร้านอาหารที่มันเหมาะกับครอบครัวตัวเราเองนั้นมากินได้ครอบครัวมากินได้อร่อยแน่นอนเปิดมาอย่างยาวนานขอภูมิใจนำเสนอ
1: โซซากุ
0: โซซากุเนี่ยเขาเปิดที่อารีมา10กว่าป
1: ี12ปีมั้ย
0: นี่คือเรามาตอนที่เขายังแบบว่าเพิ่งเปิดคนยังไม่เยอะนะถ้าร้านเปิดแล้วรถจะแน่นแบบ
1: เขาเป็นร้านแบบวีแม่นนานมากเลยนะที่เราแบบรู้จักกับร้านน
0: ี้ตั้งแต่สมัยสาวๆใช่อยากกินชาบูแบบรสมั่นใจได้เนื้ออร่อยหมูอร่อยวันนี้เราจะพามากินโซซากุแต่ว่าไม่ได้กินแค่นี
1: ้
0: เย่อ่องบอกว่าแถวนี้มีโซนให้เราไปแบบว่าจับจ่ายซื้อกับข้าวกับบ้านโรตงโรตีอาหาร
1: น่าจะเป็นตลาดของแม็กกี้อยู่ดี
0: แป๊บนึงแป๊บนึงโทรหาอุตส่าห์สิ
1: วันนี้แผงเปิดไหมจ๊ะอ้อยอ่ะเปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวแกล้งทำขายหน่อยนะเดี๋ยวจะเดินไปถ่าย
0: โรตีโรตี
1: โรตี
0: โรตี
1: ต้มเลือดใช่ไห
2: ม
0: มีอะไรอีกมีอะไร
2: โรตีต้มเลือดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: โรตีต้มเลือดหมูบอกเขาให้มาเปิดให้หมดนะวันนี้ทำยอดหน่อยเป็นใครเนี่ยเป็นใครแล้วอ่ะ
0: บางทีจินตนาการก็สำคัญของความรู้นะคะ
1: คุณผู้ชมลองทำมีสนุกมาก
0: บางทีถ้าเราเครียดกับชีวิตแล้วเราลองเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นแต่พูดมันออกมา
1: ใช่
0: ก็จอยนะ
1: ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ลองดิถ้าแม่แบบไม่ใช่คนรวยเป็นอะไรที่แบบอยากเป็น
0: ถ้าไม่ต้องเป็นโอปอที่ทำงานหัวเป็นเกลียวปออยากทำอะไรอยากเป็นคนรวยนี่แหละอยากเป็นคนรวยนี่แหละที่เดินไปอย่างเงี้ยวันนี้เป็นไงหวัดดีจ้าขายดีนะขายดีหวัดดี
1: ใช่อ
0: ายุเท่าไหร่แล้วลูกเ
1: ง
0: ี้
1: ยเดี๋ยวอยากเป็นแบบ
0: รวยแบบโอภาปาสายเจอเด็กให้เงิน
1: ใช่ไม่ต้องซีเรียส
0: ส่งเรียนเลยคนนี้ส่งเรียนเลย
1: ส่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้ทำงานดีนะนี่ DM คันนี้แม่ให้ไปเลยใช่อยากเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ยากอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ผ่อนแบบบอลลูน
1: เลยประมาณ40งวดนะลูก
0: ผ่อนบอลลูนงวดสุดท้ายตายอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็น
1: อยากเป็น
0: สมมุติว่าดูเราเครียดอยู่ลองพูดมันออกมา
1: ลองพูดที่บ้าน
0: หาเพื่อนสักคนที่ไม่เบรกเราแล้วไปให้สุดกับเราให้ได
1: ้ถ้าไม่มีเพื่อนจริงกระจกนั่งแล้วพูดกับ
0: ใครใช่
1: ว
0: ัน
1: นี้รวยจังเลยวันนี
0: ้สวยนะพักหลังคุยกับตัวเองสวยนะเรามันไล่เลยอย่างเงี้ยเสียตัวเองปิดรายการได้เลยตอนนี้
1: มันจะดีขึ้น
0: ใช่เดี๋ยวเข้าไปกินชาบูกัน
1: แต่วันนี้ก็มีคนชวนเรามาอยู่ดีแม่
0: ใช่ Pepsi Mix ชวนกินมาชวนเรากินชาบู
1: เราก็เลยมาตรงนี
0: ้
1: แต่ Pepsi ไม่รู้ว่านี่เป็นที่ของแม็กกี้อยู่แล้วด้วยตลกมากเลยคุณลูกค้าไม่รู้จัก
0: มันเหมือนแบบอัดยายซื้อของแม่ตลกทำเป็นเพิ่งเคยมา

0: งเลย
1: กูเนี่ยมองอยู่เหรอ
0: สั่งเลยแม
1: ่แม่สั่งเหรอคือเข้ามาเดี๋ยวเราแม็กกี้จะเปิดเมนูให้ดูเขาจะมีชาบูด้วยมีซูชิด้วย
0: ใช่ก็คือมาที่นี่หนึ่งร้านก็จะได้อาหารครบๆเลยแม่อยาก
1: อยากกินสลัดมันปูแม
0: ่ชอบดูสิคะดูความอลังฮานของเขา
1: อลังฮานเป็นคนใต้ค่ะ
0: อลังฮาน
1: อันนี้คือสลัดมันปูอยากกิน
0: เนี่ยเขาจะมีเซตชาบูสุกี้ยากิอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเป็นหมู
1: แล้วเขามีสองเตาอย่างนี้แม่เนื้อหนึ่งหมูหนึ่ง
0: เออจริง
1: เลิศ
0: นะเลิศอ่ะดูอีกมีอะไรให้ดู
1: หุ้ยแม่นี่เหมือนเพลงเชียร์เลยอ่ะ
0: ดูให้ดี
1: เลิศ
0: มีอะไรให้
1: มีอุ้ยนี่มีอะไรแซ่บๆด้วยนะ
0: นี่ไงเออเอาไว้กินจ้ะแซลมอนยำๆต้องสั่งว่ะ
1: เดี๋ยวสั่งเลยขอสั่งอาหารค่ะ
0: นี่มีครบนะคุณผู้ชมสั่งเป็นคำก็ได
1: ้มีแนะนำไหมคะสมมติพี่อยากกิน
2: ทำเป็นหมูหรือเนื้อดีคะขออนุญาต
1: หมูหนึ่งเนื้อ
0: หนึ่งค่ะ
1: เป็นเซตอะไรดีอะคะ
2: ถ้าเนื้อขออนุญาตแนะนำนะคะถ้าขายดีสุดจะเป็นกิวซิกเนเจอร์เซตค่ะ
1: มันเป็นยังไงอะลูกเปิด
2: อันนี้จะมีเป็นเนื้อออสแล้วก็วากิวนะคะญี่ปุ่น
1: เขาไม่กินเขากินแต่ผักมันไม่กินหรอกเนาะ
0: บ้า
2: ในเซตก็มีผักมีเส้นให้ด้วยนะคะ
1: งั้นเอาเซตแต่ว่าไม่เอาเนื้อเลยเอาแค่เซต
0: เซนตันแม่งั้นหมูครูปตะแม่ก็ต้องเอาเน
1: า
0: ะ
1: เอาหมูหน่อย อ๋อแต่เซตมันก็จะมีเนื้อหลายๆชนิดใช่ไหม
2: เนื้อออสเนื้อส่วนด้วยกันค
1: ่
2: ะ
1: มีข้าวมี
2: ในเซตไม่มีข้าวค่ะแต่ว่าสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะ
0: ได้ค่ะแต่เราก็เดี๋ยวต้องกินอีกนะ
1: พี่เขาเอาเป็นหมูเพิ่มด้วยนะ
0: เขาเพิ่มหมูเป็นสุกี้เนื้อเพิ่มหมู
2: ได้ค่ะหมูจะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะมี3ชั้นแล้วก็สันคอหรือจะมิกซ์ก็ได้นะคะ
0: ไม่กินดีกว่าค่ะน่าจะไม่ถูกปาก
3: อย่า

0: ป็นสันเอามาเอามิกกันก็ได้คือเอามาให้คนดูดูอะค่ะ
1: ได้
0: ส่วนพี่นี่เน้นไงก็ต้องคู่กับผักอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวเอาหมูมาไว้ที่นี่เลยได้
0: เดี๋ยวให้คนดูดูก่อนนี่เอาอันนี้ค่ะคันนี้สลัดใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะสลัดมันปูค่ะ
2: สลัดปูเอาสิคะเมื่อกี้อะไรนะแซลมอนยำยำป้าจะต้องกินอะไรแซ่บๆนิด
0: แซลมอนยำยำ
1: ใช่ค่ะรับทราบ
2: แล้วก็ปั๊บนะคะอ่านก่อน
0: อุ๊ยอะไรคะ
2: มันเหมือนจะมีข้าวตุ๋นอะไรหรือเปล่าแม
0: ่เออที่เนี้ยเขาบอกว่าเนื้ออร่อยทีเนี้ยแม่กี้เขากินเนื้อมี
1: ข้าว
0: มันเนื้ออะไรป่ะคะ
1: ข้าวตุ๋นป่องหือ
2: ข้าวตุ๋นป่อง
1: แล้วก็จะมีข้าวผัดมันเนื้อวากิว
2: อ่ะเอาทั้งสองอย่างเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะ
2: เขาอยากจะทานอะไรที่มันอุ่นๆของเราข้าวตุ๋นเปาฮือ
0: โอ้กินข้าวตุ๋นเปาฮือแม่กี้กินข้าวผัดเนื้อ
2: แบ่งปัน
0: คนรวยอย่างมึงเนี่ยไม่น่าต้องมาแชร์อะไรเลยบ้านอยู่ตรงนี้ต้องเดินมากินมั
2: ้ยไม่ใครมาที่นี่ไปอยู่ที่อื่น
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: หรือเป็นสบะแบมบูไหมคะ
0: ทานได้ค่ะสบะแบมบูได
2: ้มีสบะมีอะไรคะ
1: มีแซลมอนแบมบูค่ะ
2: แซลมอนด้วยได้ไหมผสมกันได้ปะ
0: มีมาคุโรปะคะ
1: มีค่ะนี่จะเป็นอาคามิแล้วก็ชูโทโร่
2: โอ้เอารับค่ะ
0: ก็คือที่เนี้ยซูชิเขาก็จะเน้นแน่นๆมาม
2: ี
0: ตัวชูโทโร่ใช่ไหมคะชูโทโร่มันจะไม่มันมากนี่ชอบถ้าโอโทโร่มันจะมันเราจะได้ตัวชูโทโร่ใช่ไหมคะกับอะไรอะลูก
1: อาคามิ
2: อาคามิโอโ
1: ทโร่ทั้งหมด3อันด้วยกัน
2: รับมา
0: โอได้3อันเลยโอ
2: เคได้3อันเลย
0: เดี๋ยวรอตรงนี้นะคะ
2: ประมาณนี้ก่อน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคุณแม่เรามีสุกี้ด้วยมีซูชิด้วยมีสลัดด้วยมีข้าวด้วย
0: ครบ
2: ก็คือมาที่เดียวอ่ะกินได้ทั้งครอบครัว
0: อันนี้เคยมาร้านนี้หลายรอบแล้วนะแล้วก็จะมากับผู้ยงผู้ใหญ
2: ่ใช
0: ่เออ
2: เมื่อก่อนเคยมานาน
0: เขาจะแบบมาแล้วมันอุ่นใจได้ราคาโอเคนะคุณเดี๋ยวอาหารมาแล้วเราจะโชว์ให้ดู
2: แหมได้ฟิลเว้ยนี่ก็รู้ส
0: ึกตอนเคยยกมากดีใจมุดเลยแต่ไม่ใช่
2: มันน้ำ
0: มือแบบนี้ยังไงก็ต้องเป๊ปซี
2: ่ใช่จะมาอะไรมันแค่มือ
0: ไม่เหมือน
2: เอาช้อนไว
0: ้
2: ไป
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: ภาคนี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าไม่ตายของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
1: ่อัปเกรดขึ้นนะคะ
2: ระเบิดอุ้งตีนบินได
1: ้
2: ค่ะ
1: ลูกตบกินตดมหาภัย
3: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
4: ฟังใจหรือเปล่าจี้
3: ก็คือหึงพี่พิม
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
7: ใช่ครั้งสุดท้าย
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
8: ทุกวันพุธ
9: และพฤหัสบดี
8: เวลา 20:30
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99 บาท
9: ต่อเดือน
8: กดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เดี๋ยวก็ได้สั่งออลสตาร์วันนี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดคุณ

0: คนในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
1: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโตรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
2: อยู่เดียวเปลี่ยวอก
0: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม199บาทเดือนกดดัน59ซีเรียสโทรออก
4: Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
5: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
4: It's real
6: เปิดเป๊ปซี่แล้วไปกันต่อเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ

0: อุ๊ยเป็นหม้อมาก่อน
1: จ้า
0: ฟิลตอนเราไปมิเอะเลยอ่ะแม่เนาะ
1: คือคิดถึงมิเอะ
0: หรือไปมิเอะเลยนะ
1: ว้าไป
0: ต
1: ั
0: ดไปเลยค่ะ
1: มิเอะอันนี้อะไรอ่ะคะ
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นผ
1: ัก ค่ะอ๋อผ
0: ัก เห็ดผัก
1: ตาเห็นไปในนี้หัวปลาม
0: ึงมันยังไงนะ
1: กูเห็นเป็นหัวปลาสูงเคยแอดวาน
0: ซ์อ่ะมึงซูมเออจริงๆเหมือนมีเอ็ดเลยป่ะเหมือนแล้วป้าไปญี่ปุ่นจริง
1: จริงงั้นไม่ต้องไปหรอกปีนี
0: ้บ้ามามึงเป็นทูตสันทวัฒน์ไมตรีนะม
1: ึ
0: งไปส่งไปรักษาตำแหน่งก่อน
1: ถ้าได้ไปญี่ปุ่นอยากให้ไปมิเอะนะคะเป็นเมืองที่ปอภูมิใจที่นำเสนอแล้วได้เป็นทูตการท่องเที่ยวเขามาแต่ปีนี้ไม่กี้ยุ่งไม่ได้ไป
0: ไม่แม่นี่ก็เป็นผู้ช่วยทูตไงคอยแล้วว่าไปแบบสนุกมากเลย
1: เราเป็นสิทธิ์นินจาเดียวกันมันมีลมออกจากตรงนี้ใช่ไหมลูกโอเคตกใจ
0: ก็ให้เย็นหรอคะ
1: ไม่มีลมออกใต้พ่อกลัวระเบิด
0: อ๋อถ้าพี่ถ้าสั่งชุดนี้จะมีน้องมาผัดให้ใช่ไหมอ
1: ันนี้คือโกโบป่ะคะ
0: รักโคโบ
1: พอแก่มาเนี่ยกินแค่นี้ก็พอไม่ต้องให้น้องเขาเอาเนื้อมาน้องมึงเนาะ
0: มีน้ำพริกไหมคะเนี่ยมันดูกินกับน้ำพริกได้ยังไงไม่ร
1: ู้นี่มันเย็นน่ะก้มดูดีกว่า
0: แม่ส่งแมคานิกของเขาใช่ไหมว่าแบบทำไมมันแบบเย็น
1: เออทำไมข้างบนเป็นหม้อร้อนข้างล่างเป็นลมเย็น
0: หรือว่าตอนอยู่หน้าเตามันจะร้อนเขาก็เลยอัดพัดลมให้เราน
1: ิดหนึ่ง
0: อุ้ยหอมแล้วค่ะคุณผู้ชมกลิ่นแบบดีมาก
1: ถ้าพี่มาคนเดียวน้องก็จะมาทำให้หรอคะถ้าพี่เหงาๆพี่ก็มาได้ค่ะสิเหมือนมาเราได้เพื่อนเลย
0: มึงเหงาเลยค่ะน้องเออแต่ว่าเราทำอะไรอย่างนี้ต้องผัดก่อนมันจะหอม
1: ใช่ปกติถ้ามาที่นี้พี่อยากแบบว่าจองห้องส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมเป็นผักที่ดิฉันเห็นเป็นหัวปลา
0: อุ๊ยเออต้องมีผักให้น้ำซุปมันแบบกลมกล่อม
1: ตรงแน่พอมีคนทำให้มันรู้สึกเชิดแต่ไม่เห็นผลหรือเปล่าเชิดสี่เชิดแปดแบบ
0: โอ้เติมได้นะ
1: ถ้าพี่อยากเจือพี่ก็เจืออันนี้ใช่ไหม
0: พี่อยากเจอพี่ก็เจือเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ามาที่เนี้ยอย่าไปไหนต่อ
0: โอ้สีโอ้
1: แฟบูลัสแต่ว่าเครียดลูกค้ามากอยากเบรกกินก่อนไปประชุมกับลูกค้า
0: แม่ได้ฟิวเว้ยนี่ก็รู้ส
1: ึกตอนเขายกมากดีใจมุดเลยแต่ไม่ใช่
0: มัน
1: มือแบบนี้ยังไงก็ต้องเป๊ปซี
0: ่ใช่จะมาอะไรมันแค่
1: เหมือน
0: เอาช้อนไว้ไปเท
1: ไม่อยากเจือ
0: จือนิดนึง
1: ไม่อยากให้เจือ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
1: น้องโบลิ่งอันนี้ถ้าสาขาที่อีสต์วิวก็คืออาหารเหมือนกันสูตรเดียวกันเลยป่ะ
0: เหมือนกันต้องไปอีสต์วิวกินแต่อาหารญี่ปุ่น
1: เออไม่ได้กินอันนี
0: ้ค่ะมันสุดเลิศมากค่ะ
1: อุ้ยชอบอันนี้
0: นั่นคืออะไร
1: น้ำจิ้มค่ะ
0: เส้นบุกหรือเปล่า
1: เส้น
0: บ
1: ุ
0: กมากเลยนะ
1: อันนี้พอมันเดือดแล้วว่าถ้าตามหลักพี่ต้องเอาหมูลง
0: ไปแกว่งใช่ไหม
1: แกว่งให้เสร็จแล้วผักเนี่ยค่อยตามมันไปที่หลังใช่ป่ะแล้วถ้าพี่อยากกินลูกชิ้นล่ะมันอยู่ตรงไหนมันเอาลงใช่บอกนี่พี่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่พี่กินแทรกมันระหว่างหมูตีกันตอนนี้อะไรอย่างงี้ได้ป่ะลูก
0: กินได้ปกติปะ
1: เดี๋ยวโบลี่ถามว่าไม่มีอะไรยะทำไงก็ต้องถามก่อน
0: แต่นี่ก็ชอบแช่ผักให้มันนานๆนะคุณแม่
1: ใช่แต่ว่าถ้าตามหลักจริงๆอะอย่างเราอะเราจะเอาแทบอย่างเงี้ยเราจะผักลงเพราะเราจะกินผ
0: ัก
1: เปลือกใช่ปะแต่ถ้าจริงๆแล้วอะเขาจะกินหมูก่อน
0: จะอย่างนี้ไงเหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นนะเขาจะแกว่งให้เรา
1: ที่แม่บอกกับเมกี้อยากได้ข้าวทุกขณะจิตแต่เขาไม่ให้
0: ไม่ให้
1: กินหมูให้เสร็จกินผักให้เสร็จแล้วเขาให้กินข้าวตาม
0: เกือบทุกคนในวันนั้นนะคนญี่ปุ่นอะ
1: โมโหเขามากแต่ว่า
0: ขอข้าว
1: แต่เขาหน้า
0: เกือบทุกเลย
1: เขาหน้าเหมือนคุณลาฟ้าแล้วเลยทำเขาไม่ได้เอาล่ะเราต้องลงอะไร
0: เอาเห็ดลงไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
1: ขอกินจิกัวหน่อยวะ
0: เปื่อยจิกัวด้วยเหรอ
1: เออมีเดี๋ยวอีกเนี่ย
0: ชอนิน
1: ิน
0: ิน
1: น่ะนินินินน่ะ
0: เราก็แบ่งครึ่งนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงอีกฝั่ง
1: แอบเอาเห็ดลงได้ไหม
0: เออ
1: จริงๆอ่ะ
0: เปื่อย
1: หอมใหญ่อ่ะต้องเปื่อยนะมือ
0: ใช่จะ
1: แอบเอาลงดีกว่าแอบเอาลงดีกว่าน้องโบลิ่งไม่มาโบลิ่ง
0: มาแล้วโบลิ่งมาแล้วแต่หอมใหญ่มีอยู่แล้วนะแม
1: ่อ๋อเอาได้ค่ะเขาผัดมันเนื้อแม่และตอนนี้นะคะน้องอุ้ยแม่กี้เนื้อเว้ยแม่
0: กูจะยกอะไรดื่มกี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ย
1: ได้จากคนดีขอพี่ถ่ายรูปมาเลยคนดีได้สิค่ะมีเนื้อหั่นเปล่า
0: เฮ้ยน่ากินมากแล้วก็ตามด้วยซอสเนื้อเขาเป็นแบบชิ้นๆเลย
1: อันนี้เนื้ออะไรอะคะ
0: วากิวว
1: ากิว
0: เลิศ
1: น้องเขาใส่กบเดียวให้พอเนื้อเด้งๆ
0: ประมาณนะไม่ได้กบอุ้ยแต่ข้าวข้าวคนน่ากินมากเนี่ย
1: ข้าววันนี้เราแบบผัดมันเนื้อมาแล้วใช่ไหมคะหูแม็กกี้เอ้ย
0: เนื้อเขาชมพูชมพูอุ้ยอร่อยมากว่าแล้วก็เขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะไปท็อปเนาะผัดเลยค่ะ
1: พอยไม่ไหวแล้วใช่ไหมอ๋อ
0: แบบว่าผมจะคนละครับแม
1: ่ใส่กระทง
0: ใส่กระเทียมเจียวอะไรอย่างนี้นะคะ
1: มันเหมือนเป็นแบบว่าข้าวผัดกับมันเนื้ออยู่แล้วมีเนื้อ
0: นี่มาใส่เนื้ออ
1: ันนี้อะไรอะคะซอสไข่แดงอ๋อไม่ลาดเหรอคะ
0: ใช่นี่นะคะเขาผัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วซอสอะไรนะซอสไข่แดง
1: ซอสไข่แดงนี่เขาบอกว่าเวลาแม่กินเอาตักข้าวใช่ไหมใส่ถ้วยแม่แล้วแม่ก็ใช้ซอสไข่แดงลาดเลย
0: หูลูกเราก็เน้นเนื้อวากิวสิวะแต่ข้าวเขาเป็นเม็ดสวยมากนะคะข้าวญี่ปุ่นแล้วก็นี่นะคะเขามีซอสไข่แดง
1: วันนี้เหนื่อยแล้วซอสพี่สามารถทำเองได้เลยใช่ไหม
0: คือน้ำลายว่ะซอสไข่แดงชอบกินซอสไข่แดง
1: ม
0: ัน
1: เปิด
0: ร
1: ้านเข้าไ
0: ปอุ้ยแม่มันดูน่ากินมากเลยอ่ะ
1: ข้าวผัดมันเนื้อ
0: ข้าวผัดมันเนื้อวากิวน่าจะทานได้ประมาณ4คน
1: ใช่
0: เนาะแล้วน้องก็มาผัดให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องผัด
3: นี่พริกกระเทียมนะคะได้ใส่พรสื่อนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เนื้อมาแล้ว
3: อันนี้เป็นแซลมอนยำๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: แม่อิ่มแล้วก็ให้น้องมันไปละกันน้อง
0: อร่อยมากเลยอ่ะ
1: นี่
0: เด็กๆ
1: จ
0: ะไม่กินเลยเดี๋ยวแม่อร่อย
1: เด็กๆอร่อยมาก
3: ขออนุญาตนะคะ
0: ไม่เอา
3: จะบีบนะคะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหเนื้อตอนนี้คือฟูลเซตมากแม่ดูเนื้อเมื่อกี้ดิ
0: อันนี้เป็นวากิว
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ออส
1: ของ
0: แม่
1: ของพี่โอบนะคะอันนี้สันคอชอบมากอันนี้3ชั้นคืนเขาดีกว่าเฮ้ยคืนทำไมน้องชอบ
0: แต่เมื่อกี้ทานข้าวผัดอันนี้แม
1: ่โอ้โห
0: น้ำตาสไหลแบบโอ๊ย
1: ไปละแต่ว่าพอข้าวเสร็จขอเปิดประสาทรับรสด้วยแซลมอน
0: อันนี้ชื่อว่าอะไรนะ
1: แซลมอนยำๆคือมันเป็นบอกว่าเมนูที่ฟิวชั่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้เลิศนะเราก็ต้องกินอะไรมันแซ่บๆก่อนเป็นการเปิดประสาทสัมผัสนะคุณแม่พร้อมไหมคะเนี่ยฝีมือแม่ฝีมือแม่ดูกันแล้วป่ะ
0: บาง
1: ชิ้นไปค่ะน้ำลายพุ่งปรี๊ด
0: แบบ
1: ปรี๊ด
0: เปรี้ยวแบบเปรี้ยวคันเผ็ด
1: เปรี้ยวแซ่บ
0: ก็คือยำเลยอ่ะอร่อยมาก
1: มันคือยำปลาสดจริงๆตักแม่ก่อนที่เราจะไปอื่นอื่นเราลืมอะไรหรือเปล่า
0: แม่ใครจะลืมของกินอร่อยอร่อยแบบนี้นะจ๊ะต้องกินคู่กับเบปซี่หน่อยบอกเลยว่าเบปซี่นี่ยิ่งดื่มยิ่งซ่ายิ่งกินกับอาหารเผ็ดๆหรืออาหารแซ่บๆแล้วยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะเบปซี่ซ่ากินกับอะไร
0: ก็อร่อย
1: มาเลยค่ะ
0: หอจ้ะจริงมันต้องกินคู่กันนะคุณแม่
1: แม
0: ่มันจะไม่ได้เฟล
1: และแม่โอบขอวันนี้ค่ะเบปซี่ไม่มีน้ำตาล
0: แม่ว้าวมาก
1: ว้าวมากป้า
0: อ่ะเปิด
1: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: มันจะต้องแบบเสียงแบบ ASMR
1: มันต้องอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะจะต้องกินให้แบบเต็มแก้ว
1: มันต้องอะไรแบบนี้เรียนรู้ที่จะไม่เอียงแก้วแล้วก็ค่อยๆเติมใครที่เป็นสายกินแบบพวกเรานะคะแล้วกำลังตามหาร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่านานาชาติ

0: หรือว่า Hidden Gem ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลให้เป๊ปซี่มิชชวนกินเขาแนะนำได้นะคะร้านนี้เราก็มาด้วยเป๊ปซี่มิชชวนกินเหมือนกันคุณเข้าไปดูได้ที่ www.pepsimichwangin.com ค่ะ
1: และตอนนี้คุณแม่เขามีโปรโมชั่นนะคะสมัครปุ๊บทราบปั๊บรับเป๊ปซี่ฟรีที่เต่าบินนะคะแค่สมัครสมาชิกเป๊ปซี่มิชชวนกินนะคะแล้วก็รับสิทธิพิเศษไปเติมความสดชื่นกันต่อที่ตู้เต่าบินฟรีเลยก็คือรับฟรีเป๊ปซี่1แก้วไปดื่มแบบเย็นๆกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31ตุลาคม2569ค่ะ1 2 3ไป
1: สาแก่ใจ
0: มาเลยเอาเราเว้ยขอตั้งเตาอีกที
2: ครูคะ
0: ตุ๋นนี้ก็คะตุ๋นนี้ก็คะ
1: ไม่ใช่หรอกเนี่ย
0: พี่อุ้มเป็นไงลำน้ำโมลี
1: เขามีเวลาจับเขานานเหรอ
0: ครู้จับอยู่หรอ
1: พี่อมทัพพีนี่ได้ไหมลูกมันดูเปื้อน
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยบรรยากาศเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านายจ้างและผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายละ7คนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและพัฒนาสิทธิประโยชน์แรงงานย้ำทุกคะแนนเสียงมีความหมายพร้อมเปิดให้ใช้สิทธิ์ถึงเวลา16นาฬิกาอย่าลืมเขียนหมายเลขผู้สมัครไม่ใช่กากบาท
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
7: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
8: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
9: ต้องการอะไรคะ
10: คือแค่
9: เป็นห่วง
11: แล้วน้องนาคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
8: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเรื่องต้องให้ฉันพูด
12: เองครึ่ง4ตอนสุดท้าย
13: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
14: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
13: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ
15: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
16: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
12: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
1: เอาล่ะแม่ถ้ากินให้ถูกให้ต้องเนี่ยเหมือนกับน้ำจิ้มที่เขาให้มานะคะก็จะมีน้ำจิ้มพอนสึกและ
2: น้ำจ
1: ิ้มงาละ
2: แล้วก็เป็น
1: ไข่ออร์แกนิก
2: ขออนุญาตปรุงน้ำจิ้มหน่อยนะคะ
1: ถ้าพอนสึกเนี่ย
2: มันแม่เอามานี่มา
1: ควรจะใส่สิ่งนี้ค่ะ
2: สิ่งนี้เอาไงดีอ่ะเอาออกเลยป่ะ
1: เออ
2: ไงดีอ่ะเพราะว่าแม่ตักไว้แล้ว
1: มาแป๊บนึงนะ
2: แม
1: ่กูยกมือเดียว
2: มึงเคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่นิวยอร์กมาก่อนใช่ป่ะ
1: ใช
2: ่มึงทำงานพิเศษใช
1: ่พอนสึกเขาจะใส่อันนี้แม่มันคือใช้เท้าขูด
2: นี่ดูของเขา
1: อบใช้เท้าขูดก่อนเอาละเว้ยแต่สมมติว่าในฐานะที่เรากินหมูพี่อบเป็นคนไม่กินเนื้อใช่ไหมเรากินหมูอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แม่ใช้ทุกอย่างน
1: ี้แม่ต้องหาที่คีบแยกไอ้นี่นะดิบสุกเด้อ
2: เพราะว่าเดี๋ยวอะไรคะ
1: เดี๋ยวหูดับเด้อ
2: จากที่มันแย่อยู่แล้ว
1: เร็วไม่กี้เร็วไม่กี้เลย
2: เดี๋ยวใส่นี่ก่อนจะใส่ทุกอย่างเอาล่ะเริ่มที่ดายกิว
1: อบจะไปที่สันคอหมูคือ
2: แผ่นคุณนะนี่เขาให้แบบนี้เลยนะ
1: นี่ละนะเขาจะจิ้มอย่างนี้แม
2: ่
1: มันจะแบบ
2: ทำเหมือนที่ตอนที่เราไปญี่ปุ่นเขาทำให้เราอ่ะแล้วเขาทำช้าๆเราโมโห
1: เพราะว่ากว่าเขาจะกรุบกับเราก็โมโหหิว
2: ถ้าเนื้อจะแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าหมูต้องสุก
1: แต่หมูนี้ก็สุกแล้วนะ
2: นี่แม่แม่กี้ชอบแค่นี
1: ้แม่หมูชอบแค่นี้แต่ว่าหมูทำไมต่อให้เราชอบแค่ไหนหูเราก็ดับได้เอาละนะ
2: ถ้าเป็นแม่กี้จะขอชุดไข่ก่อน
1: เออแม่กี้ขอชุดไข่เฮ้ยเรียกกูเรียกเตวากี้แล้วกูว่าไง
2: กูว่าไม่แปลกกูว่าไม่แปลก
1: ขออนุญาตไข่ดิบออร์แกนิก
2: ชอบกินกันอย่างไรมั้ยแต่ฉันกินแบบน
1: ี้ดิฉันกินอย่างนี้ฉันกินอย่างน
2: ี้ร้อนๆแล้วก็มาจุ่มไข่ก่อนแล้วก็ไปจุ่ม
1: ความสดของไข่สำคัญเด้ออันนี้ร้านนี้เขาไว้ใจได้ไปแล้วนะแม่
2: ไป
1: คุณพี
2: ่เครื่องติดแล้วโว้ยกินบุกละไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ชมมีเนื้ออร่อยมาก
1: ตั้งกล้องไปเลยลูกแม่นั่งอีกนานเลย
2: จนหมดถาดอ
1: ่
2: ะ
1: อร่อยอ่ะ
2: ใครก็อย่าหวังได้กินมัน
1: แม่กินเรื่อยๆอย่ามีหน้ามาเล่งแม่เหนื่อยมาก
2: เหนื่อยทำอะไรเหนื่อยทำอะไรไ
1: ม่ได้นี่เราผักที่เขาให้มามันจะแบบ
2: ดีเนาะแม่ขอถ้วยอันนี้ได้ไหมคะ
1: หมูนุ่มมากนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าบางทีเวลาเราไปกินสุกี้กี้บางร้านมันจะเค็มจนหูดับอ่ะแม่อันนี้ไม่เค็มมาก
2: นะเค็มหวานปกติ
1: อร่อยมาก
2: ลองเนื้อออสดีกว่า
1: วายทำไมหมูดีอย่างเงี้ยดูหมูพี่โอ๊คซึ่ง
2: มึงเนื้อเขาดีมากจริง
1: ใช่ปะ
2: อันนี้กี้ยอมรับเลยแต่กี้ไม่ยอมแพ
1: ้อกก็ยอมรับแต่อก
2: มันอร่อยมากเป็นเนื้อที่แบบทำไมช่างอร่อยขนาดนี้วะ
1: แล้วพอกินกับไข่ทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะ
2: นี่ดูสิอันนี้เป็นของแม็กกี้เป็นเนื้อออสนะคะคราวนี้ลองเนื้อออสดูยกขึ้นมาย
1: กขึ้นมาจุ้มไข่
2: จุ้มฮอนสึ
1: กไม่จุ้มจุ้มไข่อย่างเดียว
2: แม่คนจริงนะจุ้มไข่อย่างเดียวอ่ะไม่มีความเปรี้ยวอะไรเลยหรอ
3: น
1: ี
3: ่กาซ่าอยู่นี่แม
1: ่กาซ่าไปเอากล้องไปเก็บกาซ่าก
2: าซ่าอย่าตากฝนนะต้องพื้นไหลหมดเลยนะใจผู้บริหารใจผู้บริหารเอาไปดีตากฝนแม่สักคนนะคะไม่มีใครตากฝนได
1: ้ร่างเดิมมันจะกลับมาม
2: ีจุดอ่อนทั้งหมดนะคะ
1: ใครที่แบบสวยมากๆรักใส่ฝนยังไม่ชอบไป
2: ได
1: ้ค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: กัสโสดอยู่หรอและขอเสียงปรบมือให้กับหนึ่งในผู้บริหารนางแมวปากกัสซ่าค่ะ
2: กัสซ่านี่เขาเจอสามีฉันที่ฟิตเนสประจำนะ
1: หรอ
2: ใช่
4: ใช่สามีเมื่อกี้พี่กอล์ฟมาครับตอนนี้เขาฟิตเนสแล้วก็ขี่มากเขาชอบย
2: ื
4: น
2: ยังไงองค์ยังทรงยังไงอยากเห็นไม่เคยไปกับเขาเลยอ่ะ
4: ชอบยืนโคนหน้ากระจก
1: หรอ
2: เป็นกล้ามปะเป็นกล้ามปะ
1: อุ้ยเป็นอะไรอ่ะขอบคุณก็ต่อยแม่กัน
4: ดูเป็นเมคอ่ะเป็นเมคกล้ามพี่ก็ไม่เข้าใจเมคก็เป็นเมคกล้าม
2: ฉันเคยบอกเขาแล้วว่ากาซ่าบอกว่าเธอพี่ก๊อฟเหมือนเมคหัวที่เป็นทรงเมคนะคะ
4: เมคกล้าม
2: ภูมิใจจังเลยเมคกล้ามแต่เขาบอกว่ากาซ่าถ้าเขาน่ารักดีเนี่ยเวลาเขายกเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาวิ่งเนี่ยไม่บอกว่าเธอบอกว่าเวลาวิ่งอ่ะถ้าแบบ
4: ในหัวก็คือแมนนะ
1: ใช่เธอไม่รู้ว่า
2: ผู้ชายมันจะวิ่งแบบนี้ใช่ป่ะแบบว่า
1: เออ
2: แล้วฉันจะ
4: ว
2: ิ่
4: งถ
2: ึ
4: งสปอร์ตวิ่งถึงโ
2: พกแบบวิ่งโพกอ่ะวิ่งโพกอ่ะ
1: มากินต่อมันกินได้เรื่อยๆนะแม่
2: เส้นบุกดีมาก
1: เออเส้นหมูดี
2: ฉันว่าฉันก็ต้องดูแลน้ำตลอดเวลา
1: ใช่น้ำมันแห้งจิ้มไข่อร่อยมากอ๋อแต่แม่กี้จะจิ้มไข่กับพอนซึใช่ปะ
2: ใช่
1: แม่ก
2: ี้ปรุง
1: ไม่บอกกินไข่ไปเลย
2: อันนี้เป็นวากิวแบบมันน้อยนี่ว่าดีเหมือนกัน
1: ร้านนี้อร่อยมากเลยว่ะ
2: วากิวมันน้อยอร่อยมากอันไหนยังแม่ยังไม่ได้กินหวานอ๋ออันนั้นใช่ไหมแผ่นใหญ่กินให้ครบทุกแผ่นก่อน
1: อยากเห็นอันเนี้ยตอนนี้อ่ะแม่
2: แผ่นใหญ่เกินอ่ะแผ่นใหญ่มาก
1: อย่าตัวไม่ท้อ
2: เหนื่อยมากคุณแม
1: ่สัมชันดูดีมากเลยอ่ะ
2: เหมือนลายแทงสมบัติ
1: อุ้ย
2: แม่ใหญ่จริงโอ้ทานแล้วน่ากินอ่ะ
1: อุ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยอ่ะมันแบบไม่ได้มานานจนลืมไปแล้วว่าเอ้ยอร่อยมันอร่อยมากขนาดนี้
2: เราเป็นสาวตรงอีสต์วิวไงแม่
1: ใช่
2: เราไปกินนั้นไหม
1: เขามีสาขาตรงอีสต์วิวนะ
2: ใช่เนื้อเขาแบบอุ้ยไอแผ่นนั้นอ่ะออกมาเป็นก้อนนี้ค่ะ
1: ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าคนกินหมูต้องไม่อร่อยแน่เลยหมูร้านนี้อร่อย
2: เป็นไงรสชาติ
1: มึงอร่อยแบบ
2: แต่เขาสไลด์มาดูดีมาก
1: สไลด์ดีมากพอดีมากใช่ค่ะ
2: เต็มปากเต็มคำมากอร่อยมากเลยอ่ะโอ้เรียกได้ว่าอร่อยเลยเรียกได้ว่าอร่อยเลย
1: เรียกได้ว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงน้ำเขาไม่เค็มไปด้วยอ่ะไว้อร่อยอ่ะ
2: เครื่องดื่มก็คือเข้ากับชาบูเลยไม่ใช่ว่าต้องแบบแซ่บๆนะของอย่างนี้ก็อร่อยมากเลยนะ
1: เปปซี่ทำให้เรากินแบบกินได้เรื่อยๆ
2: ทำให้เจริญอาหารแหละจริงเพราะว่าพูดก็พูดนะคะไม่ได้กวยอะไรเวลากินแล้วมันจะแบบมีพลังค่ะไม่กันกินมันเข้ากันได้ดี
1: อร่อยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมสมมติว่าเรากินชาบูสักพักเราจะรู้สึกว่าอยากกินอย่างอื่นอีก
2: เ
1: ดี๋ยวมีอีกอย่าลืมว่าเราสั่งซูชิไป
2: อุ๊ยเออว่าลืมไปแล้วเลยอ่ะ
1: ไม่ได้แม่อย่าลืม
2: แม่ตัดด้วยแซลมอนหน่อยเพื่อความแซ่บ
1: แซลมอนแซ่บแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีอันนี้ด้วยค่ะข้าวอบเป่าหืออันนี้พี่อบกินได้ข้าวตุ๋นเป่าหือ
2: เมื่อกี้แม่กินน้ำจิ้มงาไปยัง
1: กินแล้ว
2: เป็นยังไงอ่ะ
1: น้ำจิ้มงาที่เนี้ยเขาโรยพริกเหมือนพริกผัดไว้อ่ะแม่
2: น้ำพริกใช่ไหมน้ำพ
1: ริกอร่อยมากหอมมากแล้วก็น้ำจิ้มงาไม่หวานเกินไป
2: ใส่จิ้มซีหวานอร่อยมาก
1: น้ำจิ้มงาอร่อยมากไม่หวานเกินไปแล้วก็หอมพริกเป็นรสผู้ใหญ่อ่ะแฮปป
2: ี้ต้องคนไหนเอ็นจอยกับเนื้อมากเนื้ออร่อยมาก
1: แต่ผักที่เขาให้มามันเป็นผักอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผักดองอันเนี้ยแม
2: ่ตอนแรกที่เขาใส่ใช่ป
1: ่ะตอนแรกที่เขาใส่ที่คุณนึกว่าหัวปลากูว่านี่คือคีย์หลักที่ทำให้ซุปเขาอร่อยว่ะ
2: เหมือนให้น้ำมันแบบ
1: มีอะไรคะนั้นอะไรคะนั้นน้องโบลิ่งมาแล้วน้องโบลิ่งมาแล้วอันนี้อะไรนะจ๊ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เป็นแซลมอนแบมบูนะคะ
2: แซลมอนแบมบู
3: ใช
2: ่
3: ค่ะอ๋อ
2: เป็นอย่างนี้เอง
3: หัวตอนนี้เป็นซาบะแบมบูนะคะ
1: น่ากินมากอันนี้คือเราใช้ขั้นตอนอ๋อถ้าแซลมอนจะห่อข้าว
3: ค่ะเป็นอะไรสลัดมันปูค่ะ
1: ไอ้ยามาแล้ว
2: อ
1: ัน
2: นั้นคืออ๋อข้าวตุ๋นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: หม้อนี้มันดูโตนะแม่
2: หม้อนี้มันดูทำอะไรได้
1: อยู่ไฟ
2: ปิดไฟแล้วครอบเหมือนกันหรอ
1: ว้าย
2: อะไรดูซิขอส่อง
1: ปิดหม้อเลยเอาไปให้พี่โอพี่แบบพี่โอ
2: ไม่ชอบ
1: เอากลับบ้านให้พี่โอพี่โอชอบแน่นอน
2: แม่ลองซื้อกลับบ้านดู
1: ที่มือเอาเนื้อกลับนะคะข้าวตุ๋นเป่าคือจักรพรรดิโบลิ่งก็เลยถอยหลังให้กลัวหอกกลับบ้านตุ๋นได้เลยค่ะลูก
3: ได้ค่ะเป็นน้ำมันทรัฟเฟิลนะคะ
2: น้ำมันทรัฟเฟิล
3: ใช่ค่ะ
2: เอามาแต่งงานก็ยิ้มอยู่เงี้ยจริตเนาะ
1: วิน่ากินเลย
2: น
1: ี่
2: ค
1: ือ
2: ชอบกินข้าวตุ๋นมากอะไรแบบนี้ชอบน้ำอุ่นสบายท้อง
1: ใช่โปรตีนสบายท้อง
2: ยิ้มแค่ไม่ในหนังคือยาสยามพิษพอลิสยามพิษมีกล้องจับอยู่
1: กินก่อนตายก่อน
2: แล้วทำไมไม่เห็นแบบ
1: สวยดี
2: ท
1: ำไมน่ากินจัง
2: ทำไมหนังก็เป็นอย่างนี้เลยละครอ่ะ
1: ใช่
2: เ
1: ฮ
2: ้ยข้าวน่ากินมากกินมาก
3: ขอให้ปกติเลยนะคะ
2: ปั่นไปก็ได้แม่ปั่นใส่หัว
1: หอยพี่โอ๊กก่อน
2: มีการใส่หอมนะไอ้ต้นหอม
1: แล้วก็สาหร่าย
2: สาหร่าย
1: พูดกับตอบแครอทกับตอบสมๆแครอท
2: สมองไม่ตามปั
1: ่นมองฝนตกๆแบบนี้ after ชาบูเสร็จแล้วตอบข้าวตุ๋นนะแฟตเนาะ
2: นอนแล้วมันจะแบบอุ่นใจอุ่นท้อง
1: เป็นรสชาติ
2: ไม่ได้หรอใจอุ่นท้อง
1: แล้วถือถ้วยเราโบลิ่งพี่ก็ไม่ได้อยากกินอะไรมากพี่ถือถ้วยไปอยู่แล้วดูดีจัง
2: กินข้าวผัดวากิวแก้เกอร์ไปก่อนแล้วกัน
1: ดีจังฉันไม่ได้กินข้าว
2: อันนี้อร่อยมาก
1: แต่มันไม่มีข้าวเนาะ
2: ใช่มันต้องมีข้าว
1: มันต้องมีข้าวคือ คะตุ๋นนี่ก็คะตุ๋นนี่ก็คะ
2: ไม่ได้หรอกเนี่ย
1: อยู่มันได้แล้วนะโมลี
2: ่เขามีเวลาจับของงานเห็นป่ะ
1: รู้จับอยู่หร
2: อพี่อมทัพพีนี่ได้ไหมลูกมันดูมันเปื้อน
3: สามีเรียบร้อยนะคะ
2: อุ้ยมาแล้วค่ะ
3: หนูตักได้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อมันก็พี่ตักเองโมลี่จะเพิ่มก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะรู้พี่ตะกะเดี๋ยวพี่ตักเอง
3: อันนี้พี่ใครใส่เพิ่มได้เลยนะคะ
1: ได้เลยจ้า
2: ข้าวมันตรงนี้เป็นยังไง
1: พี่ตักนิดๆหน่อยๆแม่นี่ตักเป่าฮือให้แม่แบบอะอะ
2: หุยมันดูน่ากินจังเลยอ่ะ
1: มันดูเคล็ดๆแม่มีของแม่ตักไว้ที่เดียยืนถ้วยเดียจะกินเหรอลูกแล้วแม่อย่างเงี้ยไม่ต้อง
2: เป็นครั้งแรกที่ทุกคนมีอาการแบบแม่ต้องขอกินด้วยพูดออกมาแบบหน้าไม่อายนะทุกคน
1: เงี้ยเราเสียดายมากต้องแบบทุกเม็ด
2: แม่อมเนี่ยอมต้องอมเอาล่ะแม่มาแล้วไม่ต้องเติมพริกไทยเพิ่มหรอกเนาะนี่ว่าพอได้ละข้าวมันจะเละอุ่นๆในโปรคือวะ

0: สองอันจะพาตัดให
1: ้ข้าวตุ๋นเป่าฮื้อค่ะ
2: มาเลยมัน
1: แม่กลัวร้อนแล้วฟันเหลาเอาตะตะดีเดือด
2: ลองแตะดูก่อนดิไม่ร้อน
1: รสชาติแห่งผู้ลากมากดีรสชาติแห่งการบำรุงจาก
2: ฟิลแบบแรงมากเลย
1: โทษนะโทษนะไฟไหม้มองอ่ะ
2: เออดับไปแล้วนะ
1: ยังยังเป็นพีหนึ่ง
2: เอาชิ้นกูวักกูเป็นศพไปแล้วมึงกินได
1: ้มันอร่อยจังเลยมันเป็นรสข้าวตุ๋นเบาๆ
2: อ่อนๆ
1: อร่อยอร่อยจังเลยอ่ะผู้ดีมาก
2: ๆเต่าคือก็คือหนึบๆเนี่ยคนรวยแบบปุ๋ยๆอ่ะชิ้นไม่ค่อยสบายเลยสาขอเป็นข้าวตุ๋นเผาฮื้อแล้วกัน
1: ได้เจ้าค่ะคุณนาย
2: ถ้าเป็นบ้านเราแหละแม่ป่วยอยากขอข้าวต้มกับเกลือได้ไหมอ
1: ะไรอย่างเงี้ย
2: ปลา
1: ข้าวต้มผัดดองกับเกลืออร่อยมาก
2: มันได้กลิ่นของความเป็นทะเลว่ะอะไรมีพวกสาหร่ายอะไร
1: อร่อยมากค่ะโอ้มีความทะเลแล้วตัวปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยฮื้อค่ะ
2: ปอกอร่อยใช่ป่ะ
1: ปล่อยฮื้อไอตัวเป่าฮื้อมันจะมีเหมือนตัวครีมครีมของมันอะที่มาตุ๋นอยู่ในน
2: ี้ด้
1: ว
2: ย
1: สลัดมันปูค่ะ
2: ดีมาก
1: ดี
2: งามดีงามมากกลิ่นปูแบบนี่น่าอร่อย
1: อร่อยมาก
2: อร่อยจังเลยอะเค็มๆน้ำมันจะมีความมันๆเค็ม
3: ๆ Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที่
6: ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
8: Is that good?

0: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าน
1: ักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
2: ว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
3: มันทำอะไรกันวะ
4: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับ
2: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
5: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งกูฝันเดี๋ยวก่อน
2: นี่อะไรเหรอคะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
7: ีที่เดียว
6: และตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
6: เวลา 1:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
6: โทรออก
8: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
9: ใช่ครั้งสุดท้าย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
7: เวลา 20:30 น.
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ถ้าบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้ละ
11: นินทากันตามสบายนะคะ
12: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
7: เวลา 20:00
6: น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ภายนี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าเมตตาของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
14: ่อัปเกรดขึ้นนะคะ
15: อย่างนี้เขาปิดแอร์อะไรเหรอ
16: ไปแล้วต้องไปแล้วหรอ
15: นี่ต้องกินบุฟเฟ่ต์อยู่หรอ
16: เหมือนอะไรมันดับไปอ่ะ
15: เอออ
16: ุ้ยแม่ตักเต่าเฮ้ยตั้งสองชิ้น
15: เมนูนี้ดีมาก
17: อร่อยมาก
15: ดูจากหม้อแล้วได้ประมาณ6คนเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องกินเยอะหรอกกินอย่างอื่นไปแล้วนี่กินปิดท้ายเฉย
18: เรายังมีอย่างอื่นให้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคะเมื่อกี
15: ้กูไม่ทิ้งอันนี้แน่นอน
18: อะไรนะ
15: ข้าวเนี้ยอร่อย
18: เย็นยืนหนึ่งใช่ปะ
15: มันอร่อยมาก
18: อันเนี้ยสลัดมันปูค่ะ
15: ล้างปากก่อน
18: เอาจริงๆนะเรากินได้เรื่อยๆจริงๆนะเนื้อแม่เนาะ
15: มันเป็นแบบเหมือนอาหารที่เหมาะกับการมาเป็นเพื่อนเลยอะ
18: เราเมาแบบไม่มีล
15: ิ
18: ม
15: ิต
18: เกินร้อยเมาแฟบสลัดมันปูค่ะแอบเมกกี้ตัดที่เมกกี้อยากกิน
15: ได้ค่ะ
18: มาค่ะสลัดมันปู
15: มีผัก
18: มีปู
15: มีก็มันปูตรงนี้ใช่ไหมอ๋อน
18: ี
15: ่มีเนื้อปูจริง
18: ๆแล้วก็มีเนื้อปูและสลัดมัน
15: ก็ใส่ไข่นิดนึงข้างใต้เขามีอะไร
18: แม่โอไข่นิโมวางให้หนึ่งเม็ดสิอะไรอย่างงี
15: ้ไข่ซ้ำกูแพ้หรือเปล่าวะไม่หรอกเพราะแก่แล้วชอบแพ้อะไรแบบคาดไม่ถึงเพราะไม่มีเสียงหึ่งหึ่งของเต้าอ่ะเหงาเลยไม่รู้ว่าก
18: ลับมาเถอะสลัดมันปูค่ะ
15: ดีมาก
18: ดีงาม
15: ดีงามมากกลิ่นปูแบบน่าอร่อย
18: อร่อยมาก
15: อร่อยจังเลยอะเค็มๆน้ำมันจะมีความมันๆเค็มๆ
18: อันนี้จะเป็นโอโทโร่ชูโทโร่โมโมโร่คือโมโมโมโร่
15: โมโมโทโร
18: ่อันนี้ก็จะเป็นส่วนไล่ความมันของทูน่ามาแม่โอบอ่ะชอบชูโทโร่เพราะว่าโอโทโร่มันมันน่าโชยุแม่น่าจะอันนั้นนะ
15: แม่ไม่ชิมหรอ
18: ชิมน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มด้วย
15: นี่เดียวพ
18: อก็ตุ๋นอร่อยมาค่ะแล้วเวลากินเราต้องเอาปลาจิ้ม
15: เออ
18: เราจะไม่เอาข้าวมือให้แค่นี้เพราะอะไร
15: ข้าวกินเยอะขนาดนั้นเลยหรอ
18: ถ้าไม่ของมึงเยอะอะมาม
15: ันติดออกมาขอพักแป๊บนึงนะเขาใส่วาซาบิมายังวะว่า
18: ตอนนี้ปักไปอย่างนี้เลยอ่ะนี่ว่ายัง
15: ใช่
18: เอาแล้วนะนี่คืออากามิส่วนทูน่าที่แบบว่ามันน้อยสุดนะคะ
15: ขอใช้มือแล้วกันนะ
18: ไปค่ะ
15: นะคะมาแทงลง
3: อร่อย
18: ซูชิเขาเลิศกว่าแม่
3: ซูชิเขาเลิศเพราะข้าวมันไม่ได้เยอะมาก
18: อืมพอข้าวไม่เยอะอ่ะเราเป็นคนแก่ต้องกินกับขิงเลยอันเนี้ยนี่ดีกว่าเพราะว่าพอให้ข้าวแค่นิดเดียวเราจะได้เอนจอยกับปลานะแม่นะปลาดีจังนี่ดูจากฝีมือการแล่การผ่าของแม่
15: ปลาเขาดีมากนะคะ
18: สมที่เขาเปิดมาเป็นสิบปีข้าวกำลังดี
15: ดิฉันชอบใช้มือ
18: ดิฉันก็ด้วยไปค่ะ
3: มีไขมันขึ้นมานิดนึงก็จะลื่นหอขึ้นส่วนนี้แหละที่สามีชอบ
18: เรามาดูอันนี้ต่อนะตัวกินหมดแล้วเราจะอิ่มนะคะอันนี้ก็มีข้าวอยู่นะแม
3: ่ฟิลเหมือนอะไรรู้ไหมข้าวหลาม
18: เออเหมือนเป็นข้าวหลามที
3: ่ข้าวหลามไรซ์เบอร์รี่
18: เขาห่ออยู่ในนี้มาใส่ไหม
3: ใบไผ่ใบไ
18: ผ่ใบไผ่
3: กำลังมองอยู่ว่ากินอะไรดี
18: เอาซาบะก่อน
3: อันนี้ดีกว่า
18: เออมา
3: เฮ้ยอย่าเพิ่งเดือด
18: เออแม่บีบก่อน
3: ควรเอามาใจจานตัวเองแล้วบีบหรือบีบหมดเลยนะ
18: บีบเลยบีบเลยบีบเลยบีบเลย
3: อันนี้อะไรเกลือจ๊ะ
18: จ้า
3: แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
18: เออ
3: ฟิลนะคุณผู้ชมนะเอาว่าเดี๋ยวแบบ
18: คนอื่นกิน
3: คนอื่นทาน
18: เวลาเห็นเรากินอย่าคิดว่าเรากินแล้วจะฟู้ดเวสต์นะคะทีมงานเบื้องหลังของเราอ่ะพร้อมในทันทีที่ยกออกหมดได้เลยนี่ซาบะค่ะ
3: นี่นี่แบบเขาย่าง
18: ไม่ได้ซาบะแบมบูเออ
3: ดองไหมเนี่ย
18: ไม่น่าดองหรอกสิ
3: จิ้มเหมือนกันนะ
18: ดองของแม่ซาบะอันนี้ดองก่อนแล้วค่อยไปกริลหรือเปล่าคะเพื่อนน้องคะดองแล้ว
3: ดอง
18: อร่อยมากถ้าซาบะกินข้าวอัดกับแม่
3: นี่ยังไงยาเนี้ยกินกับข้าวไหมมีข้าวอ่ะอร่อยอ่ะ
18: แต่ข้าวตุ๋น
3: มีความเค็มๆแล้วพอบีบเลมอนเข้าไปอ่ะก็กลมกล่อม
18: อันนี้ค่ะอุ้ยแม่มันมีลูกเล่นด้วยข้างในมันมีลูกเล่น
3: ฟิลข้าวหลามจริงเห็นไหมข้าวหลามหนองมนอินสไปร์มาจากข้าวหลามหนองมนแน่นอน
18: ข้างในเป็นอะไรไม่รู้ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะคะเป็นไข่ด้วยป่ะลูกเป็นแซลมอนแล้วก็เป็นข้าวนี่แบบเป็นชิ้นให้ดูข้างในดำๆเป็นอะไร
3: มีกลิ่นแบบขิงๆไหมนะ
18: เหรอ
3: เป็นแบบข้าวคลุกซอสอ่ะอร่อยอร่อยเห็นป่ะหอม
18: อร่อยอร่อย
3: เราทำแตกมาแล้วอ่ะไม่จีหรอกอร่อย
18: อร่อยอ
3: ันนี้คือไข่พันกับสาหร่าย
18: เหมือนอารมณ์แบบอาหารชาวจีนมีเทศกาลไหว้บะจ่างเออเหมือนบะจ่าง
3: คล้ายๆ
18: เออ
3: แต่ว่าอร่อยมาก
18: อร่อยมาก
3: มันมีความกลิ่นนิดนึงเนาะซอสเขาอะ
18: อร่อยจังเลยอะ
3: อร่อย
18: จริ
3: งๆนี่มาแถวเยอะอิ่มกินได้เลยจบ
18: แต่เรากินหมูเนื้อเป็นคนละถาดเลยแม่
3: เฮ้ยอันนี้อร่อยจังแต่ว่าซาบะก็รสค่ะแต่ก็ยังไม่ลืมข้าว
18: ข้าวตุ๋นอร่อยมากนี่แนะนำจริงว่าสุกี้ยากิฮอนูน้ำดำดูอร่อยมากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนกินหมูเราก็แบบรู้สึกว่าอยากหาหมูอร่อยๆกินพี่ปอว่าหมูที่นี่อร่อย
3: หมูพรีเมียมเน
18: า
3: ะ
18: ถ้าให้แม่กี้เลือกแต่เนี้ยคิดว่าเป็นร้านที่เหมาะกับแฟมิลี่เนาะสมมติว่าเอาพ่อแม่มาลูกเต้ามาทุกคนจะมีเมนูที่ตัวเองชอบแน่ๆ
3: ไม่ต้องแบบมานั่งคิดว่าจะกินอะไรแบบไม่ต้องมานั่งแบบบริหารนะก็คืออยากทานอะไรก็คือสั่งตามที่อยากใครเลยจะกินซูชิหรือว่าจะกินเป็นพวกสุกี้ยากิอ่ะ
18: ราคาดีด้วยเพราะว่าหลายคนกังวลราคาเดี๋ยวเราทวนราคา
3: ราคาดีราคาดีจริงเมื่อกี้นั่งเช็คซูชิกับแม่อบละคุณคำอ่ะ
18: มาดูราคากันมันไม่อิ่มอีกหรอ
3: เผ็ดอร่อยมากจริงต้องยอมรับตรงนี
18: ้เอาละค่ะ
3: สรุปราคามานี่ก็จะได้ย่าง
18: อย่าได้กังวลนะนี่ว่าราคาสมเหตุเขาเขียนมาว่าสรยามมือ
3: ภาษาอะไร
18: เป็นภาษาที่กูต้องแบบตีความไม่ได
3: ้แซลมอนยำงามไง
18: การนี้สลัด690ถูกต้องแซลมอนยำเมื่อกี้นะคะ360แซลมอนแบมบู390ซาบะแบมบู490ให้เขาเพราะมันเป็นซาบะดองก่อนนะคะแล้วก็มากุโรซาซิมิโบคืออันนี้หรอ
3: นี่ค่ะ6ชิ้น
18: คือถ้าสมมติว่ามาตอนเรากินน่ะมันจะเป็นเซตเนื้ออยู่แล้วเพิ่ม199ได้เซตนี้เว้ย
3: จริงป่ะเนี่ย
18: จริงจ้ะ
3: ไม่เชื่อหรอกค่ะ199เองเหรอ
18: เออข้าวผัดเนื้อแม่กี้อ่ะ
3: วากิวันบี
18: ช780มึงช็อกก่อน
3: อะไร
18: อาบาโลน่ะข้าวตุ๋นอาบาโลนที่อยู่ในหม้อดราก้อนพอตอ่ะ
3: เท่าไหร่คะ
18: กูคิดในใจ 4,500 ถึงจะรีบห่อไปให้พี่โอ๊คมึงเขาแต่งป่ะ
3: แม่เคยโดนหลอกที่เกาหลีมาก่อนป
18: ่
3: ะ
18: ใช่
3: ทัวร์ท่าเนี่ย
18: คือถ้าเป็นอาบาโลน
3: อาบาโลนแพงจริง
18: มันต้องเล่าแล้วอ่ะ อันนี้750กูก็กลับอยู่ดีอ่ะ
16: กดหม้อไหม
18: ขอหม้อกลับได้ไหมกลไกของหม้อคืออะไรมึงคิดดูถ้าเราไปเสิร์ฟลูกอ่ะเราจะเป็นแม่ที่อยู่ในความทรงจำเลยนะเพราะแม่เราอ่ะ
16: เสิร์ฟโจ๊กให้เรานะจากหม้อสำริด
18: ถ้าสะใภ้จะมาก็ต้องเรียนรู้วิธีนะพ่อแม่เลี้ยงลูกแม่ด้วยการตุ๋นข้าวในหม้อสำริดหัวมังกร
16: เท่านั้น
18: ลูกแม่ไม่เคยกินอะไรที่มันน้อยกว่านี
16: ้อะไร
18: เห็ดข้าวคอเหรอคะ
16: หน้ามูบิว
18: ทำไม
16: ระหว่างแม่เล่นละครมูบิวอยู่ไง
18: เหมือนยืนเป็นพวกกูใช่ป่ะยืนเนี่ย
11: ไม่อินเลย
18: อินเนอร์
16: เหมือนคนอินอย่างเงี้ย
18: มูบิวมันเตรียมไดอะล็อกในหัวมันไว้แล้ว
16: แต่มูบิวทำอย่างเงี้ย
18: ไม่มีคำว่ายิ้มเฉยๆรู้หมดเอ้ยแล้วก็เซตเนื้อของแม็กกี้
16: เนื้อมันต้องเนื้ออาจต้องมีราคาหนึ่งอะ
18: เซตเนื้อบวกหมูใช่ไหมคะที่พันแปดแล้วหมูแม่ฟรีเหรอ
16: ใครเขาจะให้ฟรี
18: มือดีจริงอ๋ออ่านไม่เห็นตามตาม
16: ใครเขาจะให้เราฟรี
18: เพราะแม่น่ารักเหรอ
16: ค่าขายเนาะ
18: เนื้อเยอะขนาดนั้นอะ1,899
16: สองถาดถาดเย
18: อะสองถาด
16: เหร
18: อของแม่โอบอะหมูสองอันมีผงมีผักที่ไม่ได้กินเลยสักนิดอะ
16: ใช่ใช่
18: เรากินหมูอย่างเดียวเราออนพอยต์ของเนี่ย999ยอดรวมทั้งหมดก่อนค่าเซอร์วิสชาร์จก่อนแบตอยู่ที่ 6,500
16: วิวราคาดีกินเต็มเหนียว
18: เนี่ยเอาคุยธุรกิจได้แล้วปิดดิวสัก10ล้านกูว่าคุ้ม
16: ก็เหมาะสำหรับ
18: 10ล้านลดไป 6,500
16: ช่วงเวลาที่แบบเป็นแบบมาประชุมมาช่วงเวลาพิเศษนึงที่จะมากินที่นี่อย่างเงี้ย
18: ปอก็ฝากท่านรัฐมนตรีอย่างเงี้ยแล้วปิดดิว
16: จริง
18: เป็นโซซากุค่ะ
16: โซซากุ
18: โซซากุอันนี้เราอยู่ที่สาขาอารี4ซึ่งในเมนูมีเซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วก็อีกหลายสาขานะคะแนะนำร้านนี้เพราะว่าเคยมาแล้วก็อยากนำเสนอร้านที่บางทีช่วงหลังๆเราพาไปนู่นมานี่บางทีคนจะตามกินยากนิดนึงสมมติเป็นแฟมิลี่ร้านอาจจะนั่งยากร้านอาจจะแบบเอาท์ดอร์หน่อยตะลุยตะลุยหน่อยร้านนี้อยากหาสักหนึ่ง EP ที่นั่งสบายแล้วก็มีพี่ๆมิตรชวนกินชวนมาด้วยสำหรับแฟมิลี่นะคะใครดูอยู่อยากให้เราไปร้านไหนฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ถ้าร้านแถวบ้านคุณมีอร่อยอร่อยแบบนี้คอมเมนต์เลยค่ะ
16: ค่ะ
18: ฝากด้วยคิดหน้านะคะบ่าย3ทางวันจน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง1ทุ่มทางช่องนำเราปัด
16: ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมิตรที่ชวนมาด้วยเนาะ
18: ขอบคุณค่ะเห็นพวกแม่อย่างเงี้ยอีกแป๊บเดียวใส่ยิดนุ้ยเราอยู่กันมาตั้งแต่18จน50แล้วเนี่ยแต่กูไม่เคยเห็นคนอายุ50สวยเท่านี้นะ
16: แต่มันแปลกใจว่าทำไมยังสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะ
18: มันแบบมันไม่ใช่แค่หน้าตึงอะไรอย่างงี้นะเดินเหินก็เหมือน
16: ไม่มีเสียงกระดูกเลย
18: ไม่มีเสียงตี
16: ใช่เมื่อกี้วิ่งให้ดูไม่มีเสียงก๊อบแก๊บเลย
18: เลย
16: ใช่แล้วนี่คนแก่เลยกินเนื้อได้เท่านี้นี่
18: จริง

0: ภายนี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าเมตาของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
1: ่อัปเกรดขึ้นนะคะ
2: ระเบิดอุ้งตีนบินได
3: ้ลูกตบกินตดมหาไป
1: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันฮะ
2: ฟังใจหรือเปล่าจี้
1: ไม่ต้องหึงพี่พิม
4: สปอตไลท์วันนี้เตรียมพบกับความวุ่นวายเอ้ยความสนุกสนานจากในจอสู่นอกจอกับ10นักแสดงรุ่นใหม่ที่ไม่ธรรมดาและรับรองเลยว่ามาครบทุกอารมณ์ในโค้งสุดท้ายก่อนปิดสนามและนี่คือ
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเรานักแสดงจากเรื่อง
5: นัดตบวันทองปัง
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อดีเทลรับบทเป็นชมพูค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อใบบัวรับบทเป็นแจงค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อใบไผ่ค่ะรับบทเป็นเมลุค่ะ
10: สวัสดีค่ะจีจี้ค่ะรับบทเป็นขนุนค่ะ
11: สวัสดีค่ะชื่อแซนค่ะรับบทเป็นกระแตค่ะ
12: สวัสดีค่ะน้อยเตอรับบทเป็นแก้วตาค่ะ
13: สวัสดีค่ะกัจจังรับบทเอมค่ะ
14: สวัสดีค่ะมากีค่ะรับบทเป็นขิงค่ะ
15: สวัสดีค่ะปลายนวมค่ะรับบทเป็นนกค่ะ
16: สวัสดีค่ะแตงกวาค่ะรับบทเป็นนูน่าน
4: ักตบวัดเข้าปังจากซีซั่น1สู่ซีซั่น2ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เช่นเดิมกับเรื่องราวมิตรภาพความรักกำลังใจความสามัคคีและกีฬาวอลเลย์บอล
5: หมู่เฮา
17: บ้านเข้าปังสู้เด้อ
4: และเพราะวอลเลย์บอลนี่แหละครับที่เข้ามามีผลต่อใจนักแสดงของเราอย่างมาก
1: พอละครออนไปเนี่ยเราก็ได้แบบฟีดแบคว่าแบบมีคนที่ได้อินสไปเรชันจากละครเราอ่ะแล้วก็แบบว่าว้าวมาก
11: อย่างพวกเราก็ไม่เคยเล่นวอลเลย์กันมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาเล่นวอลเลย์ก็ดีใจมากแล้วก็มีคนแบบว่าไปเล่นตามเราไปดูเราก็แบบดีใจมากเลยค่ะ
18: ผมที่เป็นนักวอลเลย์คือ BBA เลยครับ
9: เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเขามีกำลังใจในการอยากเล่นอยากทำตามพวกเราให้แบบเก่งมากขึ้นนะคะเราภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะหุยซึ้งอ่ะน้ำตาไหล
1: หุยคนเริ่มเล่นเพราะว่าภาคแรกเยอะมาก
15: นี่กระจังค่ะกระจัง
16: คนนี้ถ้าสมมติเอาคนอื่นพักใช่ไหมคะคนอื่นก็จะไปนั่งกินแบบนั่งกินข้าวแบบสบายๆเล่นเกมคนนี้ไปถ่ายที่โรงเรียนที่มันมีเล่นวอลเลย์จริงๆไปขอนักวอลเลย์เล่นด้วยค่ะ
15: ใช่ค่ะ
16: หนูชอบเล่นวอลเลย์ค่ะตั้งแต่แบบครั้งแรกที่หนูได้เล่นละครก็แบบเฮ้ยชอบวอลเลย์บอลจังหนูก็เลยเล่นมาตลอดเลยค่ะฝึกดอกกับกำแพงบ้างแล้วก็เอาไปอันเดอร์ที่สนามของโรงเรียนบ้างค่ะหนูอยากไปด้านนี้มากค่ะมันสนุก
19: นี่หนูแอบไปฝึกที่ไหนมาหรือเปล่า
16: คือจริงๆหนูเพิ่งไปรู้เรื่องนึงมาตอนถ่ายแบบครึ่งเรื่องแล้วค่ะก็คือดีเทลเขาดูเราตั้งแต่ซีซั่น1แล้วแล้วเขาชอบเราจนเขาไปฝึกฝนมาเรื่อยๆจนจริงๆแล้วเขาเก่งกว่าพวกเราเยอะค่ะเขาซ้อมจนเขาเก่งกว่าพวกเราแล้วอะ
1: เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยค่ะหนูไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนค่ะแต่ว่าพอบ้านโคกปังเริ่มออนภาคแรกปุ๊บหนูก็ลองกดดูค่ะสรุปดูภาคแรกติดค่ะจากนั้นมีไฟค่ะก็เลยเริ่มฝึกยาวๆเลยค่ะ
15: ก็รู้สึกว่าเก่งมากค่ะเพราะว่าการเล่นวอลเลย์ก็ไม่ง่ายเลย
16: ใช่
4: ถึงปากจะบอกว่าไม่ง่ายแต่พอได้มาเห็นกันอีกทีในซีซั่นนี้ก็พบว่าน้องๆทุกคนเปลี่ยนไป
1: ซีซั่นแรกเนี่ยคือเรากลัวบอลกันอยู่แล้วค่ะ
16: ใช่
1: ก็คือแบบว่าโอ้โหบอลเข้ามานี่วิ่งหนีค่ะ
8: เล่นไม่เป็นเลยคือหนูยังไม่รู้เลยว่าแบบอันเดอร์ยังไงจับบอลเขาเสิร์ฟกันเขาเสิร์ฟข้ามเน็ตกันไปได้ยังไงมันทำยังไงคือไม่รู้เลยค่ะ
1: ใช่แต่ตอนนี้คือเราเริ่มแบบกล้ารับแล้วเราแบบโอเคมาเลยตอนนี้เราเริ่มเน้นท่าสวยด้วยแล้วก็เล่นได้จริงด้วยค่ะ
15: ภาค2เนี่ยค่ะหนูก็กระโดดตบวอลเลย์พอได้แล้วค่ะ
11: คือน้องๆแบบพอภาคแรกน้องก็ยังแบบเล่นไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะแต่ว่า
20: พอแบบเริ่มไปซ้อมหรือว่ามาซ้อมกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอภาค2ปุ๊บเปิดมาคือแบบทุกคนเล่นเก่งมากเลย
21: อยากให้ทุกคนลองหันมาเล่นเพราะว่ามันสนุกจริงๆมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราถ้าเราชอบใช่หนูคิดว่าเราเล่นเอากำลังก็ได้เนาะ
4: นอกจากสกิลที่เปลี่ยนไปยังมีอะไรใหม่ๆที่ทุกคนจะได้เห็นจากน้องๆกลุ่มนี้และเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพจำของทีมคอกปังนั่นก็คือท่าหมายตายใหม
8: ่ภาคนี้นะคะเชื่อได้เลยคนดูว่าพวกเราในทีมทุกคนนี่จะเล่นเก่งขึ้นมากๆนะคะอาจจะมีท่าไม่ตายของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม่บ้างอะไรอย่างนี้
22: อัปเกรดขึ้นนะคะใช
23: ่ลูกตบยาวหางนะคะสองพิษลูกตบตั้งไฟ
4: โอ้โหแต่ละท่าเทกันแบบสุดๆแต่มารายการสปอตไลท์ทั้งทีท่าไม้ตายในละครคงจะธรรมดาไปรวมตัวกันทั้งทีวันนี้เราเลยจัดท่าไม้ตายให้ใหม่รับรองเลยว่าท่านี้ไปที่ไหนกินเรียบและนี่คือท่าไม้ตายของฉันตามวันที่เกิดทางรายการมีคำที่เป็นชื่อท่าเตรียมมาไว้ให้ตามวันเกิดและเดือนเกิดลองมาดูกันสิครับว่าแต่ละคนจะได้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าอะไร
24: คำนำหน้าตามวันที่เกิด
25: วันที่16ค่ะลูกตบค่ะชื่อท่าตามเดือนเกิดเกิดมกราค่ะลูกตบสถานโลกันค่ะ ยังได้เป็นตำแหน่งนักตบอยู่ค่ะใช่แล้วก็สถานโลกันนี่คือสะเทือนเลยนะคะสะเทือนทั้งโลกันเลย สุดยอด
26: เกิดวันที่24ค่ะฝ่ามือพฤศจิกายนค่ะฝ่ามือเสิร์ฟมัชชะมหาปลัย
23: โอ้ยมัชชะ
27: เกิดวันที่18ค่ะลูกตบค่ะเดือนกันยายนค่ะ
28: กลิ่นตดมหาภัย
27: กลิ่น
28: ตดมหาภัยเริ่มเลยล่ะ
23: ลูกตบกลิ่นตดมหาภัย
26: เริ่มกลัวแล้ว
25: แค่ได้ยินท่าไม้ตายก็คือคู่แข่งหนีแล้วค่ะ
23: ออกมาจากนี้ปุ๊บ
25: หนีเลย
26: 16ค่ะลูกตบเกิดธันวาค่ะลูกตบปล่อยแสงแยงตา
25: เมื่อกี้แสบจมูกอันนี้แสบตาค่ะแสบตา
26: อาจจะเป็นเลเซอร์ไหม
25: คือแบบ
26: เลเซอร์
25: ก็ไม่ถูกเลยลูกไปทางไหนก็ไม่รู้เพราะว่าแยงตา
26: แยงตา
29: 7ค่ะลูกเตะ
23: หูย
29: กุมภาค่ะ
23: หมูกรอบทะลุมิติ
29: ลูกเตะหมูกรอบทะลุมิติโอ้โหอันนี้น่าจะหิวค่ะ
30: เกิดวันที่29ค่ะระเบิดระเบิดเดือนมีนาค่ะอุ้งตีนบินได
23: ้อุ้งตีนบินได
30: ้ระเบิดอุ้งตีนบินได
29: ้เกิดวันที่31ค่ะ
31: ระเบิดเหมือนกัน
30: ระเบิดเหมือนกัน
29: ระเบิดเหมือนกันเดือนตุลาคมค่ะ
23: เดี๋ยวนะแยกซีน
25: ระเบิดแยกซีนสักครั้งปะ

0: สภาค่ะ
1: โอ้โห
2: ก็ฝ่าม
0: ือฝ่ามือ
2: ก็เหมือนหนูผ้าที่แล้วหนูผักบุ้งผ้าที่แล้วโยนผักบุ้งลอยฟ้าเลย
3: แม่แต่ละชื่อบอกเลยว่าถ้าเอาไปลงสนามจริงๆงานนี้บันเทิงแน่ๆแต่ถ้าไม้ตายทั้งหมดที่ได้ยินไปนั่นคือสมมุติเท่านั้นนะครับไปดูของจริงในละครยิ่งในช่วงของสุดท้ายจะพบเลยว่าแต่ละท่านั้นทีเด็ดจริงๆ

0: ช่วงหน้านอกจากนักวอลเลย์บอลสาวตัวจิ๋วทั้ง10คนแล้วเรายังมีสองสาวสองสไตล์ที่ตีกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ที่พวกเธอมีเรื่องเล่าจากในกองมาฝากกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
2: ฟังใจหรือเปล่าจี
1: ้ก็คือหึงพี่พิม
3: พ์ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
4: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
6: อร่อย
5: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
7: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทำไงจะรสดีกัน
11: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
12: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: ลุกค่ะเทวดา
14: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
12: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
15: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
16: อย่างเทพไทย
15: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: ใช้คิตตี้บาล์ม
1: คัดชิวคัดจมูก
2: ใช้คิตตี้บาล์ม
3: มีส่วนผสมของไพน์นีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
4: คิตตี้บาล์ม
3: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
5: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: แอมพลฟู้ด
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD

0: ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นเถ
5: อะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
12: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
13: like the soy อร่อยคุ้มค่า
12: it's real
14: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
16: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
17: ้อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
18: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
19: กรมอุตุเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้โดยวันนี้พื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดเพชรบุรีฝนถล่มนานกว่า6ชั่วโมงส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองรวมถึงถนนหลายสายรถทุกชนิดไม่สามารถขับผ่านได้ติดตามทั้งหมดได้ในข่าวเย็นช่องวัน
20: The Golden Song All Star รอบไฟนอลวันนี้เวลา 18:00 น
21: นิวเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
22: ์หลังจากที่ได้เจอท่าไม้ตายสุดฮาที่มาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงกันไปแล้วช่วงนี้ขอต้อนรับน้องๆกันอีกทีด้วยเกิดวันนี้ฉายาไหนกติกายังคงเช่นเคยครับเรามีลิสต์คำที่จะประกอบกันเป็นฉายาสุดเท่ตามวันเกิดและเดือนเกิดดูสิว่าน้องๆจะได้ฉายาว่าอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ
23: วันเกิด
24: เกิดเดือนเกิด
23: ของกินล่าสุด
25: เกิดวันอังคารค่ะเทพเจ้าเดือนกุมภาค่ะเทพเจ้าผู้คิดค้นคำสาปแห่งน้ำเต้าหู
26: ้เกิดวันศุกร์ค่ะเจ้าแม่ธันวาค่ะเจ้าแม่ผู้ปลดปล่อยแผนง
27: เป็นฟิลแบบแม่ค้าค่ะผู้ปลดปล่อยแผนงแบบว่าเดี๋ยวตักให้นะจ๊ะอะไรอย่างนี
28: ้วันพฤหัสค่ะโอ้ปรมาจารย
29: ์รอบนี้มาดี
28: กันยายนค่ะโ
29: อ้สายซิ่ง
28: ปรมาจารย์สายซิ่งชิ่งงานไปหาข้าวต้มกุ้งค่ะ
30: วันจันทร์ค่ะจอมยุทธเดือนพฤศจิกาค่ะ
27: หู
30: จอมยุทธที่ตื่นจากความฝันด้วยผัดวุ้นเส้นค่ะ
27: วันจันทร์ค่ะค่ะจอมยุทธมกราค่ะจอมยุทธรักล่มจมหนองที่แซลมอนค่ะ
0: าจะชอบช้ำแบบเศร้าอ่ะมีความเศร้า
27: เพราะแซลมอนใช่ไหมคะ
1: มาเกิดวันพุธค่ะชื่อมาปีศาจ
2: ปีศาจมาฉายหรือเปล่า
1: เดือนพฤศจิกาปีศาจที่ตื่นจากความฝันด้วย
2: ด้วยอะไร
1: ชาเขียวเฮ้ยจริงจริงมาเวลาแบบเวลาออกกองชอบง่วงกินชาเขียวตื่นเลยค่ะ
4: กินทุก
1: แล้วกินทุกวัน
4: ปีศาจ
1: และปีศาจที่ตื่นจากความฝันด้วยชาเขียว
5: เกิดวันจันทร์ค่ะ
6: จอมยุทธ
2: จอมยุท
4: ธนี่คือจอมยุทธเต้
0: พฤษภา
5: ใช่ค่ะพฤษภาจอมยุทธจอมดราม่าเพราะชาเขียว
2: ชาเขียวอ่ะ
1: เพื่อนเดียวกัน
7: เกิดวันจันทร์ค่ะเดือนตุลาค่ะจอมยุทธที่ได้รับคำบัญชาการจากข้าวเหนียวหมูทอด
8: เหมือนคนนี้เด้เลยค่ะวันจันทร์เดือนตุลาค่ะจอมยุทธที่ได้รับคำบัญชาการจากแซนด์วิชอร่อยเลย
9: หนูวันศุกร์ค่ะวันศุกร
4: ์
9: โจ้แม่
8: มาแล้ว
9: เดือนมีนาค่ะเจ้าแม่ผู้ทำลายโลกด้วยโบโลน่าโวยโบลน่า
11: ย ังอยู่กับทีมนักแสดงสุดปังจากละครนักตบวัดโคกปังและเรื่องราวที่กำลังมีเรื่องให้ลุ้นมีการแข่งขันที่ต้องเชียร์กันแบบเดือดรวมไปถึงต้องติดตามกันต่อกับ2ตัวละครที่เรียกได้ว่าไม่ถูกกันตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นคือ2สาว2สไตล์2คนนี
8: ้วินมีของมาฝากเขาสายฟ้าด้วยค่ะฝากไว้ที่ฉันก็ได้ค่ะฉันเป็นแฟนสายฟ้าสวัสดีค่ะพ
11: ่อแม้เวลานี้ความจริงจะถูกเปิดเผยแต่บอกได้เลยครับว่ายังมีจุดพลิกอีกล้านตลบแต่ไม่ว่าจะพลิกแค่ไหนก็พลิกความสนิทสนมของพวกเธอไปไม่ได
8: ้ตอนที่แบบรู้ว่าพี่พิมพ์แบบมาเล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบยังไงดีอะถ้าเล่นกับเขาแบบยังไงก็เกรงนะถ้าแบบว่าตอนที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยหนูอะกลัวพี่พิมพ์คือพี่พิมพ์เป็นคนแบบหน้านิ่งแล้วเขาแบบเหวี่ยงอะ
2: ใช่ใช่เป็นคน
8: เขาเป็นคนแบบหน้าดุอะแล้วบุคลิกเขาอะจะมีความแบบเวลามองเขาจะมองเลยอะแล้วหนูเป็นคนแบบหลบตาเขาจะหลบตาเขาอะไรเงี้ยหนูเหมือนแบบกระต่ายอะแบบเขาเป็นเสืออะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนจะกินเราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เวิร์กช็อปแล้วก็มีพี่จ้านพ่วงกับอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้เริ่มแบบคุยว่าเอ้ยเขาแบบนิสัยยังไงหรือเขาแบบมีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตจริงๆของเขาอะไรเงี้ยพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆเขาก็แบบไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดอะไรเงี้ย
2: เป็นคนตลกค่ะตลกหน้านิ่ง
8: ก็ตอนยังไม่รู้จักหนูก็คิดว่าจี้ก็น่าจะดุเหมือนกัน
2: เออเพราะว่าเป็นคนนิ่งเหมือนกัน
8: พอสนิทแล้วนะจี้เหมือนกระต่ายเขาเป็นคนเขามาก็จะมีแต่พลังงานบวกๆเป็นคนโอเพ่นเป็นผู้หญิงตลก
1: เออโกลกไงมันเป็นซีนที่เขาแกล้งที่แบบว่าไป
8: อ่อยพี่ก้องเนาะอ่อ
1: ยพี่ก้องบนเตียงแล้วเราต้องเปิดไปเจอแล้วคือเหมือนเคยแบบตั้งใจท่องคำอะไรมากๆมั้ยแบบว่าเหมือนประมาณว่าเอ้ยมายุ่งอะไรกับฟิลแบบผู้ชายของฉันแบบว่าหึงอ่ะภาค2เราเป็นแฟนกันแล้วไงแล้วมาอยู่กับผู้หญิงแบบนี้บนเตียงเราก็ขึ้นดิเราก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
8: เป็นยูริเลย
1: เป็นยูริเลย
8: เขาต้องแบบเขาต้องถามหนูไงว่าไปยุ่งอะไรกับแฟนเขา
1: เออ
8: แต่เขาไปถามพี่ก้องว่ามายุ่งอะไรกับผู้หญิงของเขา
1: แล้วพี่พิมพ์ก็คือฮะ
27: แล้วทุกคนก็รู้สึกยังไง
8: เออแล้วทุกคนก็คือขำแล้วหนูก็แบบก็คือหน้าชายตอนนั้นแบบว่า
0: คือพูดผิด
27: มันอยู่จริงจริง
8: คือพูดผิด
0: แต่จริงแล้วมันคือความในใจ
27: ความในใจหรือเปล่า
8: ในใจก็คือหึงที่ผิด
3: ขนุน
10: ขอโทษนะคะหนูต้องเลือกแบบนี้จริงๆแม่บอกว่าถ้าหนูไปเรียนที่สตรีโคราชจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แล้วหนูยังได้เล่นกีฬาที่หนูรักแต่ถ้าจะเสียใจก็คงเราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับพวกเธออีกแล้ว
9: แบบตอนอ่านบทก็คือน้ำตาแตกเลยค่ะแบบทำไมเราถึงต้องแบบแยกจากกันอะไรเงี้ย
5: ก็เหมือนแบบว่าภาคแรกเราก็ยังแบบอยู่คบกันใช่ไหมคะแล้วแบบเหมือนภาคสองก็แบบต้องมีคนใดคนหนึ่งย้ายไปเพราะว่าพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ย
9: คือพอเราอ่านบทแล้วแบบภาคหนึ่งเราผูกพันกันมากแล้วพอภาคสองเราต้องมาแบบจากกันมันก็รู้สึกแบบใจหายยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
3: กว่าจะรู้ถ้าวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้
12: เราต่อไปนี่ใครเสี่ยงเข้ากินหมูกระทะแล้วเนี่ย
3: กันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกัน
13: ว่าเป็นอย่างเรื่องขนาดนี้ว่าเป็นอย่างเรื่อง
3: เรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันมา
9: เอาความรู้สึกจริงๆเล่นออกมาเลยโหเจ้าแม่ดราม่าเลยล่ะอาจจะภาคนี้ดราม่าสุดๆมีครบรสแบบความสุขความเศร้าดราม่าอะไรเงี้ยค่ะเยอะมาก
14: เราไม่อาจทำด้วยตัวเองเพียงลำพังเรายังมีทีมที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง
27: มันสนุกนะคะคือมันต้องใช้พลังแหละมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราได้มาเจอเพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้เล่นวอลเลย์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราแบบจะได้ทำในชีวิตปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราก็จะแบบไม่เครียดมากแล้วว่าเอ้ยมันจะแบบว่าออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นได้แล้ว
9: ก็รักเพื่อนๆรักทุกคนในกองแล้วก็รักการเล่นวอลเลย์มากๆเลยค่ะจริงๆหนูอ่ะเป็นคนไม่ชอบเรียนพละเลยแต่ว่าพอแบบมาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บเฮ้ยมันทำให้หนูอยากเล่นกีฬามากขึ้นมีความกล้ามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
30: ค่ะก็ฝากละครเรื่องนักตบวัดโคกฟังด้วยนะคะพวกเราทุกคนนักแสดงเนี่ยตั้งใจถ่ายทำกันมากๆแล้วก็ครบรสแล้วก็มันอย่างสุดๆแน่นอนค่ะ
27: หวังว่านักตบวัดโคกปังนะคะจะสมกับการรอคอยของทุกคนหวังว่าทุกคนก็จะชอบแล้วก็สนุกกับพวกเราไปด้วย
15: เตรียมลุ้นและเชียร์กับทีมนักตบวัดโคกปังและการเดินทางฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่จะคอยมาขัดขวางชัยชนะของพวกเธอเรื่องราวมหากาพย์แห่งการเซฟวัดโคกปังครั้งนี้จะปิดเกมกันไปได้อย่างไรติดตามกันได้นักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มตรงทางช่องวัน31แห่งนี้แหละครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะในข่าวเย็นช่องวันค่ะวันนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่เรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนรินทร์ค่ะหลากหลายช่องทางในการติดตามวันนิวส์นะคะทุกแอปพลิเคชันหน้าจอนะคะรวมไปถึงดูสดได้ทางแอปวันดีแล้วก็ Facebook YouTube ค่ะ
3: เป็นเย็นวันอาทิตย์ที่เก่งข้อสอบว่าฝนจะตก
4: อุ้ยลุ้นกันตลอดเลย
3: ใช่มั้ยครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปรากฏว่าฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกเพราะว่ากลุ่มเมฆเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้ที่ไปตกหนักๆก็คือโซนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยราชบุรีไล่ลงมาตั้งแต่กาญเลยราชบุรีเพชรบุรีนะครับอย่างภาพนี้ก็คือที่บ้านพุมะเดือในตำบลห้วยยางโทนที่อำเภอปากท่อของจังหวัดราชบุรีปรากฏฝนที่ราชบุรีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าตกตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนเช้าเพราะฉะนั้นเกิดภาพนี้ขึ้นมาก็คือน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรงนะครับบางจุดเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างสูงด้วยน้ำที่ไหลท่วมชุมชนเนี่ยบางจุดสูงเกือบ1เมตรส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงวันนี้ก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าหลากก็ท่วมเช่นกันเนี่ยคลิปนี้นะครับถนนสายหนองขาวกาญจนบุรีซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เข้าสู่ตัวเมืองนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงจนรถเล็กเนี่ยวันนี้หลายคนตัดสินใจไม่ขับรถฝ่ากลัวรถดับนะครับส่วนรถใหญ่ก็ต้องเบี่ยงนะครับไปวิ่งขวาสุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลนซ้ายก็คือต่ำหน่อยเลนขวานี่ก็คือสูงหน่อยแต่ก็ทำให้เห็นว่าวันนี้อย่างน้อยเลย2จังหวัดก็คือที่ราชบุรีกับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยฝนตกหนักและมีน้ำท่วม
4: ค่ะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพก็คือแถวฝั่งทนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมแรงค่ะโดยเฉพาะเขตหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนรวมไปถึงพื้นที่ปริมณฑลรอบข้างทั้งในอำเภอสามพรานอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมกระทุ่มแบนอำเภอเมืองนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรในหลายจุดได้ค่ะ
3: ถ้าฟังแบบนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวตั้งแต่5โมงเนี่ยกรุงเทพก็กลับมาลุ้นกันอีกรอบนึงโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะครับทีนี้ในกรุงเทพเนี่ยบางจุดเนี่ยที่มันเคยมีน้ำท่วมแล้วก็พอน้ำมันแห้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขยะปัญหาขยะหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ร่มเกล้าคลองจันนะครับคือตอนนี้สิ่งที่มันยังกองมันยังค้างอยู่แล้วต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือขยะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่ามีคนนำเอาเศษขยะมากองเลยใหญ่เลยนะครับตรงสี่แยกภายในซอยเคหะร่มเกล้า10จนมันขีดขวางเส้นทางไปหมดชาวบ้านเนี่ยในซอยเนี่ยเขาช่วยกันแบบนี้เขาจ้างรถขนขยะขนไปทิ้งแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคือมันทำให้เอารถเนี่ยเข้าออกไม่ได
4: ้
3: รถใหญ่ก็ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากหน่อยว่าใครจะเอาขยะมาทิ้งเนี่ยคือหาสถานที่ดีๆไม่ใช่เอามาทิ้งระเกะระกะแบบนี้ครับ
5: ออกไปนี่ก็ปักเนี่ยพี่อีกนิดเดียวปักซอยแล้วอะอีกนิดเดียวเองนะแล้วทำไมไม่ไปทิ้งตรงนั้นมาทิ้งอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะแล้วเนี่ยหน้าบ้านพี่เขาก็เดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนอ่ะคือบ้านตรงมุมเนี่ยเขาเอาไปทิ้งตรงนู้นกันหมดนะคะไม่มีใครมาทิ้งหน้าบ้านตัวเองนะคนที่มาทิ้งนะคะฝากไว้ด้วยจิตใต้สำนึกควรมีนะคะบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนบ้านตัวเองเกลี้ยงสะอาดแล้วแต่มากองซอยบ้านคนอื่นเขามันดูน่าเกลียดอ่ะพี่
3: เพราะฉะนั้นก็หาจุดทิ้งที่มันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับก็จะได้ไม่สร้างปัญหาแบบนี้ด้วยนะครับ
4: ค่ะสลับอารมณ์มาที่เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้ทาง JMM TV มีข่าวดีสำหรับคนที่กดบัตรแฟนคอนของ Mew Love ไม่ทันมาบอกกันนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: JMM TV ส่งตรงคู่นักแสดงเกิร์ลเลิฟมิวพันษาและเลิฟพัทรานิชที่จะพาแฟนๆเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขผ่านเรื่องราวและความทรงจำที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นมิวเลิฟใน Mew Love Musical House Fancon ที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสำรวจบ้านแห่งจินตนาการทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวทุกความทรงจำและทุกแรงบันดาลใจของทั้งคู่ผ่าน Musical House แฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน นงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ถึงแม้บัตรในฮอลล์จะโซลด์เอาท์แต่ไลฟ์สตรีมมิ่งยังรอเสิร์ฟแฟนๆแบบใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันคมชัดทุกโมเมนต์และสามารถรับชมได้ทั่วทุกมุมโลกแบบไม่สะดุดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com แล้วไปบ้านแห่งจินตนาการแบบใกล้ชิดทุกซอกทุกมุมกันนะคะ
3: วันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่8โมงเช้าปิดหีบไปตอน4โมงปรากฏว่าคนตื่นตัวนะครับมาใช้สิทธิ์กันคึกคักก็มีบางคนเจอปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้โดยภาพรวมแล้วก็เรียบร้อยดีโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เห็นว่าคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับและใน

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D ไรโบน
3: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสตราจะรู้จักไหมแกงพะแนงร้อยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใบมะกรูดซีซาร์ถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
7: หกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
8: Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อม
9: กาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา
10: 8:30 น.ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
11: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
12: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
13: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
14: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
15: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
10: ้รวมข่าวใหญ
14: ่คุยข่าวใหญ
10: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
16: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
17: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
18: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
18: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: มาติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อได้ไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกันไหมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งเสียงที่ทำให้วันนี้การเลือกบอร์ดประกันสังคมถ้าเทียบกับปี66แล้วเนี่ยยอดทะลุเกินเป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับบรรยากาศที่กทม.กรุงเทพกันก่อนที่กระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเพิ่งจะปิดหีบไปเนี่ยทีมข่าวก็ไปตรวจสอบไปพูดคุยกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับก็คาดหวังเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็ส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปนะครับเพราะไม่อยากเห็นเรื่องการใช้งบประมาณไปกับสิ่งที่มันไร้สาระอย่างเช่นปฏิทินชุดสูตรกระเป๋าปากกาและนอกจากการบริหารเงินกองทุนแล้วเนี่ยนะอีกอย่างนึงที่ผู้ประกันตนอยากให้บอร์ดชุดใหม่ผลักดันก็คือเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเกี่ยวกับผู้หญิงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องครับ
19: การตรวจภายในมันปีนึงมันควรจะ2ครั้งด้วยซ้ำอันนี้5ปีครั้งแล้วเงินค่าตรวจมันไม่ได้แพงมันทำไมมันจ่ายไม่ได้ถ้าคุณเสียเงินจ่ายในส่วนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้มากขึ้นอ่ะดีกว่าคุณที่จะเอาเงินจำนวนเยอะๆไปจ่ายในส่วนของการรักษามะเร็งมันเป็นการแก้ไปเหตุ
13: ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีก็มีคนไปใช้กันใช้สิทธิ์กันเยอะเหมือนกันนะครับที่เทศบาลเมืองบางคูรัฐผู้ประกันตนบอกอยากให้บอร์ดชุดใหม่บริหารเงินกองทุนอย่างโปร่งใสเปิดเผยรายรับรายจ่ายให้มันตรวจสอบได้เอาเงินไปลงทุนให้เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่านำเงินไปใช้แล้วศูนย์ไปเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเงินที่หักจ่ายทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เมื่อถึงคราวจำเป็นครับ
2: คืออยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องระบบของการเอาเงินไปทำไปพัฒนาให้มันเงินมันงอกเงยไม่ใช่เอาเงินไปใช้แล้วก็หายไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องใช้จริงๆมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยปีนึงสรุปก็ได้ว่าตอนนี้เงินที่สะสมของคนส่วนใหญ่อยู่เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่คนก็คาดหวังตอนเกษียณนะว่าจะมีเงินใช้แค่นั้น
11: ดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจัดรอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ประกันตนและนายจ้างไปกันแน่นเลยนะคะไปใช้สิทธิ์กันคือต่อแถวยาวเหยียดเข้าคูหาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามแต่ก็มาเพราะต้องการรักษาสิทธิ์ตัวเองค่ะเชียงใหม่นั้นมีผู้ประกันตนกว่า 350,000 คนกระจายอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง166หน่วยทั่วจังหวัดนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีคนใช้แรงงานตื่นตัวกันเป็นอย่างมากหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์บอกว่าอยากลองเปลี่ยนทีมใหม่ให้เข้ามาดูแลเงินประกันสังคมให้ดีกว่าเดิมฝากถึงบอร์ดชุดใหม่ว่าขอให้บริหารจัดการเงินผู้ประกันตนให้ดีไม่ติดนะคะที่จะเอาเงินไปลงทุนให้งอกเงยแต่ขออย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็พอค่ะในขณะเดียวกันเริ่มเจอปัญหาในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลายพื้นที่เจอปัญหาก็คือว่าจำหมายเลขผู้สมัครค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามีผู้สมัครจำนวนมากทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ฝั่งผู้ประกันตนด้วยก็ต้องใช้เวลาหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อกันนานกว่าปกตินิดนึงก่อนจะเข้าคูหาลงคะแนนก็สามารถอย่างที่บอกเมื่อเช้านี
13: ้
11: จดบนฝ่ามือเข้าคูหาได้กันลืมนะคะ
13: แต่ว่าอย่าเอาโพยเข้าไป
11: ไม่ได้ค่ะ
13: ทีนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าก็ถือว่าครั้งนี้มีคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วปัญหาหน้างานก็คือรายชื่อหมายเลขผู้สมัครมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็มีชื่อถูกระบุว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปแก้ไขให้สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติลงคะแนนได้ซึ่งก็ถือว่าการเลือกตั้งที่วันนี้มีคนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะเนี่ยเป็นความคาดหวังนะของคนที่ไปใช้สิทธิ์นะครับว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันจะถูกเอาไปบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสวัสดิการคุณภาพชีวิตระยะยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางสำนักงานประกันสังคมนะครับเขาบอกว่าหลังจากปิดหีบเนี่ยจะเริ่มนับคะแนนก็คือเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มนับแล้วนะครับมีช่องทางให้ประชาชนติดตามการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมคาดว่าตอน 18:00 น.เป็นต้นไปจะเห็นผลคะแนน

0: แอนอย่างไม่เป็นทางการได้ครับ
1: ค่ะอัปเดตผลคะแนนกันได้นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการข่าวใหญ่วันนี้นะคะที่จะมาคุยข่าวใหญ่กันแล้วก็เล่าอย่างถึงใจอินไซต์ทุกมุมให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของวันค่ะชมกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์กับข่าวใหญ่ไปต่อด้วยนะคะให้ติดตามทุกข่าวใหญ่อย่างเต็มอิ่มข่าวใหญ่วันนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีทางทีวีช่องวัน31นะคะและข่าวใหญ่ไปกันต่อเราจะออนทาง Facebook และ YouTubeวันนิวส์นะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ
0: เมื่อคืนหลายคนก็มีโอกาสได้ดูทนายตั้มเนี่ยได้ไลฟ์นะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงอินฟลูชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่เป็นกรณีไปช่วยตรงชายแดนไทยกัมพูชาปรากฏว่าไปช่วยแล้วเนี่ยทนายตั้มใช้คำว่าไปทำให้คนในพื้นที่เขาอึดอัดใจอึดอัดเรื่องอะไรบ้างเอาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: ็อกยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรัล
4: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบบ่ชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่นๆ
5: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพญาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS
12: เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน594เหลี่ยม
12: โทรออก
14: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
15: ลุ้นทอง
14: ลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้น
15: รวยทองล้าน
14: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
16: ใช้คิตตี้บาร์ม
17: ฮัตชิวฮัตจมูก
18: ใช้คิตตี้บาร์ม
19: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6: คิตตี้บาร์ม
19: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
7: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้ผมต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
0: ทุกคืนวันพุธห้าทุ่มทางช่องวัน31
5: อีกสักครู่พบกับ The Goddess of All Star กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศ
8: ผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ได้แก่คุณ
4: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: กลับมาติดตามข่าวเย็นช่องวันกันนะครับฝนจะตกน้ำจะท่วมแต่ว่าภารกิจสำคัญของทนายตั้ม
10: ค
9: ือการไลฟ์แฉอินฟลูชื่อดังคนหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือไลฟ์เมื่อคืนนี้ยกเคสที่ว่าอินฟลูคนนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปตรงชายแดนไทยกัมพูชานะครับปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยใช้คำว่าไปแล้วเนี่ยไปสร้างปัญหาไปเนี่ยทำให้คนในพื้นที่ทำงานยากเหล่านั้นเหล่านี้นะครับมีปัญหาหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมายอดคนดูเป็นแสนเลยนะแล้วก็ใช้เวลาไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับก็หลักๆเนี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็จะมีอะไรอ่ะเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของเงินบริจาคเรื่องของการเข้าไปช่วยเหล่านี้นะครับมีช่วงหนึ่งที่ทนายตั้มเนี่ยโทรศัพท์ก็คือต่อสายไปหาผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยอ้างว่าเป็นอดีตนายทหารเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยทหารที่อยู่แนวหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับตรงชายแดนจันทบุรีกับตราดแล้วก็เกษียณไปแล้วนะครับก็เรียกว่ารองผบ.แล้วกันรองผบ.คนนี้ก็พูดในสายโทรศัพท์บอกเฮ้ยช่วงนั้นมันอึดอัดมันอัดอั้นตันใจมากเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่กำลังนั่งปรึกษาอยู่กับเสอีกคนหนึ่งในพื้นที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการโทรศัพท์หาอินฟลูคนนี้เพื่อสอบถามนะครับว่าหลังจากมีการวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยจะยังไงต่อเอาตู้มาวางแล้วเนี่ยแผนต่อไปเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างปรากฏว่าอินฟูคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปูนซีเมนต์มาเทตรงตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนกับว่าต้องการที่จะทำให้ตู้เนี่ยมันอยู่ถาวรก
10: ็
9: คือหนีบเทปูนไปเลยนะครับซึ่งรองผบ.ท่านนี้ก็เลยแย้งบอกว่าทำไม่ได้เพราะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะผิดข้อตกลงที่ไทยเนี่ยคุยเอาไว้กับกัมพูชา คือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเคลื่อนย้ายได
15: ้
9: เคลื่อนย้ายเอามาวางแบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วตู้เนี่ยมันขยับได้แต่พอเอามาวางแล้วเทปูนแบบนี้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันผิดข้อตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้อีกฝั่งนึงมองว่าเฮ้ยอันนี้ยั่วยุหรือเปล่านะครับแล้วประเมินแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำได้ด้วยซึ่งพอแย้งไปแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้อินฟลูคนนี้ไม่พอใจหรือไม่แล้วรองผบ.ท่านนี้บอกด้วยว่าได้ขอร้องอินฟลูคนนี้สองเรื่องนะครับในช่วงที่มันมีไอ้ปัญหาการปะทะกันตรงชายแดนเนี่ยเรื่องแรกก็คือมีวันที่ทหารระดับในพลของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อินฟลูคนนี้เนี่ยไปยืนชี้ต่อว่าฝั่งกัมพูชาก็เลยร้องขอไปว่าให้ทหารเขาคุยกันนะพลเรือนไม่เกี่ยวนะครับซึ่งกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาก็อ้างว่ากัมพูชาเนี่ยจะยิงลูกน้องของตัวเองตายถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกว่าทหารเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาน
15: ะ
9: เขาคุยกันรู้เรื่องนะครับไอ้ที่มันจะไม่รู้เรื่องนี่ก็คือบุคคลที่3ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนี่แหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เคยมีเรื่องที่รองนายกของกัมพูชานำคณะ AOT เข้ามารวมถึงผู้บังคับบัญชาของฝั่งไทยเข้ามาในพื้นที่ปรากฏว่าอินฟูคนนี้เดินนำหน้าเข้าไปเลยนะครับเดินนำไปเลยแล้วก็เตือนไปว่าให้มาอยู่แนวหลังได้ไหมเพราะคนที่เดินนำหน้าทหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นนะครับก็ยืนยันว่าเป็นการพูดแบบสุภาพไม่ได้เมาด้วยนะนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติคณะทหาร AOT เขาลงพื้นที่เนี่ยคนที่ควรจะเดินนำแล้วก็เป็นคนรายงานสถานการณ์เนี่ยควรจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้ใช่ไหมปรากฏว่าพอพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยฝั่งอินฟลูนะครับก็บอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดจาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะเหมือนถามอ่ะเอ๊ะคุณเป็นใครชื่ออะไร
15: ยศอะไร
9: ยศอะไรแล้วมันไม่ได้ถามแบบสุภาพไงก็ใช้คำว่าเหมือนถามแล้วคุกคามนะครับแล้วยังบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายเหมือนจะย้ายด้วยนะเหมือนกับมีอำนาจอ่ะโทรไปบอกผู้บังคับบัญชาได้แล้วสุดท้ายไอ้คำขู่เป็นเรื่องจริงเพราะว่ารองผบ.ท่านนี้เห็นว่าถูกย้ายออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มีการคุยกันก็คือเรื่องเงินบริจาคอินฟลูคนนี้บอกว่าบริจาคเงินช่วยเหลือกองทัพ200ล้านบาทนะครับแต่ทีเนี้ยเท่าที่อยู่ในพื้นที่อ่ะนะเหมือนกับว่าห้องน้ำเนี่ยทหารเขาก็จะมีงบในการสร้างเหมือนกันไอ้เงินทำถนนเนี่ยที่บอกว่าใช้เงินเป็นล้านเนี่ยก็มีพระอาจารย์ศักดาเป็นคนรวบรวมให้เหล่านี้ไอ้เงิน200ล้านที่อินฟลูกล่าวอ้างเนี่ยไม่แน่ใจเอาไปใช้ส่วนไหนไม่แน่ใจเอามาให้จริงหรือไม่อ่ะฟังบางช่วงบางตอนในการไลฟ์เมื่อคืนของทนายตั้มหน่อยครับ
18: สมมติว่าแล้วไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปเหยียบกับระเบิดหรือไปโดนเขาสองสไนเปอร์มาเนี่ยกองทัพเรือรับผิดชอบเต็มๆบอกเขาจะย้ายผม
20: โอ้โห
18: เออเขาจะบอกเขาจะย้ายผม
20: คุณเป็นใครวะเนี่ย
18: มันไม่มีหรอกครับห้องน้ำทั้งหมดแต่ท้ายงบประมาณหลวงทั้งนั้นเลย
20: แล้วเขามาพูดได้ไงว่าเขามาทำห้องน้ำให้
18: ผมก็นี่ไงเขาก็พูดไปเขาก็พูดได้ไงบังกงบังเกอร์เนี่ยมาจากงบประมาณหลวงนะครับมาจากการบริจาคของกองทุนไทยทิพย์มาจากบกทัพไทยอิฐหินปูนทรายคนในพื้นที่เขาช่วยกันทั้งนั้นไม่ว่าที่จันทบุรีหรือว่าตราดเนี่ยที่สำเร็จมาทั้งหมดนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือของคนในพื้นที่ทั้งนั้นไม่มีครับยืนยันไม่มีมันหลายร้อยล้านเนี่ยผมก็นั่งทบทวนดูถ้า200ล้านเนี่ยลงไปดูว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนั้นวงโอนจนเกินขนาดนั้นน่ะมันทำได้จริงๆเหร
9: อก็มีการขยายความเพิ่มเติมเรื่องของการบริจาคเงินช่วยนะครับก็คือว่าคือคนไทยที่บริจาคผ่านอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอาไปช่วยเนี่ยเขาก็คงจะมีเจตนาดี
15: ใช่ค่ะ
9: นะคิดว่าจะเอาเงินไปช่วยประเทศเหล่านั้นเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ฝั่งของคนที่เอามาให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าสมมติบริจาคร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งมาให้ชายแดนทั้งร้อยก็ได้อาจจะเป็นเข้าโครงการ20-80อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนี่คือข้อกล่าวหานะครับซึ่งพอประเด็นเรื่องนี้ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นให้ทาง DSI เนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเรื่องของเงินที่บริจาคมาช่วยพื้นที่ชายแดนเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่แล้วก็เงินเนี่ยเอาไปใช้อะไรนะครับแล้วถ้าหากว่ามันไม่ได้จริงอย่างที่พูดเนี่ยทนายตั้มก็บอกว่ามันก็น่าจะมีความผิดตามมาหลายข้อหาครับ
21: โดยอ้างว่าทางสถานทูตจีนได้ประ
22: ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปที่ DSI อ่ะครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบเส้นเงินที่บอกอ้างว่ามีการได้ช่วยทหารเป็นจำนวน200ล้านนะครับว่ามีจริงหรือเปล่า นะครับแล้วก็คงจะต้องเชิญท่านรองผู้บัญชาการนะครับให้ไปเป็นพยานด้วยต้องแยกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเงินไอ้200ล้านเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปช่วยทหารแต่ว่าเอาออกไปเป็นส่วนตัวเงี้ยก็มีความผิดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนอาจจะรวมถึงการฟอกเงินด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคุยอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปไม่ได้มีเงินไอ้200ล้านจริงเลยก็อาจจะเป็นการแค่เป็นการโม้ธรรมดาทั่วไป

0: ที่คงจะไปดำเนินคดีอะไรไม่ได้
1: ทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนอ้างตัวเป็นชาวบ้านในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาโทรเข้ามาโฟนอินนะคะแล้วก็เล่าให้ทนายตั้มฟังว่าช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยอินโฟคนนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านปรากฏไลฟ์ตลอดเลยบอกว่าจุดไหนท่วมจุดไหนเข้าได้เข้าไม่ได้ต้องอ้อมเข้าไปทางไหนในมุมของคนที่อ้างเป็นชาวบ้านบอกว่าบ้านของญาติตัวเองถูกกลุ่มคนร้ายงัดบ้านเข้าไปขโมยของ7หลังติดในเวลา30นาทีกลุ่มคนร้ายรู้หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนโชคดีตำรวจจับคนร้ายไว้ได้เอาทรัพย์สินคืนมาแต่ว่าที่ติดใจก็คือพอถามไอ้โจรพวกนี้บอกรู้ได้ยังไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนเขาอ้างว่าดูไลฟ์ของอินฟูคนนี้ทำให้รู้ช่องทางเข้าออกทุกซอกทุกมุมหลังไหนมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็เลยลงมือได้เร็วในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะล่าสุดไปช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมีภาพเจ้าตัวนอนหลับบนเรือปรากฏว่าคนนี้อ้างว่าเรือของกลุ่มเพื่อนตัวเองเนี่ยขับตามหลังมาพอดีแล้วถึงได้รู้ว่าเป็นการถ่ายรูปจัดฉากพอเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ถูกบล็อกทั้งกลุ่มค่ะ
2: ช่วยคนหาผมว่ามันเป็นผลดีนะผมก็ขอบคุณด้วยที่ไปช่วยแต่บางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นการทำคอนเทนต์อะพี่เอาเข้าไปถึงในบ้านอย่างเงี้ยเอาต้องไปส่องอะไรเงี้ยป้าอยู่บ้านกับใครเราบอกจัดบอกว่าทางนี้เข้าได้ทางนู้นเข้าไม่ได้คือแบบมันลึกเกินไปอะ
1: อันนี้เป็นข้อมูลของคนที่อ้างตัวเป็นชาวบ้านที่หาดใหญ่สงขลาเป็นข้อมูลฝั่งเดียวนะคะเพื่อความเป็นธรรมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราสอบถามไปยังตำรวจในพื้นที่สงขลาเลยค่ะชุดสืบสวนหลายชุดยอมรับว่าช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่มีการจับกุมคนร้ายที่งัดบ้านจริงจับได้เยอะเลยแต่ไม่มีชุดจับกุมไหนยืนยันว่าคนร้ายที่จับมาได้เพราะว่าดูไลฟ์ของอินฟูคนนี้แล้วรู้ช่องทางตรงนี้ไม่ตรงกันแล้วนะคะแต่ว่าทีมข่าวเราเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมเราพยายามติดต่ออินฟูคนดังรายนี้หลายวันแล้วเจ้าตัวไม่รับสายเลยนะคะก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ทนายตั้มเขาจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับทาง DSI ให้ตรวจสอบเรื่องเงิน200ล้านบาทวันไหนแล้วอินฟูคนดังรายนี้จะออกมาชี้แจงยังไงบ้างค่ะ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับสองฝ่ายสองด้านเพื่อให้ข้อมูลมันครบนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยก็แห้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าฝนระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งเขายาวไปอย่างน้อยจนถึงวันอังคารนี้นะครับก็คือในพื้นที่ของโซนตะวันตกแล้วก็พื้นที่โซนภาคใต้สำหรับกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่เฝ้าจับตา5โมงเย็นนะครับว่า5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้เนี่ยอาจจะมีฝนอีกหรือไม่นะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยมันไม่มีแล้วไงกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่9นะครับว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันกลับมาแปรปรวนเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนฤดูนะครับกรุงเทพปริมณฑลถ้ามีฝนมันอาจจะหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เคยเตือนนะว่ามันก็จริงอย่างที่กรมอุตุบอกแล้วว่ามันเป็นช่วงของฝนระลอก2ที่จะตกหนักเนี่ยมันจะกลับมาเยือนอีกรอบนึงนะครับหนึ่งในบุคคลที่ออกมาเตือนเรื่องของฟ้าฝนก็คืออาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์บอกว่าที่มันยังวางใจไม่ได้เนี่ยหนึ่งก็คือกลุ่มฝนนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวผ่านเข้ามานะครับผ่านบางขุนเทียนไปสมุทรสงครามไปเพชรบุรีและไปราชบุรีเพราะฉะนั้นมันก็ไปตกอยู่ที่ตรงโซนโน้นจริงๆนะวันนี้ราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยฝนตกนะครับแล้วอย่างที่สองก็คือว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการคาดการล่วงหน้าประมาณ1วันหรือที่เราจะได้ยินว่าสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจำลองที่มีขนาดเซลไซส์กว้าง5กิโลเมตรครอบคลุมทั้งกรุงเทพเพราะฉะนั้นการประเมินนะครับว่าโอกาสมันอาจจะเกิดฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงแต่5กิโลเมตรมันกว้างไงมันอาจจะเกิดเป็นแค่บางจุดบางจุดแต่ว่าภาพรวมเซลไซส์เนี่ยมันก็จะบอกว่าเกิดฝนในกรุงเทพแต่พอถึงเวลาจริงมันเป็นหย่อมๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอระยะเวลามันใกล้เข้ามาอย่างเช่น3ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยมันจะละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันคาดการณ์ในช่วง3ชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับว่าตอนนี้ลอยไปอยู่ตรงไหนมันจะผ่านจุดไหนยังไงบ้างจุดไหนที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับการติดตามข้อมูลพยากรณ์เนี่ยในระยะ 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะมีความแม่นยำกว่าการคาดการณ์ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับส่วนสถานการณ์ฝนที่จะตกในกรุงเทพปริมณฑลอาจารย์เสรีบอกว่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ย้ำหลายรอบแล้วมันไม่ตกแช่อาจจะมีตกหนักกับเบาสลับแล้วก็หยุดแบบนี้มันจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมครับ
0: กทม.มีกริดไซส์ความหมายขนาดไซส์เนี่ยที่ละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นกทม.จะรู้ว่าฝนจะเข้าเขาหรือไม่เข้าเขา

0: ภายในประมาณ3ชั่วโมงล่วงหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เนี่ยกรมอุตุเขาพยากรณ์เป็นวันน่ะมันไม่สามารถจะบอกได้อย่างแม่นยำหรอกแต่เพียงให้รู้ว่าโอกาสเกิดมีมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคซึ่งอธิบายได้ยากเพียงแต่ว่าเพียงแต่บอกให้เขารู้ว่าให้เขาอัปเดตสถานการณ์ตามไปนะช่วงนี้ต่อไปไม่มีแล้วไปถึง13นะครับไม่มีนะหมายความว่าตกหนักหมายความว่าตกแบบที่วันที่24 25 26อะไรอย่างนั้นนะความหมายแต่ถ้าตกแบบน้ำรอการระบายเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตกมาแค่ชั่วโมงนึง40มิล60มิลเนี่ยมันน้ำก็ระบายแล้วไง
1: ถ้าฝนตกหนักกว่า60มิล นะครับยังไงซะกรุงเทพมีน้ำรอการระบายแน่นอนเพราะว่าท่อระบายน้ำกรุงเทพทำรองรับน้ำฝนที่ตัวเลข60เท่านั้น มากกว่านั้นก็ขังแช่หน่อยนะครับแล้วก็ข้อมูลของอาจารย์เสรีคือก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นอาจารย์เสรีเนี่ยไปร่วมประชุมกับวงประชุมปภ.ตอนเช้าที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ชมข้อมูลของทีมอาจารย์เสรีนะครับว่าถ้าเอามาแพ็คร่วมกับของกรมอุตุเนี่ยแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่มันค่อนข้างแม่นยำคาดการได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ใช้ภาษาสื่อสารค่อนข้างเข้าใจง่ายแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับทีนี้นอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วเนี่ยวันนี้นะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้คือไล่ลงมาเลยตามแผนที่นะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบเนี่ยมีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบางจุดเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะด้วย170ถึง200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทำให้มันจะเกิดบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมมีน้ำป่าหลากลงมานะครับแล้วโดยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยพอมันเป็นที่สูงน้ำก็ไหลลงต่ำด้วยนะครับอาจารย์เสรีประเมินว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะนะครับก็อาจจะเห็นน้ำป่าแหละแต่ว่ามันไม่ต้องห่วงว่ามวลน้ำมันจะเยอะเพราะว่าฝนมันไม่ได้แช่นะครับไอ้ช่วงที่เกิดฝนตอนนี้มันเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนก็คือหย่อมความกดอากาศความหนาวนี้ลมหนาวจากจีนแผ่ลงมาเจออากาศร้อนในบ้านเรานะครับแล้วเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูด้วยเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกจริงแต่ว่ามันจะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างเร็วด้วยครับ
2: ค่ะแต่ว่าที่ต้องโฟกัสก็คือเฝ้าระวังภาคใต้แทนนะคะเพราะว่าหลังบ่ายสามเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเคลื่อนลงไปภาคใต้แล้วก็จะตกครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดฝนที่ตกภาคใต้ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ก็ยังไม่น่าห่วงเท่ากับเดือนหน้าก็คือพฤศจิกายนเดือนหน้าภาคใต้ต้องระวังนะคะเพราะอาจารย์บอกว่ามีแบบจำลองรายเดือนชี้ว่ามีความเสี่ยงฝนมากแล้วก็มีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้อาจารย์บอกว่าแม้พายุจะแทบไม่มีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องของร่องมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหย่อมลักษณะนี้ค่ะไม่ได้มีการเก็บสถิติตัวเลขชัดเจนเหมือนกับพายุหลักด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ภาคใต้ก็เป็นแนวเขาเพราะนั้นความเสี่ยงของการเกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดได้ง่ายมากและพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะอย่างเช่นหาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการระบายน้ำได้ช้านั่นเองค่ะ
0: ถ้ามันลงไปภาคใต้ผมคิดว่าขณะนี้ยังไม่น่ากังวลเท่ากับเดือนหน้านะครับยังไม่น่ากังวลคือปริมาณฝนมันจะหนักจริงๆอ่ะเดือนหน้าความเสี่ยงมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนผ่านฤดูเพราะฉะนั้นสภาพอากาศมันก็จะปั่นป่วนแบบนี้มันจะปั่นป่วนไม่แช่เห็นไหมไม่ตกก็ไม่แช่นะเดินไปเลยหายไปตก200มิลก็หายไปเลยตอนนี้คาดการณ์รายเดือนมีฝนตกหนักไงแต่เราไม่รู้ว่าจะเท่าหาดใหญ่ไหมเราไม่รู้หรอกเพียงแต่เรารู้ว่าคาดการณ์รายเดือนมีโอกาส
2: เพราะฉะนั้นโฟกัสก็คืออาจารย์ห่วงภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆรวมถึงกรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่ปลายฝนนะคะต้นหนาวแล้วนะคะก็จะทำให้ฝนลดลงแต่ว่าอย่างที่บอกในขณะเดียวกันภาคใต้เขาเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับจริงๆวันนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องฝนเนี่ยจุดที่หนักจริงๆนะเป็นของจริงก็คือที่กาญจนบุรีกับราชบุรีอย่างราชบุรีเนี่ยมีภาพตอนที่รองผู้ว่าเนี่ยไปช่วยเหลือคุณลุงที่เกาะต้นไม้นะครับนี่เห็นไหมน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงด้วยโชคดีนะครับที่มีทีมไปเจอแล้วก็ช่วยคุณลุงเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดที่ภาพเป็นแบบนี้เพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ำหลากนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยอยากให้คุณผู้ชมใส่ใจตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะครับไปติดตามเคล็ดลับดีๆกับจอยเลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมช่วงนี้อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าได้เป็นน้ำผึ้งร้อนอุ่นๆสักแก้วนี่โอ้โหคงจะชุ่มคอเนาะแต่จะเป็นน้ำผึ้งทั้งทีต้องน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ของอร่อยจากธรรมชาติวันนี้กด1252รอได้เลยความหวานหอมละมุนรอคุณอยู่แล้วเพราะอยู่กับเจ้าของแบรนด์ต้อนรับคุณออยเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนค่ะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะแบบหาอะไรให้ชุ่มคอแบบนี้ก็ต้องน้ำผึ้งนะคะบีบมะนาวลงไปให้ความนุ่มชุ่มคอแล้วยังได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขเลย

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมากต้องบอกเลยค่ะนี่คือน้ำผึ้งที่อร่อยมากๆนะคะและมากี่รอบก็หมดทุกรอบนี่คือน้ำผึ้งที่มีเอกลักษณ์ด้านเหลืองทองอัมพันแล้วก็ได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนั่นเองค่ะและที่สำคัญคือตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
1: ค่ะ
0: เปียก

0: นี้ไม่ดำ
1: ไม่เปลี่ยนสี
0: ไม่เปลี่ยนสีจากธรรมชาติแบบนี้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะ1กิโลหรือพูดง่ายๆก็คือ 1,000 กรัมนั่นเองนะคะต่อ1ขวดวันนี้ให้ซื้อ2ขวดค่ะนะคะแถมไปทันทีอีก1ขวดราคาวันนี้จ่ายแค่999บาทและโปรพิเศษวันนี้วันเดียวแถมให้กับของแถมเป็นผ้าขนหนูพร้อมกระเป๋าเก็บผ้านวม3ชิ้นนี้3บวก3เป็น6ค่ะราคาเดียว999บาทค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้120เซตค่ะพร้อมไหมคะกดเลยค่ะ1252ค่ะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลย
1: เอาให้ทันคุณผู้ชม1252หรือสแกน QR code ก็ได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท
0: ้
1: 1ปีมีครั้งเดียวพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านย้ำว่าส่งฟรีด้วยต้องโปรวันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5มันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะคะกว่าจะได้มาแล้วรสชาติเขาเนี่ยหอมละมุนหวาน
0: ถูกต้องเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เรามาจากทางด้านของนะคะจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะตัวนี้เมื่อในช่วงของฤดูร้อนนะคะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะมีดอกไม้นะคะป่าในฤดูร้อนเนี่ยบานสะพรั่งดังนั้นเนี่ยพึ่งมันก็จะไปเด็ดดอมหอมเกสรดอกไม้108ชนิดค่
1: ะ
0: ซึ่งบอกว่าตัวนี้ก็จะได้กลิ่นความหอมที่เอามาหมักบดนะคะอยู่ในกล่องแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ถูกการดึงถ่ายทอดออกมานะคะออกมาเป็นเนื้อน้ำผึ้งที่มีความนุ่มหนึบ
1: แล้
0: วเข้มข้น
1: สีเขาจะเป็นเหลืองอมคัน
0: แล้วได
1: ้
0: กล
1: ิ่
0: นนะ
1: คุณผู้ชม
0: กลิ่นหอมไหม
1: หอมเป็นกลิ่นดอกไม้เหมือนฟิลเหมือนธรรมชาติ
0: ถูกต้องเลยคืออยากให้ลองชิมเต็มๆช้อนค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่คือเนื้อนุ่มหนึบเหลืองทองอำพันที่ได้แบบนี้ที่เราคัดดังนั้นตัวนี้ได้ผ่านโรงงาน HACCP ด้วยในการบรรจุขวดค่ะเป็นยังไงคะ
1: ทานง่ายคือหอมอร่อยแล้วมันหวานแบบหวานละมุนไม่หวานแหลมคุณผู้ชมมีแต่กลิ่นดอกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่คือเกสรดอกไม้108ชนิดที่ต้องบอกว่าทุกขวดจะได้กลิ่นและเนื้อรสชาติที่เหมือนกันค่ะ
1: และต้องโปรวันนี้วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมขาเฉพาะ120เซตโอ๊ยตอนนี้ไปเยอะมากแล้ว
0: เยอะแล้วค่ะ
1: สายแน่นมากแล้ววันนี้
0: สายจริง
1: คุณได้ถึง3ขวดรวมทั้งหมด3ลิตรไม่พอนะคะเรามีเป็นกล่องเก็บผ้านวมและเซตผ้าขนหนูให้ด้วยทั้งหมด6ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทกด1252ให้ทันคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสายแน่นมากแล้วอย่างที่บอกว่าคุณสามารถสัมผัสน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ได้ในราคาไม่ถึงหลักพันวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะนำไปรังสรรค์ได้หลากหลายเมนู
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกเลยว่า999บาท1252นะคะเอาไปทำนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะราดบนขนมปังดิปกับผลไม้สดๆเปรี้ยวๆหวานๆนะราดกับโยเกิร์ตเนี่ยคุณผู้ชมคะทานแล้วรู้สึกแหมมันแบบอูมามิอร่อยจริงๆหรือหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อแบบนี้มันจะได้แบบเหลืองทองอำพันหลังจากที่เราประกอบอาหารลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ก็จะได้รสชาติที่หวานนุ่มละมุนหรือเอาไปทำเป็นน้ำผึ้งมะนาวแล้วเอาไปผสมน้ำขิงก็ได
1: ้
0: หรือเอาไปผสมนมและเอาไปทำเป็นกาแฟอร่อยไหมคะเป็นยังไง
1: อร่อยมากแล้วมันช่วยชูรสชาติของอาหารไม่ได้มีแค่ของหวานนะของข้าวเอาไปหมักไก่ก็จะทำให้ชูรสแล้วก็ตัวเนื้อไก่เนี่ยมันนุ่มละมุนมากขึ้นอันนี้จอยทำเองและชอบมากโดยเฉพาะเครื่องดื่มผู้ใหญ่จะชอบมากนะคะอย
0: ่
1: างตัวเนี้ยกาแฟน้ำผึ้งมะนาว
0: คือ
1: เข้ากันมาก
0: เข้ากันมากค่ะแล้วคุณพ่อออยเนี่ยนะคะก็คือเขาทานคู่กับน้ำอุ่นเนี่ยทานเช้าเลยแต่อย่างคุณแม่เนี่ยเอาไปหมักกับเลมอนนะคะก็ต้องบอกว่าได้กลิ่นความหอมของเลมอนแล้วออยเองก็ติดไปด้วยพอได้กลิ่นเลมอนผสมกับน้ำผึ้งอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมมันอร่อยเอาแบบเข้ามาแบบเปรี้ยวๆหวานๆแบบนี
1: ้
0: ต้องบอกเลยว่าวันนี้40เซตค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องลองแล้วค่ะวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุมาจากธรรมชาติและวันนี้1ขวด1กิโล 1,000 กรัมและวันนี้ราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นนะคะ
1: ให้ไปถึง3ขวด
0: ใช่ถูกต้อง
1: และยังไม่พอนะแถมกล่องเก็บผ้านวมใหญ่บ้อมเลยแล้วก็เซตผ้าขนหนูจ่ายแค่999
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ย้ำว่า1ปีมีครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยต้องรอรอบหน้าไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่25เซตสุดท้ายแท้ไม่แท้โทรให้เห็นกันอีกรอบนึง
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเอาจากช้อนเดิมพิสูจน์กันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟไม่มีไหม้ไม่มีดำไม่มีเกรียมนะคะเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เรามาจากทางด้านของนะคะจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะตัวนี้เมื่อในช่วงของฤดูร้อนนะคะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะมีดอกไม้นะคะป่าในฤดูร้อนเนี่ยบานสะพรั่งดังนั้นเนี่ยพึ่งมันก็จะไปเด็ดดอมหอมเกสรดอกไม้108ชนิดค่
1: ะ
0: ซึ่งบอกว่าตัวนี้ก็จะได้กลิ่นความหอมที่เอามาหมักบดนะคะอยู่ในกล่องแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ถูกการดึงถ่ายทอดออกมานะคะออกมาเป็นเนื้อน้ำผึ้งที่มีความนุ่มหนึบ
1: แล้
0: วเข้มข้น
1: สีเขาจะเป็นเหลืองอมคัน
0: แล้วได
1: ้
0: กล
1: ิ่
0: น
1: นะ
0: คะ
1: คุณผู้ชม
0: กลิ่นหอมไหม
1: หอมเป็นกลิ่นดอกไม้เหมือนฟิลเหมือนธรรมชาติ
0: ถูกต้องเลยนี่คือเนื้อน้ำผึ้งจริงๆที่มีความนุ่มหอมหนึบไม่หวานแหลมไม่หวานเปรี้ยวและได้ความหอมจาก

0: มชาติน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวแล้ววันนี้ย้ำโปรครั้งสุดท้ายนะคะเพราะวันนี้1ขวด 1,000 กรัมให้คุณผู้ชมไป3ขวดราคา999บาทตกขวดละ300กว่าบาทยังไม่พอได้กระเป๋าได้เป็นผ้าขนหนู6ชิ้นนี้999จ่ายราคาเดียว
1: โอ้ยใส่แล้วกัน
0: ให้เพิ่มอีก70เซตค่ะ
1: 70
0: หมดแล้วหมดเลยคือดึงจากรายการอื่นมาให้ก่อนนะดังนั้น1252ค่ะหรือ LINE @นะคะช็อปนะคะวัน31ของเราค่ะ
1: ด่วนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหยุดทันไม่ได้อะมันพร้อมวันแล้วมันไม่อยากให้คุณพลาดโปรวันนี้1252รีบโทรเลยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับไปติดตามข่าวกันต่อได้เลยค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: เรื่องของฝนนะครับวันนี้หลายพื้นที่ก็เบาใจได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ตั้งรับนะครับโดยเฉพาะโซนด้านตะวันตกของประเทศไทยอย่างราชบุรีวันนี้ฝนตกหนักครับ
6: มือไหว

0: โอ้น่ากลัว
1: น่ากลัวมากน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ฝนตกแป๊บเดียวแล้วภาพเป็นแบบนี้ที่ราชบุรีฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองของเมื่อคืนตอนเช้ามารู้เรื่องเลยนะครับน้ำหลากหลายจุดและภาพนี้ตอนที่รองผู้ว่ากับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยคุณลุงท่านหนึ่งติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวคิดดูว่าโอ้ต้องเกาะแน่นเลยอ่ะเกาะต้นไม้กลัวจะไหลไปกับกระแสน้ำนะครับสุดท้ายก็ช่วยคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับอีกที่หนึ่งซอยวัดป่ามหาอุทุมพรพรุมะเดื่อที่ตำบลห้วยยางโทนที่อำเภอปากท่อมีพระที่ลอยคอเกาะต้นไม้นะครับแล้วก็มีกู้ภัยไปช่วยก็เป็นคณะพระสงฆ์ใน8รูปด้วยกันนะครับช่วยได้7รูปอีกรูปหนึ่งเกาะอยู่กับต้นไม้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยค่อนข้างลำบากเพราะน้ำมันไหลเชี่ยวเห็นว่ามีแม่ชีอีกคนหนึ่งด้วยสุดท้ายก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับตีหนึ่งตีสองเรื่อยมาจนทำให้เกิดน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมบ้านคือชาวบ้านในพื้นที่ หนองกวางอำเภอโพธารามชาวบ้านบอก2รอบแล้วเนี่ยมา2รอบแล้วต้องขนของหนีน้ำอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทำความสะอาดบ้านได้ไม่นานเพราะว่ามันมีน้ำป่าหลากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่วนตำบลหินกองน้ำท่วมถนนแล้วก็ทะลักเข้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่มีฝนตกนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปิดเส้นทางแล้วก็เร่งเปิดทางระบายน้ำปรากฏในวัดมหาธาตุวรวิหารต้นโพอายุเก่าแก่ร้อยปีนี่ไงคือยืนต้นมานานส
0: ุ
1: ดท้ายเนี่ยลมฝนตกหนักใช่ไหมล้มเลยหักเลยทับศาลาพังเสียหายยังดีนะครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าจริงๆจุดนี้เนี่ยเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยก็ปิดศูนย์ไปแล้วเมื่อวาน
0: โอ้โชคดีนะ
1: ปิดไปเมื่อวานย้ายคนออกหมดจนกระทั่งเนี่ยครับมาเกิดเหตุต้นไม้ต้นโพหักนะสำหรับที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากและเกิดน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่อำเภอปากท่ออันนี้ก็มีกระทบไปทั้งหมด5ตำบลแล้วก็มีอำเภอโพธาราม8ตำบลแล้วก็อำเภอเมืองอีก2ตำบลนะหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ฝนที่มันตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบนป่าบนเขาเนี่ยทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาจากแนวเทือกเขาท่วมตัวเมืองกาญจนบุรีอันนี้ก็คืออยู่ขยับสูงขึ้นไปตอนบนอีกหน่อยหนึ่งนะครับตัวเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีรายงานฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าหลากท่วมหลายจุดอย่างเช่นที่ชุมชนอู่ทองในเทศบาลเมืองกาญนะครับน้ำเนี่ยสูงประมาณอันนี้10เซนรถมอเตอร์ไซค์ยังพอที่จะขับฝ่าไปได้แต่บางจุดก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็น้ำก็อาจจะแรงหน่อยนะครับเส้นทางกาญจนบุรีบ่อพลอยมีมวลน้ำป่าพอหลากเข้ามารถก็ค่อยๆขับค่อยๆขี่นะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเห็นว่าสีน้ำก็ขุ่นก็ค่อนข้างน่ากลัวด้วยส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็สูงแล้วนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่ได้รับข้อความเป็นเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนว่าในพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือน้ำท่วมฉับพลันมันอาจจะเกิดได้และมวลน้ำป่ามันอาจจะหลากลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็โคลนถล่มด้วยต้องระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำที่ลาดเชิงเขาที่เตือนเนี่ยเมื่อเช้าที่ได้เซบอดแคชเนี่ยนะครับทั้งในตัวของเขตอำเภอเมืองที่ท่าม่วงท่ามะกาไซโยกด่านมะขามเตี้ยศรีสวัสดิ์บ่อพลอยนะครับพื้นที่โซนนี้นะครับส่วนจังหวัดเพชรบุรีฝนตกหนักเช่นเดียวกันต่อเนื่องเลย6ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมนี่นี่โอ้นี
0: ่โ
1: ผล่มาแค่หลังคาเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: แสดงว่าน้ำค่อนข้างสูงอยู่นะจุดนี้นะครับแล้วก็มีน้ำท่วมเนี่ยในเขตตัวเมืองทางลอด3แห่งหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์เส้นทางไปอำเภอบ้านลาดทางลอดเขาทะโมนน้ำท่วมจนเมื่อกี้เห็นไหมมิดคันแล้วอ่ะนะครับโอ้นี่ใครอาจจะแบบไม่รู้ไงผ
0: ่
1: านมาปุ๊บจมน้ำเลยนะครับส่วนถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีน้ำก็สูงเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนชาวบ้านนะครับว่ายังวางใจไม่ได้นะวัน2วันนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนในพื้นที่เพชรบุรีกันต่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,100 เหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโอ้ยังเดือดร้อนกับน้ำท่วมนะคะเพราะว่าน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปลิงด้วยหลายครอบครัวต้องออกมาพักริมถนนเพราะว่าในบ้านเนี่ยร้อนอบอ้าวไม่สามารถจะกลับเข้าไปทำความสะอาดได้ชาวบ้านหลายคนยังกังวลว่าถ้าฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำอาจจะกลับขึ้นมาสูงอีกค่ะ
2: เป็นไงบ้าง
3: เหม็นจะเหม็น
2: น้ำเหม็นลดลงบ้างแล้วไหมคะ
3: จ้ากับเมื่อคืนไม่ลดเนาะ ไม่ลดอ่ะวันนี้ไม่ลดเลย
4: ไม่ลดเลยอยู่กระไดก็อยู่อย่างนั้นแหละยังเลยก็เอวอยู่เราแค่นี้เนี่ยในบ้านอ่ะ
5: น้ำเหม็นแล้วเข้าออกยังไงเป็นโรค
4: พายเรือจ้ะ
5: กัดเท้ายังน้ำกัดเท้ายังคะ
4: ไม่อ่ะเพราะว่าพอขึ้นไปต้องรีบล้างเท้าเลย
0: คุณยายอยู่ที่อำเภอสัพพยาชัยนาทบอกน้ำยังไม่ลดเลยนะคะส
1: ่
0: วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านริมคลองบางหลวงเจอปัญหาน้ำท่วมเกือบเดือนแล้วแล้วสูงมาก2เมตรอะค่ะบางจุดสูงถึง2เมตรครึ่งนะคะบ้านบางหลังเนี่ยท่วม2ชั้นเลยหลายครอบครัวก็ต้องพาลูกหลานออกมาอาศัยริมถนนปัญหาหนักอย่างนึงก็คือเรื่องของห้องน้ำระบบประปาที่ตอนนี้ใช้การไม่ได้จะเข้าห้องน้ำแต่ละทีต้องพายเรือไปใช้ห้องน้ำชั่วคราวที่หน่วยงานจัดไว้คือเวลาปวดหนักปวดเบามันไม่เลือกเวลาด้วยนะเด็ดขนาดไหนก็ต้องเดินทางออกมานะคะดูที่ปทุมธานีกันหน่อยค่ะพาไปดูชาวบ้านในหมู่บ้านเสนาวิลล่า91ย่านรังสิตอันนี้ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีบ้านประมาณ20หลังคาเรือนตรงทางเข้าหมู่บ้านน้ำยังท่วมบางจุด10เซนแต่บางจุดก็สูง60เซนส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วก็จริงแต่ว่าจุดนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำน้ำก็เลยระบายออกช้าแล้วเริ่มจะเน่าเหม็นแล้วชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านล่าสุดค่ะเทศบาลนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องมาติดตั้งที่หน้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านแล้วก็ช่วยเร่งระบายน้ำอย่างเร็วที่สุดค่ะ
1: วันนี้ทีมข่าวเราไปที่หมู่บ้านแสนสุขนะครับสวนแสนสุขน้ำท่วมมา12วันคิดดูเน่าหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่ตรงนี้ประมาณ 1,320 หลังคาเรือนน้ำก่อนหน้านี้สูง3เมตรเลยนะ3เมตรนี่คือลงแล้วนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะลดระดับลงแล้วนะครับแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมสูงเป็นเมตรอยู่ดีสภาพอย่างที่บอกว่าพอมันดำมันเหม็นขยะมันลอยเกลื่อนชาวบ้านก็ลุยน้ำบางคนน้ำกัดเท้าโอเป็นห่วงแทนเลยนะครับวันนี้ทีมงานวันสร้างสุขนะครับสำนักข่าววันนิวก็เลยต้องพายเรือเอาถุงยางชีพโครงการวันสร้างสุขนี่แหละเข้าไปแจกชาวบ้านทีละหลังทีละหลังนะครับชาวบ้านหลายคนนะครับบอกว่าคือบ้านเนี่ยคืออยู่ไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้เดือดร้อนหนักจริงๆบางคนบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆเพราะถุงวันสร้างสุขที่ได้รับเป็นถุงช่วยเหลือถุงแรกเลยนะที่ได้รับตั้งแต่น้ำท่วมตอนนี้ทุกคนยังรอให้น้ำมันลดเพื่อจะได้กลับไปสำรวจความเสียหายและชีวิตจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
6: พูดไม่ออกมันเป็นช่วยกันสร้างน้ำพัดน้ำแรงมาเนาะแต่มันก็มาพังปุ๊บเดียวจ้ะป้าก็ว่าจะสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นจ้ะ
7: ทุกข์
6: มากไม่ต้องไปถามเรื่องว่าความทุกข์มีขนาดไหนคือบรรยายไม่ออก
7: ดีใจมากค่ะเป็นถุงแรกเลยค่ะที่ได้รับเป็นถุงแรกเลยขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่ช่วยเหลือ
1: ขอบคุณผู้ชมด้วยนะการทำความสงบสุขนี่เกิดจากเงินของคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านริมแม่น้ำในอำเภอบ้านสร้างก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้ต้องเจอกับน้ำท่วมยาวนานมาก2อาทิตย์เข้าไปแล้วบางจุดในน้ำยัง2เมตรอยู่เลยนะครับน้ำมันมาเร็วแต่เวลามันลดเนี่ยวันละเซน2เซนแทบจะไม่ได้เห็นแทบจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วพอน้ำมันท่วมสูงแบบนี้งานการก็ทำไม่ได้ขาดอาชีพอีกขาดรายได้อีกนะครับแล้วเงินเนี่ยกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยต้องเจียดเงินที่เก็บไว้ออมไว้เนี่ยไปทำอย่างอื่นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลว่าไอ้เงินเยียวยา 9,000 บาทที่ได้เนี่ยมันโอเคก็คำถามก็คือว่ามันพอไหมนะครับมันน้อยไปหรือเปล่าหรือยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็เลยส่งทีมงานวันสร้างสุขนะครับพิธีกรข่าวศิลปินช่องวัน31นำถุงยังชีพวันนี้ถือว่าเป็นการลงไปครั้งใหญ่เหมือนกันนะเอาถุงยางชีพวันสร้างสุข 1,000 ถุงลงเรือ8ลำเข้าไปช่วยชาวบ้านที่น้ำท่วมน้ำล้อมอยู่นะครับแล้วก็มีการเปิดโรงครัวสนามทำอาหารไปแจกชาวบ้านด้วยหลายคนสะท้อนกลับมาว่าตอนนี้ต้องการยารักษาน้ำกัดเท้านะครับแล้วก็ไม่รู้สิเขาฝากบอกมาว่าอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเป็นไปได้ไหมต
0: ั
1: วเลขเงินเยียวยาอาจจะแบบอยากให้มันเหมาะสมกว่านี้
0: หลายพื้นที่ประจินบุรีเนี่ยน้ำอาจจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าชาวบ้านริมแม่น้ำในอำเภอบ้านสร้างยังเจอน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรคือบ้านเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบเลยค่ะการเดินทางลำบากอาหารกินเองทำเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกล่าสุดค่ะคุณเดียวรัตน์ตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมด้วยน้องยศนะคะน้องยศนัสรุตพิธีกรข่าวสมัครข่าววันนิวส์ศิลปินดารานักแสดงนะคะคุณ โออนุชิตดีเจปอป้อจากฮอตเวฟแล้วก็คุณซับระพีพัฒจากดนเพลงสิงทุนเนี่ยค่ะไปลงพื้นที่เปิดโรงครัวช่วยกันปรุงอาหารและแพ็คข้าวกล่องนะคะจากนั้นลงเรือไปส่งให้ผู้ประสบภัยลำเลียงถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขจำนวน 1,000 ถุงเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่รับผลกระทบนะคะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างที่รอระดับน้ำลดลงค่ะ
1: เราก็ยังคงเข้าพื้นที่นะครับส่งทีมงานไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่จุดไหนที่น้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจุดไปหาจุดอื่นเพราะว่าชาวบ้านหลายคนสะท้อนว่าเหมือนบ้านเราหรือว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่โลกลืมหรือเปล่า
0: ตกสำรวจอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอได้เจอทีมข่าวเขาก็ดีใจนะครับแล้วก็เรานำความช่วยเหลือไปเราขอเป็นสะพานบุญแล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถที่จะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเยาวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขบัญชีตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าง่ายกว่านั้นก็คือ QR code สแกน QR code แล้วก็ร่วมบริจาคเงินได้เลยมีมากบริจาคมากมีน้อยบริจาคน้อยไม่มีส่งกำลังใจมาให้ไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับยอดบริจาคล่าสุด 4:00 นที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 3,868,381 บาทนะครับย้ำแบบนี้ว่าโครงการวันสร้างสุขเราจะยังคงต้องได้ช่วยไปอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าฝนยังคงตกแล้วก็น้ำยังคงท่วมอยู่นะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้วันจันทร์และวันอังคารที่13นะครับหลายพื้นที่จะยังคงมีฝนตกหนักวันที่11วันนี้ก็คือกรุงเทพผ่านพ้นมันจะไปโซนตะวันตกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีลงไปเพชรบุรีประจวบรวมไปถึงสมุทรสงครามส่วนวันพรุ่งนี้12ตุลาคมนะครับฝนก็จะลงไปภาคใต้มากขึ้นชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาและวันอังคารที่13อันนี้เนี่ยขอให้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรังภูเก็ตกระบี่พัทลุงสงขลานะครับนายกกำชับไปแล้วผู้ว่าภาคใต้14จังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อมส่วนพักพิงเตรียมคนเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมนะครับและสื่อสารกับชาวบ้านเตรียมพร้อมให้หมดรวมไปถึงชาวบ้านเองนะครับก็ต้องติดตามเรื่องสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดถ้าฝนมาก็ยกข้าวยกของได้ก็จะดีพื้นที่เราเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าเพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดีไม่ดีต้องระวังเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับ
0: ว่าแล้วคุณอรชุนพูดถึงท่านนายกกำชับใช่ไหมคะผู้ว่า14จังหวัดวันนี้ดูภารกิจท่านนายกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีภาพที่ท่านควงภรรยาไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านนายกอนุทินนะคะพร้อมภรรยาเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี69ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะและถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยนะคะที่มาร่วมพิธีสำคัญนี้ท่านนายกเนี่ยโพสต์บอกว่ารับพรจากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์บอกมีบุญวาสนามากนะที่ได้มาร่วมงานและเป็นนายกคนแรกที่ได้มีโอกาสร่วมประเพณีนี้พร้อมขอบพระคุณชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้ตัวท่านและภรรยาก็ได้มางานนี้นะคะอธิษฐานขอให้แผ่นดินไทยสงบสุขร่มเย็นประชาชนพ้นทุกข์และมีความสุขในการพัฒนาประเทศด้วยแล้วเห็นมีช่วงนึงท่านนายกท่านเป็นดนตรีนักดนตรีอยู่แล้วนะคะท่านโชว์ลีลาเขย่าเล่นอังกะลุงร่วมกับนี่ค่ะชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ท่านเป็นคนรักเสียงดนตรีอยู่แล้วนะคะก็ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญที่ควรจะสืบสานเนาะแต่ก็ประชาชนหลายคนก็บอกว่าคำอวยพรท่านนายกก็ขอส่งต่อไปยังประชาชนที่ตอนนี้เขากำลังทุกข์อยู่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะหลายคนก็ภาวนาขอให้สถานการณ์น้ำท่วมกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านายกรัฐมนตรีก็น่าจะได้มาประชุ
0: ม
1: ป
0: ค.
1: แต่วันนี้ไม่มีนะครับที่ปทุมธานีกันหน่อยคนร้ายนะครับก่อเหตุอุกอาจกลางชุมชนทำร้ายชายคนหนึ่งนะครับที่หน้าบ้านซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการล่าตามจับคนร้ายอยู่ครับเมื่อกี้เห็นไหมวิ่งวิ่งเนี่ยใส่เสื้อกั๊กเสื้อวินด้วยนะไม่แน่ใจเป็นวินจริงหรือเปล่าหรือต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจหรือไม่คนร้าย2คนนะครับใช้ทั้งมีดใช้ทั้งปืนทำร้ายนายพิษณุหน้าบ้านในชุมชนแห่ง1ซอย5ที่คลองหลวงของจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้น 4:00 นของเมื่อคืนนี้นะครับชาวบ้านได้ยินเสียงวายๆก็ตกใจแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยพอไปตรวจสอบทีหลังเจอปลอกกระสุนปืน9มม1นัดนะครับมีมีดปลายแหลมด้วยมีท่อนเหล็กด้วยตำรวจเก็บทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานส่วนนายพิษณุที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถูกฟันเข้าที่ศีรษะและถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่เท้าขวาทีนี้แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมแฟนถึงถูกทำร้ายเพราะว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคบกันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นว่าแฟนเนี่ยไปทะเลาะกับใครนะครับหรือว่ามีใครมาหาเรื่องถึงที่บ้านซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแฟนนี่แหละโทรศัพท์มาบอกว่าถูกทำร้ายก็เลยรีบมาดูแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจครับ
3: ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา4ปี5ปีไม่เคยมีใครมาหาที่บ้าน
8: อยู่
3: ตามภาษาใช่ค่ะก็ตามภาษา2คนมีกินตอนแรกอ่ะไม่รู้ด้วยว่ามีคนมาทําร้ายเขาจนเขาว่าโทรไปบอกว่าเขาถูกตี
8: ตัวแฟนเอง
3: ใช่ไ
8: ปบอก
3: ตอน 3:00 ประมาณ 3:30 30กว่าๆเนี่ย30นี่แหละ30 40นี่แหละค่ะเขาโทรไปจนจะเข้าโรงงานแล้วนะคะเขาโทรไปบอกว่าเขาถูกตีหนูก็เลยวนกลับมา
1: อันนี้ก็เป็นข้อมูลของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสดูซิว่าผู้ก่อเหตุคนร้ายเนี่ยมากัน2คนเนี่ยมันมีปมเหตุอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่คือจะยังไม่ทราบจนกว่าตำรวจจะตามจับคนร้ายหรืออาจจะต้องสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: ค่ะไปดูเหตุจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะวิ่งราวสร้อยคอหนัก2บาทที่ร้านทองกลางเมืองมหาสารคามค่ะสุดท้ายแล้วญาติพาเข้ามอบตัวเพราะว่าเห็นมีการแชร์คลิปนี้รู้ว่าเป็นญาติตัวเองญาติตัดสินใจพาเข้ามอบตัวนะคะวงจรปิดจับภาพชายที่ก่อเหตุได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเข้าไปขอลองสร้อยคอทองคำนะคะอายุน่าจะประมาณ 25-30 ปีแต่สังเกตถ้าไม่เบลอนะจะมองที่ประตูทางออกตลอดเลยนะคะก็ขอลองสร้อยคอ2บาทนี่คือร้านทองแห่งหนึ่งที่หน้าห้างเสริมไทยพลาซ่าอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเจ้าของเขาก็หยิบให้ลองนะคะคนร้ายก็อาศัยจังหวะหนึ่งที่เจ้าของร้านเผลอวิ่งหนีออกจากร้านไปก็คือภาพนี้แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดหลบหนีจอดไว้หน้าร้านแล้วก็ขี่หลบหนีไปหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็แกะรอยวงจรปิดตามจุดต่างๆจนพบว่าผู้ก่อเหตุไปจอดมอเตอร์ไซค์ที่บ้านหลังหนึ่งที่สุดแล้วพี่สาวและอาผู้ก่อเหตุขอเข้าพบตำรวจนะคะแล้วบอกว่าชายที่ก่อเหตุจี้ร้านทองคือนายธนพลอายุ25ปีวันก่อเหตุเนี่ยธนพลเนี่ยขอยืมรถมอเตอร์ไซค์พี่สาวไปใช้และพี่สาวบอกเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านทองในโซเชียลมีเดียตกใจเลยจำได้เป็นน้องชายตัวเองครอบครัวไม่ยอมค่ะก็เลยพานายธนพลเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
9: ทางเวลาเราท่องไปใส่บ่
10: ผมถามอยู่มันกับใบอยู่น้ำมัน
9: อ๋ออยู่น้ำมันไม่ได้ไปขาย
10: ไม่ได้ไปขาย
9: ขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ย
10: จนวายยังซีก็เลยบ้านไม่บักลาสนับอาพายไปมอบตัวสนับนั่นก็ไปร้านท่องเลยไปขอความมนุษย์ขอเพิ่นสอยเลียใดให้มันถอนแจ้งความใด
9: คร
10: ับ
9: คร
10: ับ นักกิจกรรมเป็นเบาจนน้
0: องทีนี้ด้านผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบนะคะติดหนี้กว่า 80,000 บาทแล้วอ้างว่าเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหลายครั้งตัวเองเกิดความเครียดขอโทษเจ้าของร้านทองรวมถึงญาติพี่น้องด้วยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย์นะคะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยมีสติคิดหน้าคิดหลังให้ดีอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนึงแต่ไปสร้างปัญหาอีกเรื่องนึงสุดท้ายป
0: ั
1: ญหามันก็ไม่จบนะครับน
0: ี
1: ่ต้องดูตัวอย่างคนนี้คุณป้าวัย54เนี่ยหอบเงินเหรียญน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมเนี่ยมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับอยากจะให้ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้รถเพราะว่าซื้อกระบะให้ลูกใช้ไปทำงานแต่ว่าผ่อนไม่ได้เนี่ย9งวดปรากฏเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ตอนนี้มีหนังสือส่งมาจากสำนักงานบังคับคดีที่จะยึดบ้านและที่ดินเอาไปขายทอดตลาดเพื่อมาใช้หนี้ครับ
11: ลงกันมาคนละนิดละหน่อยเกลือ
12: กันจะไม่ใช่หนี้
11: จะคือขอถ้าเธอมี
12: ไปขอใคร
11: ขอให้คนนี้นะขอให้นี่คนที่นี่นะแล้วก็ขอทางบริษัทเลยเขาไม่ยอม
12: อันนี้ก็เลยขอบกระตังเหรียญมาใช่ไหม
1: เนี่ยมันทำให้เห็นถึงความพยายามของคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าป้าอยู่นะครับป้าอยู่เนี่ยอายุ54ปีเป็นชาวอำเภอนางรองที่บุรีรัมย์คุณป้าพยายามยังไงก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนี่แหละเอาเงินเหรียญ1บาทเหรียญ5บาทที่มีที่เก็บเอาไว้รวมประมาณ2กิโลกรัมนะครับกับแบงค์ส่วนหนึ่งรวมเป็นเงินประมาณ 10,000 บาทห่อทั้งหมดด้วยผ้าขาวแล้วแบกไปเนี่ยห่อไปแบบนี้ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอนางรองนะครับขอให้เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินนะครับคือเหมือนกับว่าคุณป้าเองแกก็ไปหยิบยืมเงินไปทุบกระปุกออมสินด้วยซ้ำของลูกของหลานของญาติพี่น้องรวมเงินมาได้ก้อนหนึ่งเอาไปชำระหนี้ก้อนนี้มันมาจากอันนี้ครับสาเหตุก็คือว่าเมื่อปี2566เนี่ยได้ไปซื้อกระบะ ในชื่อของคุณป้าอยู่เลยนะใช้ชื่อของคุณป้าไปซื้อมาไปถอยมาคันหนึ่ง 841,168 บาทตั้งใจให้ลูกชายเนี่ยใช้รถกระบะคันนี้ไปทำงานปรากฏผ่อนไปได้9งวดนะครับลูกชายประสบอุบัติเหตุก็เลยนำรถเนี่ยส่งคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์ปรากฏว่าคืนรถไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายกหนี้ไปเลยนะมันยังคงมีภาระหนี้สินบางส่วนตามมานะครับทำให้บริษัทไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก 670,000 บาทคดีนี้ไปถึงศาลศาลมีคำพิพากษานะครับให้คุณป้าชำระหนี้ประมาณ 300,000 บาทนะครับป้าบอกว่าที่ผ่านมามีเอกสารส่งมาที่บ้านหลายฉบับแต่คุณป้าเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกไม่เข้าใจด้วยบางทีเป็นภาษากฎหมายจนกระทั่งในที่สุดได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีนะครับคือพอเป็นบังคับคดีเนี่ยเขาจะมายึดที่ดินและกับบ้านเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดแล้วก็มีการตีราคาประเมินไว้ 365,144 บาทเพราะฉะนั้นคุณป้าบอกว่าเฮ้ยหนังสือมาแบบนี้จะถูกยึดบ้านถูกยึดที่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมืดแปดด้านคุณป้ากับสามีที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างเนี่ยรายได้ก็ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีลูกฝาแฝด2คนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับบางครั้งลูกก็ต้องช่วยประหยัดอดมื้อกินมื้อเพื่อหาเงินมาช่วยแม่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณป้าแกบอกเนี่ยที่หอบเงินก้อนเมื่อกี้ทั้งเป็นเหรียญทั้งเป็นแบงค์ 10,000 เนี่ยไปให้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเป็นตัวกลางช่วยเจรจาหาทางผ่อนชำระหนี้ที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
13: มีจดหมายกับเอกสารแหละตามมา3ใบ
14: คร
13: ับ ฉันก็ไอ้ลูกหลานไม่มีใครอยู่ที่นี่ฉันก็นั่งนับไอ้เลขฉันก็นับเลขไปทวนอังถึงไม่เอาหน่วย10 100 1,000 ฉันก็นับอย่างงี้นับถอยหลังเอาอย่างครูเขาสอนน่ะ
14: ครับ
13: ที่ฉันก็ว่าโอ้กูจะมีเงินไปนี่มากกว่านี้กูมีเงินเสียดอกนายเองก็เลยอยู่เฉยๆนะ
14: ก็เลยไม่ไปศาล
13: จ้ะกลัวนอนไม่หลับห่วงกระสับกระส่ายวิ่งหาเงินไม่ได้เมื่อเช้านี
14: ่
13: จะได้แค่นี้ละรวมกันได้แค่นี้จ้ะ
14: เขาบอกวันไหมว่าประกาศจะมาประกาศ
13: อีก3เดือนอีก3เดือน
14: ถึงจะมาติดตามประกาศ
13: อ่
1: ะเป็นบทเรียนเลยนะคุณผู้ชมบทเรียนของคุณป้าด้วยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยนะครับถ้าดูข่าวกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเอกสารของทางการมาเนี่ยถ้าอ่านไม่เข้าใจก็ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่งั้นพอมันบานปลายไปแล้วอ่ะมันอาจจะแก้ไขได้ยากนะครับทีนี้กรณีของคุณป้าอยู่เนี่ยนายอำเภอนางรองบอกว่าก็เดี๋ยวจะช่วยเต็มที่นะฮะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวผู้รู้กฎหมายอย่างเช่นทนายความก็อาจจะต้องมาช่วยดูในรายละเอียดคำพิพากษาเพราะตอนนี้พอมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยมีหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการในการบังคับคดีแล
0: ้
1: วเป็นสเต็ปต่อมาแล้วนะครับก็ดูซิว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคุณป้าเนี่ยได้มากน้อยตรงไหนยังไงได้บ้างครับ
0: ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการนะคะร้องกับทีมข่าวมาเรื่องของรถตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์ไปจอดกินเลนนึงเลยนะคะขวางทางเข้าออกระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากเนี่ยกินเลนซ้ายไปเลยยาวเลยค่ะก็เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะจอดอยู่ย่านปู่เจ้าสมิงพรายในพื้นที่สมุทรปราการและมีบางจุดที่รถบรรทุกเหล่านี้มาจอดรอคิวเข้าใช้บริการท่าเรือสหไทยเทอร์มินอลยาวกว่า5กิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อการสัญจรของชาวบ้านสาเหตุที่ทำให้มีรถบรรทุกสะสมในจุดนี้หลังจากมีน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังอะค่ะทำให้ระบบขนส่งทางรางต้องหยุดบริการชั่วคราวผู้ประกอบการก็เลยเปลี่ยนมาใช้ท่าเรือสหไทยแทนก็ส่งผลให้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้าท่าเรือเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 ตู้ก็เพิ่มเป็น 3,000 ตู
1: ้
0: เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วก็จะมีรถบรรทุกวิ่งหมุนเวียนเฉลี่ยถึงวันละ 2,000 คันด้วยกันตอนนี้ตำรวจเทศบาลก็ร่วมกันเร่งจัดระเบียบรถบรรทุกแล้วค่ะลักษณะที่เราเห็นก็คือให้จอดชิดซ้ายในจุดที่ไม่กีดขวางจราจรและเพิ่มพื้นที่จอดชั่วคราวที่ถนนเลียบทางรถไฟกาญจนาภิเษกนะคะจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ฝ่าฝืนขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการก็ประสานผู้ประกอบการให้กลับไปใช้ศูนย์ขนส่งสินค้าลาดกระบังตามเดิมหากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายค่ะ
15: เนี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการทำหนังสือนะคะถึงผู้ประกอบการเพื่อให้หลีกเลี่ยงการมาใช้ของทางท่าเรือสหไทยนะคะให้กลับไปใช้ท่าเรือที่ให้กลับไปใช้ทางศูนย์ ICD ตามเดิมนะคะเบื้องต้นนะคะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียกร้องให้หน่วยงานยังไงก็เร่งจัดการคิวรถนะคะและอาจจะจัดหาพื้นที่พักรถให้ชัดเจนด้วยเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยรถคันใหญ
1: ่
0: เวลาจอดมันกีดขวางทางเข้าออกบ้านเรือนนะคะก็ช่วยชาวบ้านตอนนี้เขาบอกว่าส่งผลกระทบกับชาวบ้านเยอะเลยค่ะ
1: เนาะคืออาจจะทำให้เกิดรถติดแล้วก็เสี่ยงอุบัติเหตุ ตามมาอีกนะครับอีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บางปะอินบางโซนเนี่ยบางปะอินน้ำท่วมอยู่ตอนนี้สิ่งที่มาซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของชาวบ้านก็คือมีคนร้ายมาขโมยลักมิเตอร์น้ำไปชาวบ้านหลายคนบอกพอมันเอาไปปุ๊บก็ไม่มีน้ำใช้นะครับเนี่ยที่ตำบลบ้านพลับอำเภอบางปะอินของอยุธยาชาวบ้านเขาชี้เมื่อกี้เห็นไหมชี้ให้ดูเลยว่าจุดที่คนร้ายเนี่ยมาขโมยมิเตอร์น้ำนะครับตามอาคารพาณิชย์นี่แหละจุดนี้จุดเดียวเนี่ยถูกขโมยไป4ตัวด้วยกันแล้วมันมีมูลค่าด้วยนะชาวบ้านบอกว่าตื่นมาตีห้าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่มีใช้ล่ะออกมาดูปรากฏว่ามิเตอร์น้ำเนี่ยถูกขโมยไปแล้วพอไม่ได้ใช้น้ำเป็นไงครับเดือดร้อนสิชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากๆนะครับอย่างร้านที่เขาขายข้าวทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีน้ำใช้ทำอาหารทำกับข้าวไม่ได้ต้องซื้อน้ำใส่ถังมาใช้แก้ขัดไปก่อนส่วนคลินิกทำฟันก็ให้บริการลูกค้าไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวรอก่อนรอจนถึงพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปามาแก้ไขไม่ได้รออะไรนะวันนี้เขาปิดทำการไงวันอาทิตย์เดี๋ยวรอวันจันทร์ใช่ไหมการประปาก็จะมาซ่อมให้นะครับทีนี้พอไปดูวงจรปิดดูหน่อยซิคนร้ายมันมายังไงคนร้ายมันมาอีท่าไหนนี่ดูวงจรปิดครับคนร้ายมาตอนกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านอาหารตามสั่งจากนั้นเนี่ยเดินมาที่โต๊ะม้าหินที่หน้าคลินิกทำฟันมานั่งดูก่อนมีคนผ่านมาไหมดูซิมีใครมาหรือเปล่าพอสบโอกาสก็เลยลักมิเตอร์น้ำขโมยไปเลยนะครับถอดเสร็จปุ๊บเอามิเตอร์น้ำเนี่ยใส่ใต้เบาะรถแล้วก็ขี่ออกไปนี่ชาวบ้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางปะอินไว้แล้วครับ
16: คือน่าจะวางแผนไว้แล้วอะค่ะใช่น่าจะวางแผนไว้ก่อนแล้วถึงจะได้เข้ามาเพราะว่าปกติตรงนี้ก็จะมีสายตรวจใช่แต่คิดว่าเมื่อคืนไม่แน่ใจว่ายังไงคืออยากให้ไม่ไปขโมยที่อื่นนะคะเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนก็คือมันเป็นคลินิกต่างๆหรือว่าร้านบ้านร้านค้าหรือบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้หยุดพฤติกรรมนี้แล้วก็ไม่ขโมยหรือถ้าเห็นก็มาคืนก็ได้นะคะใช่เพราะว่าทางเราก็จะ
1: อ่ะนี่ก็คืออ้อนวอนโจรนะขโมยพวกนี้เนี่ยเขาคิดมาแล้วเขาเลือกเส้นทางนี้แล้วนะครับทีนี้ชาวบ้านทำยังไงติดกรงไอ้ดูสิติดกรงเลย
0: โอ้โห
1: นี่อ้าววันนี
0: ้
1: ติ ดกรงป้องกันมิเตอร์ก่อนเดี๋ยววันหน้าจับโจรได้ค่อยไปอยู่ในกรงแทนนะครับป้องกันแบบนี้ซึ่งตอนนี้ตำรวจสภ.บางปะอินตรวจสอบภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับก็หวังว่าจะตามจับคนร้ายได้ในเร็ววันนี้นะครับ
0: ภาพชัดนะนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ลพบุรีไปดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งอายุ56ปีเป็นอัมพาตนะคะจากการประสบอุบัติเหตุค่ะก็เดินไม่ได้มา30ปีแล้วที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดคุณแม่วัย94เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะทำให้ตอนนี้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่พี่ชายตัวเขาก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะเรื่องราวของคุณบุญยืนชวัยรินอายุ56ปีผู้ป่วยอัมพาตนะคะนี่คือที่อยู่อาศัยก็คืออยู่ในบ้านเก่าๆในพื้นที่ตำบลทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีแกโชคร้ายค่ะประสบอุบัติเหตุรถชนขณะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยชนจนกระทั่งกระดูกคอแตกเส้นประสาทเสียหายก็ทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงปลายเท้าคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะจากนั้นมีคุณแม่วัย94ดูแลและคุณแม่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อ6เดือนก่อนเพราะนั้นเนี่ยคุณบุญยืนหรือพี่บุญยืนก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่กินข้าวดื่มน้ำเคลื่อนย้ายร่างกายและอย่างที่บอกพอคุณแม่เสียไปภาระทุกอย่างตอนนี้ตกอยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้ต้องคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำแทนคุณแม่ในขณะที่รายได้จากเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของครอบครัวก็มีจำกัดค่ะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนนี้คุณบุญยืนก็เลยต้องการความช่วยเหลือค่ะ
17: ไม่มีเขาก็ลำบากเลยแหละทำอะไรดูตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวครับทุกอย่างจะแข่งตัวเองก็ไม่ได้ก็อยากขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าก็จะมีรายได้แค่จากเบี้ยยังชีพอย่างเดียว
0: สำหรับสิ่งของที่พี่บุญยืนต้องการให้ช่วยเหลือก็คือผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาวขนาดไซส์ M นะคะข้าวสารอาหารแห้งก็ต้องการคุณผู้ชมถ้าต้องการช่วยเหลือสามารถส่งสิ่งของเหล่านี้ถ้าสะดวกคุณส่งเองเลยก็ได้ค่ะตามที่อยู่หน้าจอนะคะบ้านเลขที่72หมู่4ตำบลซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี15230หรือคุณผู้ชมจะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0621145572อันนี้เป็นเบอร์ของพี่บุญยืนนะคะแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มีความทุกข์หรือว่าพบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้ช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆได้ผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์นะคะแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: เย็นๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะเปิดแก๊สทำอาหารบางทีแก๊สรั่วต้องระวังนะครับปรากฏว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยพอแก๊สมันรั่วปุ๊บทำให้พนักงานของร้าน3คนหมดสติอยู่ภายในเนี่ยกู้ภัยต้องไปช่วยแบบนี้นะครับคือเป็นพนักงานร้านอาหารหญิง2ชาย1จู่ๆหมดสติไปเลยเพราะดมแก๊สโดยไม่ทันระวังนะครับหมดสติอยู่ภายในห้องครัวของร้านอาหารในปั๊มน้ำมันริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่7ของสมุทรปราการปรากฏว่าต้องประสานรถพยาบาลขั้นสูงเนี่ยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับจากการตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุห้องครัวหลังร้านมันปิดมิดชิดเลยแหละทึบเลยแหละนะครับมันมีช่องระบายอากาศนิดหน่อยแล้วก็มีเตาแก๊สเนี่ย3หัวตั้งอยู่น่าจะเกิดจากแก๊สรั่วจนทำให้พนักงานเนี่ยเข้าไปทำงานแล้วก็ดมแก๊สเข้าไปจนหมดสตินะครับทีนี้พนักงานร้านคนหนึ่งชื่อว่านายป้องพบบอกว่าไอ้ก่อนที่จะมาเกิดเหตุที่ทุกคนหมดสติกันเนี่ยกำลังเตรียมของเพื่อจะเปิดร้านจะขายอาหารไงซึ่งตัวของคุณป้องพบเนี่ยเข้ามาทีหลังก็ตกใจทุกคนนอนหมดสติไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่เดินเข้ามาได้กลิ่นแก๊สแรงมากจนแสบคอแสบจมูกไปหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเห็นว่าเพื่อนเนี่ยหมดสติก็เลยรีบออกไปบอกกู้ภัยโทรแจ้งกู้ภัยแล้วพอกลับเข้ามาดูอีกทีนึงตอนแรกเนี่ยหมดสติไปคนนึงกลับมาอีกทีนึงหมดสติเพิ่มอีก2คนรวมเป็น3คนด้วยกันซึ่งเชื่อว่าพอแก๊สมันรั่วเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ปิดทึบนะครับก็อาจจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกครับ
18: ผมเข้ามาปุ๊บมีแก๊สเปิดทิ้งเอาไว้
19: ครับผม
18: ก็คิดว่า1แก๊สเสร็จดูเช็คเพื่อระบายอากาศน้องไม่ได้เปิด2หน้าต่างไม่ได้เปิด3ทุกอย่างมันปิดหมดเลย6มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ครับ
20: แล้วน้องตอนเข้ามาเนี่ยน้องได้กลิ่นแก๊สไหม
18: ได้กลิ่นแก๊สเลยครับ
1: อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าแก๊สรั่วนะครับเพราะว่าได้กลิ่นแก๊สด้วยทีนี้คุณผู้ชมเป็นความรู้ว่าถ้าหากว่าเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนแล้วต้องทำยังไงบ้าง1พอได้กลิ่นแก๊สรั่วแบบนี้ถอยห่างเลยนะครับเพราะมันมีโอกาสระเบิดได้ถอยห่างไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัย2อย่าทำให้เกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้นเห็นคนเดินสูบบุหรี่มาห้ามเลยนะเหล่านี้มันอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งไปเสียบปลั๊กถอดปลั๊กเหล่านี้อย่านะมันอาจจะมีคล้ายๆกับไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดสปาร์คขึ้นมาได้นะครับ3ก็คืออย่าเสี่ยงเข้าไปปิดวาล์วแก๊สทั้งสิ้นนะครับ4ให้โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินนะครับและ5อย่ากลับเข้าไปจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาเคลียร์แล้วบอกว่าปลอดภัยแล้วกลับเข้าไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์ครึ่งค่ะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะและสนุกมากๆเลยคือ4ตอนที่ผ่านมาภารกิจของหัตถาค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงอย่างแล้วพร้อมกับการใช้ศาสตร์เล่นลับที่ซ่อนความลับเอาไว้มากมายแล้วยิ่งหัตถาเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเท่าไหร่อันตรายและความจริงที่ซ่อนอยู่ก็ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมถึงพัทนะคะที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับภารกิจของหัตถาด้วยใครที่ยังตามไม่ทัน4ตอนแรกตอนนี้สามารถไปดูย้อนหลังครึ่งเวอร์ชันอันคัทครบทั้ง4ตอนได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะเรื่องราวเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วโหลดแอปวันดีแล้วดูให้ครบก่อนที่เรื่องราวจะเดินทางเข้าสู่ครึ่งหลังกันนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้เอามาเตือนกันสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบกิจกรรมเป็นพวก Extreme Adventure ทั้งหลายแหล่กับการปีนหน้าผานะครับต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดีนะว่ามันเซฟตี้หรือไม่เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ครับเ เรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตนะครับกับการที่นักท่องเที่ยว2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยตกลงมาช่วงที่โรยตัวจากหน้าผาน้ำตกตาดหมอกนะครับใต้แคนยอนน้ำหนาวที่อำเภอน้ำหนาวของเพชรบูรณ์แล้วกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยพอตกลงมาเนี่ยกระแทกกับหน้าผาหินหลายรอบนะทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับปรากฏหนักนะคุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยแขนขาหักผิดรูปนะครับปวดสะโพกกับด้านหลังส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับก็อาจจะบาดเจ็บน้อยกว่ากู้ภัยที่มาก็มาช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ประสานหน่วยงานเนี่ยพาคนเจ็บนะครับออกมามันค่อนข้างทุลักทุเลเส้นทางเนี่ยลำบากนะใช้เวลาออกมาประมาณ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับทีนี้เนี่ยมีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่ามันเป็นไปตามระเบียบไหมมันถูกกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกำกับผู้กำชับผู้จัดกิจกรรมว่าทุกครั้งเนี่ยกิจกรรมพวกนี้มันต้องเน้นเรื่องของเซฟตี
0: ้
1: เรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเผื่อว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุหรือว่าอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถพาผู้ประสบเหตุส่งได้อย่างทันท่วงทีอาการบาดเจ็บมันอาจจะหนักขึ้นก็ได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ถือศีลกินผักกินเจกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบให้ราคาผักตอนนี้พุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ไปดูฉะเชิงเทรากันหน่อยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บางคล้าฉะเชิงเทราค่ะปรากฏบรรยากาศที่เราเจอเนี่ยร้านอาหารริมทางเนี่ยปิดไปเกือบ 80% ด้วยกันนะคะส่วนร้านที่ยังคงเปิดให้บริการจะมีร้านข้าวแกงในปั๊มน้ำมันเท่านั้นไปคุยกับเจ้าของร้านขายข้าวแกงบอกว่าตอนนี้ราคาผักเพิ่มสูงขึ้นมากบางชนิดเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าเนื้อหมูและไก่ด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยต้องงดขายบางเมนูเลยแต่ร้านเขาก็ยืนยันจะขายในราคาและปริมาณเท่าเดิมเพราะว่าไม่อยากซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนค่ะราคาผักที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อเทศกาลกินเจด้วยนะคะปีนี้อย่างพื้นที่ฉะเชิงเทราเขาบอกไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพอน้ำท่วมราคาผักก็แพงขึ้นเกือบเท่าตัวร้านอาหารเจหลายแห่งในพื้นที่ฉะเชิงเทราหยุดขายเลยค่ะโรงเจบางแห่งไม่เปิดเลยนะคะเพราะว่ามันยังมีน้ำเข้าท่วมบริเวณตลาดจากภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้บรรยากาศการค้าขายค่อนข้างจะเงียบเหงาส่วนร้านอาหารเจที่ยังเปิดขายได้ก็พยายามจะตรึงราคาอาจจะต้องลดปริมาณอาหารลงเล็กน้อยเพื่อแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
19: ก็ตอนเช้าก็ยังพอมีลูกค้าอยู่ค่ะแต่ตอนเย็นค่อนข้างซบเซาค่ะเพราะว่าด้วยน้ำที่ด้วยน้ำทะเลหนุนขึ้นมาด้วยค่ะเพราะปกติปีที่แล้วอะค่ะช่วง5โมง6โมงถึง1ทุ่มเนี้ยค่ะตรงท่าใหญ่จะคึกคักมากเลยช่วงเทศกาลกินเจ
21: ค่ะปีนี้ท่าใหญ่
19: เงียบค่ะซบเซาเพราะว่าใช่ช่วงเย็นคือลูกค้าแทบไม่มีเลยค่ะก็ต้องเก็บร้านเร็วหน่อย
0: ฉะเชิงเทราเงียบเหงานะคะส่วนเทศกาลกินเจในบุรีรัมย์บรรยากาศคึกคักนี่สวนทางกันนะคนก็เดินทางมาซื้ออาหารเจกันเยอะเลยค่ะบรรดาร้านอาหารเจในพื้นที่ก็เจอศึกหนักเหมือนกันเพราะก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันราคาก็ผักแพงขึ้นกับทุกชนิดนะคะอย่างกวางตุ้งเนี่ยเคยซื้อถุงละ100บาทตอนนี้400บาทแพงมากนะคะต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นส่วนทางกับกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงด้วยทางผู้ค้าก็พยายามตึงราคาไว้เอาขายอาหารเจก็จานนึง 40-50 บาทนะคะแล้วหันไปใช้ผักชนิดอื่นที่ราคาถูกกว่าเป็นการคุมต้นทุนแล้วก็ไม่ให้กระทบกับลูกค้ามากเกินไปก็หวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายราคาผักก็จะได้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
1: นอกจากกินเจที่ทำให้ราคาพุ่งก็คือน้ำท่วมนะครับการขนส่งผักด้วยทีนี้ที่ปราจีนเนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำท่วมก็มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านเขาร้องมาว่าอยู่ๆเนี่ยปลาเนี่ยลอยตายเกลื่อนสระน้ำเลยแล้วมันพอมันตายปุ๊บมันเน่าไงนี่มันก็ส่งกลิ่นส่งผลอีกเรื่องความสะอาดเรื่องชั่วโรคนะครับปรากฏพอร้องมาปุ๊บเราก็ส่งทีมข่าวไปตรวจสอบตรงเนี้ยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคล้อที่กบิลบุรีของปราจีนนะครับแล้วปลาเนี่ยที่ลอยตายเนี่ย2วัน3วันละนะครับไม่ใช่วันแรก

0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะสภาพน้ำเป็นไงคุณผู้ชมดูสีมันเข้มอ่ะสีเข้มสีดำผิดปกตินะครับแล้วปลาที่ลอยตายเนี่ยมันอยู่ตรงจุดนั้นทีจุดนี้ทีหลายจุดมีปลาตัวเล็กขนาดประมาณ2นิ้วนะครับหรือปลาตัวใหญ่ขนาดประมาณท่อนแขนนี่ขนาดตัวใหญ่ก็ไม่รอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขาวปลาหลดแล้วก็ปลาตะเพียนชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นมุมชาวบ้านนะสาเหตุอาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือเปล่านะครับเพราะว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยคือพอน้ำท่วมมันก็เสียหายไหนจะนาข้าวไหนจะไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังไร่อ้อยเหล่านี้นะครับแล้วนาข้าวบางส่วนเนี่ยน้ำจมจนต้นข้าวเนี่ยก็เสียหายหมดนะครับแล้วพอน้ำมันท่วมขังหลายวันเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดการหมักหมมของพวกวัชพืชของไอ้ทิ้งที่มันจมอยู่ใต้น้ำอ่ะแล้วพอน้ำลดปุ๊บนะครับน้ำจากพื้นที่การเกษตรก็ไหลมารวมที่คลองหนองค้อคือมันชะเอาทุกอย่างมารวมที่คลองแห่งนี้จนทำให้เกิดน้ำเน่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะชาวบ้านบอกว่ายังเจอปลาตายในหนองน้ำบริเวณใกล้เคียงอีกจำนวนมากยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ชาวบ้านกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำแล้วนะครับกระทบกับสัตว์น้ำกระทบกับแหล่งน้ำแล้วมันจะกระทบกับคนด้วยหรือไม่นะครับ
1: ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านใน2ตำบลที่น้ำพองขอนแก่นอันนี้เจอเรื่องของน้ำประปาเปิดมาแบบนี้ใช้ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: สีไม่ไหวนะ
1: สีขุ่นแดงนะคะแล้วก็น้ำหยุดไหลบ่อยด้วย
0: ครับ
1: ไม่มีน้ำใช้ไม่พอเปิดมาเจอแบบนี้ชาวบ้านที่ตำบลหนองกุงและตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองขอนแก่นก็กุมขมับเลยค่ะร้องเรียนปัญหาน้ำประปาขุ่นเหลืองบางทีก็ขุ่นแดงบางช่วงก็สีดำแล้วกลิ่นเหม็นด้วยนะคะแรงดันน้ำเบาบางครั้งก็หยุดจ่ายน้ำกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไปคุยกับคุณปัญญาอายุ40ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกปัญหาน้ำประปากระทบทั้งการทำอาหารซักผ้าอาบน้ำน้ำมันขุ่นจนกังวลเรื่องของสิ่งปนเปื้อนนะคะขณะที่บางบ้านเนี่ยคือลงทุนติดปั๊มน้ำแล้วช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาน้ำหยุดแทบทุกวันไม่มีน้ำไม่ลำบากนะครั้งหนึ่งนาน4วันนะคะ4วันก็ต้องซื้อน้ำถังมาใช้ไปคุยกับคุณธันวลัยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารในตำบลวังชัยบอกว่าคือบางทีพอน้ำมันหยุดแล้วกลับมาก็ต้องเปิดน้ำทิ้งระบายตะกอนก่อนแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เปิดน้ำระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คิดค่าน้ำตามปกติร้านของเธอก็เลยตัดสินใจเลือกใช้น้ำบาดาลแทนหลังพบว่าการขอติดตั้งน้ำประปาค่าใช้จ่ายสูงถึง 40,000 บาทแม้ต้องแบกรับค่าดูแลรักษาน้ำบาดาลเพิ่มเติมตอนนี้ก็จำเป็นต้องติดค่ะ
2: เกือบ10ปีแล้วค่ะเกิดมานานแล้วก่อนที่จะทำถนนนี่ค่ะพอมาเป็นทำถนนปุ๊บกลายเป็นไหลบ้างไม่ไหลบ้างไหลเป็นเวลาแล้วก็ไม่มีการแจ้งไม่มีการสื่อสารอะไรเลยว่าวันนี้คุณจะไหลปล่อยน้ำนะวันนี้คุณไม่ปล่อยน้ำนะวันนี้ปล่อยถึงกี่โมงหยุดกี่โมงเนี่ยคือไม่ได้บอกเลยซึ่งบ้านพี่มีผู้ป่วยติดเตียงอ่ะบางทีมันต้องใช้น้ำค่ะมันก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้การแบบซื้อถังมาสำรองน้ำเอาคนที่เขาจ่ายไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องคนใช้น้ำแบบนี้หรอ
1: หาคำตอบให้แล้วนะคะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพองชี้แจงว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่ระหว่างปรับปรุงและเปลี่ยนท่อในเขตเทศบาลตำบลวังชัยอาจทำให้ตะกอนเข้าสู่ระบบตอนนี้เปลี่ยนท่อใหม่เสร็จแล้วคาดว่าเดี๋ยวน้ำจะกลับมาใสสามารถใช้ได้ตามปกติภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลอด5เดือนเต็มของการพิสูจน์ฝีมือที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาค่ำคืนนี้ The Golden Song All Star เดินทางมาถึงบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบชิงชนะเลิศนี่คือการเผชิญหน้าของ4สุดยอดผู้เข้าแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดปิดตัวแทนจากทีมสปายแอนตัวแทนจากทีมภูมิเอฟตัวแทนจากทีมโกตุนและไบรท์ตัวแทนจากทีมวินกับการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดที่สุดในโจทย์มินิคอนเสิร์ต
1: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กบอลรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
2: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ้ย
3: หล่อมาก
4: ผมชอบมากเลยครับคำนี้หล่อมากดีใจยิ่งกว่าชมว่าร้องพ้อยนะ
0: ที่ทั้ง4คนต้องเข้นทุกศักยภาพและจิตวิญญาณมาโชว์พลังเสียงสะกดคนดูบนเวทีที่ไม่มีคำว่าแก้ตัวมีเพียงความสมบูรณ์แบบขั้นสุดเท่านั้นที่จะทำให้เป็นผู้ชนะ
5: ผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ใกล้กับโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะออลสตาร์ได้แก่คุณ
0: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวินาทีประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นแล้วไปร่วมลุ้นและชมพร้อมกันเลยครับ

0: วยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SDเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
3: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้อง
3: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช
5: ่
2: เ
5: นี่
2: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ปากเหม็นแน
8: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
3: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
4: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
3: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
5: ข้าคู่ทีมเป็นยังไงเหรอพ่อ
6: ครูทีมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
0: ใช้ทรอปิคานาโคโคนัทแฮร์โทนิกช่วยเปลี่ยนผมขาดหลุดร่วงเป็นผมรุ่งเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ใหม่ปูถ่ายรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนบอดี้3 in 1โรบัสต้าที่ใช่หอมเข้มกลมกล่อมลงตัว
10: เสียงมาเลย

0: a Siemba, a Siemba. ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ค่ำคืนสุดสำคัญที่ทุกคนรอคอยครับก
1: ับ
0: รอบชิงชนะเลิศของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องบรรยากาศ Carrier
1: ตื่นเต้นมากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในที่สุดแล้วครับการเดินทางของเราครับมาถึงวันแห่งบทสรุปแล้วครับพี่เกลือครับว
0: ัน
1: ที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้เข้าแข่งขันเพียงหนึ่งเดียวไปตลอดกาลครับ
0: จากดวงดาวมากมายที่ส่องประกายนะฮะถ
1: ู
0: กคัดกรองผ่านบททดสอบสุดหินจนเหลือเพียงแค่4ขุนพลที่แกร่งที่สุดนะ
1: ครับ
0: และค่ำคืนนี้จะเป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีที่จะเปลี่ยนมวลความอบอุ่นทั้งหมดให้กลายเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ดุเดือดที่สุดไปเลยฮะ
1: ใช่ครับและผู้ชนะที่ยืนหยัดเหนือทุกคนได้สำเร็จครับจะได้คว้าเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า
0: 500,000 บาท
1: และแน่นอนครับท่ามกลางมวลความกดดันระดับ10ครับชะตากรรมของ4ขุนพลในค่ำคืนนี้ครับถูกฝากฝังไว้ในมือบุคคลสำคัญทั้ง5ท่านครับที่จะมาทำหน้าที่ชี้ชะตาว่าใครคือผู้ที่คู่ควรกับบัลลังก์แชมป์มากที่สุดครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง5ท่านพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่กันและแอคโชคชัย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คืนนี้นะฮะโชว์ของทั้ง4คนจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ
1: ้
0: าขาดบุคคลสำคัญที่คอยปรุงแต่งทุกตัวโน้ต
1: แน่นอนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับมิวสิกดีเรคเตอร์พี่1จักรวาลและจักรวาลแบ
2: สวัสดีครับ
0: มาต่อกันที่อีกหนึ่งขุมพลังสำคัญนะที่ลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ในค่ำคืนนี้ครับขอต้อนรับหัวหน้าทีมทั้ง4ท่านนะฮะคุณสปายคุณก้อตุนคุณภูมิและคุณเวนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับและตอนนี้ครับเวทีแห่งนี้พร้อมแล้วครับสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทั้ง4ขุนพลครับมินิคอนเสิร์ตโชว์แรกของค่ำคืนนี้จะเป็นใครและเขาจะประเดิมรอบชิงชนะเลิศได้ขนลุกขนาดไหนครับ
0: เตรียมตัวรับแรงกระแทกกันให้ดีครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสงครามครั้งสุดท้ายกันใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์รอบชิงชนะเลิศ
3: ชอบไหมครับขอบคุณมากๆเลยครับผมชอบมากแล้วคำนี้หล่อมากนะดีใจยิ่งกว่าชมว่าร้องพ้อยนะ
4: Like the Soy Original

0: อมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไข่สตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใบมะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: แอมพลฟู้ด
2: กาแฟสวคอฟฟี่พลัส28กาแฟที่เดาใจชอบมากไม่มีคอเลสเตอรอลใช้สารสกัดหญ้าหวานเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวแล้วยังมีส่วนผสมของสารสกัดโสมถั่งเช่าเห็ดหินจืองาดำอะเซโรราเชอรี่บิวเบอรี่วิตามิน B3 B6 B12 หอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้สนใจโทรเลยค่ะ021054179
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
9: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเพื่อความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาHerb.

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ไมรอนเผยมุมมองความสัมพันธ์ของพัทและหัตถาในซีรีส์คลึงที่คอยช่วยเหลือกันเสมอแม้จะไม่ได้เอ่ยคำว่ารักออกมาตรงๆก็ตามค่ะ
4: ไม่ใช่ว่าแบบว่าแค่รักก็แบบรักเลยอะไรแบบนี้มันจะมีความต้องการของแต่ละคนจะไม่ตรงกันซึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆใช่ Love Language น่าจะเป็นแบบทางแอคชั่นทางการกระทำมากกว่า
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้ติดหนักมากเลย
9: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟรีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอง9940 4ออก

0: วนต้มเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: เส้นหมี่อบแห้งไวไวแบบยอดขายอันดับหนึ่งปุ๋ยทิพย์เซอร์เทลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: กลับเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ชะตาในรอบชิงชนะเลิศครับกับการค้นหาแชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับ
5: แน่นอนนะผู้แข่งขันท่านแรกนะเขาคือบทพิสูจน์ของคำว่านักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ครับ
4: หยาดเหงื่อและการรอคอยตลอด4ครั้งที่ผ่านมาครับจะส่งให้เขาเอื้อมแตะความฝันสูงสุดในการคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับวันนี้ครับพร้อมแล้วครับที่จะเทหมดหน้าตักครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองขอยกเวทีนี้ให้กับมินิคอนเสิร์ตจากคุณ F รัฐพงษ์ครับ
6: กาแฟตโนดอร่อยดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
7: กาแฟน้ำตาลตโนดอร่อยดี
8: เป็นไงความรู้สึกไงพอถึงรอบชิงแล้ว
9: คือจริงมันตื่นเต้นตั้งแต่รอบที่แล้วแล้ว
8: ต้องเหลือ2คน
9: ใช่มันรู้สึก
7: อะไรล่ะผมต้องถาม
10: จริงๆแล้วรอบนี้ผมเครียดน้อยกว่ารอบอื่นมากเลยเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ตของเราอ่ะมันคือเป็นเราอ่ะคิดซะว่าเราเป็นศิลปินอะความฝันของผมคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอะเนี่ยคุณได้โอกาสแล้วฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีเลยในรอบนี้เพราะว่าผมอะคิดแค่ว่าอยากจะมามอบความสุขให้กับทุกคนไม่ว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรถือว่าผมทำเต็มที่แล้วจริงๆ

0: ชอบไหมครับ
1: หล่อมาก
0: ขอบคุณมากเลยครับผมชอบมากแล้วคำนี้หล่อมากดีใจยิ่งกว่าชมว่าร้องพ้อยนะก่อนหน้านี้ครับเกือบจะไม่มีเอฟรัฐพงศ์เพราะว่าครั้งหนึ่งคุณแม่เคยขอผมไว้ว่าแม่ว่าลูกเลิกประกวดร้องเพลงเถอะเพราะว่าประกวดไปก็ไม่ได้อะไรคือณตอนนั้นผมประกวดร้องเพลงเยอะมากๆแล้วก็ตกรอบทุกครั้งแม่ก็จะให้กำลังใจตลอดแต่ผมก็รู้ว่าทุกครั้งเขาเสียใจแต่ก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมรักและอยากจะเป็นนักร้องมากๆผมก็เลยได้เดิมพันกับคุณแม่เอฟขอประกวดอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งเนี้ยเอฟไม่ติด1ใน3เอฟจะยอมเลิกประกวดร้องเพลงตลอดชีวิตวันนั้นผมได้ที่3ครับรางวัลที่ได้รับในวันนั้นผมยังไม่ดีใจเท่ากับที่ผมได้เห็นแววตาแล้วก็รอยยิ้มของแม่ขอบคุณแม่นะครับแล้วก็สำหรับบทเพลงต่อไปเนี่ยผมขอมอบให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับผู้หญิงคนนี้คนที่ผมรักที่สุดในชีวิตเพราะเป็นบทเพลงที่เขารักมากๆแล้วผมก็หวังว่าวันนี้แม่จะฟังเพลงนี้ได้เพราะกว่าเดิมเพราะว่าคนที่ร้องคือลูกของแม่ครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเองก็มีความสุขมากๆผมขอเล่าย้อนความกลับไปนะครับประมาณ 6-7 ปีที่แล้วมันจะมีเด็กอยู่คนนึงครับอายุ 22-23 ปีหน้าตาเขานะฮะดูซื่อบื้อซื่อบื้อนะครับแล้วก็ชอบร้องแต่เพลงช้าและที่สำคัญนะครับเขาเข้ารอบชิงด้วยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรดลจิตดลใจให้เขาเลือกเพลงเร็วมาร้องทุกคนพอทราบไหมครับว่าใคร
1: รู้
0: อ่ะใคร
1: สูง185ใช่ไหม
0: ใครฮะ
1: โบตุนนะดิ
0: โอ้โหเอาที่สบายใจเลยนะฮะนั่นแหละครับเฉลยเลยละกันนะฮะผมเองช่วงผมโชคดีมากๆถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมคงไม่เป็น F ที่อัปเกรดขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมกลับมาในเวอร์ชันที่เป็น F อัปเกรดนะฮะทุกคนพร้อมหรือยังถ้าใครพร้อมแล้วผมขอเสียงหน่อย

0: ขอบคุณครับ
1: คุณเอฟรัตพง
0: ศ์โอ้ทุกคนดูมันทุกคนดูจอยอ่ะ
2: เอ็นดู
0: เป็นไงครับสนุกไหมครับทุกคนครับ
3: สนุก
2: มาก
0: ปกติทุกครั้งเนี่ยจะขึ้นมาร้อง1เพลงครั้งนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตความแตกต่างความยากเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
4: ตอนที่ผมได้รับโจทย์ผมก็แบบจะได้ไหมว่าจะได้ไหมว่าแต่นั่นแหละครับด้วยความที่เป็นออลสตาร์มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้ได้ครับผม
1: ครั้งนี้คิดว่าเรามีโอกาสจะได้เป็นแชมป์ออลสตาร์ไหมเอฟ
4: ถ้าถามใจผมนะผมคิดว่ามีฮะ
1: ถามความรู้สึกคุณแม่หน่อยดีกว่าวันนี้ลูกชายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของออลสตาร์คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ดีใจมากค่ะปกติจะไม่ค่อยได้มาดูลูกชายเพราะกลัวว่าเขาจะกดดันแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาอยากร้องเพลงให้แม่ฟังแม่ก็เลยอยากมาดูสดๆค่ะเขาไม่เคยท้อถึงเขาจะผิดบังอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าหนูไม่ยอมแพ้หนูจะสู้พอมาวันนี้เขาทำได้แม่ก็ดีใจ
1: มีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมพี่เอฟ
4: เราก็มีกัน2คนครับทุกๆครั้งที่เอฟทำอะไรก็ตามอาจจะมีทะเลาะกันบ้างอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่อยากให้แม่รู้ไว้ว่าลูกคนนี้ไม่เคยคิดจะทิ้งแม่เลยแล้วก็จะตั้งใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้เอฟรักแม่นะ
1: ถามหัวหน้าทีมนะครับโกตุนครับรู้สึกยังไงครับ
6: ขอให้พี่เอฟโชคดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพี่เอฟครับ
1: ขอบคุณโกตุนครับเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าฮะแอคโชคชัยครับ
7: ผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมแบบนั่งฟังแล้วผมน้ำตาคลอผมปลื้มไปด้วยยินดีกับเอฟแล้วก็ยินดีกับแม่ไปด้วยนะครับหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีของเอฟและวันที่ดีของคุณแม่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่โจครับ
8: เขาเป็นอัศวินของทีมจริงๆนะครับคนที่มีความพยายามเนี่ยทุกคนจะให้ใจมันมีแต่ความเอาวะเต้นได้เท่านี้ฉันก็เต้นเท่านี้แต่ว่าเท่านี้ของฉันคือเต้นได้เท่ากับแดนเซอร์แล้วเพลงนี้พี่มองเอฟคนเดียวไม่ได้มองแดนเซอร์เลย
1: เรียกได้ว่าผ่านด่านขั้นแรกก็โอ้โห
0: ครบสุดๆฮะ
1: แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเบงเพราะ All Star รอบชิงชนะเลิศ
9: ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กบอลรักเดอะโกลเด้นซองออสตาร์

0: ชกพรำ
1: กะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3คูณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทอง
2: แผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆ เข้มหอมได้อีก Fisher Man Friend จากอังกฤษ
4: หอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีน
5: หอมอร่อยทุกซอง
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: คุณพี่คุณพี่โอ้ยอะไรคุณน้องเอ๋อะโวยวายตั้งแต่ตอนเช้าเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตคุณพี่คุณพี่เห็นยายคุณนายเอ๋ไหมที่เขาอยู่ท้ายซอยอะคือตอนนี้นะนางสวยวันสวยคืนมันเกิดอะไรขึ้น
8: ยายอ้อยซอย9อะนางบอกว่านางเห็นผู้ชายเที่ยวไล่เที่ยวคือหัวกระไดนี่แห้ง
7: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะยายเปิ้ลซอย5เนี่ยเขาบอกว่ายายเอ๋เนี่ยใช้เซรั่มอะไรที่ขายทางทีวีไอ้กระปุกแดงๆไตรละไตรละจีน่าอะไรเนี่ยเจ
8: ๊เอ้ยตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่เห็นคุณเจนิเฟอร์คิมอ่ะเขามาขายไตรละจีน่าทางทีวีอ่ะหน้าคงเนียนเชียวแล้วตอนนี้มีโปรพิเศษด้วย
7: จริงเหรอ
8: ไปซื้อกัน
7: ใช้ตามใช่ใช่ใช่ให้เดี๋ยวก่อนกูพี่แล้วโทรเบอร์อะไรอ่ะ
9: 1577ไงครับอย่างที่เขาพูดกันไงช่วงนี้ไตรลาจิน่ามีโปรโมชั่นพิเศษโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577
7: คุณพี่คุณน้องไปทำอะไรมา
8: คุณพี่ก็ใช้ไตรลาจิน่าที่วันนั้นโทรไปสั่งไงนี่คุณน้อง
10: น้องก็ใช้ไตรลาจิน่าเหมือนกัน
8: แล้วมันดีสมคำล้ำลือจริงๆนะ
7: น้องว่าเขาใช้ง่ายมากเลยนะบางครั้งน้องก็ลืมทาแต่กลับว่าผิวและชุ่มชื้นนานถึง72ชั่วโมงนะคุณพี่
8: เนื้อเซรั่มของเขานะก็เข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายแล้วสูตรใหม่ของเขานะคะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนและดูกระจ่างสว่างใสและริ้วรอยก็แลดูเบาบางและจางลงไม่เลิศคุณน้อง
9: ถ้าอยากสวยขึ้นเหมือนสาวๆขาเมาส์ซอย15แล้วก็โทรมาเลยครับ1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์คุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2570
11: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
12: ใช้นิดเดียว
11: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
14: ีภัยไม่มีเพลีย
13: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
15: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนธนบุรีพาณิชย์ผู้บุกเบิก Mercedes-Benz ในไทยมากว่า85ปีBangkok Eye Hospital เลือกทางด่วนรามอินทรา
16: ครับเข้าสู่ความดูเดือดในรอบชิงชนะเลิศครับกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับ
17: และช่วงนี้เขาจะเป็นคิวของผู้ท้าชิงที่หลายๆคนนะโดนตบด้วยรอยยิ้มหวานๆของเธอฮะ
16: เธอไม่ได้มีดีแค่ความหวานแต่มาพร้อมรบเพื่อชิงมงกุฎแชมป์ครับมาลุ้นกันครับว่าอาวุธที่เธอซ่อนไว้จะทรงพลังขนาดไหนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมินิคอนเสิร์ตจากคุณปิ๊กปวรลักษณ์ครับ
18: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในที่สุดGolden Song All Star Big Bowl ลักเข้ารอบชิงแล้ว
19: ค่ะขอบคุณมาก
18: กาแฟตนุดอร่อยดีอันนี้พี่เลี้ยงเองเห็นคนหวั่นมัน
19: คือเอาจริงๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงในรอบสุดท้ายอ่ะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึง4คนสุดท้ายไม่ได้คาดหวังอะไรเลย การแข่งขันในออสตาในครั้งนี้รู้สึกว่ามีความยากมีความโหดมีความหินมากๆเลยค่ะรู้สึกปิ๊กมันต่างจากการแข่งทั่วไปคือมันเป็นในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตปิ๊กก็มองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรามาร้องเพลงแล้วจบไปอันนี้มันมีในเรื่องของทุกๆมิติของการร้องเพลงในความเป็นสตาร์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเราอยู่ได้ไหมบนเวทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิ๊กแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทุกคนจะได้รับความสุขในโชว์นี้แน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ

ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กบัวรัก The Golden Song All Star ค่ะตื่นเต้นมากๆวันนี้มีกำลังใจมากันเยอะมากๆเลยค่ะและขอบคุณคนสำคัญเลยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะทุกครั้งเลยที่ได้ฟังบทเพลงลูกกรุงบทเพลงเก่าๆปิ๊กจะมีเพลงหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆค่ะแล้วก็เรียกว่าฟังกี่ครั้งก็จะคิดถึงบ้านเสมอวันนี้ค่ะปิ๊กอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านปิ๊กด้วยกันผ่านบทเพลงนี้ค่ะขอเชิญรับฟังเลยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือค่ะต้องบอกว่าเป๊กยังมีอีกหนึ่งครอบครัวนั่นก็คือครอบครัวโกลเด้นซองค่ะหนูขอเสียงปรบมือให้ครอบครัวโกลเด้นซองของหนูทุกๆส่วนเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะพี่สปายและทีมเจ็กสปายทุกคนการเริ่มต้นของเรามันเริ่มต้นมาด้วยกันเป็นทีมตั้งแต่ครั้งแรกแม้ว่าการแข่งขันจะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วเป๊กรู้สึกความรักความอบอุ่นที่เรายังมีให้กันมันจะไม่มีวันหายไปเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นบทเพลงแทนใจแล้วก็แทนความรู้สึกของเพื่อนๆในโกลเด้นซองด้วยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ทำให้ปิ๊กได้รู้จักกับความหมายของคำว่าความรักไม่รู้จบค่ะ

0: คุณปิ๊กบวรรั
1: ตน์ขอบคุณค
2: ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับกับการที่ต้องทำมินิคอนเสิร์ตถือเป็นครั้งแรกของพี่ปิ๊กไหมครับ
1: ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แบบเป็นทางการมากๆขนาดนี้เลยครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
2: มาถึงโค้ชของเราดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับดูโชว์ลูกทีมคุณในวันนี้ครับ
3: ก่อนที่จะมาร่วมรายการ The Golden Song All Star เนี่ยกับวันที่มาถึงวันนี้เนี่ยมุมมองของผมที่มีต่อปิ๊กเนี่ยมันคนละอย่างเลยก่อนหน้านี้ผมแทบไม่รู้จักปิ๊กเลยแต่พอได้มาร่วมงานกันได้ทำงานด้วยกันเนี่ยก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เขาเป็นธรรมชาติมากอ่ะมีแต่พลังงานบวกที่จะส่งให้กับทุกๆคนนะครับไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่ภูมิใจในตัวน้องสาวคนนี้มากแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักน้องมากขึ้นมันมีความสุขมากเลยปิ๊กขอบคุณนะครับที่มาอยู่ทีมพี่ขอให้โชคดีครับ
2: ขอบคุณพี่ส
1: มัยครับ
0: ซึ่งมันจริงๆนะผมชอบตรงที่ว่าคุณแบบอยากจะร้องเพลงให้กับครอบครัวโกลเด้นซองนะให้กับพี่น้องทุกคนที่ร่วมฝ่าฟันกันมาแล้วช่วงที่ผมนั่งอยู่ด้านหลังผมมองจอมอนิเตอร์ผมชอบมากตรงที่ว่าปิ๊กเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับน้องๆจริงนั้นน้องหลายคนมองปิ๊กแล้วก็แบบรู้สึกแบบชื่นชมแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลของพวกเขาอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาตรงนี้เลยไหม
1: อุ้ยเดี๋ยวไงก็จริงๆอยากขอบคุณน้องๆค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่ที่มาอยู่ทีมเดียวกันน้องๆก็จะให้กำลังใจกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราอาจจะแบบเหมือนเต็มที่แล้วแต่ว่าคือแบบในช่วงที่เราทำงานเป็นทีมนี้ค่ะคะแนนหนูอ่ะแบบมันค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้กำลังใจจากน้องๆทุกคนก็จะบอกว่าแบบไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่เป็นไรทุกคนก็จะส่งพลังบวกมาให้เสมอเลยค่ะน้องๆขอบคุณน้องๆมากๆแล้วก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันด้วยวันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะกันนภัทรครับ
4: ครับพี่ครับ
1: จ
4: ะบอกว่าวันนี้แบบที่รักหนูมากๆ
1: ค
4: ือหนูเก่งจริงๆแล้วก็ปิ๊กก็เป็นคนนึงที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนพี่ประกวดนะครับในซีซั่นปกติแล้วก็ได้เห็นเข้ามาในซีซั่นออลสตาร์ยิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เสียงที่เขาร้องอะครับมันเป็นเสียงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครฟังก็ต้องบอกว่าเพราะโดยเฉพาะเพลงที่2เรือนแพนี่คือพี่ให้เป็นเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดเวอร์ชั่น1ที่พี่เคยได้ยินมาเลย
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับผ่านด้วยผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันเรียกว่าครึ่งทางแล้วนะ
2: ครึ่งทางครับ
0: ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะได้ทำโชว์เป็นคนต่อไปตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star รอบชิงชนะเลิศ
5: แอนอยากขอเก็บความทรงจำที่ดีตรงนี้ไว้ให้ได้นานที่สุด
6: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
12: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
13: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
14: เราพร้อมให้คำแนะนำ
15: คอกพิษเลิศจริง
16: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
17: ้คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ
18: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
5: ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคม

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: หอม

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปิดหีบลงคะแนนแล้วโดยได้มีการเปิดให้ประชาชนติดตามผลนับคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ประกันสังคมส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักคาดว่ายอดผู้มาใช้สิทธิ์อาจสูงถึงหลายเท่าตัวแต่ต้องรอยอดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.
3: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
4: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
3: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
3: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
4: เริ่มเลย
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาเซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถุงหอมแชมเปญกลิ่นไมล์ซันชายร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
7: ต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศที่เข้มข้นและบีบหัวใจที่สุดในค่ำคืนแห่งการชี้ชะตาครับ
8: ผู้แข่งขันท่านต่อไปนะฮะคือเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์ที่ได้ว่าเฉียดเข้าใกล้คำว่าผู้ชนะมาแล้วนะครับ

0: เธอคือผู้หญิงที่ไม่เคยละความพยายามและไม่เคยยอมปล่อยมือจากเส้นทางดนตรีที่เธอรักเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับ
1: มาร่วมพิสูจน์กันครับว่าโชว์สุดท้ายของเธอครับความมุ่งมั่นและแพชชั่นอันแรงกล้าครับจะส่งให้เธอก้าวไปถึงฝันสูงสุดบนเวทีนี้ได้หรือไม่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแอนณัฐ

0: ดีใจมาก
1: ดีใจดีใจมาก
0: ดีใจที่เป็นพี่แอนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือโจทย์ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนพี่แอน
2: จริง
1: ผ่านมาหลายรอบรอบไหนที่กดดันที่สุดจะบอกว่ารอบชิงชนะเลิศ1เรามีเวลาน้อยมาก2เราต้องทำมินิคอนเสิร์ตที่ร้องติดกันถึง3เพลงยากสำหรับพี่แอนคือการร้องหลายๆเพลงติดๆกันมันต้องใช้แรงที่เยอะพี่แอนก็กลับไปทำกันบ้านฝึกซ้อมออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อให้โชว์ออกมาสมบูรณ์ได้เท่าที่มันจะเป็นไปได้ภายใน1อาทิตย์อะไรเงี้ยเราไม่ควรพลาดในจุดไหนเลยสติแล้วก็เชื่ออย่าแพนิคว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่าเราซ้อมมาเราทำได้มาตลอดอาจจะมีพลาดบ้างในระหว่างทางด้วยเพื่อให้เราได้เก็บรายละเอียดใช่ปะอีกฮึดใจนึงของเรามันคิดว่านาทีนี้แหละที่เราจะได้สรรสร้างขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดขึ้นน่ะก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็จะใส่ให้ตัวค่ะ

าสู่มินิคอนเสิร์ตของแอนนัทชาค่ะชอบมากๆกับเพลงแรกที่ได้เห็นรอยยิ้มบนหน้าแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็ได้รับพลังบวกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะคิดอยู่นานมากๆค่ะว่ามินิคอนเสิร์ตของเราในวันนี้เนี่ยจะทำยังไงดีนะให้แบบทุกคนได้รู้จักแอนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกสนิทกับแอนมากขึ้นด้วยค่ะทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะร้อยเรียงมินิคอนเสิร์ตของเราขึ้นมาจากคำสองคำค่ะคำแรกก็คือความรักค่ะแล้วก็คำที่สองคือความฝันค่ะตอนเด็กๆชอบมากๆค่ะจะยกมือแล้วก็บอกเตี่ยแม่ว่าขอขึ้นไปยืนบนโต๊ะร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้ไหมแม้จะเป็นแค่คนสองคนในครอบครัวยิ้มมีความสุขและก็ชอบมากๆที่จะได้ยินเสียงปรบมือแต่ตอนนี้ความฝันของแอนมันเติบโตขึ้นค่ะเพราะทุกครั้งที่เราจะได้สื่อสารไม่ว่าจะบทเพลงอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มากไปกว่ารอยยิ้มและความปรบมือคือการได้ส่งต่อความสุขเหมือนกับบทเพลงต่อไปนี้ค่ะแอนตั้งใจอยากส่งต่อความสุขแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับทุกๆคนค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือค่ะช่วงเวลานี้แอนก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนที่มีความสำคัญกับแอนด้วยค่ะครอบครัวค่ะเตี่ยแม่คนรักเพื่อนๆกลุ่มแรกค่ะที่ผลักดันให้แอนมีความกล้าที่จะลองประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆค่ะรวมไปถึงรายการ The Golden Song All Star ค่ะอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่ยังคงเชื่ออาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา20กว่าปีค่ะในเส้นทางของการร้องเพลงแอนถามตัวเองว่าเราจะไปต่อดีไหมหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แต่ทุกครั้งจะได้คำตอบเหมือนเดิมเสมอตั้งแต่เด็กๆค่ะว่ายังอยากทำสิ่งนี้อยู่ด้วยความรักและความฝันค่ะวินาทีนี้มันมีค่ามากๆค่ะช่วงเวลาสุดท้ายนี้ค่ะแอนอยากขอเก็บความทรงจำที่ดีตรงนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดเก็บไว้ในหัวใจไปพร้อมๆกับทุกคนตรงนี้ค่ะ

0: คุณเอิญ
1: เรียกได้ว่าถูกสะกดตั้งแต่วินาทีแรก
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกอิ่มเอมค่ะดีใจแล้วก็มีคำขอบคุณในหัวเยอะมากๆค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าพี่กบครับ
3: ทุกครั้งที่กบเห็นแอนในเรื่องของการร้องเพลงการทำโชว์กบสัมผัสได้ถึงความตั้งใจเป็นคนที่ตั้งใจทำทุกอย่างแบบสุดตัวต้องบอกว่าทุ่มสุดตัวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆในเรื่องของการเลือกเพลงในเรื่องของการ

0: ทำเพลงในเรื่องของการทำโชว์นะคะแล้วก็ทุกครั้งของการร้องเพลงของแอนนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยคือตัวตนของแอนมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ศิลปินต้องมีแล้วกบรู้กบเชื่อว่าคุณทำมาด้วยความรักทำมาด้วยความฝันทำมาด้วยความตั้งใจขอให้หลังจากนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจฝันทุกๆครั้งนะคะ
1: ขอบคุณนี่กบครับอยากถามความรู้สึกของคุณนัทนิดนึงดีกว่า
2: พี่แอนนัทรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเมื่อกี้ค่ะมันสั้นมากเลยรู้สึกว่ามันมีแต่ความสุขเวทีนี้คือเวทีของพี่จริงๆค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณแม่อ้วน
1: เป็นไงบ้างครับ
3: มันอิ่มเอมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ด้วยกันมาตลอดซีซั่นมันก็ผูกพันนะคะอยากขอบคุณน้องภูมิด้วยแบบขอบคุณทีมภูมิขอบคุณน้องภูมิพี่แอนไม่เคยแบบผ่านไปแล้วไม่เห็นพี่ภูมิเลยพี่แอนดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆมันเป็นเกียรติกับพี่มาก
1: พี่ภูมิเฉลยครับ
4: มันเป็นโชว์ที่อิ่มเอมมากๆเลยครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันของพี่แอนและเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆของพี่แอนครับผม
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค
1: ่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าอิ่มเอมมากจริงๆและเราก็เหลือผู้แข่งขันอีกเพียงแค่ท่านเดียวและท่านนี้เนี่ยมักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดเลยนะฮะ
5: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับคุณไปใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star รอบชิงชนะเลิศ
6: ไปบอกว่าไปเป็นไรเดอร์กับทุกคนนะไปจะไม่อายเหรอแต่ผมบอกว่าผมเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาภูมิใจ
7: วันชีวิตสักนิดสักน้อยคิดคอยคอยปล่อยเธอปล่อยฝัน
8: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
10: แซ่บลอยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
11: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นนี้มีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
12: อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
13: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
14: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: มีนิดเดียว
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโอเค
5: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
13: Rejoice look ใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
12: ่
17: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: แบ็กเหรอ
2: แม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
5: อุ้ยตามมงกุฎขยัน
6: จัดเต็ม
7: ไอ้ย่า
6: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
7: เ yeah.
6: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
8: ผลผลิตดี
9: เต็มสวน
6: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
10: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
11: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
12: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
11: ่เบรกกิ้งโซดา
13: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
20: ที่เดียว
19: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99 บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน5594
20: โทรออก
21: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
22: ลองชิมดูครับ
23: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
24: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
25: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
23: ผมเลิฟเลย
26: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
27: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1,000,000สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
28: ้โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
29: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
30: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอบล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
31: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
32: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
33: เครื่องสระบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
34: Air Carrier X In Water Plus ประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาว
35: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
36: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน
37: เสียงมาเลย
38: ต้อนรับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่บรรยากาศที่เข้มข้นและบีบหัวใจที่สุดครับในค่ำคืนชี้ชะตาของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงผู้แข่งขันขั้นสุดท้ายแล้วครับพี่เกลือครับ
39: ในบรรดา4คนสุดท้ายเขาเป็นผู้แข่งขันเพียงคนเดียวนะฮะที่เพิ่งเคยทะลุเข้ามาสัมผัสความกดดันในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกเลย
38: ครับผม
39: นะฮะซึ่งแม้ว่าชั่วโมงบินของเขาในรอบไฟนอลเนี่ยอาจจะใหม่นะฮะแต่สำหรับเขานะครับด้วยน้ำเสียงที่เป็นอาวุธอันร้ายกาจมันก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถฝ่าด่านหินและคู่แข่งสายแข็งจนพังงาดมายืนในรอบ4คนสุดท้ายของซีซั่นนี้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยฮะ
38: ใช่ครับมาร่วมส่งกำลังใจและเอาใจช่วยเขากันครับว่ามินิคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเขาบนเวทีแห่งนี้จะเปล่งประกายส่งให้เขา ก้าวเข้ามาคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับขอเชิญพบกับมินิคอนเสิร์ตจากคุณไป๊ณัฐพงษ์ครับ
0: โอ้โหขอบคุณครับผม
1: กาแฟตะโนดอร่อยดีใช่ไหมครับน้องเชฟไหนมาลองกัน
0: อุ้ย
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมากแบบหอมมันอ่ะพี่วิน
1: เป็นไงความรู้สึกน้องเข้ามาถึงรอบชิงแล้วตอนนี้
0: ผมไม่ได้ฝันเลยครับพี่วินจริงๆไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบจะเข้ามาถึงรอบนี้ด้วยซ้ำตั้งแต่แรกครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยครับแต่ว่าความไม่คาดหวังนะครับไปคิดว่ามันทำให้ไปเครียดน้อยครับเราสามารถเอาตัวเองไปทำให้เต็มที่ได้โดยที่เราไม่ต้องคาดหวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมาถึงรอบนี้ครับมันเกินความฝันไปแล้วครับในช่วงที่มันทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยก็คือเป็นช่วงรอบล่าสุดนะครับคือปกติไปจะเป็นคนแบบไม่ค่อยเจนเวทีครับพูดไม่เก่งมันก็รู้สึกว่ามันจะต้องแบบใช้ energy พอสมควรแล้วก็พอระยะเวลามันแบบเริ่มสั้นลงมาเรายิ่งเครียดแล้วก็กดดันเราจะทำได้ไหมคอนเซ็ปที่เราคิดมาโชว์ที่เราคิดมาเราจะทำได้ไหมไปก็ใช้วิธีแก้ไขปัญหาตัวเองก็คือแบบไปดูตัวเองในรอบก่อนว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรวันนั้นเรารู้สึกอะไรแล้ววันนี้เราเป็นยังไงแล้วเราก็ทำอะไรออกไปในแบบที่เป็นเราไปก็เลยคิดคอนเซ็ปว่าในวันที่เรามีความทุกข์ครับถ้าเราอยากก้าวข้ามผ่านมันเราก็ต้องมูฟออนจากความทุกข์แต่ว่าการมูฟออนสิ่งที่มาเชื่อมการมูฟออนก็คือความหวังการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตตัวเองและความหวังที่จะไปต่อนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของโชว์ไป

สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นี่คอนเสิร์ตไปณัฐพงษ์ครับผมครับเดี๋ยวรบกวนขอพี่ทีมงานขอน้ำให้ไปจิบสักนิดนึงนะครับผมขอน้ำหน่อยนะฮะโอ้โหขอเป็นน้ำที่เป็นน้ำตาลด้วยนะฮะขอวันนี้นะครับไปจะนำพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับชีวิตของไปที่เดินทางตามล่าความฝันในโกลเด้นซองออสตานี่ครับไปนะครับก็คือผู้ชายธรรมดาธรรมดาทุกวันนี้ครับไปก็เป็นแค่ไรเดอร์คนหนึ่งที่ขับรถตอนกลางคืนตลอดไปทั่วเลยครับมันมีวันที่ไปท้อบ้างไปคิดอยู่ประจำเลยครับว่าเมื่อไหร่จะถึงวันของไปสักทีนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าไปจะเหนื่อยจะท้อยังไงและแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปครับกับเพลงและแล้วครับ

จริงๆไปจะบอกทุกคนว่าไปก็ยังเสียใจอยู่นะครับกับหลายๆเรื่องในชีวิตเพลงนี้ครับเวลาไปร้องแล้วก็จะมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาตลอดเลยครับแต่จริงๆไปจะบอกทุกท่านนะครับว่ามันไม่ใช่เพลงอย่างเดียวหรอกครับที่ไปให้ไปมายืนจุดนี้และก็สู้มาถึงวันนี้ครับไปมีครอบครัวที่น่ารักอยู่ตรงนี้ครับแต่ไปมีหนึ่งคนนะครับที่อยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักครับคนนี้เป็นคนที่มาอยู่กับไปตั้งแต่วันแรกที่ไปมากดเล่นซองครับนั่นคือคุณยายหวันของไปครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันแรกที่กดเล่นซองนะครับแต่เป็นวันแรกที่ไปเสียคุณพ่อไปด้วยซ้ำก่อนนอนยายถามไปว่าไปบอกว่าไปเป็นไรเดอร์กับทุกคนนะไปจะไม่อายเหรอแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรเลยผมเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาภูมิใจ

และอีกครอบครัวหนึ่งครับที่ไปอยากขอบคุณคือครอบครัวโกลเด้นซองครับขอบคุณพี่วินครับที่เชื่อมั่นในตัวไปมาโดยตลอดเลยครับขอบคุณทีมวินทุกท่านนะครับและขอบคุณพี่ทีมงานที่อยู่ข้างหลังทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูแลไปเป็นอย่างดีไปไม่รู้หรอกครับว่านกเครื่องบินตัวนี้จะบินไปได้ไกลหรือสูงแค่ไหนครับแต่เมื่อหวังยังมีครับไปจะไม่หยุดบินครับขอบคุณทุกท่านนะครับและสวัสดีครับ

0: Goodbye na ka po! เป็นไงบ้างครับ
1: จริงๆ4คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศรอบนี้ครับก็คือเป็นการเกินความฝันของไปแล้วครับที่เหลือไปคิดว่ามันเป็นกำไรของชีวิตครับ
0: ไปที่หัวหน้าทีมเลยดีกว่าครับคุณวินครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆบอกน้องไปแล้วว่าแบบวินภูมิใจในตัวน้องเสมอไม่ว่าวันนี้น้องจะทำได้ไม่ได้จะทำได้ดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของน้องแล้วน้องก็ไม่ใช่นักร้องคือน้องมาตรงนี้เพื่อความฝันของตัวเองที่หวังว่าสักวันจะได้เป็นนักร้องแบบคนอื่นการที่ไปเป็นไรเดอร์ไปซ่อนตัวเองอยู่หลังหมวกกันน็อกเหมือนเป็นคนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วไปขับไปส่งของสำคัญขับไปส่งคนสำคัญในวันสำคัญให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ไปควรจะภูมิใจได้เลยมันสุดจริตและมันคืออาชีพที่สำคัญที่ขาดไม่ได
0: ้ขอบคุณพี่เวนครับแล้วมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันก่อนดีกว่าครับแม่เมาครับ
3: อยากจะบอกหนูว่าการเป็นไรเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่กับการเป็นนักร้องมันมีค่าทั้งสองอย่างหนูคือคนเก่งหนูคือคนที่เป็นไรเดอร์ที่ร้องเพลงเพราะมากหนูร้องเพลงสะอาดหมดเลยโดยเฉพาะอันหลังเนี่ยมันเคลียร์มากหนูก็ทำได้ไม่เกินไม่เลยขอเป็นกำลังใจให้กับการเป็นนักร้องในโอกาสต่อไปอย่าทิ้งลูกขอให้หนูโชคดีทั้งสองอาชีพที่หนูเลือกลูก
0: ขอบคุณแม่มา
4: ครับ
0: ตอนนี้สิ่งที่คนรอคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับขอเชิญนักร้องอีก3ท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือผู้แข่งทั้ง4ท่านสุดท้ายของเราครับเรียกได้ว่าเดินทางกันมาอย่างยาวนานนะ
4: ใช่ครับบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับยากมากๆกับการตัดสินในครั้งนี้นะครับแต่ว่าผลการตัดสินอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่3ก่อนเลยนะครับและผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่
0: เดินทางกันมาอย่างยาวนานนะผ่านบททดสอบมากมายจนตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนะและเรากำลังจะประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก
4: ่คุณปิ๊กบวรลักษณ์ครับ
0: โอ้คุณปิ๊กนะได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ไปนะฮะในเด็กคนที่2เวทีเพลงร้องออลสตาร
4: ์ไปต่อกันเลยนะครับ
0: ครับผม
4: และผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่2ได้แก
0: ่ผู้ที่รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่2ในเด็กคนที่2เวทีเพลงร้องออลสตาร์ได้แก่คุณ
4: เอฟรัตพงศ์คร
0: ับ คุณเอฟรัตพงศ์ฮะได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่2จากเด็กคนที่2เวทีเพลงออลสตาร
4: ์ผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้แข่งขันที่จะได้เป็นแชมป์ในรายการเด็กคนที่2เวทีเพลงออลสตาร์เลยนะครับ
0: จากผู้แข่งขันนะฮะเรียกได้ว่าหลักร้อยชีวิตนะครับ
4: ครับ
0: จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์ของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์และได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์นะและผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ไงเด็กคนที่สองเวทีเพลงเพราะออลสตาร
5: ์ไปไป
0: ได้แก่คุณ
5: ไปไปไป
4: ขอแสดงความยินดีกับคุณแอนนันชาครับ
0: เอาล่ะในที่สุดนะวันนี้

0: ็นวันของเธอพลาดไปในซีซั่นที่7นั้นและซีซั่นนี้คุณแอนนรชาเป็นแชมป์ The Girls of Way ที่เป็นเพื่อ All Star
1: และแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่ารองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้แก่คุณไปณัฐพงษ์นั่นเองครับ
2: อ้าว
0: และแน่นอนแชมป์ในซีซั่นนี้ของเราคุณแอนนรชา
1: คุณแอนนะครับได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 500,000 บาท
0: ได้แชมป์ด้วยนะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทจากเครื่องประกาศแคเรียร์ด้วยนะและในโอกาสนี้นะการเรียนเชิญแม่เมานะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับแชมป์ของเราและการเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง4ท่านขึ้นบนเวทีด้วยครับการเรียนเชิญครับโอ้โหเรียกได้ว่าในที่สุดก็ถึงวันของเธอนะฮะผลงานนี่ทุกคนเป็นเอกฉันท์แน่นอนนะครับเพราะว่าทำผลงานได้ดีจริงๆกับทุกบทเพลงของเธอในทุกๆโจทย์เพลงด้วยนะฮะสร้างน้ำตาให้กับพวกเราเกือบทุกรอบเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: และแน่นอนนะแชมป์ในรายการ The Golden Song เวทีเพลงพระออสตาคุณแอนนัทชาคุณแอนครับมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมฮะ
3: เดี๋ยวแม่หนูทำได้แล้วขอบคุณกรรมการทุกคนค่ะขอบคุณรายการ The Golden Song ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านที่เราอยากจะฟังความรู้สึกของเขาฮะก็คือโค้ชผู้ที่เรียกได้ว่าฝ่าฟันมาพร้อมกับผู้แข่งขันเลยฮะคุณภูมิครับมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมฮะ
4: ผมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบครับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars เนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งที่2ที่ให้พวกเราได้มามอบความสุขส่งต่อความรักและส่งต่อความฝันให้กับทุกคนผมเชื่อว่ารายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะจะยังมีต่อไปแน่นอนเพราะว่านี่คือรายการที่ทำให้พวกเรามีความหวังและมีความฝันในการใช้ชีวิตต่อไปครับขอบคุณรายการ The Golden Song ที่มอบพื้นที่ให้กับพวกเราให้กับพี่แอนให้กับพวกเราทุกท่านนะครับรวมถึงหัวหน้าทีมทุกๆคนขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ
0: และแน่นอนนะวินาทีทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับแชมป์คนใหม่ของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสตาร์คุณแอน
1: คุณผู้ชมครับเส้นทางอันยาวนานนะครับได้บทสรุปที่งดงามที่สุดแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเรานะครับและขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยนะครับที่สร้างความสุขให้กับตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยครับ
0: แม้เวทีออลสตาร์ในค่ำคืนนี้จะปิดฉากลงนะฮะแต่ความฝันของคนรักบทเพลงทองคำยังไม่มีวันหมดอายุนะครับและสำหรับใครก็ตามที่มีใจรักในเสียงเพลงอยู่ในหัวใจนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีครับเพราะตอนนี้ The Golden Song เวทีเพลงเพราะเปิดรับผู้สมัครเข้าซีซั่น8แล้วหวังว่าเราจะได้เจอพวกคุณนะฮะ
1: สามารถติดตามรายละเอียดนะครับและส่งคลิปสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับทางแฟนเพจรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะนะครับและพวกเราจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: วันนี้นะพวกเราทั้งหมดนะคณะกรรมการทีมงานและผู้บริหารทุกท่านนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะฮะและพบกันใหม่ปีหน้ากับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
1: ซีซั่น8

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ราชบุรีรถกระบะคันนี้พยายามขับฝ่ากระแสน้ำปรากฏว่าถูกซัดตกลงไปในลำห้วยต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือขึ้นมาได้7คนนะครับเป็นพระ5รูปแม่ชี1คนแล้วก็คนขับรถอีก1คนส่วนพระสงฆ์อีก1รูปยังคงสูญหายเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาท่ามกลางกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวเป็นอุปสรรคในการค้นหาและช่วยเหลือส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้น้ำป่าหลากจากเทือกเขาเข้าท่วมถนนหลายจุดโดยเฉพาะทางลง M81 หรือมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองน้ำท่วมถนนจนเหลือช่องทางการจราจรเพียงแค่ช่องเดียวถนนสายอู่ทองมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยมีน้ำท่วมขังจนกระทบกับการจราจรไปด้วยอีกหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีฝนตกหนักกว่า6ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมถนนหลายสายในเขตตัวเมืองโดยเฉพาะทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดและทางลอดเขาทะโมนน้ำสูงจนรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรเช่นเดียวกันมีความเห็นจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเตือนว่าหลังจากนี้ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้11จนถึง13ตุลาคมอาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเดือนพฤศจิกายนแบบจำลองรายเดือนเนี่ยบ่งชี้ว่าภาคใต้ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงเจอฝนตกหนักจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ข้อมูลนี้สอดคล้องกับที่กรมอุตุเตือนเช่นเดียวกันนะครับหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังภาคกลางแล้วก็พื้นที่ด้านตะวันตกอย่างกาญจนบุรีราชบุรีถึงแม้ว่าฝนหยุดตกแล้วยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องรวมถึงสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันจันทร์ที่12และอังคารที่13ฝนก็จะขยับลงใต้ไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกันด้วยจากการที่ประเทศไทยตอนนี้ยังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเราขอเป็นสะพานบุญนะครับส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันผ่านทางหน้าจอนี้นะครับเลขที่บัญชีของโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยหรือสามารถสแกน QR Code ก็ได้นะครับสามารถที่จะบริจาคร่วมกันตรงนี้ได้โดยยอดบริจาคเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,868,381 คนครับหลังจบข่าวในพระราชสำนักติดตามชมรายการรู้ไหมใครโสดสวัสดีครับ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาคาลีค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายๆกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาคาลีขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนา
0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีมีราษฎรจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครสนุปธรรมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบส

การทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของเที่ยวระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูง
และการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษ์จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอ51ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 22,540 คน 7,976 ครัวเรือนได้แก่อำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอสายทองวัฒนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไฮอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
จากจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายสุพนัทเดชยนุกูลพัสสรและคณะวัดเวฬุวนารามไผ่เขียวเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดไรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชวัลลักษ์วิชัยลักษ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเลขและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพรหมพฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติและท่านผู้หญิงสุนามันปรณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปักน้ำวัดนิมมานรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตสัตว์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดปันประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทสยามซันนี่โวจำกัดนายพีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะ
เอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้หมายไฟโสด2025สเปเชียลขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเรากูรูสุดซ่าแท็กพระดีนุ้ยสุจิราตินาสุภนาและมะตูมเตชินค่ำคืนนี้มาลุ้นไปกับการตามหาความรักของหนุ่มโสดชาวสิงคโปร
2: ์สกายยูลุกมีฟังมีโอเค
3: ฟังมี
4: อยากจะ

0: บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบเป็นนางฟ้าส่งไม้สกายเลยคือแบบเหมือนมาประดิษฐ์ให้เลย
1: ทำไมจูนสวยจูนขาวคุณดีไง
2: เอิญจะต้องโสดทำไม
3: ว้ายต้องมีคนสำคัญไปด้วยหรือเปล่า
1: ก็เขาเที่ยวคนเดียวก็ได้ไงแล้วทำไมจะต้องยัดเยียดกัน
2: เอางี้เอา
4: ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเพชรบรเด
5: คือเขาตรงสเปคหนูมากเลยหนูขอนะคะพี
6: ่พร้อมแล้วไปรับชมรายการกันเลยครับ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไม่เคยโสดสเปเชียลหนุ่มโสดของเราในวันนี้นะเป็นหนุ่มสิงคโปร์ที่เขาเคยมาเป็นปรัชญาในรายการของเราน
1: ะ
4: แล้วก็ฮอตมากกระแสตอบรับจากผู้ชมบอกว่าอยากให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ฮะเขากลับมาในฐานะหนุ่มโสดในเทปนี้ของเราขอเสียงปรบมือกับคุณสกาย

0: สวัสดีครับผมสกายทำธุรกิจขายรถยนต์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับผมเป็นคนสิงคโปร์พ่อเป็นคนมาเลย์แม่เป็นคนสิงคโปร์ครับ
1: สกายช่วยพูดดังๆหน่อยครับ
0: เป็นคนเสียงเบาครับทำไมไม่พูดเสียงดังเพราะว่าไอคิดว่าสิงคโปร์ประเทศเล็กไม่ต้องพูดดังมากไม่ใช่แต่ว่าชินแล้วไงแบบคุยกับใครก็แบบนี้สังคมที่สิงคโปร์ข้างๆซีเรียสโตมากับคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมคุณแม่เป็นคนระเบียบมากแม่พร้อมอยากให้พร้อมแบบเพอร์เฟกต์แม่บอกว่าผมดื้อมากผมเป็นคนนิสัยนิ่งๆแข็งๆพอโตมาผมก็มาประเทศไทยกับเพื่อนมาเที่ยวปีหนึ่งประมาณ5ครั้งชอบมากเคยไปเที่ยวปัตตานีอยุธยาเชียงใหม่ภูเก็ตผมชอบอาหารไทยชอบคนไทยชอบบรรยากาศไทยครับเรื่องความรักผมเคยคุยโอเคเรื่องความรักผมเคยคุยกับผู้หญิงคนไทยครับผู้หญิงไทยสำหรับผมนิสัยน่ารักยิ้มเก่งดูแลดีกินเก่งวันนี้ฝากพี่ๆกูรูช่วยผมหาแฟนด้วยนะครับ
2: เป็นหนุ่มสิงคโปร์ที่ฮอตมากตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วใจเย็นนะเดี๋ยวช็อกนะเธอถ้าใจเย็นนะกลัวขาดอากาศ
3: จะเอาให้ได้หรอ
2: เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตมากจริงโดยเฉพาะคุณนุ้ยสุจิราเคยเจอน้องแล้ว
4: ลูกชายค่ะ
3: ลูกชายแม่เขา
2: ก็คืออ้าวชอบอะไรในตัวผู้ชายคนนี้
4: คือชอบตรงที่ว่าเขาเป็นดูเป็นหนุ่มที่จริงใจนะเออแล้วก็น่าค้นหาใช่
2: เห็นบอกว่าทั้งชีวิตมีแฟนมาแค่คนเดียวจริงนะฮะ
0: ใช่คนเดียวครับ
2: อ๋อแต่เคยคุยกับผู้หญิงไทยด้วย
0: เคยคุยกับตั้งแต่มาที่นี่เคยคุยกับผู้หญิงไทย
2: ความแตกต่างในระหว่างผู้หญิงไทยกับผู้หญิงสิงคโปร์ฮะ
0: ผู้หญิงไทยดูแลดีขึ้น
4: แบบดูแลดีกว่า
0: ดูแลดีกว่า
3: แล้วเราแบบต้องหน้าตาแบบไหนอะ
2: สเปคเป็นไง
3: สเปคอะ
0: สเปคตัวเล็ก
3: ตัวเล็ก
0: น่ารัก
4: น่ารัก
0: เอาใจดี
3: จะเอาให้ได
2: ้ตัวเล็กน่ารักใจดี
3: ใจดี
2: อ้าววันนี้ก็คือได้มาเพราะว่ากระแสแฟนๆของเรานี่เรียกร้องอยากให้คุณกลับมานั่งในฐานะหนุ่มโสดนะเต้นๆไหมครับเนี่ย
0: เต้นๆครับ
2: อ้าวขอให้โชคดีนะครับคืนนี้นะฮะประจำที่ได้เลยครับคุณสุจิลาวันนี้คุณต้องดูแลลูกชายคุณอย่างดีนะ
4: โอเค
3: ได้ค่ะคุณแม่
4: แม่เป็นแม่เธอตอนไหนอ่ะ
3: หนูจะ

0: ช่วยคุณแม่ดูแลลูกชายคุณ
1: อย่ามาเรียกน้าเลยลูกเรียกน้าเลย
2: เรียกลุง
3: เรียกน้ามันยากไปเรียกว่า darling ก็ได้ darling
4: วันนี้นะกูรู้ครับคุณต้องตามหาหญิงสาวที่ตัวเล็กน่ารักดูใจดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: หรอ
3: ประมาณไหน
5: ประมาณ150เธอ
2: 150โอ้เท่านี้กูนะ
3: 160 165
5: 150เธอ165
0: ก็คือสายแอร์พันธิลาอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: แ
1: อ
0: ร์พันธิลาอย่างนั้นน่า
1: โชคดีอ่ะ
4: อ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสาวแบบตัวเล็กน่ารักอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะฮะกูรู้ครับพร้อมทำหน้าที่เรียงฮะเอาถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว5 3มาได้เลย
1: มาโอ้โหสวยนะสวยค่ะไม่ต้องยิ้มเลย
6: จูน

Oli.

0: Quem ơi? คุณน้ำพึ่ง
1: และนี่คือโฉมหน้าของ5สาวของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะรู้จักสาวๆทั้ง5คนนะฮะกูรูครับวันนี้เรามีเบาะแสจะมอบให้กับพวกคุณนะฮะเบาะแสของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับรอยสักครับ
2: เฮ้ยเอ้าก็ทำไมเขาก็มีรอยสัก
1: เอ้าก็แน่ไงก็เนี่ยหนุ่มโสดเราก็มีรอยสักไง
3: แล้ว
1: แต่รอยสักนี้นะฮะเป็นรอยสักของสาวประสนีที่มีสถานะไม่มองชายครับถ้าพร้อมแล้วรูปมาครับ
2: เดี๋ยวใครจะรู้ว่า
1: เป็นคำว่าแซบเสียใจสักไว้ที่เท้าเหยียบไว้อย่างนี้เลย
2: ก็คือเสียใจ
1: เสียใจแต่เหยียบไว้ไง
2: คิดว่าเอิญเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่อินเทอร์แอคแล้วก็ขำกับสิ่งนั้นสกายสกาย
1: มั่นใจแล้วเกิน
2: very easy
3: คุณน้ำผึ้งแอบขำเหมือนกันนะแวบแรกที่รูปเปิดออกมาเขามีอาการแรงสุดคุณเอิญแบบน่าสงสัยที่หนึ่งคุณจูนที่สอง
1: แท็กครับในหาเราเปิดร้านสัก
4: ผมฉีกแล้วกันผมว่ามิกกี้ผมดูทรงว่าน่าจะเป็นเธอ
3: ทำไม
4: เราอย่ามามองแบบหน้าแบบสวยๆอย่างนี้เราต้องให้ทุกคนยกส้นมา
2: โอ้น
4: พี่ว่ามิกกี
1: ้ก็คือกูรูนี่ความคิดเห็นหลากหลายมากเลย
4: ใช่
1: เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะแม่นนะฮะเราจะมาเริ่มต้นรู้จักสาวๆทีละคนกันฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยดีกว่าดูซิว่าเธอมีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณจูนกันเลย
5: สวัสดีค่ะจูนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะจูนเป็นคนชอบแต่งตัวมาก

ตู้เสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าแบบเยอะล้นตู้เลยค่ะเวลาจะออกไปไหนคือลองชุดแล้วลองชุดอีกคือแบบต้องเอาให้สวยที่สุดถึงจะออกจากบ้านได้ค่ะแนวที่แต่งก็มีหลายๆแนวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวสปอร์ตแนวหวานๆแนวเท่ๆแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็จะเป็นแนวเซ็กซี่ค่ะใส่บิกินี่รู้สึกว่าเวลาที่เราใส่บิกินี่เนี่ยชอบหุ่นตัวเองตอนนี้มากๆด้วยค่ะแต่งตัวมาก็หลายแนวแต่พอมาเจอคุณแล้วอยากชวนคุณมาแต่งตัวแนวคู่รักด้วยกันนะคะเสื้อผ้าเรียกเป็นชุดแต่ชอบคุณที่สุดขอเรียกที่รักนะคะ

0: โอ้ย
1: เอ้าคืออยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบเป็นนางฟ้าส่งไม้สกายเลยคือแบบเหมือนมาประดิษฐ์ให้เลยคือเขาน่ารักดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ่นท่าทางคือดีทุกอย่างสกาย
2: แหมดีทุกอย่างแล้วอันแรกคือไม่ว่าจะเป็นหุ่น
1: ใช่
2: ค
1: ือ เหมือนเสิร์ฟไม้สกายเลยยูโอเคไหมล่ะถ้ายูโอเคไอพร้อมจะจูนให้ยูเลย
2: แต่ถ้าน้องไม่เอาน้องไม่เอา
1: น้องไม่เอาไอหนูพร้อมไหมไม่ถูก
0: ฝ
1: ั่งนู้นนี้ไม่ได
2: ้แล้วไม่ได้แล้วหัวแบะแล้วฝั่งนี้เอา
1: ฝั่งนี้คือแค่หมาเห่าจะไม่กัดไม่กัดไม่ได้แล้วเห่าเฉยเฉย
0: โง่ไม่กัดก็คือแล้ว
1: คืออยากจะบอกว่าไอเสิร์ฟให้ยูเลย
3: โอ้ไอเสิร์ฟให้ยู
1: ตายโสดครับ
2: โสดไปเลยฮะพี่นาบ้าง
0: ก็ดูเคมีเขาเข้ากันอ่ะ
4: เข้ามาก
0: มากมากสุดๆเดินด้วยกันยิ่งแบบข่าวจัวทั้งคู่เลยมันดูส่งเสริมกันดี
1: เดี๋ยวเขาปิดปาก
0: อยากให้ไปต่อค่ะ
2: อยากไปต่อนะโสดไปเลยครับ
1: แม่
2: สุจิรา
0: สวยขนาดนี้จะเหลือหรอ
1: นักอคติอคติ
2: โทษนะหน้าตาแกนางร้ายอ่ะหน้าตาแกดูอิจฉาเขาอ่ะ
0: ทำไมฉันจะอิจฉาแหละหุ่นก็ดีหน้าก็สวยผิวก็สวยฉันจะไปอิจฉาแหละทำไม
1: อยากอคติเพื่อนลูกชายแม
0: ่ฉันไม่ได้อคติแต่ฉันรู้สึกว่าตรงนี้สวยขนาดนี้ไม่รอดหรอกมีเจ้าของ
2: มีเจ้าของไปเลยอ่ะอคติมาก
1: อคติอันนี้อคติ
2: อคติมาก
5: โอเคสกายโนวอรี่นะไอคอนโทรเอเวอร์ติ้งฟอร์ยูในรูปเท้า
0: ดูซิเป็นยังไง
5: ที่สักอะครับเท้าแบบเต็
0: ม
5: เท้าเป็นคนเท้าเต็มเท้าอู
0: ม
5: แต่ของจูนตอนที่นั่งอาบแดดอะครับเท้าเขาเป็นเท้าจีบเป็นเท้าแบบไม่มีเนื้อเท้าตรงด้านล่างเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าเท้าคนในรูปกับจูนคนละคนกัน 100% ครับ
2: โอ้
5: จูนน่าจะมีเจ้าของแล้วค่ะ
2: มีเจ้าของไปเลยฮะ
5: ตัดออกได้เลยค่ะ
2: แบ่งออกเป็น2ทีมอ่ะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าผู้ชมในสตูดิโอจะอยู่ทีมไหนมากกว่ากันนะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสด 51% นะฮะแต่ไม่น่าเชื่ออันดับ2คือไม่มองชายนะครับ 35% และมีเจ้าของอีก 14% ด้วยกันอ่ะไปที่ท่านต่อมาเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับบอสแสงของคุณเอิญกันเลย
6: สวัสดีค่ะเอิญเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวค่ะที่เอิญเลือกทำเพจท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเอิญชอบการเที่ยวมากๆค่ะแล้วก็แนวที่ไปเที่ยวนะคะก็จะเป็นแนวธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานคือเอิญไปเที่ยวครบทุกที่หมดแล้วค่ะเวลาไปเที่ยวเอิญชอบไปเที่ยวคนเดียวค่ะแล้วก็จะพกกล้องไว้ถ่ายรูปวิวต่างๆค่ะเอิญรู้สึกว่าเอิญเป็นเหมือนไกด์ได้พาคนดูไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เอิญชอบไปค่ะ
7: ตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบรรยากาศคือดีมากค่ะทุกคน
6: เอิญไปเที่ยวมาหมดทุกที่แทบจะเป็นไกด์แล้วแต่วันนี้เอิญอยากเป็นไกด์พาคุณไปเที่ยวในหัวใจเอิญนะคะไปเที่ยวต้องวางแผนแต่ถ้าอยากมีแฟนต้องเลือกเอิญนะคะ
2: ไปเลยสกายชอบท่องเที่ยวไหมฮะน่าจะชอบนะท่องเที่ยว
8: ครับ
2: ชอบนะไปมากี่จังหวัดแล้วครับ
8: ประมาณ5-6ประมาณ
2: 5-6จังหวัดอย่างเงี้ยไหมฮะ
5: ชอบเอิญแต่ตูมรู้สึกว่าเอิญคือเจ้าของรูปไม่รู้ทำไมมันคือตูมรู้สึกว่าในบรรดา5คนเนี้ยเอิญมีความเป็นบอยที่สุดสำหรับตูมโด

0: ที่ตูมยังไม่ได้เห็น VTR เขาอะแต่ตูมสัมผัสได้ถึงเรดาร์บางอย่างที่ตูมรู้สึกว่าเฮ้ยยูกับไอคือ the same world เราอยู่ในโลกเดียวกันก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีสถานะไม่มองชาย
1: ไม่มองชายเลยอะอ่ะสุจิราปะ
2: คือน้องเอิญเสียงแบบว่าเสียงหวานมากเลยอ่ะแล้วการท่องเที่ยวไปคนเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้น้องเอิญไม่ได้เจอใครหรือเปล่าโสดค่ะ
1: โสดไปเลยฮะพี่นา
3: แต่หนูกลับมองว่าเขาเป็นแบบบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวต้องมีคนสำคัญไปด้วยหรือเปล่าคนที่ถ่ายให้
4: อันตราย
3: สะพายให้สะพาย
2: ถ่ายเองค่ะกล้อง DJI ค่ะโกโปรค่ะติดค่ะ
5: อย่างนี้ให้ลงอโลนเขาก็คนเดียว
6: ไม่แต่บางครั้งก็ต้องมีคนไปถ่ายมี
2: ไม่มีตั้งกล้องสิ
0: ก็คือยังไงก็คือจะเอาจูนให้ได้เชียร์จูน
2: เออหร
1: ือ
2: ไงทำไมจูนสวยจ
0: ู
2: นขาว
0: เอ
2: ิ
0: ญ
2: ไง
0: เอิญจะต้องโสดทำไม
1: ว้ายเป็นเมียเขาหรือไง
2: ก็เขาเที่ยวคนเดียวก็ได้ไง
0: โอ้ทำไมอะเอาเลยเอางี
1: ้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับทะเลาะกันให้เสร็จปะ
2: เออเหรอ
1: ให้เสร็จ
2: อาเชิญ
3: สรุปว่าคาแรคเตอร์เอิญเนี่ยแต่น้ำ
1: มองว่า
3: ดูน่าจะแบบมีคนไปด้วยมีคนเทคแคร์อะไรเงี้ยค่ะหรือไม่เขาก็ไปเทคแคร์อีกคนนึงแล้วแว็บแรกเนี่ยมีเรดาร์ของความแบบไม่มองชายอยู่ด้วยน่าจะเป็นเจ้าของรอยเท้าอันนั้น
0: เก่งมาก
3: ไม่มองชายค่ะ
1: ไม่มองชายไปเลยฮะ
6: แท็กผมขอฉีกแล้วกัน
1: อ้าว
6: คือบอกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากแต่น่ารักอย่างนี้จะเหลือมาถึงน้องเราเหรอพี
2: ่เดี๋ยวนะแล้วมึงคิดว่าจูนจะเหลือ
0: แล้วจูนจะเหลือเหรอเออผิวก็ดี
2: พี่
0: พอคนที่ถูกสเปคตัวเองก็บอกว่าโอเคโสดแน่นอนเชียร์พอนี่ไม่ใช่สเปคตัวเองบอกว่าไม่เหลือแล้วสติว่าไอ้พวกชายแ
6: ท้เนี่ยเอาตรงๆนะพอมีเทปพิเศษเนี่ยกูขอแบบเฉิดฉายหน่อยได้ไหมมีแต
1: ่
6: อคติ
0: สั่งว่า
6: เอิญพี่จะบอกเอิญเลยนะเอิญเป็นสเปคผู้ชายของใครหลายๆคนแต่ว่าพี่หนูอ่ะพี่ว่าต้องมีแฟนแล้วล่ะสกายยูลุกมีฟังมีโอเค
0: ฟังมีฟังมี
6: โอเค
0: ฟังมี
6: มีเจ้าของครับ
1: มีเจ้าของไปเลยมาฟังผู้ชมในสตูดิโอกันก่อนดีกว่าครับจะพร้อมแล้วผลโหวตมาสูงสุดคือไม่มองชายครับ 42% ฮะรองลงมามีเจ้าของ 33% และโสดน้อยสุดเลย 25% ด้วยกันนะฮะอ่ะท่านต่อไปครับไปพบกับบ่อแสคุณน้ำผึ้งกันเลย
7: สวัสดีค่ะน้ำผึ้งเป็นนางแบบแต่งหน้าค่ะอาชีพนางแบบแต่งหน้านะคะก็คือการที่เอาตัวเองเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นแบบให้ช่างนะคะได้แต่งหน้าทำผมเราช่างก็จะได้มีพอร์ตไว้โรงงานค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนางแบบแต่งหน้าเจ้าสาวค่ะเพราะว่าด้วยความที่หน้าเราหวานช่างก็จะชอบให้เราแต่งเป็นลุคเจ้าสาวแบบเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาได้แต่งเนี่ยค่ะมันทำให้น้ำผึ้งอยากแต่งงาน
8: ลูกสาวหนูเป็นคนสวยนะเนี่ยทำไมถึงไม่มีแฟนล่ะลูก
9: โอ้คุณแม่หนูก็อยากมีค่ะแฟนอ่ะ
7: เป็นแบบแต่งหน้าเจ้าสาวก็บ่อยแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีเจ้าบ่าวเลยอยากให้เป็นคุณนะคะ
1: นางแบบเป็นแบบแต่งหน้านะฮะก็น่ารักดูแบบใสๆหวาน
6: น่ารักเลย
2: น้ำผึ้งมีความแบบสวยเฉิดฉาย
1: สวยหวาน
2: เรียบร้อยใช่แต่ว่าพอเป็นอาชีพนางแบบแต่งหน้าเนี่ยก็สถานะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันคือสามารถที่จะมีเจ้าของก็ได้ถูกไหมไม่มองชายหรอ
1: ใส่ชุดเจ้าสาวก็สวยมากนะแต่ไม่รู้ว่าใส่ในชีวิตจริงแล้วหรือยัง
2: ใช่หรือน้องน้ำผึ้งมีเจ้าของ
1: มีเจ้าของไปเลยอ่ะเอามาตุ้ม
0: ตุ้มชอบน้ำผึ้งไม่รู้ทำไมคือตุ้มรู้สึกว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่ไอ้แท็กหัวงูนั่นนี่เล่นไปนี่น้ำผึ้งส่งสายตาแล้วก็ส่งอินเทอร์เรสต์มาให้สกายอย่างเต็มที่มากคิดว่าน้ำผึ้งน่าจะเป็นสาวโสดในวันนี้ครับ
1: โสดไปเลยฮะพี่นา
3: ในวิทยาเวลาตอนน้ำผึ้งพูดอ่ะน่ารักมากๆค่ะแบบว่าเสียงมันดูซ้อมมันดูเป็นลูกแมวตัวนึงที่เวลาสมมติมีแฟนแล้วพูดกับแฟนแล้วมันดูอ้อนมันดูซอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาพูดดูเป็นคนใจ

0: ดีตรงกับสเปคที่น้องชายเราแบบชอบด้วยนะคะก็ไปต่อค่ะโสดค่ะ
1: โสดไปเลยอ่ะ
2: นะครับน่ารักมากคือเขาเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมเวลาคนต่างประเทศแบบมาเยือนเมืองไทย
3: แบบ
2: เขาจะยิ้มสวยใช่ยิ้มน่ารัก
3: เหมือนนางงามเชียงใหม
2: ่ใช่ยิ้มน่ารักตาคมแล้วก็แบบขอบคุณยกมืออุ้ยนาง
3: อ่อนนง
2: นางดีน่าตะต่องน้อยมากเจ้าไปโสดครับผม
1: โสดไปเลยฮะ
2: น่ารัก
1: สามโสดหนึ่งมีเจ้าของด้วยนะฮะอ้าวแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือมีเจ้าของครับ 46% นะฮะรองลงมาคือโสด 31% และไม่มองชาย 23% ด้วยกันฮะท่านต่อมาครับไปพบกับเบาะแสคุณเอ๋ยกันเลย
4: สวัสดีค่ะเอ๋ยเป็นพนักงานบัญชีค่ะเอ๋ยเป็นคนรักครอบครัวค่ะแล้วก็สนิทกับครอบครัวมากๆเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะมีทั้งหมด8คนค่ะมีเอ๋ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวอีก2คนแล้วก็มีน้องแมวอีก3ตัวค่ะน้องแมวทั้ง3ตัวมีชื่อว่ามิเชลมาแชลแล้วก็ชิโน่ค่ะทั้ง3ตัวนี้ขี้อ้อนมากๆค่ะ
5: เป็นพันธุ์แบบอย่างนี้เข้ามั้ยคะอย่างนี้เข้ามั้ยคะอ๋ออย่างนี้เหรอ
4: ครอบครัวของเอ๋ยมีทั้งหมด8คนอยากให้คุณมาเป็นคนที่9มาเป็นแฟนของเอ๋ยนะคะแมวมีขนแต่ขนน่ารักอย่างคุณมีแฟนหรือยังคะ
1: ต่อไปนี้ไม่ต้องจ้างคนมาทำบัญชีอีกต่อไปนะฮะถ้ามีแฟนเป็นพนักงานบัญชีแล้วล่ะก็
0: ใช่
1: น
0: ะเอ๋ยอะสเปคทุกอย่างเลยที่สกายพูด
3: ตัวเล็กน่ารัก
0: ตัวเล็กแล้วที่สำคัญคือเอ๋ยมีความแบบมีความเป็นไทยมีความเป็นจีนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเก็บไว้ดูก่อนละกันนะคะ
1: ครับ
0: โสดค่ะเอ๋ย
1: โสดไปเลย
2: แท็กคุณเอ๋ยนี่คืออยากจะเก็บเอาไว้ในหัวใจอีกห้องหนึ่ง
3: นี
0: ่ของใคร
2: ฮะ
0: ของใคร
2: ไม่ให้สกายไงให้สกายแบบอีกห้องหนึ่ง
0: และอีกห้องหนึ่งมีใคร
3: จูนก็เก็บไว้
2: จูนก็เก็บไว
3: ้เก็บไว้ห้องหนึ่ง
2: น้ำผึ้งก็เก็บไว
3: ้โทษนะหลายใจเหมือนกันนะแก
2: มันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้แหละ
3: เมื่อก่อน
2: เมื่อก่อน
6: เม
2: ื่
6: อก
2: ่
6: อนเมื่อก่อนนี่คือ5นาทีที่แล้วคือเมื่อก่อนนะ
2: คือเอาคนเอ๋ยก่อนอันนี้คือขอจริงจังนิดนึงคือเหมือนสเปคของสกายเลยขี้อ่อนใจดีน่ารักตัวเล็กนะครับผมเข้าไปเลยเอาไว้ในหัวใจเลย
0: หลายรอบแล้ว
2: ไปโสดครับ
1: โสดไปเลยอ่ะงั้นไปที่นาเลยอ่ะ
0: แบบแรกเนี่ยตินามองตอนที่เดินออกมาตอนแรกเลยอ่ะคือมองเขาว่าเขามีเจ้าของเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาดูเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนแบบเจียมเจียมเจียมตัวมีเจ้าของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดู VTR แล้วเป็นคนน่ารักมากรักครอบครัวมันก็แวบออกมาอีกหนึ่งความคิดก็คือเอ๋ยน่าจะโสดโสดค่ะอยาก
1: โสดไปเลยมะตูม
6: เหมือนเป็นฟิลแบบลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน
1: อะไรอย่างน
6: ั้
1: น
6: ที่แบบว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเข้ามาจีบได้ง่ายๆคือมันเหมือนแบบต้องผ่านด่านเยอะเพราะตูมรู้สึกว่าเอ๋ยเขาเป็นซันชายของบ้าน
1: อะ
6: แบบเป
1: ็
6: นแบบมีออร่าเวลาหนูยิ้มแล้วโลกหนูสดใสมาพี่มองแล้วยิ่งยิ้มตามก็เลยคิดว่าเอ๋ยโสดครับ
1: โสดไปเลยฮะสีโสดไปเลยกับกูรูนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากจริงครับ 73% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองชายอีก 9% ด้วยกันไปที่หญิงสาวท่านสุดท้ายครับไปพบกับเบาะแสคุณมิกกี้กันเลย
7: สวัสดีค่ะมิกกี้เป็นนักแสดงอิสระค่ะเวลาว่างจากทำงานนะคะกี้ชอบทำอาหารแล้วก็ทำขนมค่ะอาหารที่กี้ชอบทำนะคะทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเต็กค่ะพาสต้าหรือว่าอาหารอีสานนะคะก็แซ่บเหมือนกันเลยค่ะ
1: มากครอบนะ
7: ทุกครั้งที่กี้ทำอาหารเนี่ยน้องชายชอบมาอ้อนให้ทำให้กินค่ะพอน้องกินแล้วอร่อยเนี่ยกี้ก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
8: โหพี่จานนี้โคตรอร่อยอ่ะใครได้พี่ผมเป็นแฟนนะน่าอิจฉาสุดๆอ่ะ
7: ทำอาหารอร่อยต้องเลือกส่วนผสมที่ลงตัวแต่วันนี้มิกกี้เจอความลับที่ลงตัวแล้วขอบคุณนะคะ

0: ดูเป็นสเปกทรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะกลับมองว่าเขามีเคมีเข้ากับผู้หญิงผมยาวมากกว่าผู้หญิงแบบ
1: ผมยาวๆ
0: ผู้หญิงอ่ะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วดู
2: ยูริ
0: ดูอ้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ดูน่ารักดี
0: ไม่มองชายค่ะ
3: ไม่มองชายไปเลยฮะมาตุ้ม
4: คือมิกกี้เหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจริตผู้หญิงที่แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนอ่ะ
5: การ์ตูนการ์ตูนนะการ์ตูน
4: จริตเจ้าหญิงดิสนีย
5: ์
4: จริตแบบว่ามิกกี้สามารถคุยกับนกได้คุยกับหนูได้ใช่ป่ะตัวเอง
5: เขาชื่อเลยชื่อมิกกี้ไง
4: อะไรอ๋อเจ้านกตัวนั้นสวัสดีจ้าคือเป็นคนแบบเนี้ยต้องรู้สึกว่าผู้หญิงแบบเนี้ยมันมีเสน่ห์กับทุกเพศยังไม่ค่อยไว้ใจคิดว่ามิกกี้มีเจ้าของแล้วค่ะ
3: มีเจ้าของไปเลยอะทักไป
1: กี้เนี่ยแน่นอนว่าน่ารักมากสามารถไปได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับผมเป็นคนที่แบบยิ้มน่าเลิงอยู่กับใครก็ได้อยู่ใครก็มีความสุขแต่ในอีกมุมนึงอะพี่ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มองชายพี่ว่าหนูน่าจะมีแฟนแล้วแฟนอาจจะผมยาวก็ได้หรือผมสั้นก็ได้พี่ว่าหนูเนี่ยไม่มองชายครับ
3: ไม่มองชายไปเลยฮะอีกคนนึงฮะแม
5: ่มิกกี้มองยากเพราะว่าเขาดูเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่ถ้าจะชอบใครไม่ได้ดูว่าจะต้องเป็นเพศอะไรหรือยังไงก็คือถ้าชอบก็คือชอบพอคนคนนี้อะไรเง
3: ี้ย
5: ชอบคนนี้หรอลูกหรอลูกให้แม่เชียร์หรอลูกหรออ๋อให้แม่เชียร์โอ้แม่เชียร์หน่อยแม่เชียร์หน่อย
3: อังก็แม่เหมือนเธอคุยกับลูกสาวจริงเหมือนเป็นลูกสาว
5: ใช่ป่ะแต่ว่าไม่มองชายยังไม่ได้ถือเลยนะ
3: ก็ถือสิดูลูกอ้อน
5: เดี๋ยวไปถือรอบอื่นแล้วกันลูกตอนนี้ยกให้หนูโสดก่อนแล้วกัน
3: โสดได้อะไรอ่ะช่วยไว้ก่อนหนึ่งโสดหนึ่งมีเจ้าของไงสองไม่มองชายด้วยนะฮะอ้าวแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับ
5: โอ้โห
3: ค่อนข้างยากนะฮะสูงสุดไม่มองชาย 46% นะฮะแต่รองลงมาโสด 34% ก็ไม่น้อยนะนะฮะแล้วมีเจ้าของอีก 20% ด้วยนะครับแสดงว่าความคิดเห็นยังค่อนข้างแบบกำกึ่งอยู่นะครับอ่ะกูรูครับเรารู้จักสาวๆครบ5คนแล้วนะฮะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกับประเทศไปใครนะฮะตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกกับประเทศให้ใครครับ
6: ใคร
7: ไอ้จูน
6: ใครเอาปีกประเทศให้ใครแล้วอยากให้ทำพึ่ง
1: ตอนนี้ทางกูรูนะครับได้ประชุมกันแล้วนะฮะว่าจะมอบปีกกัมมเทพให้กับน้องเอ๋ยครับ
3: โอ้มอบให้คุณเอ๋ยครับทีมงานครับนำปีกกัมมเทพไปมอบให้กับคุณเอ๋ยครับไหนอะไรที่ทำให้เลือก
4: พี่แท็กขอครับ
3: ใช่เหรอ
4: ใช่
3: เพราะทำไมแท็กถึงให
1: ้เพราะความรัก
3: อ้าวแล้วน้องจูนนะ
1: น้องจูนรักอยู่แล้ว
4: รักไว้เองไงฮะ
1: อันนี้ก็รัก
5: ไม่กลัวว่าเอ๋ยจะหลุดออกไป
3: อ๋ออ่ะก็เลยเซฟน้องเอ๋ยไว้ก่อนนะฮะยินดีนะครับเอ๋ยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือหญิงสาวอยู่4ท่านด้วยกันนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของหนุ่มโสดทันทีตัดสินใจดีๆนะครับ
8: โอเคครับ
3: และในหญิงสาว4คนนี้คุณสกายจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
8: ผมขออนุญาตตัดคุณเอิญเลยครับ
3: ตัดคุณเอิญออกจากกลุ่มฮะคุณเอิญครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เลยครับ
8: ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มองฉาย
3: เพราะ
8: เขามองเขาตลอดเขาไม่เคยหันหน้ามาเลย
3: เขาไม่เคยมองคุณเลย
8: ใช่แล้วไม่เคยยิ้มมากแบบ
3: ไม่ค่อยยิ้มให้
8: ใช่ไม่เคยยิ้ม
3: ก็เลยคิดว่าเธอน่าจะไม่มองชายนะ
8: ใช่ครับ
3: อ้าวชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเอิญด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองชายแล้วก็มีเจ้าของด้วยนะฮะไม่มีใครคิดว่าโสดเลยนะอ่ะดูซิว่าจะแม่นยำหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเอิญครับ
1: พุ่งเพลงไปดีกันเลยสกิล

0: 样的我在厂里破洞我家已经你个娃无论了他们就被别的妈你们开门叹气我们用户家一车比汤路
1: Room make it so special.
2: เกมนี้มันว่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
7: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
8: ว้าวเสร็จแล้ว
7: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ปิดสักทีไหม
1: มาดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดีนเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
4: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเลีย
12: โทรออก
14: สองหนุ่มต้าอัวโรดเตรียมเสิร์ฟความฟินปนสยองให้แฟนๆในงานฮาโลวีนแฟนปาร์ตี
15: ้ใกล้ถึงฮาโลวีนแล้ว
16: ใช่
15: ใครยังไม่มีที่ปาร์ตี
16: ้มาหาพวกเราได้แค่เห็นโปสเตอร์ของพวกเราก็รู้แล้วว่าแบบว่ามันจัดหนักจัดเต็มแค่ไหน
15: ฟูลออฟคอนเทนต์จัดเต็มแน่นอนกับงานฮาโลวีนปาร์ตี้ครับวันที่30-31ตุลาคมนี้
16: ใช่ผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8
15: สามารถซื้อบัตรได้แล้วตอนนี้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผม
16: สาธุมาหากันนะ
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้อุ้ยขี้นก
19: เฮ้ยคุณตัวเรียกใครอ่ะ
18: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
20: ขอโทษครับ
21: ไม่เป็นไรค่ะ
18: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
22: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
23: สนับสนุนโด
24: น้ำปลาร้าต่ำหนัวแซ่บหนัวหนัวมีต่ำหนัวต่ำแซ่บด้วย
25: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
26: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทา
27: ในวันนี้ถ้าคุณสกายสามารถค้นพบสาวโสดของเขาได้เขาและเธอคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
28: นาโอแบงคอกร้านอาหารไฟน์ดิเน็งเสิร์ฟบนเครื่องบินลำใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโครงการช่างชุยภายในร้านตกแต่งอย่างหรูหราและมีเอกลักษณ์ด้วยคอนเซปต์จากชื่อร้านนาโอซึ่งผวนมาจากโนอาที่จะนำพาทุกคนและสรรพสัตว์ไปสู่โลกอนาคตพร้อมกับอาหารที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้เหมือนงานศิลปะในทุกๆจานอาทิสลัดมะเขือเทศไข่ตุ๋นซุปปูโคตาเตะฮอกไกโดกับซอสมิโซะสไตล์ฝรั่งเศสข้าวบาสมาติเนื้อวากิวของหวานอย่างไอศกรีมทรัฟเฟิลและอีกหลากหลายเมนูที่รอให้คุณมาลิ้มลองรับรองได้ว่านาโอแบงคอกจะสร้างดินเนอร์สุดโรแมนติกที่แปลกใหม่ไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอน
27: เมื่อช่วงที่แล้วคุณสกายเลือกตัดคุณเอิญออกเพราะคิดว่าคุณเอิญไม่มองชายการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปพบ

0: เริ่มต้นดีฮะตัดออกคนแรกคุณเอิญมีเจ้าของมีแฟนแล้วนะฮะแฟนเราชื่ออะไรครับ
1: ชื่อปอนค่ะ
0: ชื่อคุณปอน
2: อ้าว
3: คนละปอนหรือเปล่าคนละปอน
0: และ
3: หัวเรา
0: คุณปอนอยู่กับเราแล้วด้วยดูซิว่าจะเป็นปอนเดียวกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณปอนและน้องนาดาสวัสดีครับสามีหนูชื่อปอนแล้วลูกก็ชื่อน้องนาดาก็คือเหมือนครอบครัวคุณนุ้ยเลย
2: ใช
0: ่ถ้าออกมาเป็นปอนเดียวกับเราทำไง
2: เรียกว่าน่าจะเลือดน้องทั้งเวที
0: เนี่ยแต่งงานกันมานานหรือยังครับ
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วรู้จักกันได้ไงคู่นี
1: ้เราเรียนด้วยกันค่ะเรียนสาขาเดียวกัน
0: โอ้เขาก็ได้สมัยเรียนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นบอกว่าวางไว้เลยว่าพอคบกันปั๊บกล่าวว่าจบปั๊บจะแต่งงานปุ๊บแล้วมีลูกปั๊บเลยอย่างนี้จริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือมีน้องเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหได้ดั่งใจเลยจริง
1: ใช่
0: นะฮะอะไรที่ทำให้เราตกหลุมรักในตัวสามีของเราครับ
1: ก็คือเขาเป็นผู้ชายที่ทำให้เราแบบว่าไม่กังวลหรือไม่ระแวงเรื่องผู้หญิงเลยค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เจ้าชู
0: ้
1: ไม่มีแบบว่าให้เราหวาดระแวงแบบต้องคอยเช็คมือถือหรือว่าต้องบอกว่า
0: ต้องคอยระแวงแล้วก็คือแบบรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะฮะอะไรที่ทำให้เราตกรักภรรยาของเราครับ
4: เขาเป็นคนน่ารักครับเป็นคนแบบขยันคือเขาเวลาเขาตั้งโกอะไรไว้นี่เขาแบบแน่วแน่มากๆเลย
0: โอ้
4: ใช
0: ่ชอบในความมุ่งมั่นของภรรยาของเรานะฮะนาดาครับมันมีสวยไหม
5: ม
0: ัน
5: ม
0: ี
5: สวยไหมคะ
4: ตื่นยัง
0: ตื่นยัง
5: ต
0: ื่
5: นเลย
0: เอาคิดถึงมันมีแล้วนะขอบคุณให้เกียรติมาในรายการของเรานะขอให้ครอบครัวน่ารักนะแล้วมีความรักที่สวยงามมั่นคงอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับครอบครัวคุณเอิญนะครับ

0: บททดสอบของเราในวันนี้จะชวนสาวๆมาแข่งขันเกมพลักออกจากวงฮะ
1: พลักออกจากวง
0: คือเราจะให้สาวๆทีละคนนะฮะมาแข่งขันนะฮะผลักคู่ต่อสู้ของเธอออกจากวงให้ได้และแน่นอนคู่แข่งของเธอในวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษฮะ
2: ไงอะ
0: เป็นหนุ่มสุดฮอตของช่องวัน31ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรบรณินขอบคุณมากน้องที่วันนี้ให้เกียรติรายการของเราย
3: ินดีครับ
0: ต้องผักสาวๆไหนๆดูความฟิตของหุ่นไหนดูความฟิตหน่อยใช้ได้นะใช้ได้นะจะมีอ่อนข้อยสาวๆเราไหมเน
4: ี่
0: ย
4: ไม่อ่อนครับ
0: ไม่ได้นะเราต้องสู้อย่างเต็มที่นะ
3: ครับ
0: เอ้าเดี๋ยวดูซิว่าสาวๆพอเจอเพชรโบราณดินเนี่ยจะแก้เกมยังไงนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณจูนมาเลยใจอ่อนนะแพท
3: ครับ
0: เอ้าเติบเริ่มแล้วเริ่ม
5: เอาละ
4: โอ้ย
5: เจอไม่ได้เหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: เขาเล่นแรงกันนะ
0: จมจูจมจ
5: ู
0: จ
5: ม
3: ต้องการอะไรครับ
5: ไปออกไปให้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนก่อน
5: อะไรค
4: ่
5: ะ
4: อ
5: ะไรดี
4: ลองอ้อนดูก็ได้ครับว่าอยากให้ผมเดินออกไปเองเหรอหรือยังไง
5: เดินออกไปให้หน่อยได้ไหมคะ
4: ยังไม่พอต้องอ้อนอีกต้องอ้อนอีกแค่นี้มันใครจะไปยอม
5: เอาไปให้หน่อยนะ
2: ใครจะไปยอม
4: เอางี้ดีกว่าผมว่าจะได้สนุกต้องเต้นดีกว่า
0: เยี่ยมมากเพชรเยี่ยมมากเอามิวสิก
4: ต้องตีมา

0: แท็กดีไหมครับพี่แท็กพี่แท็กดีไหมครับ
1: ดี
0: คร
1: ับขอบคุณมากครับน้องเพชร
2: ดีครับใช้กำลังเลยจูนใช้กำลัง
1: หนักเลยเดี๋ยว
0: หักได้อย่าจับต่ำจับต่ำ
1: พักเลย
0: โอเค
2: หายไปจุดบ้างได้ครับคนต่อมาครับน้ำเพล
1: ินโอ้ยสุดยอดเลย
2: นี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
0: เมื่อกี้เขาใช้กำลังไปแล้ววันนี้ก็ต้องอ้อนแล้วแหละ
3: ค่ะ
4: ไ
3: ป
4: ไหนได้ไหม
2: เป็นต้องรัก
0: เขาลูกแรกเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: น้าผมว่
1: า
0: หักเอาไปเลยลูก
2: เอาเต้นอยากเห็นพี่เต้น
0: เต้นอีกเหรอ
2: เออเต้น
0: ก็ต้องเต้นกับเขาแล้วแหละ
3: ได้มาสิ
0: เขาดูสู้นะ
2: ไป

0: Syv.
1: Nej, det er vel.
2: Det er jo.
0: Nej,
2: hår.
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้ท่านต่อมากันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณเอ๋
3: อันนี้แหละกระทัดรัด
4: เออนี่น่ารัก
0: น่ารัก
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ไหว้ผมทุกคนเลยมาไหว้ยังไม่ออกหรอก
0: อ๋อแล้วพี่อยากให้ทำอะไรอะคะ
1: ลองทำหน้าตลกตลกให้ดูหน่อยทำใส่กล้องเขาชอบคนตลกหรือเปล่าไม่งั้นก็คงต้องเต้นเหมือนกันแหละเนาะ
2: ดนตรีไป

0: 이거.
1: ทางกันก็แข่งจ้องตากันหนึ่งสองสาม
2: ยืนเลยยืนเลยยืนไปเลยสู
3: ้สู้ไปเลยลูก
2: ไปไปเรียบร้อยคุณใดพักได้ครับท่านสุดท้ายคุณมิกกี้
3: ไป
2: ไวมาเลยไปไวมาเลย
1: ครับ
4: เอาเลยลูก
2: ครับพร้อมแล้วเริ่มเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลย
4: ตีคนนี้แหละ
1: กูรู้จะให้ใช้กำลังเดียวเลยเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
5: ได้ค่ะ
1: ลองอ้อนน่ารักให้ฟังหน่อย
4: เอาเป็นไรอ่ะ
5: หนูอ้อนพี่สกายดีกว่า
3: เป
1: ็
3: น
1: แล้วถ้าอ้อนเขาจะอ้อนยังไง
5: พี่สกายขาเราบอกให้พี่เพชรออกไปให้ได้ไหมคะ
1: เขาเขินนะน่าเขินนะน่า
3: พุ่งชนไปเลย
2: เขาเต้นกันทุกคนแล้วนะคนนี้จะรอดได้ไงดันเต้ไป
5: พี่สกายบอกให้พี่เพชรออกให้หน่อยได้ไหม
2: ได้นะโอเค
4: พ
2: ี
4: ่ของ
2: เ
4: นี่ย
2: เอาพี่มาได้ครับเจอเลยฮะและแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณเพชรวรณี
1: ขอบคุณครับ
2: น้องไปทำอะไรมาหล่อขึ้นอ่ะ
1: พักผ่อนให้เพียงพอคร
2: ับ เฮ้ยแต่ดูดีขึ้น
1: ขอบคุณมากครับ
2: อัปเดตผลงานหน่อยแฟนๆคิดถึงนะ
1: ก็มีละครเรื่องโนราครับที่เตรียมจะออนแอร์ในเร็วๆนี้ครับ
2: มีผลงานให้ชมเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะน้อง
1: ที่
2: เก็บรายการนะครับขอเสียงปรบมือกับเพชรบรณินทร์ครับผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกน้องจูนของเรา
4: ครับ
2: แท็กปะ
4: จูนดีการเต้นดีทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรติไปผ่านเลย
2: โซดไปเลยครับง่ายๆอย่าง
4: น
2: ี้เลย
4: ง่ายๆอย่างนี้แค่นี้พอ
2: ตีนาป่ะ
3: 10เต็ม10ร้อยเต็ม10ไปเลยใช
5: ่ไหมจูดิจู
2: คิดว่าโซดไปเลยอ่ะแม่
3: จูนอาจจะไม่ชอบผู้ชายก็ได้นะ
2: เดี๋ยวฝันอีกแล้วเดี๋ยวฝันอีกแล้ว
4: ข้ากูเดือ
2: ดเดี๋ยวฝันดับฝันคนอื่น
3: ครับจูนอ่ะดูยากนะก็เป็นผู้หญิงที่น่ารัก
2: เป็นเจ้าของรอยสักเหรอ
3: มีความจะเป็นเจ้าของรอยสักไหมอ่ะ
4: ก็ไม่แน่นะคนอื่นใส่กระโปรงเปิดอันนี้ก็ปิดอยู่
2: นะขาอยู่คนเดียวเลยนะ
4: ก็ไม่แน่
2: ขาอยู่คนเดียวเลยนะ
3: ฉันดับฝันก่อนดีกว่าจูนไม่มองชายค่ะ
2: ไม่มองชายไปเลยดับฝันหนุ่มๆอีกแล้ว
1: ตุ้มรู้สึกว่าจูนจะมองสกายหรือส่งอะไรมาหาสกายตอนที่ทุกคนจับตามองเขาเท่านั้นแต่ระหว่างที่ทุกคนไม่ได้โฟกัสเขาไม่ได้ส่งอะไรมาเลยถ้าสกายเชื่อมาตูมเป็นไปได้อยากให้ตัดจูนเบรกนี้ด้วยซ้ำ
2: อุ้ย
3: อะไรนะ
2: คิดว่าเขาถามตอนไหน
1: คิดว่าจูนน่าจะมีเจ้าของแล้วครับ
2: มีเจ้าของไปเลยฮะผมมาตูมโหดมากเลยให้ตัดน้องจูนถ้าพร้อมแล้วผมโหวตมาครับยังสูงสุดคือโสดครับ 68% นะฮะ
3: อย่าไปโกรธเขาร
2: องลงมามีเจ้าของ 19% และไม่มองชายอีก 13% ด้วยกันนะฮะท่านต่อมาคุณน้ำผึ้งสาวหวานของเรามาตุ้ม
1: พี่รู้สึกว่าน้ำผึ้งเป็นคนเดียวในแบบทดสอบทั้ง4คนที่กล้าเล่นกับเพชรที่แบบ กล้าจู่โจมเหมือนเพชรต้องวิ่งหนีเหมือนเพชรวิ่งหนีเหมือนกล้าถึงเนื้อถึงตัวเหมือนแบบไม่ได้กลัวว่าใครจะมองแบบไหนผู้หญิงทุกคนเขาจะมีสเปซนะแบบยังได้ไม่ว่าดูจังหวะแต่อย่างน้ำพึ่งเหมือนแบบโฟกัสออนเกมแล้วคัทตรงนี้เอาเลยไม่มีอะไรมาหาสกายตอนเล่นเกมเลยเป็นไปได้สูงครับว่าน้ำพึ่งไม่มองชายครับ
2: ไม่มองชายฮะแต่ว่าเป็นเจ้าของรอยสักเหรอ
1: เป็นไปได้ครับ
2: โอ้
3: ทำไมรู้สึกน้ำพึ่งมีความเป็นแม่บ้านก็ไม่รู้อ่ะ อยู่ในนั้นเขาอาจจะมาเพื่อมิชชั่นที่เขาตกลงกับคนที่บ้านไว้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าน้ำผึ้งมีเจ้าของค่ะ
2: มีเจ้าของไปเลยอ่ะที่นาครับ
0: มีเจ้าของค่ะ
2: มีเจ้าของไปเลยอ่ะครับครับ
6: ตอนแรกผมเชียร์คุณน้ำผึ้งว่าโสดนะครับผมตอนนี้ผมขอเรียกเต็มปากเต็มคำเลยว่าคุณแม่น้ำผึ้ง
2: อุ้ยที่ตายแล้วคุณแม่เลย
6: ฟีลเหมือนผมเนี่ยไปรับลูก4โมงที่โรงเรียนแล้วเจอคุณแม่น้ำผึ้งมายืนอยู่รอรับ
2: แทนผู้ปกครอง
6: ใช่ฟีลแบบนี้เลยผมว่า
1: คุณ
6: คุณแม่น้ำผึ้งมีเจ้าของครับ
2: มีเจ้าของ
6: อย่างนี้เลยนี
2: ่หนึ่งไม่พอใจกับอีก3มีเจ้าของเลยนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดมีเจ้าของ 39% นะรองลงมาโสด 33% และไม่มองชายอีก 28% ด้วยกันท่านต่อมาครับคุณเอ๋ยของเรา
3: เอ๋ยเนี่ยนะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีอะไรน่าค้นหามากๆเพราะว่าพอตอนที่เป็นนักบัญชีก็ดูมีความเคร่งขรึมสามารถที่จะแบบเป็นคนเอาการเอางานรับผิดชอบเป็นอะไรอ่ะ
6: ใช่แม่ไม่พูดถูกต้อง
2: ไม่ใช่แต่ที่มันเซอร์ไพรส์คือชุดธรรมดาเธอคือแอบเซ็กแอปเพียลนะ
3: เหมือนญี่ปุ่นนะเหมือนญี่ปุ่นเอว
6: ดี
2: ฉันถึงขั้นแบบโอ้สาวบัญชีนี่เลย
3: อันนี้แหละเขาจะ specially for you only one เข้าใจปะเชียร์เอ๋ยว่าโสดค่ะ
2: โสดไปไหนอ่ะ
6: ฮักผู้หญิงสองบุคลิกอย่างนี้ชอบมาก
2: เด
6: ็ตอนเช้าเป็นแบบบัญชีน่ารักพอตกเย็นแค่นั้นแหละ
3: เออเป็นไง
6: น้องดำแรงมากแง่วใครจะไปรอพี่เชียร์ทั้งใจเลยลูกใจการเต้นของหนู
2: ไป
6: มันได้ใจพ่อบ้านคนนี้เหลือเกินเอาไปเลยโสดครับ
2: โสดไปเลยฮะ
6: โสด
2: ไป
6: หนู
2: ตายแล้ว
6: ฮันเดิร์ดยะ
7: โสดค่ะ
2: โสดไปเลย
7: ชอบแต่สิ
1: ตุงก็รู้สึกว่าเอ๋ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับถ้าโสดนะดูอยากได้สกายจริงๆอ่ะแบบอยากได้จริงๆแบบกูไม่ได้เจอแบบนี้มานานแล้วขาวตีเกาหลีอินเตอร์มีรอยสักนิดนิดยิ้มปากนิดจมูกหน่อยคือเหมือนอยากได้มากอ่ะ
6: นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นน
2: ั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
1: นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเอ๋ยโสดครับ
2: โสดไปเลยอ่ะอ้าวฟรีโซนนะคุณเอ๋ยของเรานะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ยืนชายันโสดสูงมากครับ 70% นะฮะรองลงมาไม่มองชาย 18% และมีเจ้าของ 12% ด้วยกันท่านสุดท้ายมิกกี้ของเราโอ้ตายลูกแม่ลูกแม่
3: สำหรับแบบทดสอบอ่ะพี่นุ้ยให้มิกกี้เนี่ยได้ที่1ชอบเพราะว่าคือเขาคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็
2: มีแผนอยู่ในห
3: ั
2: ว
3: ใช่มีแผนแล้วก็บอกว่าเออให้อ้อนพี่เพชรได้ไหมเออหนูขออ้อนพี่สกายได้ไหมคะเฮ้ยจริงๆซึ่งไม่ได้เคยเกิดขึ้นนะ
2: ไม่ได้เป็นคนเดียวนะที่ฉันเอาชนะเพชรบุรานินได้
3: ใช่
2: ในเกม
3: จริงแบบเอาชนะนะแบบไม่ใช่เพชรยอมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะซึ่งยังไม่อยากดับฝันลูกสาวลูกสาวมีความน่ารักลูกสาวพยายามลูกสาวมีแผนและสามารถชนะบุรานินได
2: ้
3: ก็เลยคิดว่าให้ลูกสาวผ่านไปก่อนโสดค่ะ
2: โสดไปเลยฮะแฮก
6: มิกกี้อันตรายอันตรายเกินไป
2: ใช่ไหม
6: ดูจัด
2: ใช่ไหมเราจะรู้เลยอย่างเงี้ย
6: ใช่เล่นอย่างงี้อันตรายหักอกมาแล้วหลายคน

0: เขาเล่นยังไงนะ
1: แล้วหนูเล่นตากูจะไม่มีวันหลงไปครั้งที่สองไอ้แท็ก
2: คนละคนคนละคน
3: เฮ้ยฝังใจเฮ้ยฝังใจเฮ้ยฝังใจเฮ้ยฝังใจเฮ้ยฝังใจฝังใจ
1: ไปก่อน
3: อย่าไปมองเดี๋ยวเคิร์ฟอย่าไปมองเดี๋ยวเคิร์ฟ
1: กูมองเล็กนึกถึงอดีตไปเลย
3: ไม่มองชายไปเลยฮะ
4: โอ้โห
3: มาตูม
4: ตูมชอบตอนที่มิกกี้เป็นคนที่เหมือนจะอินโนเซนต์เหมือนอุ๊ยยังไม่กล้าทำอะไรแบบพี่ช่วยหน่อยไหมคะแต่พอเพลงมา
3: เต็ม
4: คอมันแท้คือแบบใส่เต็มเหมือนแบบเข้ามาหาฉันได้เลยฉันไม่ได้มาเพื่อโอเคฉันจะไม่ได้สวยตามสเปคของเธอหรอกนะแต่ว่าฉันอยากได้เธอจ้าเธอเอาฉันเถอะจ้ามันมีฟิลนี้อยู่ในตัวมิกกี้ซึ่งพี่จะเชียร
3: ์ครับ
4: ตอนนี้พี่มองว่ามิกกี้โสดอยู่ครับ
3: โสดไปเลยฮะนี่นะ
0: มันมีเคมีของความเป็นแบบไม่มองชาย
3: ไม่มองชายไปเลยสองโสดสองไม่มองชายด้วยนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับทีมคล้ายๆกันก็แบ่งออกเป็น2ทีมกันนะฮะสูงสุดไม่มองชาย 47% แต่รองลงมาโสดก็ไม่น้อยนะ 35% และมีเจ้าของ 18% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้วิเคราะห์ครบแล้วนะฮะถึงเวลาต้องตัดสินใจกันอีกครั้งว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครปีกกรรมเทพตอนนี้อยู่ที่คุณเอ๋ยนะฮะในรอบนี้เปลี่ยนคนได้จะมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้เช่นกันตัดสินใจครับจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับ
5: ฮะ
0: ไปเลย
4: กูไม่เก่งเรื่องนี้มึงตัดสินใจกันดิ
5: ดิ
4: เอาใครอ่ะ
5: เอาม
4: ิกกี้เอาไว้ก่อนมิกกี้มันตลก
2: ให้ปีกใคร
4: ปีกอ่ะให้ใครให้มิกกี
0: ้และคณะกรรมการขอตัดสิน
1: ตัด
0: มา
1: ตัดสินแล้ว
3: กู
1: ตัดสินแล้ว
4: ไม่เคยพูดจริงดูออก
0: กูและคณะ
2: ขอมอบ
0: และกูรูขอมอบปีกกรรมเทพให้กับน้องมิกกี้ค่ะ
3: มอบให้คุณมิกกี้ครับยืนยันครับย้ายปีกกรรมเทพจากน้องเอ๋ยไปที่น้องมิกกี้ครับไหนถามเหตุผลก่อนทำไม
4: ครึ่งๆไงอันนี้คือเราวัดจากแบบทดสอบด้วยว่าเด็กที่มีความพยายามในการทำแบบทดสอบแล้วเอาชนะใจหนุ่มโสดควรได้ไปต่ออ
3: ้าวแน่นอนนะคุณมิกกี้ครับได้รับปีกกรรมเทพยินดีด้วยฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้เราเหลือหญิงสาวปรัชญาอยู่3ท่านด้วยกันนะฮะอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปของหนุ่มโสดของเราตอนนี้
0: เอาแล้ว
3: สกายครับ3คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดตัดออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะและในหญิงสาว3คนนี้คุณกายจะตัดใครออกจากกลุ่มฮะ
6: ผมขออนุญาตตัดคุณจูนออกครับ
3: อู้ตัดคุณจูนออกจากกลุ่มฮะเอาเลยคุณจูนครับเตรียมตัวเปิดเผยได้แล้วเจอเลยครับโอ้มาย
4: เกมวันนี้มันสนุกจริงว้ย
3: ทำไมสกายทำไมคุณตัดคุณจูนออกเป็นคนที่สองครับเนี่ย
6: เพราะว่าปกติแบบเป็นอินฟลูแบบเขาใช่ไหมสวยมากแล้วคุณดีอ่ะปกติมีคนทักมาเยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ถึงมีคน
5: จีบ
6: เยอะอยู่แล้ว
3: แต่คุณก็เป็นอินฟลูคุณก็โสดไงเรา
1: แล้วทีคุณหล่อๆคุณยังโสดได้ต้องไปขอแล้วคุณโสดไม่ได้อ
4: ่
1: ะ
4: อันดับแรกเลยพิธีกรครับคุณเป็นพิธีกรครับ
3: โอ้ยผม
4: รู้ดีและคุณให้เกียรติรางวัลที่คุณได้จากรายการนี
3: ้ครับขอบคุณครับ
4: อ
3: ๋อคือคิดว่าเขาเป็นอินฟู
6: ใช
3: ่แล้วก็น่าจะมีคนมาจีบเยอะ
6: เขาก็ดูแบบไม่ค่อยสนใจมาก
3: อ๋อเขาดูไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรเน
6: า
3: ะ
6: ใช่เขาน่าจะมี
3: คิดว่าน่าจะมีแฟนแล้ว
6: ใช่คร
3: ับชูป้ายขึ้นมาเลยครับ
6: โอเค
3: กูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณจูนด้วยการชูป้ายขึ้นมาโอ้ยแท็กโอ้แท็กหน้าเซ็งเลยแท็กหน้าเซ็งเลย
5: เป็นไรอะพี่แท็กเกมวันนี้ไม่สนุกหรอคะพี
3: ่เอามาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณจูนครับ

0: จไ
1: ปรู้ไหมกันสดสเปเชีย
2: เทปนี้มันว่ะถ้าคนไหนโส
3: ดที่โปรดเธออุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจ
4: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย ชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
1: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์สนับสนุนโดย Carrier Copper Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีน Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
3: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดีเมื่อช่วงที่แล้วคุณสกายเลือกตัดคุณจูนออกเพราะคิดว่าคุณจูนมีเจ้าของแต่ภาพแท้จริงๆของคุณจูนคืออะไรนั้นเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาอย่าผมแม่นยำอยู่นะตัดออกคนที่สองครับคุณจูนมิจุโกะ
1: พี่แท็กอกหักแล้วพี่แท็กอกหักแล้วมีอะไรจะบอกพี่แท็กก่อนเลยไหม
2: ขอโทษนะคะ
0: โอ้โหพี่แท็กมีอะไรจะบอกน้องไหมฮะ
3: เธอไม่ต้องเสียใจเธอก็มีเมียเหมือนกัน
4: เจ้ากันแล้วนะ
0: ช็อตฟิวเลยช็อตฟิวเลยมีแฟนแล้วนะครับแฟนชื่ออะไรครับ
2: มีภูค่ะ
0: ชื่อมีภู
4: ฮะแฟนผู้หญิงเหรอ
0: แฟนผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: อะไรที่ทำให้เราตกรักแฟนของเราครับ
2: เขาเป็นคนที่แบบดูโตเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็อบอุ่นค่ะทั้งที่แบบอายุห่างเราแค่ปีเดียวแต่ดูโตแบบโตมากอะไรเงี้ย
0: ก็คือชอบผู้ชายที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่า
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเอาวันนี้ไหนๆก็อุตส่าห์มาขนาดนี้นะเปิดเผยสถานะด้วยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่หมีภูมั้ยครับ
2: ก็ช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันแบบเขาทำงานหนักก็ขอให้เขาดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ไปถึงเป้าหมายที่เตียงฝันไว้หนูก็จะอยู่ตรงนี้ข้างๆไม่ไปไหนรักนะคะ
0: ขอเสียงปรบมือกับคุณจูนครับขอบคุณครับแน่นอนนะยังไม่มีหญิงสาวที่มีสถานะไม่มองชายปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นใน3ท่านนี้ต้องมีหญิงสาวที่มีสถานะไม่มองชายซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนแน่นอนนะฮะคำว่าอย่างน้อย1คนแปลว่าอาจจะมากกว่า1คนก็ได้นะครับกูรูครับตัดสินใจพิจารณาดูดีๆช่วงต่อไปนี้จะเปิดโอกาสให้กูรูสักถามสาวๆที่เหลือ3ท่านนะฮะโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณน้ำผึ้งก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณน้ำผึ้งก็คืออ้อนแฟนอยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
4: จะว่าอะไรครับอ้อนแฟน
5: ก็เวลาถ้าเวลามีแฟนนะคะก็จะชอบอ้อนอยู่ใกล้ๆติดสกินชิปอะไรเงี้ยค่ะชอบแบบว่าคอยเทคแคร์เขาดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะ
6: แล้วเวลาอ้อนแฟนอ้อนยังไงคะแบบว่าทำให้ดูหน่อย
5: ก็สกายค่ะหิวข้าวไหมอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพาไปกินค่ะ
4: เดี๋ยวนะคุณชอบส่วนไหนของสกายครับ
5: หนูชอบรอยยิ้มแล้วก็ดวงตาค่ะอีกอย่างนึงคือด้วยความที่เขามีรอยสักแต่เขาใส่สูทมันเลยทำให้หนูแบบอยากค้นหาเขา
7: หนูชอบผู้ชายสักแล้วหนูสักหรือเปล่าครับ
5: สักค่ะ
0: อุ้ย
3: อ๋อก็คือที่ฝ่าเท้าที่สักไว้เนาะ
5: ไม่ค่ะหนูมีรอยสักที่ช่วงเอวค่ะ
6: สักลายอะไรคะ
5: เป็นคำพูดค่ะแล้วก็มีลายดอกกุหลาบ
4: คำพูดว่าอะไรครับ
5: มันเป็นความหมายประมาณว่าหนูไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะค่ะแต่ว่าหนูพร้อมที่แบบว่าหนูเข้าใจชีวิตตัวเองค่ะว่าเป็นยังไงหนูแบบโอเคกับชีวิตที่หนูมีอยู่แล้ว
3: กับคำพูดที่หนูเลือกมาค่ะมันสะท้อนชีวิตหนูยังไงหรอคะ
5: คำพูดคำนั้นนะคะมันทำให้หนูแบบหนูภูมิใจในชีวิตหนูแล้วหนูไม่อยากให้ใครต้องมาบังคับชีวิตหนูบอกได้สอนได้แต่ว่าหนูเกิดมาครั้งนึงหนูก็อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็เพอร์เฟคที่สุดค่ะ
0: ใช่ครับ
6: ถ้าพาคุณสกายไปเที่ยวได้จะพาไปไหนคะ
5: หนูอยากพาไปกิ่วแม่ปานค่ะเชียงใหม่ดอยอินทนนท
0: ์โอ้โ
4: หทำไมถึงไปดอยอินทนนท์ครับ
5: พอไปถึงจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้วอะมันทำให้เราเห็นวิวที่รู้สึกว่ายืนแล้วรู้สึกสบายใจอยากพาคนแบบคนรักไปแบบชมธรรมชาติค่ะ
0: ใช่ครับ
6: แล้วมีสเปคในใจไหมคะว่าชอบแบบไหน
5: ก็ชอบแบบคุณสกายเลยค่ะ
7: แล้วถ้าเกิดสกายพาหนูไปเที่ยวที่สิงคโปร
0: ์
7: หนูอยากอ้อนให้เขาพาไปไหนครับ
5: ไปที่ไหนก็ได้ค่ะที่พี่สกายอยากพาไปเลย
6: แล้วตอนนี้มีคนคุยไหม
0: หมดเวลาครับประจำที่ฮะท่านต่อมาครับคุณเอ๋ยก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสของน้องเอ๋ยก็คือผีเสื้อบิน
3: เฮ้ย
0: อยากรู้ต้องถามอะเริ่มครับ
7: หมายความว่ายังไงครับน้องเอ๋ย
8: คือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีอารมณ์แบบผีเสื้อบินในท้องเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูมีกับพี่สกาย
0: ผีเสื้อบินในท้อง
6: สเปคที่ชอบล่ะคะ
8: สูงขาวตี
0: นี่เป๊ะเลย
4: คำว่ามีผีเสื้อบินในท้องเนี่ยมันฟีลประมาณไหนวะพี่ไม่เคยมีไง
8: มันแบบเหมือนหน่วงๆในท้องอะพี่
4: ปวดขี้เหรอ
0: ปวด
4: เฮ้ย
7: มันจะผีเสื้อบินมันเป็นสระ
8: ม
7: ันเป็นสระ
0: มันก็จะไม่อารมณ์แบบมวนท้องไม่ม
7: วนไม่ได้มวนคำว่ามวนท้องมันปวดแต่มันจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเหม
8: ือน
7: คุณเคยเวลานั่งรถหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าหอบปลาแล้วเวลาลงมันจะ
8: ไส้ลอยไส้ลอย
7: เสียวท้องนิดนึงอะครับ
4: เดี๋ยวโทรไปถามเมียก่อน
7: วินาทีที่คุณเดินออกมาแล้วเจอสกายคุณบอกกับตัวเองว่าอะไรครับ
8: คนนี้แหละใช่เลยคือหนูอะ I'm following your TikTok
0: อ้าว
8: โอ้ยใช่แล้วแบบ
6: น้าเป็น follower เหรอคะ
8: ใช่ค่ะ
7: you เป็น stalker เหรอคะ
8: ไม่ใช่
7: follower
8: you are my type แบบ ตรงสเปคมากๆ
9: ใช่เลย
8: ตั้งแต่ที่คุณมาไทยเลย
9: โอ้จริงเหรอ
8: ใช่อ
9: ุ้ยตายแล้วตายแล้ว
7: เอ้ยลดว่ะชอบ
9: อ้าวเจอนะ
10: เอ้ย
9: สุจิรา
10: แล้วก็คนที่เราผ่านมาเราเจอกี่ปีแล้วหรือยังไง
8: ไม่ใช่เขาเพิ่งมาไทยไม่ถึงปีเอง
10: อ๋อแล้วคนที่เราคบอยู่ล่ะ
8: มาหนูเลิกกับแฟนเป็นปีๆแล้วพี
9: ่
6: อยากจะบอกอะไรกับคู่แข่งทั้งสองคะน้ำผึ้งและมิกกี
9: ้เออเชิญเลยฮะ
8: หนูขอนะคะพี
10: ่เอ้ยเห็นว่าสนิทกับครอบครัวเนอะมากเลยถูกไหมฮะ
8: ใช่
10: แล้วเราเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยเนาะ
8: ใช่
10: คุณพ่อคุณแม่ห่วงมากเลยแล้วอย่างเงี้ยจะพาสกายเข้าไปแนะนำยังไงอะ
9: พาหนูสิงคโปร์ไปอะยังไงอะ
8: คือตอนเนี้ยแม่หนูก็คือชอบพ่อแม่หนูชอบดูรายการนี้มากแล้วคือเขาก็รู้ว่าแบบคนคนเนี้ยเขาก็ตรงสเปคหนูเหมือนกันคือพ่อแม่ไม่แบบไม่ได้ติดอะไรเลย
9: อุ้ย
8: คือทุกคนเปิดทาง
9: อุ้ย
7: และถ้าวันนี้สกายไม่เลือกหนูหนูจะรู้สึกไงครับ
8: ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราก็ได้เห็นหน้ากันได้รู้จักกันแล้ว
10: อะไรที่ทำให้เอ่ยชอบสกายขนาดนี้คะ
8: คือเขาตรงสเปคหนูมากเลยสูงขาวตีแล้วแบบดูแบดแต่ก็ไม่ได้ดูเจ้าชู้ดูมีอะไรให้แบบเอออยากรู้จักคนนี
9: ้
6: อยากให้อ้อนคุณสกายหน่อยค่ะแบบให้เขาชูดเราอ่ะ
8: คุณสกายคะที่สิงคโปร์มีอะไรน่าเที่ยวหรอคะ
7: เมื่อไรอ้อนค่ะ
6: เคยมีคนคุย
9: หมดเวลาครับประจำที่นะเดินยาบท่านต่อมามิกกี้ก้าวเมื่อไรครับและบอแสของมิกกี้ก็คือห้องถัดไปห้องถัดไปอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
11: มันแปลว่าอะไรอะฮามิกกี
8: ้แฟนเก่าหนูมีชู้เป็นห้องข้างๆค่ะ
10: แล้วเราจับได้ยังไงเหรอคะ
8: ก็คือตอนแรกเหมือนละแคละคายว่าแบบว่าใช่หรือเปล่าเหมือนมีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนวันนั้นหนูเข้ามาคอนโดหนูไม่ได้อยู่แล้วเขาเดินออกมาจากห้องข้างๆค่ะแล้วทีนี้เขาไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำแล้วหนูก็เลยแบบว่าคุยกันว่าคืออะไรก็คือเขาอะไรกันมาสักพักแล้วค่ะ
9: เปิดฉากอย่างเล้าใจเลยฮะเชิญครับ
6: แล้วเราบอกเลิกเขาเลยไหมคะ
8: ก็ตอนแรกก็ยังคุยกันอยู่ค่ะแต่เหมือนไปมาเขาก็ไม่ได้แบบออกมาได้จากคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่หนูก็แซ่บขนาดเนี้ยใช่ก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าแบบเลิกกันดีกว่าค่ะ
10: แล้วทำไมเราไม่สักชื่อแฟนไว้ที่ส้นเท้าเราแทนที่จะฝากสักว่าแฟนละลูก
8: หนูไม่ได้สัก
7: ไม่มีรอยสักเลย
8: ไม่ค่ะแต่ว่าหนูชอบคนสัก
4: มิกกี้อยากจะให้สกายเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหน
8: เมอร์ไลออน
9: ค่ะอยากถ่ายรูปนี้
8: หนูอยากไปอ้าปาก
9: อยากไปอ้าปาก
8: อ้าปากมาน้อง
10: พี่แนะนำเปลี่ยนมุกบ้างสระผมลูก
9: ต่อไป
7: ถ้าเปรียบตัวเองเป็นอาหารไทย1เมนูหนูคิดว่าหนูคือเมนูอะไรและเพราะอะไรครับมิกกี
8: ้ก้อยค่ะ
9: ก้อย
7: เฮ้ยอีสานเลยอีสานเลยเหรอ
8: ค่ะ
7: เพราะอะไรมันดิบนะลูก
8: มันแซ่บค่ะ
9: เออ
10: ขอท่านึงแซ่บๆเพื่อให้ทัชใจสกายได้ไหมจ๊ะ
8: ต้องให้พี่สกายเลือกก่อน
9: โอ้ยต้องเลือกก่อนถึงจะแซ่บพี่ดูจ้า
10: อ๋อไม่มีแบบโปรโมชั่น
9: เออ
10: หนูยังไม่มีใครเลยเหรอคะตอนนี
9: ้
8: คือตอนแรกโสดก็รู้สึกว่าสบายดีค่ะแต่ว่าไปๆมาๆมันก็เหงาค่ะ
7: So now is the time not to cut someone but to pick someone. We start with this girl, honey. น้ำผึ้งจริงๆแล้วอ่ะตุ้มเชื่อนะที่เขาบอกว่าเขามีรอยสักและมีรอยสักที่ตรงเอวเป็นข้อความแต่ตุ้มไม่เชื่อที่เขาบอกเขาไม่มีที่เท้ามันลิงก์ไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะเพราะเขาบอกเองว่าไอ้ข้อความรอยสักเขาที่สักอ่ะมันมีความหมายเพื่อพุชเขาถูกต้องไหมครับให้เขารักตัวเองเหมือนกันความเศร้าเราเหยียบไว้ที่เท้าด้วยเลยมันแมทชิ่งกันมาก
4: คือคนที่สักที่เท้าเนี่ยต้องเป็นคนที่หนึ่งต้องโดนอะไรกระทำที่รุนแรงมาก
10: แล้วมีความเด็ดเดียวนะ
4: ใช่ใช่แล้วคือสักที่เท้าเป็นอะไรที่เจ็บที่สุดที่สุดคุณอยู่รู้นี่ว่ามันเจ็บที่สุดในร่างกายเพราะว่าเท้าเนี่ยมันคือเส้นประสาทมันคือต้องอดทนหรือว่าต้องเสียใจเลยมากๆถึงขับสักคำว่าแซ่ตรงนี
7: ้ Now we go next with เอยเขาตอบเพื่อเป็นการเปิดใจกับหนุ่มโสดครั้งแรกนี่ต่างหากที่ตุ้มรู้สึกชัดเขาเหมือนเอาตัวเองเข้ามาใกล้พรมลิขิตของเขามากกว่าตุ้มเลยชอบมากๆเลยถ้าเกิดวันนี้สกายเลือกเอยและเอยเป็นสาวโสดนะ That is a perfect match of the year
10: เขาจริงใจมากๆแล้ว

0: ไม่ได้ปิดบังว่าเฮ้ยฉันตามผู้ชายคนนี้แต่แบบมันอาจจะด้วยอะไรที่ทำให้แบบเฮ้ยฉันมาสมัครโดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้จะมาเป็นชายโสดด้วยซ้ำไป
1: yes.
0: ถูกปะแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยเทปนี้อ้าวแล้วทำไมเรามาเจอกันน่ะเฮ้ยนึกว่ามันเป็นเรื่องพิเศษนะ
2: ใช่แล้วชอบคำถามตอนที่เขาบอกถ้าวันนี้สกายไม่เลือกเขาเขาจะเสียใจไม่เป็นไรขอแค่ได้มาเจอกันรู้จักกันแค่นี้ก็พอแล้วนั่นคือเป็นอะไรที
1: ่ Real.
2: คือไม่ต้องสรรหาอะไรเพอร์เฟกต์แล้วก็พูดแค่นี้ผมว่าจบแล้วมันจบแล้ววันนี้เทปวันนี้จบแล้ว
3: ใช่แล้วเขาดูแบบดูสู้เพื่อสิ่งที่เขาชอบ
2: ตอนแรกเราก็ไม่ได้เชียร์เขานะ
3: ใช่ตอนตอบคำถามมาแรงมาแซงทางโค้ง
1: เขาสู้คือถึงบอกว่าเขาใช้โอกาสได้เหมาะสม
3: เขาสู้ทุกคำถามที่สื่อไปให้เห็นว่าเขาชอบคุณสกาย
4: Now we go to Mickey จริงๆแล้วตูว่าคืนนี้ค่อนข้างเอื้อไปทางสกายตรงที่เราก็เอาไม่แบบมีเจ้าของเอาไป2เลยอ่ะเข้าใจไหมมันเลยแบบน่าจะง่ายขึ้นตูมค่อนข้างเชื่อว่ารายการใจดีและมีสาวโสดมากกว่า1คน
2: จ้ะ
4: ซึ่งถ้าเกิดสาวโสดนอกเหนือจากเอ่ย1คนนั้นคือมิกกี้แน่นอนสำหรับตู
2: มสำหรับผมคิดว่าถ้าคุณจะเลือกผมรู้ว่าเซนส์ของคุณแรงอยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครเพราะว่าผมสังเกตตั้งแต่5คนเดินมาคุณเลือกใครผมว่าคนนี้เป็นคนชัดเจนคนนึงถ้ามีเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนชัดเจนคนนี้ไม่พูดนะแต่ถ้าต่อยหรือตัดสินใจคือหนักเลยจ้ะ
4: โอเค
1: นะครับ
4: กูดลักเบย
1: ์เป็นยังไงบ้างครับสกายปรึกษากูรูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: ยากอยากตัดสินใจยาก
1: เพราะว่าอยากจะตัดสินใจเพิ่มอีกสักนิดนึง
5: ใช่เพราะว่าถ้าความทำคนที่หนึ่งไม่ได้ทำคนที่สามไงหรือว่าไม่ได้ทำคนที่สอง
4: เขาบอกว่าคำถามทุกคนมันไม่ได้ถามคำถามเดียวกันอะไรที่ทำให้ตัดสินใจยาก it's different questions right
1: นี่อีกส่วนหนึ่งคือคุณบอกว่าทั้งชีวิตคุณมีผู้หญิงที่คุณบอกว่าโอเคที่เรียกว่าแฟนหนึ่งคน
5: ใช่ครับไม่ว่าแฟน
1: ทำไมถึงแบบว่าชีวิตคุณเจอความรักมาที่เป็นแฟนแค่ครั้งเดียวเอง
5: เพราะว่าครั้งเดียวที่ครั้งแรกแบบเสียใจมากอะแล้วคิดว่าแบบปิดใจใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่เคยเปิด
1: ก็คิดว่าพอเจอความรักแล้วเสียใจมากก็เลยปิดตัวเอง
5: ใช่ครับ
1: ก็คือยังไม่ได้เปิดตัวเองเลยจนมาครั้งนี้ก็คิดว่าอยากจะเริ่มต้นความรักดีๆ
5: ใช่ครับ
1: นะฮะลุคของคุณน่ะดูเป็นแบบหนุ่มเพลย์บอย
0: เนาะมีรอยสัก
1: ดูน่าจะแพรวๆในเรื่องความรักแต่ปรากฏว่าพอพูดคุยจริงๆคุณเป็นคนที่หนึ่งคือไม่คบใครหลายๆคนไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้เลย
5: ใช่ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: เมื่อกี้แอบถามเขาว่าเอ้ยเนี่ยไม่มีคนคุยอะไรอย่างนี้หรอบอกอ๋อเออก็ใน DM มาก็ไม่สนจะไม่คุย
6: หรออ
0: ย่างนี้เลย
6: I think like คนจีบอยู่เยอะแน่ๆอ่ะ
0: ใช่
6: หมายถึงแบบ DMs like
0: so many girls
5: that
0: want to talk to
5: ถ้าไม่เคยชอบไอ้ไม่อ่ะให้แบบความหวังไงก็
1: ไม่ชอบให้ความหวังใคร
6: เนี่ยถึงบอกว่าเขาเป็นคนจริงจังกับความรักมากนะเนี่ยสัมผัสได้เลยเนี่ยคำตอบอ่ะ
0: เนี่ยต่างจากคนบางคน
6: มันผู้ชายสักไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ทุกคนนะคะ
0: เออแต่บังเอิญว่าคนที่เรารู้จักที่สักอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเจ้าช
6: ู้ไงมันมีไม่เห็นตัวอย่างก็มีอยู่ทนโทษไป
0: อยู่ตรงนี้ก็มีอ่ะเน
6: า
0: ะ
6: ไม่ได้พูด
1: อ้าวไหนๆก็วันนี้นะฮะคุณจริงจังในเรื่องความรักด้วยแล้วก็เห็นคุณค่ามันหวังว่าคุณจะรับความรักดีๆกลับไปนะครับขอโชคดีนะฮะ
5: โอเคครับ
1: ประจำที่ได้เลยครับ
0: เอ้กุลาบ
1: เอ้าในเมื่อหนุ่มของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญสาวๆมาได้เลยครับ

0: สาวๆครับหนุ่มโสดของเราทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับถึงเวลาสำคัญแล้วฮะผมจะถามคุณว่าคุณเชียร์ใครกับหนุ่มโสดของเราตัดสินใจดีๆนะฮะเริ่มต้นจากมะตูมเชียร์ใครครับ
1: สกาย
2: โอเค seriously เชียร์เอ๋ยครับ
0: เชียร์คุณเอ๋ยครับคุณสุจิราครับเชียร์ใครครับ
3: ขออนุญาตเลือกเอ๋ยค่ะ
0: เชียร์คุณเอ๋ยครับพี่นาเชียร์ใครครับ
4: คุณเอ๋ยค่ะ
0: เชียร์คุณเอ๋ยครับแท็กครับเชียร์ใครครับ
5: น้องเอ๋ยครับ
0: เชียร์น้องเอ๋ยครับโอ้โหคะแนนเสียงมันเอกฉันท์เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับหนุ่มโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณเอ๋ยครับ 59% นะฮะรองลงมาคุณน้ำผึ้ง 24% และคุณมิกกี้ 17% ด้วยกันนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับหนุ่มโสดของเราใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดเลยนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณน้ำผึ้งเชิญครับ
6: ค่ะคุณสกายคะสำหรับน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งอยากรู้จักคุณสกายมากกว่านี้นะคะด้วยบุคลิกคุณสกายดูเป็นคนน่าค้นหาแล้วก็อยากทำความรู้จักให้มากขึ้นเราไม่ได้อยากมาแค่สบตากันแล้วก็อ่านความคิดการน้ำผึ้งอยากรู้จักคุณมากกว่านี้สิ่งสุดท้ายคืออยากทำให้คุณสกายหลงรักเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยเป็นนานๆต่อให้คุณสกายจะกลับสิงคโปร์น้ำผึ้งก็จะกลับไปด้วยค่ะขอบค
0: ุ
6: ณ
3: ค่ะไอหวังว่ายูจะเลือกมีเพราะว่า มีเลือกยูแล้วถ้าคุณอยากได้ความจริงใจอ่ะไอมีให้คุณเสมอแล้วคือความจริงแล้วว่าก่อนหน้านี้ไอไปขอพระแม่ลักษมีมา
2: ไอโชว์พระแม่ลักษมี
3: อ่ะเบาอยู่ไม่ก็แบบขอให้แบบสูงขาวตีแบบนิสัยดีอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนวันเนี้ยไม่รู้อะไรเป็นใจได้มาเจอคุณแล้วแบบมันเฟสมากตอนเนี้ยแล้วก็หวังว่าคุณจะเลือกค่ะหวังว่าคุณจะเลือกไอนะ
7: พระแม่ลักษมีก็มา
8: ค่ะจริงๆแล้วกี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าบางทีก็จะมีเวที่จริงจังบ้างค่ะแต่ว่าด้วยปกติแล้วเป็นคนติดเล่นก็เลยวันนี้อยากให้เห็นกี้ในแบบที่กี้เป็นค่ะถึงหนูจะติดเล่นถึงหนูจะเป็นเด็กนะคะแต่ว่าถ้าพี่สกายอยู่กับกี้พี่สกายจะมีความสุขค
3: ่ะเออเลย
7: แล้วแต่นานแล้ว
0: เอาได้ฟังความในใจของสาวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับสกายครับตอนนี้ด้านหน้าคุณมีหญิงสาวอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับหญิงสาวที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเธอแต่จำเป็นมากที่เธอต้องเป็นสาวโสดเพราะถ้าเธอไม่โสดเกมยุติทันทีเกมจบเลยนะ
9: โอเค
0: หาสาวโสดได้นะฮะขอโชคดีนะครับ
9: ครับ
0: single one และในสาว3คนนี้คุณสกายจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับรู้ไหมกันโซสเปเชีย
7: ลเกมนี้มันว่ะ
10: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
11: หิวด่วนต้องเมาคิส
12: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
13: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
14: ลุ้นทอง
13: ลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้น
14: รวยทองล้าน
13: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
15: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
16: อธิบดีกรมชลประทานเรียกประชุมประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งเสริมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรับมือตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

0: สนับสนุนโดย
1: MyVacin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจาก Greater Pharma โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: True Online Home Next
1: Nivea Extra Bright รวมพลัง AHA และ VC เข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
3: ์และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณสกายจะเลือกสาวคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเขาจะเป็นคุณน้ำผึ้งคุณ

ไม่รู้ว่าฝันคิดอะไรไม่สนใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ

มีแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายและฉันไอคอนแทคไอคอนแทคไม่เข้าใจออกใจไอคอนแทคไอคอนแทคหน้าตาก็ไม่ได้แย่แต่มาตรฐานว่าอย่างหวังก็คุ้มก็ไม่ได้ทุกการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมเธอสักคนสนใจใช้บริการสักคนที่รักสักคนไปไม่เคยลองเล่นสักทีแต่สุดท้ายก็ยังไปเจอแต่ความเสียใจและไม่รู้รักจริงๆนะใครจะต้องเข้าใจและรักฉันเหมือนกันเธอคนไหนสุด

0: เดินมาหน้าเลยครับ
1: ทำแม่รักษมีทำไง
2: โอเค
3: เ
0: ป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างฮะ
4: ก็ดีใจอยู่ดีใจอยู
2: ่ดีใจนะฮะพร้อมรับผลของการตัดสินใจไหมคือหมายถึงว่าถ้าเลือกมาแล้วเกิดไม่โสดเสียใจไหม
4: เสียใจอยู่นะครับแต่ว่าไหนๆก็ต้องเลิกแล้วอะถ้าไม่ได้ก
2: ็ไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไร
2: แต่เลือกตามที่หัวใจบอกและตามที่ใจเราบอกนะ
4: ใช่ครับ
2: โอเคงั้นขอให้คุณโชคดีในค่ำคืนนี้นะครับประจำที่ได้เลยคร
4: ับ
2: ในเมื่อหนุ่มสองเราเลือกไปเรียบร้อยนะฮะสาวๆครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้ๆเชิญเลยครับเชิญเลยฮะและตอนนี้ครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของสาวๆทีละคนเริ่มต้นจากหญิงสาวที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณน้ำผึ้งฮะ
4: เขาก็น่ารักอยู่นะ
2: น่ารัก
4: แต่ว่าอาจจะแบบอาชีพไม่ค่อยเหมาะ
2: อาชีพดูไม่ค่อยเหมาะกับเรา
4: ดูไม่ค่อยเหมาะกันเพราะว่าเขาต้องแต่งหน้าอะไรบ้างแล้วปกติก็ไม่เคยสนิทกับใครแต่งหน้ามาก่อนเลย
2: อ๋อไม่ค่อยสนิทกับอาชีพสายนางแบบแต่งหน้าอย่างนี้มาก่อนดูท่าทางจะไม่ค่อยเข้ากับเราอย่างนี้เหรอฮะ
4: ดูคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเข้า
2: คิดว่าเขาสถานะไหนครับ
4: น่าจะโสด
2: น่าจะโสดแปลว่าคุณมั่นใจว่ามีโสดมากกว่า1คน
4: ใช่ไอ้มั่นใจมีโสดมากกว่า1คน
2: อ้าวงั้นเรามาลุ้นกันเลยฮะชูป้ายขึ้นมาฮะกูรู้ทั้ง4ท่านนะฮะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณน้ำผึ้งด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
1: น้ำผึ้งนี่มันยังไงดีวะ
2: คิดว่าไม่มองชายนะฮะคิดว่าไม่มองชายนะฮะอ้าวแผงหน้าก็คือคิดเห็นเหมือนกันว่าไม่มองชายนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณน้ำผึ้งครับ
5: โอ๊ยโดนดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนอะดอกไม้ป้าเจอแล้ว
6: เอ
7: า
8: โอเค
7: เดี๋ยวก่อนพี่บอกว่าจะมาเนี่ยเพื่อจะต่างประเทศอ่ะจะมากี่โมง
6: เดี๋ยวมาแล้วใจเย็นสิ
5: เครื่องลงกี่โมง
6: ลงแล้วรอก่อนได้ไหมรถมันติดลงแล้ว
5: เขามาถูกปะเนี่ย
6: ถูก
5: นะ
6: ถ
5: ู
6: ก
5: เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปรับก่อนไปฮัลโหลครับกระทรวงดีไซน์
6: มาแล้ว
9: โอเควันนี้ไอจะมาสอนยูพูดขนมไทย
4: โอเค
9: ยูรู้จักไหมขนมไทยโอเคว
4: ัน
9: ปลากึมไข่เต่า
5: เฮ้ย

0: กิมไข่เต่า you say ปลา
1: ปลากิมไข่เต่า
0: โอเค next อันนี้เรียกว่าข้าวต้มมัดyou say
1: ข้าวต้มมัด
0: โอเคอันนี้เรียกว่าฝอยทอง
1: ฝอย
0: ฝอยทอง
1: ฝอยทอง
0: ฝอย
1: ฝอยฝอยทอง
0: ส่วนคนนี
2: ้เรียกว่า
0: ที่รักคุณสกายอยากรู้สถานะน้ำผึ้งไหมคะ
1: อยากรู้ครับ
0: สถานะน้ำผึ้งก็คือสดค่ะ
3: โสดจริง
4: เอาล่ะหญิงสาวที่ไม่ถูกเรื่องครับคุณน้ำผึ้งเป็นสาวโสด
3: โสดมานานหรือยังฮะ
0: 2ปีแล้วค่ะ
3: โอ้ทำไมโสดนานขนาดนั้นล่ะครับ
0: คือจริงๆก็อยากมีความรักอยากมีแฟนนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เราแบบทำงานฟรีแลนซ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราคิดแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาก็ชิลๆค่ะ
3: ในรอบตอบคำถามดูเหมือนคุณจะผูกพันกับสถานที่หนึ่งมากนั่นคือที
0: ่กิ่วแม่ปาง
3: กิ่วแม่ปาง
0: ใช่ค่ะด้วยความที่เรารักธรรมชาติอยู่แล้วมันไปเห็นบรรยากาศแบบนั้นมันก็รู้สึกว่ามันอยากกลับมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วก็คิดเลยว่าถ้ามีแฟนต้องพา
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นหนึ่งในเดสตินีที่ถ้ามีแฟนจะต้องมาให้ได
0: ้ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: โอ้แต่น่าเสียดายจริงนะอดไปเลยอะนะฮะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปมีหนุ่มๆ DM เข้ามาเยอะแน่ชวนเลยใครที่สนใจคุณอยากจะพาไปเที่ยวไหนเชิญเลยฮะ
0: ค่ะก็ฝากถึงหนุ่มๆนะคะถ้าใครสนใจก็ไม่ต้องไปกิ่วแมวปานก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากไปที่ไหนก็น้ำผึ้งจะพาไปค่ะ
3: ขอให้เจอคนรักดีๆนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณน้ำผึ้งด้วยครับขอบคุณครับมาถึงคนที่2ครับที่คุณไม่เลือกเขานะฮะคุณมิกกี้ทำไมไม่เลือกคุณมิกกี้ครับ
1: คิดว่าเขาไม่มองชัยครับ
3: เฮ้ยเขาเป็นสเปคของคุณไหม
1: เมื่อกี้ขึ้นไปทำไมมองตาแบบไม่เคยเขาไม่เคยแบบ
3: คือเขาไม่กล้าสบตาเราตรงๆเลยเริ่มรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่มองชาย
1: ใช่ครับ
3: ถ้าออกมาใช่จริงๆนี่สัญชาตญาณคุณแม่นยำมากนะฮะ
5: คนเดียวเลยเ
3: อ้าก
5: ูรู้ได
3: ้ชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านฮะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณมิกกี้ด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
6: Yes we do it
3: ก็แน่นอนฮะต้องชูป้ายนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
7: ยังไม่ออกเลยสถานะนี
3: ้การปรากฏตัวของคุณมิกกี้สำคัญมากถ้าผู้หญิงคนนี้ออกมามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ไม่มองชายชัดเจนแล้วค่ำคืนนี้คุณเลือกหญิงสาวที่ไม่มองชายไปเดทอ่ะขอให้มั่นยำนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณมิกกี้ครับ

Bikin.

0: เออไอ้หนูพี่ขอดูรอยสักนิด
1: สรุปหนูเป็นเจ้าของรอยสักจริงไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมหนูสักคำว่าแซดที่เท้าคือหนูไปเศร้าใจอะไรมา
2: หนูไม่ได้เศร้าแต่ว่าจริงๆอ่ะหนูอยากสักมากหนูชอบสักมากๆยังไงหนูก็จะต้องสักให้ได้หนูอยากสักใต้เท้าว่าหนูก็เลยนั่งคิดลองคิดคำนู่นนี่นั่นอยู่ๆมันมีคำว่าแซดขึ้นมาในหัวแล้วก็เลยลองเขียนดูแล้วมันเป็นคำเล็กๆน่ารักค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบให้ชีวิตมันเศร้าหรือว่าเครียดอะไรงี้ชอบมีความสุขตลอดเวลาชอบเห็นรอยยิ้มชอบยิ้มก็เลยรู้สึกว่าเหยียบความเศร้าเอาไว
1: ้
2: ค่ะ
1: เห็นบอกกับเรื่องของที่บ้านตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่กับการที่เราไม่มองชาย
2: ใช่ตอนแรกแม่ก็สงสัยแม่ก็งงแม่บอกว่าจะไปหาหมอแม่ไม่ปกติป้ามึงเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะเป็นก็เลยแบบเถียงๆกันไปสักครั้งนึงค่ะแต่พอเหมือนแบบว่าเรื่อยๆมาแล้วแม่น่าจะแบบว่าโอเคช่างมันเถอะอะไรอย่างงี้แม่ก็กลายเป็นแบบว่ารับได้กับที่เป็นแล้วก็เอารูปหนูไปลงเฟซแล้วบอกว่าหาแฟนสาวให้ลูกสาวเนี่ยค่ะ
1: เออก็น่ารักดีนะคุณแม่เริ่มเข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาบ้างเหมือนกันนะฮะตอนนี้มีแฟนหรือยังลูก
2: ไม่มีค่ะ
1: อุ้ยเอาสมมติมีคนดูรายการเราอยู่เอาเชิญเลยลูกเต็มที่เลย
3: ชอบไทป์ไหนอ่ะ
4: อยากรู้
1: สมมติตอนนี้มีคนที่ชอบเราอ่ะ
3: ชอบแบบไหน
1: ชอบการ
3: น
1: ี้อยู
3: ่ได้ไหม
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
3: หมอเจี๊ยบอ่ะหมอเจี๊ยบอ่ะ
2: อะไรนะคะ
3: หมอเจี๊
1: ยบได้ไหม
2: หนูชอบมากหนูเคยขอแม่อ่ะหนูตอนหนูไปแลกเปลี่ยนหนูโทรกลับมาหาแม่ว่าแม่หนูเรียนซ้ำชั้นได้ไหมหนูอยากเรียนหมอเพราะว่าหนูชอบหมอเจี๊ยบ
1: เอาหวังว่าออกจากรายการเราไปจะได้เจอกับความรักดีๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมสุขกับทางรายการของเรานะครับขอเซอร์ไพรส์กับน้องมิกกี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วเราจะเปิดเผยสถานะของหญิงสาวที่คุณเลือกนะทำไมคุณถึงเลือกคุณเอ๋ยครับ
5: ก็เขาเป็นแบบทำงานแบงค์ใช่ไหมทำงาน
1: เกี่ยวกับบัญชี
5: ที่บัญชีใช่แล้วอีกอย่างคือแบบเขาเปลี่ยนได้อะหมายถึงคนทำงานบัญชีแต่ว่าเวลาเต้นอะแบบเต้นได้แบบ
1: ใช่หมายถึงว่าการงานก็ดูเป็นงานที่ดูเคร่งเครียดในขณะที่พอช่วงเวลาที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานก็เต็มที่
5: ใช่บางทีก็แบบไปเที่ยวได้แล้วอีกอย่างคือผมก็ชอบเมียวอยู่แล้วใช่
1: วันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีได้รับความรักดีๆกลับไปนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเอ๋ยด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะก็ชัดเจนนะทุกคนเอาใจช่วยเลยนะฮะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณเอ๋ยก็คือโสดสูงมากครับ 69% ครับรองลงมาไม่มองชาย 20% และมีเจ้าของ 11% เอาขอให้ค่ำคืนนี้หนุ่มโสดได้รับความรักดีๆจากรายการของเรานะครับมาเอาใจช่วยหนุ่มโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเอ๋ยครับ
6: เล
7: ือ
6: กของต
7: ั
6: วเอง
7: เลือกเยอะเลือกเยอะ
6: ใช
7: ่หรอไม่เลือกเยอะ
8: มีคนแนะนำ
7: ใครคนนี้เลยโอ้ยน่ารักสุดสุด
6: คนนี้ก็น่ารักนะแต่ว่ายังไม่ใช่สเปกอ่ะ
8: ใช่
7: คนนั้นไม่ใช่สเปกนี่คนนี้แนะนำ
8: คนไหนคนไหน
7: นี่หล่อล่ำแล้วเขาต่อยมวยเป็นด้วยเขาแย้มเก่งมากเนี่ยเห็นในไอจีพี่ยังไงนะพ
8: ี่ยังไงนะพี
9: ่แย้ม
7: เป็นไงแม่แม่ชอบ
8: ไ
6: หมยังไม่ชอบ
8: ไม่ชอบนี
6: ่แล้วบอกว่าเลือกไม่เยอะเลือกนี่เดี๋ยวให้เลือกแบบว่าอีดิทเลย
8: อี
6: โอลงดีเทลตาจมูกปาก
7: เออเออไป
8: ตาเลย
7: ไปนี่เต็มนี่แม่ลองดู
8: แบบนี้ชอบไหมเ
6: ออตาหวานมากค
7: ่
6: ะ
7: ตาหวานไป
8: หวานไปหรอ
6: ใช่
7: เอาหวานไป
8: เอาแบบนี้
6: ยังค่ะยัง
7: ไม่ชอบ
3: ยังไม่ชอบอีก
8: อ้าวคนนี้ล่ะ
7: แบบนี้
3: เฮ้ย
6: ยังไง
8: คนนี้แหละ
7: เฮ้ยไม่มีเขิน
8: คนนี้ได้
7: เฮ้ยคนนี้ได
6: ้ตาแบบนี้แหละตาแบบนี้เลย
8: แปะไว้ก่อน
6: ตาแบบนี้
8: เอาไปจมูก
7: จมูก
8: นะอันนี
9: ้ชันจมูกชัน
6: ดูจมูกสวยไปหน่อยนึง
7: จมูกสวย
6: ไปยังไง
7: โอ้ยโอ้ย
8: อันนี้
6: อันนี้แหละ
7: อันนี้เหรอ
6: perfect
7: เฮ้ย perfect
3: ยอด
7: เฮ้ยเขาเลือกได้
8: ปาก
7: เหลือปาก
8: ปาก
7: ไม่เลือกมากเนาะ
6: ไม
8: ่อันนี้

0: แต่ยังไม่ชอบ
1: ไม่ชอบ
2: ยังไม่ชอบ
3: อันนี้
2: เฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบกันอ่ะ
3: ไม่ชอบหรอ
0: ไม่ชอบกลับด้าน
2: กลับด้านโอเคโอเค
3: อันนี
0: ้ใช่เลย
2: โอ้ใช่เลย
3: ด้วย
4: เดี๋ยวนะคนนี้หน้าคุณ
3: หน้าคุณคุณ
4: มาจัง
2: ไปไหนเขาอ่ะ
5: รู้ไหมกันโซสเปเชีย
2: ลเกมนี้มันว่ะถ้าคนไหนโซ
6: สที่โดนเธอจุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออ
7: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
9: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
10: It's real
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ป้าเขาจะมา
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีนังแครหรอ
14: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
15: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
2: ชั
1: ดยังใครตะโกนแบบวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยกำชับให้ทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยผู้นำประเทศและเฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ยืนยันไม่ปิดจราจรรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ออกคำสั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

0: มืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ซีโพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
2: เมื่อแม่ครัวปากซ่าต้มสวมบทนักรีวิวอาหาร
1: บุกชิมร้านเด็ด
3: เอามาฟรีไวไฟไฟไวฟรีอาข่าวบิดบีออนไอออนไ
4: อร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
5: โซกโปกไปไหมวะ
4: ไพ่ข้าวหร
6: ือกล้วยกล้วย
7: บานานะ
6: บานานะตะขบ
4: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
1: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
9: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
10: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
13: โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเคลื่อนคันในร่ม5จากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
14: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
15: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดสุดๆเลยล่ะครับเพราะมีสาวโสดหลุดออกไปแล้ว1คนแต่คนที่สถานะมีเจ้าของและไม่มองชายก็หลุดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณเอ๋ยที่หนุ่มโสดเลือกมีโอกาสที่จะออกมาเป็นได้ทั้ง3สถานะเราต้องช่วยกันลุ้นให้คุณเอ๋ยเป็นสาวโสดเพื่อที่เขาทั้งคู่จะได้ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปพบท่าแท้ของคุณเอ๋ยกันเลยครับ
16: ไปไหนของเขาอะ
17: ไปไหนอะ
18: รอเป็น
19: เช
20: ิ
19: ญ
20: เ
19: ป็
20: นเชิญก
21: ่
20: อน
21: เฮ้ย
22: เอ้ารออะไรเรา
21: ไปมาแล้วไปไงเหมือนไหมเหมือนไหม
22: เหมือน
21: เหมือนเป๊ะเลย
23: เฮ้ยแต่ว่าอย่างนะอย่างนะ
24: ยังไงยังไง
23: เหมือนเคยบอกว่าถ้าเจอคนตรงสเปกอะจะทำอะไรนะซบไหล
24: ่ซบไหล่
23: ซบไหล
24: ่ซบไหล่
25: ได
26: ้
25: ค
26: ุ
25: ณสกายอยากร
26: ู้
25: ไหมคะอ
26: ยากร
25: ู้
26: คร
25: ับ เรียนกันเลยโอเค
22: และแน่นอนนะค่ำคืนนี้หนุ่มโสดพบสาวโสด
27: เป็นไงบ้างฮะโอเคไหมฮะ
28: โอเคครับ
27: อ้าวเลือกถูกแล้วจองไว้ก่อนครับจับมือ
28: จองไว้ก่อนโอเค
27: คนนี้ดูชิวๆคนนี้ดูตื่นเต้นมากเลยนะนะฮะอะไรที่ทำให้เราแบบชื่นชอบติดตามไม่ใช่คนนี
25: ้คือเขาแบบว่าตรงสเปคหนูจริงๆเลยอ่ะแบบสูงขาวตีแบบหนุ่มจีนครับทัดใจอ่ะพี่ผิดเส้น
24: บิน
25: ใน
24: ท้อง
25: ใช
27: ่แล้วตอนคือตอนแรกเขาจะไม่รู้ว่าเขาได้จับคู่กับหนุ่มโสดคนไหนถูกไหม
25: ใช
27: ่ต้องออกมาถึงปั๊บแล้วเจอว่าหุ้ยคนนี้นี่นารู้สึกไงบ้างฮะ
25: มันฟินมาก
24: มันฟินมาก
25: แล้วเขาเลือกหนูด้วยโอ้คุ้มค่าค่ะ
24: ขอบคุณพวกพี่ด้วยจ้าไม่ใช่เขาเลือกหนูอย่างเดียวพวกพี่มีส่วน
25: พี่ก็เก่งมากๆเลย
29: ไม่จ้าหนูอย่าลืมพระแม่ลักษมีจ้า
25: เดี๋ยวหนูจะพา
24: แก้บนด้วยนะ
25: ไปแก้บน
27: หนูบนอะไรไว
25: ้หนูบอกว่าขอให้หนูได้เจอสเปคแบบนี้แบบนี้แบบนี
27: ้
25: แล้วก็ถ้าเจอภายใน3เดือนก็จะพาเขาแบบว่าจะพาสเปคไปไหว้คืน
27: โอ้ยไ
29: หว
27: เน
29: ี่
27: ย
29: ไ
27: ปตัดสิครับอ้าวตอนนี้รู้สึกไงบ้างฮะ
28: ดีใจมากครับ
27: ดีใจนะ
28: อืมใช
27: ่หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะครับกำลังจะไปเดทแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ไหมฮะ
28: เจอกันที่เดทนะครับ
27: เจอกันมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหมครับ
25: ก็หวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เราได้คุยกันแล้วก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนได้ในอนาคตนะคะ
28: โอเค
27: คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นไหมบอกกับการนี
25: ้ตื่นเต้นมากคือคุณพ่อชอบดูมากดูแบบทุก EP เลย
27: มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหม
25: วันนี้หนูมาให้ป๋าดูแล้วนะคะแล้วหนูก็ได้เลือกแล้วด้วย
27: ยินดีด้วยนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างที่หวังจริงนะฮะขอให้อร่อยกับดินเนอร์ของเราด้วยนะฮะขอเธอไปดินเนอร์หรือยังชวนไปดินเนอร์ไหมอ
28: ยากไปดินเนอร์กับฉันไหมครับ
29: กับฉัน
25: ไปค่ะ
27: ถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลย

0: ู้ไหมใครโสดจะไปเชี่ยว
1: คุณเอถามนิดนึงสเปคเป็นยังไง
2: ถ้าพุ่งมาเลยเนี่ย
1: ต้าเหนิงครับ
2: ต้าเหนิง

0: หนูคือสเปคฟอยเลยนะฟอยนะครับผม
1: ต
0: ั
1: วเล็กสเปคฟอย
2: ผมสั้นตัวเล็กสเปคฟอย
1: มองลึกเข้าไปลึกเข้าไปเสร็จเห็นความน่าใสเขาแล้วมันคือสเปคเราเลย
3: ทุกวันนี้คิดแต่เรื่องลูกไม่คิดถึงเรื่องผู้หญิงคนไหนเลยฮะ
4: เจอเจ้าสาวได้ยังไงล่ะครับก็นานล่ะครับ
5: ก็ต้องขอบคุณรายการรู้ใหม่ไฟโซนนะคะที่ทำให้ได้เจอเขา
0: เฮ้ย

0: ครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้ครับพระเอกลิเกคนดีคนเดิมกลับมาแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยพี่เอกสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับดีด้วยแล้วเดิมด้วย
1: โอเคคนเดิม
2: ก็บอกยี้ว่าผมนะเคยกะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่เกลือ
1: จริงเหรอ
2: จริงจริงครับแต่ว่าทุกวันนี้นะฮะไปออกกองเนี่ยทำงานต่างจังหวัดมีรายการทีวีใช่ไหมก็ไปกันทำงานต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินเข้ามาทักมาจับหน้ากันเอ๊แกยังไงเนี่ยเดินคู่กับลูกสาวเนี่ย
1: มันเหมือนพี่น้องจริงๆเวลาพี่เดินกับลูกอะไม่เหมือนพ่อลูกเลยอะ
2: ไม่แล้วลูกสาวโตทันแล้วใช่ป่ะแล้วเราไปทำงานด้วยกันนะครับจริงๆอะถามว่าเราชื่นใจไหมมันพาให้เรามีพลังกายพลังใจที่ทำงานต
1: ่
2: อแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเซรั่มกระปุกแดงๆผมบอกเลยว่าผมมาพร้อมกับนี่ไทโรจีน่าตัวนี้นะครับผมใช้มาเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนเข้ามาถามเขามาจับหน้าผมพลิกงี้พี่เกลือจับแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วยังไม่ได้แต่งหน้า
1: แล้วรู้เลยแม่จับแรงด้วย
2: ใช่นี่ๆใช่เขามันเคี้ยวแล้วก็บอกว่าแกใช้จริงใช่มั้ยบอกจริงแม่เซรั่มไทโรจีน่าแม่ใช้เถอะผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันอยู่บนหน้าของเราผิวหน้าเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีความกล้าน
1: จริงผู้ชายเนี่ยจริงๆผิวของผู้หญิงเยอะมากแล้วถ้าดูแลไม่ดีไปเร็วมากเลย
2: ไปเร็วมาก
1: ครับ
2: ขึ้นเลข4นี่ไปแล้วนะครับปีนี้ผม52แล้วคืออยู่ในวงการมาเนี่ยนะครับลิเกพิธีกรกรรมการร้องเพลง
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
2: โอ้โห

0: แต่งลบแต่งลบพี่เกลือและโดยเฉพาะเวทีลิเกผมอะผมต้องอัดเครื่องสำอางเพื่อที่มันสู้กับแสงเพชรได้
1: ใช่ไหม
0: มันจะต้องโบกให้หนาที่สุดแล้วเวลาเราแต่งแล้วอะตอนนี้พอแต่งหนาเราก็ต้องล้างอย่างแรงและเป็นคนที่โรคจิตล้างหน้าถ้าไม่เอียดนะไม่หยุดล้าง
1: คือรู้สึกว่ามันไม่สะอาด
0: ไม่สะอาด
1: แต่งหน้าเยอะ
0: ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายไอ้การที่ล้างหน้าจนผิวแห้งเนี่ยนะครับมันเลยมันกล้านริ้วรอยมาเต็มขึ้นใต้ตาเนี่ยรูปเนี้ยที่41อายุผม40 41ครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานในวงการแล้วก็คือทิ้งล่างแล้ว
1: ตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าท้อแล้ว
0: ใช่เพราะว่าหยุดอยู่บ้านแล้วครับไม่คิดว่าจะกลับมาในวงการแล้วเพราะว่าริ้วรอยมันมาเต็มตีนกามันขึ้นใต้ตาแล้วก็ผมมาเป็นคนที่มีแก้มพอล่องแก้มมันมาเนี่ยได้เห็นที่หน้าจอเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่กล้าออกจากบ้านแต่บอกเลยว่าผมกลับมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าไตรจีน่าผมใช้มาตั้งแต่เป็น 10x ตอนนั้นได้มาจากพี่นิโน่แล้วก็พัฒนามาเป็น 12x ครับตลอด18ปีนะฮะของแบรนด์ไตรจีน่าผมเชื่อเลยว่าเขาอยู่มาได้แบบนี้เพราะว่าความใส่ใจในการที่คิดสูตรใหม่ๆเน้นสารสกัดเขาจัดให้ลูกค้าทุกๆท่านครับผมบอกเลยนะว่าผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมลูกค้าไตรจีน่าเป็นเหมือนกับผมเลย อยู่กันมาแบบเหนียวแน่นมากๆ
1: อยู่ทนเหมือนพรีเซนเตอร์นี่แหละ จริ งจริงจริง
0: เอาพูดจริงๆนะครับเพราะอะไรคุณใช้แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นครับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับภูมิใจนำเสนอมากๆไตรจีน่า 15x Time Reversal Collagen Serum ตัวใหม่ล่าสุดครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงผิวแลดูเรียบเนียนขึ้นนะฮะอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Soluble Collagen ตัวนี้นะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูกระชับแลดูให้ผิวของเรามันอิ่มน้ำนานได้ถึง72ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: แต่ภายใน14วันถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับเปิดใจลองใช้ดูนะ คุณจะรู้สึกถึงผลการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรผิวของเรามันจะแลดูสุขภาพดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นไตรจีน่า 15x นะครับคุณผู้ชมเขาปรับสูตรใหม่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมถามว่ามันเข้มขึ้น
1: น
0: ่ะแล้วมันจะเหนียวไหมมันจะเหนอะไหม
1: ส
0: บายใจหายห่วงได้เพราะบอกแล้วว่าเขาคิดค้นมาเพื่อผิวหน้าของเราจริง
1: ๆ
0: นี่คุณแม่คุณพ่อ
1: ผู้ชายใช้ได้ไม่รำคาญแน่นอน
0: พี่เกลือใช้ได้จริงๆนะแล้วผู้ชายอย่างเราจริงๆนะครับมันอะไรที่มันเหนียวๆแล้วก็หลายขั้นตอนเบื่อ
1: เบื่อ
0: มันเบื่อ
1: ขอทา2มือนะ
0: ผมเนี่ยนะพอได้มา 15x นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เอต้องลองเลยนะเพราะอะไรผมชอบในความเข้มของเขาในความข้นของเขาแต่ว่ามันไม่เหนอะไม่เหนียวมันซึมเข้าไปในผิวของเรานะครับด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าทาครั้งนึงเนี่ยคุณชุ่มชื้น
1: ไม่แล้วผมต้องบอกจริงๆนะว่าคือผมชอบกลิ่น 15x น่าก
0: ลิ่นหอมเนาะ
1: หอมมากเลย
0: หอมหอมแล้วเนื้อครีมของเขานะครับคุณใช้เพียงนิดเดียวฮะคุณแม่คุณพ่อตอนนี้นะ30คุณต้องใช้แล้ว อย่ารอให้ถึง40เหมือนกับผมแล้วค่อยมาสตาร์ทนะครับและสำหรับใครที่เคยใช้สูตรเก่ามานะฮะหรือว่ายังไม่เคยลองใช้ไตรจีน่าเลยเห็นบอกว่าโหเขามีมาตั้ง 10x 12x แล้วจนมาเป็น 15x แล้วเนี่ยยังไม่เคยลองใช้ลองเปิดใจดูครับคุณแม่คุณพ่อผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเป็นสินค้าแบรนด์ไทยที่ดูแลผิวของคุณ
1: ถ้าไม่ดีจริงอยู่ได้มานานขนาดนี้
0: ไม่ได้
1: แล้วพรีเซนเตอร์ก็จะไม่อยู่ยั่งยืนยงขนาดนี้ด้วย
0: ใช่แล้วก็ทุกคนก็จะพูดไม่เต็มปากเต็มคำครับแล้วคือกฎเหล็กของไตรจีน่าพรีเซนเตอร์ต้องลองใช้ก่อนเหมือนผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำเนี่ยนะครับผมลองใช้มาก่อนปีนึงนะถึงได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร
1: ์
0: ให้เห็นผลจริงๆครับ
1: และโปรเต็มปาก
0: ใช่แล้วโปรที่เอามาให้ในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นโปรเปิดตัวออกตัวเลยว่าโปรไหนจะดีเท่าเอชยาไม่มีแล้วเพราะว่าผมไม่ธรรมดา
1: พอหน้าตาดีแล้วก็กระชุ่มกระชวย
0: กระชุ่มกระชวยครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tyrogina brand นะครับวันนี้200สาย200สิทธิ์ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือหน้าจอนี้นะฮะ2กระปุกใหญ
1: ่
0: พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณกระปุกเนี้ยใช้ได้นาน 3-4 เดือนใช้ไปเลยแล้วใช้เพียงนิดเดียว
1: แล้วกันแดดตัวนี้เนี่ยคนหาซื้อกันให้ควักเลย
0: ผมบอกแล้วเกี่ยวกับเรื่องผิวนะฮะต้องยกให้เขาจริงๆและพวกเรานะอยู่กองละครเราไม่ชอบนะเวลาเจอแดดแล้วกันแดดมันจะวอกมันจะลอยไหม
1: เ
0: ป็นเนื้อที่แบบโอ้โหจะหยาไหม
1: ตัวนี้หน้าสไปค์คอโค้กอะ
0: ตัวนี้ใช้ได้เลยครับเนื้อเซรั่มนะฮะมี SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันใช้ได้คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วตัวนี้ 1,500 กว่าบาทเกือบ 1,600 นะแต่วันนี้คุณไม่ต้องเสียเลยสักบาทเดียวผมเอามาแถมให้
1: อ้าวดูเลยไม่วอกเนี่ยไม่วอก
0: ไม่วอกแล้วมันซึมด้วยนะพี่เกลือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ซึมง่ายนี่ซึมไปแล้วฮะ
0: พวกเราถ่ายละครน่ะเราจะกลัวมากเกี่ยวกับไอ้ ก่อนที่ช่างจะไปลงนู่นนี่ให้แล้วเอากันแดดอะไรมาทาก็ไม่รู้กลัวมันเยิ้ม
1: ใช
0: ่แต่ตัวนี้บอกเลยว่าใช้เลยแม่พอใช้เสร็จแล้วแม่ลงเซรั่มเข้าไปนะครับแล้วมันจะช่วยกัน1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ2กระปุกใหญ่พกพาอีก1กันแดดอีก1 4ชิ้นนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นถ้าไม่เชื่อผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายคนนี้คนหนึ่ง
1: ยังไงฮะ
0: อําหมูดิหลก
1: โอ้โหคนนี้สุดคนนี้สุดจริง
0: ๆสุดติ่งกระดิ่งหมาละขากระดิ่งแมวเลยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เกลือเขาอะในวัย60กว่านะอันนี้6
1: 70แล้ว
0: ใช่แต่ตอนที่เขาพังเนี่ยคือพังตอน60
1: แล้วดูนี่คือหน้าของคนวัย70
0: แล้วดูผู้ชาย70ขึ้นมาตอนนี้นะฮะทุกคนพรีเซนเตอร์ยังอิจฉากันเองเลยแล้วพวกเราก็ดูแลหน้าตากันแข่งกันเองครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tayoshina brand นะครับวันนี้200สาย210ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือหน้าจอนี้นะฮะ2กระปุกใหญ่พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม
1: เอาเหลืออีก30สายสุดท้ายพี่เอ
0: ก็โทรมาสิครับ1577 1577นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะฮะ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดด4ชิ้นนี้นะครับเกือบหมื่นไม่ต้องจ่ายใจเพียง 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเมื่อนั้นโทรย้ำมาที่1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวครับรับรองว่าคุณได้ของแท้แน่นอนจากไทโรจิน่าครับ
1: ฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: กอล์ฟอาจจะไม่ใช่เกมของคนที่เก่งที่สุดแต่มันคือเกมของคนที่ไม่ยอมแพ้เราอาจจะตีพลาดตีลูกออกนอกเฟร์เวย์แต่เราจะไม่หนีอุปสรรคข้างหน้าชีวิตก็เหมือนกันไม่มีใครชนะทุกหลุมแต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่กล้ามองความผิดพลาดของตัวเองและหาทางจัดการปัญหาใหม่อย่างไม่ลังเลความรักก็เหมือนกันถ้าคุณกลัวจะพลาดคุณจะไม่มีวันได้เล่นมันจริงๆเราต้องกล้าตีกล้าเสี่ยงกล้ายอมรับผลของมันไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็ตามหลายคนคิดว่ากอล์ฟคือกีฬาที่ต้องตีลูกให้ไกลที่สุดแต่กอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่แข่งขันกันด้วยพลังแต่มันคือการควบคุมหัวใจของตัวเองเพราะในสนามไม่มีใครสู้กับเรานอกจากตัวเราเองทุกหลุมคือคำถามทุกสวิงคือคำตอบเพราะนักกอล์ฟตัวจริงไม่ได้ชนะเพราะตีดีที่สุดแต่ชนะเพราะไม่ยอมแพ้ตัวเอง

0: ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่ออกมาดีขนาดนี้อาเล่อาเล่
1: อาเล่อาเล่
2: อาเล่อาเล่
3: อาเล่อาเล
0: ่แม่แม
2: ่อาเล่อาเล่
0: เป็นอะไรหรือเปล่า
2: อาเล่อาเล่อาเล
4: ่ควันคุณ
5: ห
4: นู
5: หมอบอกว่าพี่หน้าคงจะพักผ่อนน้อยมีอาการอ่อนเพลียเฉย
6: อ้าวคุณสัญชัย
7: พี่หมอสวัสดีครับ
6: รายการโปรแกรมรักษาด้วยคีโมของเราอะครับคุณสัญชัยตัดสินใจหรือยังว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ดี

0: ื่นแล้วล่ะคะ
1: เช้าแล้วล่ะคะพี่วี
0: เมื่อคืนนี้เรา
1: ไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนดีกว่านะคะ

0: ถ้าตื่นมาเจอพี่วีแบบนี้ทุกเช้าก็คงจะดีนะคะ
1: เอางั้นเลยเหรอคะ
0: ไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ต้องตื่นมาเจอกันทุกเช้าแต่มีกันทุกวันดีกว่าไหมคะ
2: ทำอะไรครับพี่วีแดดมันเข้าตาแสบตา
3: เห็นแล้วค่ะแล้วอยากกินอะไรดี
4: กินอะไรก็ได้ค่ะ
5: สวัสด
3: ี
5: คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
6: ไฮนาน่าอ้าวฟ้าใส
7: สวัสดีค่ะโบวีดีจังเจอพอดีเลยพอดีเมื่อกี้ฉันไปที่คลับเฮาส์มาแล้วเขาบอกว่าแกน่าจะอยู่ที่ออฟฟิศอะ
6: เอ๊ะแล้ววันนี้คุณฟ้าใสมีเรียนเหรอคะ
7: ไม่มีค่ะแต่ว่าวันนี้ฟ้าใสว่างก็เลยลองสุ่มๆมาดูแต่ฟ้าใสถามตารางสอนโบวีแล้ววันนี้โบวีว่าง
6: พี่วีว่างเหรอคะไม่ว่างค่ะ
7: เอ้าแต่ว่าคนที่สนามเขาบอกว่าโปรวีว่างถึงเย็นเลยนะคะ
6: ไม่ว่างค่ะ
3: พี่วีเขาน่าจะมีประชุมเรื่อง
6: เรื่องการเลือกหญ้าพันธุ์ใหม่ที่จะมาลองใช้ในสนามค่ะ
7: ประชุมถึงเย็นเลยเหรอคะ
6: ค่ะใช่ค่ะ
7: แค่เรื่องหญ้าเหรอคะเสียดายจังพรุ่งนี้ว่างไหมคะ
3: พี่วีคงจะจำตารางตัวเองไม่ได้เดี๋ยวนาน่าเช็คในระบบให้นะคะพรุ่งนี้เต็มมะรืนเต็มวันถัดไปเต็มเต็มเต็มโทษทีนะฟ้าใสคิวโปวีนั่นไปถึงสิ้นเดือน
7: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: ค่ะถ้าอยากปรับปรุงสวิงเดี๋ยวฉันแนะนำโปคนอื่นให้นะเก่งเหมือนกันเอาไหม
7: ไม่เอาอ่ะฟ้าใสไม่อยากเปลี่ยนครู
3: โทษทีนะฟ้าใสพอดีฉันกับพี่วีมีประชุมต่อไปก่อนนะ
7: อุ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่ฟ้าซื้อของมาฝากโปรวีด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นกระเป๋ากระจูดจากพัทลุงเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ถ่ายรูปให้หน่อย
3: ได้สิ1 2 3 1สวยมากตัวบีน่ารักมากเลยค่ะเสร็จแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวพวกฉันสายอ่ะไปค่ะ
6: น้องน่ามีร้ายจริงๆ
3: น้องน่าร้ายได้มากกว่านี้อีกค่ะไม่เห็นเป็นเพื่อนกันเนาะ

0: ในนามของ Goodwill Golf Club ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เลือกเราเป็นที่จัดประชุมตัวแทนเครือข่ายสนามกอล์ฟในวันนี้
1: ก่อนจะเริ่มประชุมในเวลาบ่ายโมงทางเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยมื้อกลางวันสุดพิเศษครับ
2: ดีค่ะดิฉันได้ยินมานานแล้วว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงไหมคะคุณนัท
1: จริงครับ
2: แล้วถ้าเกิดติดใจแล้วจะทำไงคะ
3: อาจจะต้องซื้อตัวเชฟหรือมันก็ซื้อทั้งสนามเลยมั้งครับ
0: คงไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะสนามของเรามี deliveries ถ้าไม่สะดวกมาก็สั่งได้ค่ะ
4: ดีจังเลยนะคะสงสัยสนามพี่ต้องมีแบบนี้บ้างละ
0: ยินดีเลยค่ะอะไรที่เอาไปใช้แล้วดีก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะนาน่าไม่ห่วงค่ะ
5: ใจกว้างซะด้วยนะครับ
0: ค่ะถ้าไม่ใจกว้างวันนี้พี่มาร์ชคงจะไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้วันนี้หรอกนะคะ
6: สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเชฟครีนเองค่ะอาหารกลางวันของเราพร้อมแล้วสนามของเรานะคะรวมไปด้วยอาหารนานาชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศส
7: มิกระกิวงาจ้วงว่าบ้วนจอย
8: อาหารไทยมาทั้ง4ภาคเลยค่ะ Feel all the feeling.

0: Enjoy นะครับ
1: เชิญนะคะ
2: เชิญทุกท่านนะครับ
3: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf ตอนนี้กอล์ฟหญิงกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราดิฉันก็เห็นว่าควรจะใช้โอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กีฬากอล์ฟแพร่หลายมากขึ้นโดยเราจะให้แต่ละสนามส่งตัวแทนมาสนามละ1คนเพื่อมาทำการแข่งขันกันและถ้านักกีฬาจากสนามไหนชนะสนามนั้นก็จะได้เป็นตัวแทนในการจัดเอเชียนทัวร์ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
4: ใช้เดอะรอยัลกรีนได้นะครับเราพร้อม
5: แต่ว่าสนามที่จัดแข่งอะค่ะมันก็ต้องมีในส่วนของโรงแรมหรือว่าห้องพักให้กับนักกอล์ฟด้วยนะคะ
4: โรงแรมใกล้ๆสนามเราก็มีนะครับห่างไปแค่10กว่ากิโลเอง
3: แบบนั้นเรียกว่าไกลนะคะ
2: ถ้างั้นกู๊ดวิวก็น่าจะเป็นอีก1ทางเลือกนะครับส่วนโรงแรมของเราก็เพิ่งจะรีโนเวทเสร็จมั่นใจว่ารองรับทุกท่านได้ถ้าเป็นโรงแรมแถวๆนี้ก็ห่างไปไม่ถึงกิโลครับ
6: ก็ดีนะคะสนามก็ใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
3: งั้นก็ดีค่ะเราใช้ที่นี่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว
2: เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดการเตรียมงานต่างๆสำหรับแข่งขันพี่ขอเวลา2วันแล้วจะเอาแผนมาเสนอนะ
7: ขอบคุณนะคะพี่ณัฐ
2: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
8: ตัวแทนน้องน่าหมายถึงตัวแทนอะไรนะคะ
7: เครือข่ายสนามกอล์ฟกำลังจะจัดการแข่งค่ะคุณน้องน่าคะแย่แล้วค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
9: ต้องการอะไรคะ
7: สนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
10: โปรวีเนี่ยนะ
7: น้องไม่เคยคิดเลยนะคะพี่วีจะทำเรื่องแบบนั้น
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: วซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: ไลปอนเอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกช่วยขจัดคราบ 99.99% นิชิกาวาด้วยสลีปเทคศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato
4: ทุกคนครับทุกคนใจเย็นก่อนนะครับทุกคนผมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับ
5: เข้าใจผิดอะไรก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมพวกเรา
6: น้ำเหม็นปลาตายลอยเต็มขนาดเนี้ยเห็นไหม
7: กินเหม็นเต็มไปหมดอ่ะจะอยู่บ้านได้ยังไงอ่ะ
8: ทำไมอ่ะไม่ยอม
7: ไม่ยอม
8: เฮ้ยได
7: ้
8: ไงมาคุยกัน
7: ชอบย
8: ัง
7: ไง
8: ข
7: ้
8: าวปลากินกันไม่ได้อยู่แล้ว
7: คนทุกคนฟังหนูก่อนนะคะ
9: ในฐานะที่หนูเป็นเจ้าของที่นี่หนูรู้สึกเสียใจที่ได้ยินเรื่องราวเดือดร้อนของทุกคนแต่ขอเวลาให้หนูได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนได้ไหมคะ
10: คิดจะปัดความรับผิดชอบหรือไง
6: เห็นคนพูดแบบนี้มาไม่รู้จักกี่ทีแล้วสุดท้ายเรื่องก็เงียบหาย
9: ไม่ใช่นะคะสนามกอล์ฟของเราอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่รุ่นของคุณปู่ของหนูแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยจริงไหมคะถ้าน้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสนามของเราหนูจะรับผิดชอบค่ะ

0: ดื่มหน่อยไหม
1: อะไรอ่ะนักเรียนที่สนามซื้อมาฝากอุมิชูจากจังหวัดแพร่ลองไหม
2: ได้แก้วเดียวนะงานยังไม่เสร็จ
1: ได้ยินว่าวันนี้ที่สนามมีเรื่องวุ่น
2: ๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเบลยังต้องนั่งทำงานอยู่ตอนนี้
1: แล้วทำไมทุกอย่างต้องมารวมตรงที่เธอด้วยล่ะ
2: ก็เบลเป็นคนที่ efficient ที่สุดของสนามมั้ง
1: ภูมิใจใช่ไหม
2: ใช่สิก่อนนี้เวลามีปัญหาเจ้าสัวก็จะส่งเบลไปเหมือนตอนนี้ที่เบลได้รับหน้าที่มือขวาของคุณนาน่าไง
1: ทำไมคุณนาน่าไม่หามือซ้ายสักคนคุณมือขวาจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมือฉันว่างนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แสดงว่ามือของจินนี่ตรงนี้ช่วยอะไรคุณมือขวาไม่ได้เลยใช่ไหม

0: ดีไหมแบบนี้
1: ขอบคุณนะคะ
0: เริ่มเห็นประโยชน์ของมือจินนี่แล้วล่ะสิ
1: ต้องการอะไรคะ
0: ก็แค่เป็นห่วง
1: อย่าอ้อมค้อมค่ะโดยมีงานต้องเคลียร์อีกเยอะ

0: แต่น้ำในคลองก็ส่งกลิ่นเหม็นจริงๆนะคะพี่นัท
1: เหม็นจริงแต่มันไม่ได้มาจากน้ำในคลองนะน้องนาน่า
0: หมายความว่ายังไงคะ
1: มันเป็นกลิ่นที่มาจากรอบๆคลอง
0: แล้วพวกปลาที่ตายล่ะคะลอยเต็มไปหมด
1: อันนี้ก็เกือบทำให้เชื่อได้เหมือนกันนะแต่ว่าปลาที่มันลอยตายเนี่ยมันเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาน้ำจืด
0: งั้นที่พี่นัทให้เบลส่งตัวอย่างไปตรวจทั้งหมดทั้งน้ำทั้งปลาที่ตาย
1: ใช่ครับเดี๋ยวผลพิสูจน์เนี่ยจะยืนยันความบริสุทธิ์ของสนามเราน
0: ี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะแล้วใครที่เป็นคนทำแล้วทำทำไม
2: ทุกคนคะผู้จัดการแพ็กเกจอะมันเป็นแพ็กเกจของสนามเราก็จริงมันเป็นของร้านเจ๊แต่ข้างในอะเจ๊ไม่ได้ทำอาหารแบบนี้อาหารมันไม่ใช่เจ๊ก็เลยโทรเช็คซึ่งเมนูที่เขาทำเนี่ยไม่มีใครสั่งมาเลยด้วยซ้ำ
1: แล้วเชฟคุยสงสัยใครไหมครับ
0: หรือว่าจะเป็นไอพี่มาร์ท
1: คุณยุพดีเดอะรอยัลกรีน
0: คือเบลไม่ได้จะปักปำใครนะคะแต่โปรจินเคยเล่าให้เบลฟังว่าเคยเห็นโปรวีไปที่สนามของคุณยุพดี
2: โปรวีเนี่ยนะ
0: ไม่มีทางค่ะโปรวีไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนถ้าจะสงสัยใครโปรจินนั่นแหละค่ะน่าสงสัยที่สุดเขาเคยอยู่สนามนั้นมาก่อนเขาอาจจะมาที่นี่เพื่อเอาข้อมูลของสนามเราไปให้ทางนั้นก็เป็นไปได้นะคะ
3: ฉันไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้เล่นแรงดีนี
4: ่บอกแล้วไงครับ
5: ว่าถ้าจะให้ผมลงมือทั้งทีน้องออกให้นะ
3: จะเล่นเกมในธุรกิจมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละใครอ่อนแอก็แพ้ไปคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองทุกอย่าง
5: ผลงานผมที่ประจักษ์ขนาดนี้เนี่ยจะไม่มีรางวัลพิเศษให้ผมบ้างหรือ

0: พี่วีคะน้องมีเรื่องอยากจะถามพี่วี
1: เรื่องอะไรคะ
0: พี่วีทราบเรื่องที่สนามเราโดนกลั่นแกล้งใช่ไหมคะ
1: คนในสนามมาเล่าให้ฟังอยู่บ้างนะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะ

0: มีคนบอกว่าเห็นพี่วีไปที่สนามเดอะรอยัลกรีนน้องก็เลยอยาก
1: ใช่คุณยุพดีเจ้าของสนามเขาชวนพี่ไปคุยด้วยอ่ะ
0: น้องถามได้ไหมคะว่าคุยเรื่องอะไรกัน
1: เขาชวนพี่ไปสอนที่สนามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเพิ่มค่าตัวให้ด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: มีอะไรหรือเปล่า
0: คือคนในสนามกำลังคิดว่า The Royal Green เป็นคนสร้างเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าอยากจะมาดิสเครดิตสนามของเรา
1: ก็เลยคิดว่าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
0: ้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะตอนนี้เรากำลังหาอยู่ค่ะ
1: แล้วน้องหน้าคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
2: ถ้าไม่ใช่โปรวีเธอคิดว่าจะเป็นใครล่ะ
1: ก็โปรจินไง
2: จะบ้าเหรอ
1: ก็โปรจินเคยทำงานที่นั่นแถมตอนที่เบลชวนมาอยู่สนามนี้โปรจินก็รีบย้ายมาทันที
2: หน้าฉันอาจจะดูนิ่งๆไร้แต่ฉันไม่ทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นแน่นอนและฉันเกลียดมากกับไอ้ผู้ที่เล่นนอกกติกา
1: เล่นนอกกติกายังไง
2: ก็โปรคนโปรของเจ้านายเธอไงเห็นหน้าสวยๆแบบนั้นใครจะคิดว่าจะกล้าทำอะไรแบบนั้น
1: ทำอะไรแบบนั้นแบบนั้นคือแบบไหนยังไงเล่าสิคะ
0: พี่วีเดี๋ยวก่อนพี่วีมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นน้องแค่เล่าให้ฟัง
3: ก็ที่น้องเล่าพอน้องยังถามไม่ใช่หรอคะว่าพี่เป็นคนทำหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แบบนั้นน้องไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆค่ะ
3: คืนนี้พี่กลับไปนอนห้องตัวเองนะคะนอนด้วยกันน้องอาจจะไม่ไหวใจ
0: ไม่เอาไม่ใช่แบบนั้นเชื่อน้องนะน้องไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆน้องไม่เคยคิดเลยนะคะพี่วีจะทำเรื่องแบบนั้นเบลเล่าให้ฟังว่าปวดจินเห็นพี่วีไปที่สนามนั้นเขาก็เลยคิดกันต่อว่า
1: แล้วทำไมตอนนั้นโปรจีนถึงใช้โค้ชคนเดียวกับโปวีล่ะ
2: ไม่เห็นซับซ้อนไม่มีเงินไงบ้านฉันไม่สนับสนุนเท่าไหร่ที่ฉันมาตีกอล์ฟวีเขารู้เขาเลยเสนอโค้ชมาช่วยสอนฉันด้วย
1: แค่โค้ชของโปวีเดินเข้ามาสอนโปรจีนตอนที่แข่งอยู่แค่นี้ก็โดนปรับแพ้เลยเหรอ
2: ตามกฎนักกีฬากอล์ฟห้ามรับคำแนะนำจากใครนอกจากแคดดี้ของตัวเองถ้ามีคนมาบอกลายวิธีตีหรือแทรกการตัดสินใจนักกีฬากอล์ฟคนนั้นจะโดนลงโทษทันที
1: แต่โค้ชเขาทำแบบนั้นทำไมล่ะทั้งที่เขารู้กฎกติกาอย่างดี
2: นั่นสิแล้วเธอจะให้ฉันคิดว่ายังไงแล้วแมตช์นั้นวีนัสก็ชนะสมใจ
1: หรือว่าโค้ชเขาก็ทำไปโดยที่โปวีก็ไม่รู
2: ้อย่าโลกสวยเขาคงรู้ว่าถ้าฉันตีได้ถึงลุมสุดท้ายคะแนนฉันมาที่หนึ่งแน่
1: โปรจินก็เลยคิดว่าโปรวีมี

0: ่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนามเราโดนดิสเครดิต
1: คนมันเคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเรื่องแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้ไม่แน่อาจรับเงินก้อนใหญ่จากทางนั้นมาด้วย

0: พี่บอกน้องนาน่าไว้เลยนะว่าถ้าในโลกนี้มีใครที่หวังดีกับน้องนาน่าที่สุดพี่จะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน
1: น้องรู้น้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าพี่วีไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนถ้าจะสงสัยใครโปรจินนั่นแหละค่ะน่าสงสัย
0: ไม่เอาสิคะไม่เอาไม่พูดจาปักปำคนอื่นแบบนั้นนะเห็นพี่นัทบอกว่าส่งหลักฐานไปตรวจแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ความจริงกันเนาะไม่ต้องร้องแล้วนะเป็นถึงผู้บริหารมาร้องไห้ขี้มูกโป่งแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก็หมดความน่าเชื่อถือหรอกไม่ต้องร้องมาพอแล้วนะ

0: ตามที่นาน่าได้รับปากกับทุกคนไว้นะคะว่าจะตรวจสอบเรื่องน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ก่อนอื่นนาน่าขอแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะคะว่าสนามของเรามีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำรวมถึงปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเราเลือกใช้แบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: เป็นมิตรอะไรปลาลอยตายเป็นเบื่อขนาดนั้นอะ
0: ปลาที่ลอยตายในแหล่งน้ำไม่ใช่ปลาตามธรรมชาติแต่เป็นปลาทะเลที่มีคนเอามาลอยไว้เพื่อสร้างสถานการณ์รวมถึงกลิ่นที่เกิดขึ้นก็มีคนเอาสารเคมีมาราดไว้รอบๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับแหล่งน้ำค่ะแค่ส่งกลิ่นเหม็นเฉยๆวันนี้นาน่าเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะเชิญค่ะ
2: จากที่ทุกท่านเห็นนะคะนี่คือตัวอย่างน้ำจากในคลองของชุมชนและตัวอย่างน้ำจากบ่อพักที่สนามปล่อยลงคลองเราตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำในของชุมชนนั้นมีค่า COD หรือ

0: สงสัยคงจะหนีสนามนี้ไม่พ้นแล้วมั้งครับ
1: โปร
2: ไม่ต้องห่วงนะคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสนามของเราแต่เราถือเป็นคนในชุมชนเดียวกันลูกหลานในชุมชนก็ทำงานกับเราทางสนามเองก็ต้องพึ่งชุมชนเหมือนกันทั้งคุณปู่และคุณพ่อเคยบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นทางสนามกอล์ฟกู๊ดวิวจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลจนกว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นปกติและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนนี้เองค่ะ

0: คุณหนูคะหยุดเลยค่ะตามมานะคะมีเรื่องค่ะ
1: มีอะไรคะเจ๊
2: แต่ผมรู้นะครับว่าคนของคุณมาร์ทเป็นคนทำถ้าเขาต้องเลือกตัวแทนสักหนึ่งคนก็คงจะเป็นโรวี
1: น้องก็เลยคิดว่าจะส่งพี่วีเป็นตัวแทนของกู๊ดบิล
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
5: ช้
4: าหร
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
2: ทำเอาแฟนๆแห่เปิดวาร์ปกันรัวๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มเก่งวรินทร์ผู้รับบทโต้งแฟนเก่าหน้าหล่อกรุบกริบของบลูจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตจนตอนนี้ได้แฮชแท็กประจำตัวแฟนเก่าใกล้ฉันไปครองได้สำเร็จที่ต้องบอกว่าเปิดตัวมาปุ๊บก็โดนบอกเลิกปั๊บเลยล่ะค่ะจนทำเอาพี่สาวหลายๆคนเอ็นดูกันทั่วหน้า
3: เขาต้องบอกเลิกดีกว่าไม่ใช่ยังไง
4: ชื่อปกติเขาบอกเลิกสาวเ
3: องแล้วแต่ทราบตั้งแต่แรกแล้ว
2: แฟนเก่าหน้าหล่อออกขนาดนี้บลูยังใจแข็งได้สงสัยพอได้โตเกียวช่วยจับมือมูฟออนหรือเปล่าคะเนี่ย
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
7: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร DI Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: นิชิกาวะด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato ลื่นจัดจดทันได้หมดด้วยไพลอต
10: มีอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเจ๊ไปทำอะไรต้นแล้ว
11: หยุดก่อนเจ๊ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ละลาบละลวงอะไรหลอกก็จริงแต่เจ๊มีเด็กนวดของเจ๊เจ๊ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกต้นมันมาสารภาพว่ามันรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังในการใส่ร้ายสนามกอล์ฟของเราค่ะคุณหนู
12: คือผมเป็นคนเอาแพ็กเกจอาหารของสนามเราไปให้คุณมาร์ทที่สนามเรายอกีนึงครับคือคุณหนูจะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับแต่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมจำเป็นจริงๆครับคุณหนูผมจำเป็นต้องใช้เงินนะครับ
11: ไม่รู้จักบุญคุณสนามแล้วนี่แกเป็นคนโพสต์ใส่ร้ายสนามกอล์ฟเราแล้วก็โพสต์ใส่ร้ายห้องอาหารของฉันด้วยหรือเปล่านี่ฉันเสียหายนะต้น
12: ผมเปล่าครับแต่ผมรู้นะครับว่าคนของคุณมาร์ทเป็นคนทำก็เป็นไอ้พวกที่ย้ายออกจากสนามเราไปนั่นแหละครับส่วนเรื่องปลาตายกับกินเหม็นเน่าพวกนั้นก็เป็นฝีมือคุณมาร์ทครับ
10: นึกแล้วไม่มีผิดไอ้พิมมาร์ทไอ้ญาตินอกไส
11: ้ด่าเจ๊เหรอได้มาร์ทคุณหนูใจเย็นๆนะเมื่อกี้เจ๊ซักต้นแล้วต้นมันมีเหตุผลมันจะเป็นต้องใช้เงินเพราะน้องชายกันมันจะเข้าเรียนแล้วหนำซ้ำแม่ยังมาป่วยอีกค่ะ
10: พอเราคุยเรื่องเงินกับคนที่จำเป็นต้องใช้มันนาน่าก็เข้าใจนะคะ
12: ผมขอโทษนะครับคุณหนู
10: ไม่เป็นไรรากของปัญหามันคือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพอคนเรามีเรื่องจำเป็นต้องใช้มันมากๆเราก็ยอมให้เงินมันมีอำนาจอยู่เหนือเรานาน่ากำลังมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนพอดีเดี๋ยวต้นไปคุยกับเบลนะว่าน้องจะต้องทำยังไง
12: ขอบคุณคุณหนูมากนะครับ
10: ไปเถอะค่ะ

0: ไปทำงานรักสนามให้เหมือนที่สนามรักเราด้วยนะคะ
1: ขอบครับคุณหนู
2: โปรจินคิดว่าที่กู๊ดวิวจะให้โปรเป็นตัวแทนสนามไปแข่งไหมครับถ้าเขาต้องเลือกตัวแทนสักหนึ่งคนก็คงจะเป็นโปรวีผมเคยตามข่าวอยู่นะครับเกือบชนะได้ด้วยแต่ดันถูกปรับแพ้สองโปรเพื่อนซีต้องมาเจอกันในการ
3: คุณต้องการอะไร
2: ย้ายกลับมาสนามเราแล้วผมจะให้โปรได้เป็นตัวแทนไปแข่งผมเชื่อนะครับว่าฝีมืออย่างโปรจินเนี่ยเอาชนะโปรวีได้อยู่แล้วส่วนโปรจากสนามอื่นก็แค่งั้นๆน่ะโปรว่าไหมครับ
0: แป๊บก็ผ่านไป4เดือนแล้วให้น้องมาดูแลสนามนี้แถมผลประกอบการก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่แน่นะคะไตรมาสนี้สนามอาจจะกลับมามีกำไรด้วยฝีมือของ CEO สาวนี้ก็ได
4: ้คุณลุงสัญชัยน่าจะดีใจแล้วน้องก็น่าจะได้กลับฝรั่งเศสเร็วกว่าที่คิด
0: ทีวีก็มีส่วนที่ทำให้มันสำเร็จนะคะไม่ใช่สิทุกคนในสนามมีส่วนร่วมในการทำให้สนามนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
4: น้องหน้าเป็นคนเก่งนะคะรู้ไหมและด้วยความจริงใจและก็ความตรงไปตรงมาของน้องเนี่ยยิ่งทำให้น้องได้ใจทุกคนที่นี
0: ่รวมถึงได้ใจพี่วีด้วยใช่ไหมคะมีอีกเรื่องค่ะตอนนั้นน้องจะบอกก็ดันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนเครือข่ายสนามกอล์ฟจะจัดการแข่งขันกอล์ฟหญิง All Star Women's Golf แต่ละสนามจะส่งตัวแทนกอล์ฟไปสนามละ1คนโดยที่นักกอล์ฟจากสนามไหนชนะจะได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน Asian Tour ซึ่งเป็นแมตช์ที่ใหญ่มากตอนปลายปีน้องก็เลยคิดว่าจะส่งพี่วีเป็นตัวแทนของ Good Bill
4: สนามเรามีโปรเก่งๆตั้งเยอะแยะให้คนอื่นเถอะค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นพี่วีเท่านั้นน้องให้เบลไปหาข้อมูลมาหมดแล้วพี่วีเนี่ยแหละค่ะเหมาะสมที่สุด
4: พี่ขอไม่ลงแข่งนะคะ
0: ทำไมล่ะคะนะพี่วีเป็นตัวแทนสนามแล้วนะคะ
4: ไม่ค่ะพี่ไม่ได้ลงแข่งมานานแล้วแล้วพี่ก็ไม่คิดจะลงแข่งแมตช์ไหนอีกแล้วด้วย
0: ทำไมล่ะคะ
4: บางเรื่องพี่ไม่ขออธิบายนะคะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอกลับไปนอนที่ห้องพี่นะคะจะได้ไม่ติดกัน

0: ฉันจะย้ายเข้าไปอยู่ที่เดอะรอยัลกรีนนะ
1: ได้ข้อมูลที่ต้องการ

0: ครบแล้วเหรอ
1: เธอคงจะผิดหวังในตัวฉันมากถ้าฉันทำอะไรแบบนั้น
0: ก็ไม่นี่ค่ะทุกคนน่าจะมีเหตุผลของตัวเอง
1: แต่ฉันคงผิดหวังมากถ้าฉันเป็นส่วนในการกลั่นแกล้งอะไรแบบนี
0: ้แปลว่าโปรจินไม่ได้ทำถ้างั้นทำไมต้องกลับไปที่นั่นอีก
1: เพราะฉันอยากเป็นคนสำคัญบ้างไงฉันอยากพิสูจน์ฝีมือตัวเองว่าฉันไม่ได้ด้อยไปกว่าโปวี
2: แล้วนี่มึงบอกลูกมึงยังไอ้เรื่องที่มึงเป็นมะเร็งอ่ะ
1: ฉันอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้มีใครสนใจด้วยซ้ำมั้ง
3: น้องรู้เรื่องหมดแล้วนะคะ
4: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งครูกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้ Level F Extra Hygienic สิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% Level F Extra Hygienic อินใช้แล้วเชื่อเลย
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 5594เหรียญโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นิชิกาวะด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุซาโบThe peak of Japanese gelato. ลื่นจัดจดทันได้หมดด้วยไพลอต
3: เฮ้ยวันนี้มีของมาฝาก
4: เดี๋ยวให้กูทาย
3: อ่ะลองดู
5: คืออะไรวะ
4: ขนมเค้ก
3: บ้าไม่ใช่
4: ไม่ใช่งั้นเปิดดูเลยแล้วกัน
3: ลองดู
4: นี่ศิลาดลเชียงใหม่
5: โอ้เครื่องปั้นดินเผาน ี่เฮ้ยดูดิ
4: ถูก3ทีมีชิ้นนี้ออกมา
5: เลยรู้เลย
4: ไม่ต้อง
5: มามา
4: ขอบใจมากเพื่อนขอบใจมาก
5: เฮ้ยแล้วนี่มึงบอกลูกมึงยังไอ้เรื่องที่มึงเป็นมะเร็งอ่ะ
4: มันไม่กล้าบอกเลยว่ากลัวมันจะไปกันใหญ่อ่ะไอ้นี่ที่เรียกตัวกลับมาช่วยงานแทนนี่ก็เพราะว่าอยากให้เขาคุ้นชินกับธุรกิจเผื่อวันนึงกูเป็นอะไรไปก็จะได้รับช่วงต่อกูได้เลย

0: ูรีบร้อนจังนะ
1: ฉันอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้มีใครสนใจด้วยซ้ำมั้ง
0: โปรจินอาจจะไม่สำคัญกับบางคนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีความหมายกับใครเลยนะคะ
1: ฉันเนี่ยนะจะไปมีความหมายกับใครไม่น่ามี
0: อย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะเพราะมันไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเองแต่มันยังดูถูกคนที่เป็นห่วงปัวจินด้วย
1: ไปละไม่ชอบการล่ำลา
0: เบลก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะ
1: มันไม่ต้องลากันเนาะ
0: ไม่ต้องลาแค่อย่าลืมกันก็พอ

0: ีเลยค่ะพี่นัทเป๊ะมากทุกคนต้องประทับใจในสนามเราแน่ๆ
1: แล้วเรื่องตัวแทนของสนามเราที่จะลงแข่งน้องนาน่าเลือกใครครับ
0: เดี๋ยวนาน่ารีบสรุปให้นะคะ
1: ดีเลยเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปโปรไฟล์ของทุกคนที่จะลงแข่งด้วย
0: ได้ค่ะ
1: โอเคขอบคุณครับ

0: คุณนานาคะโปรจินแจ้งกับฝ่ายบุคคลว่าขอลาออกนะคะ
1: ทำไมล่ะเบลเกิดอะไรขึ้นเบลรู้ไหม
0: โปรจินเขาอยากเป็นตัวแทนสนามเพื่อลงแข่งออสตาร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะทาง The Royal Green มีข้อเสนอตรงนี้มาให้พอดีโปรจินก็เลยไป
1: นาน่าก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยเป็นหน้าก็คงจะน้อยใจ
0: และอีกอย่างเขาอยากแข่งกับโอวีเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าโอวีเลย
1: ยังไงเหรอเบล
0: เขาเคยโดนโอวีโกงค่ะโดนปรับแพ้ทั้งที่ยังไม่จบการแข่งขันเขาเชื่อว่าถ้าเขาตีถึงหลุม18ไม่ใช่โปวีที่จะได้แชมป์ในแมตช์นั้นแน่นอน
1: โดนโปวีโกง
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นโปวีคงรู้สึกละอายกับชัยชนะที่โกงมาได้ก็เลยเลิกแข่งแล้วมาเป็นโปสอนกอล์ฟแทนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณอา
1: อ้าวหนูนาน่าไปยังไงมายังไงเนี่ยลูกเรื่องวันนั้นน่ะมันติดอยู่ในใจวีเข้ามาตลอดมันเป็นวันสุดท้ายของการแข่งวีกับจินน่ะเขาเป็นเพื่อนซ้อมกอล์ฟด้วยกันมาตลอดคะแนนของทั้งคู่สูสีกันมาแต่จินเขาโดนปรับแพ้เพราะว่าทำผิดกฎวีก็เลยมีคะแนนได้อยู่ในกลุ่มผู้นำในลุ้นชิงแชมป์แน่นอนแต่พ่อเขาเกิดอาการหัวใจกำเริบต้องส่งโรงพยาบาลด่วนตอนนั้นบีเขาเหลืออีกแค่3หลุมสุดท้ายเราก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็เลยบอกให้บีเขาแข่งต่อส่งอาก็รีบไปที่โรงพยาบาลตอนแรกวีเขาก็ลังเลว่าจะเอายังไงดีแต่สุดท้ายเขาก็เลือกอยู่แข่งต่อแทนที่จะไปหาพ่อ

กว่าที่บีจะไปถึงโรงพยาบาลมันก็ไม่ทันแล้วพ่อเขาจากไปโดยที่วีไม่ได้ลาสักคำ

0: พ่อเขาจากไปโดยที่วีไม่ได้ลาสักคำวีโทษตัวเองที่เลือกกอล์ฟแทนที่จะเลือกไปหาพ่อตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ลงแข่งรายการไหนอีกเลย
1: แต่พี่วีก็ยังเล่นกอล์ฟอยู
0: ่วีอะรักกอล์ฟมากมันเป็นแค่ความฝันเดียวของเขาตั้งแต่เด็กแต่หลังเหตุการณ์นั้นมันทำให้วีปฏิเสธการแข่งขันแล้วเลือกที่จะอยู่กับกอล์ฟแค่ในฐานะผู้สอนเท่านั้น
1: แล้วเรื่องที่โปรจินโดนปรับแพ้เพราะโค้ชของพี่วีเหรอคะ

0: พี่วีคะน้องมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่วีหน่อยนะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องการแข่งออลสตาร์อะไรนั่นอย่าเสียเวลาเลยค่ะ
0: น้องรู้เรื่องหมดแล้วนะคะทั้งเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องโค้ชที
1: ่ไปฟังจากใครมา
0: ไม่สำคัญหรอกค่ะสำคัญกว่านั้นคือพี่วีกำลังหนีมันอยู
1: ่น้องคิดว่าพี่หนีหรอคะ
0: ใช่ค่ะอย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
1: โค้ชที่พี่ไว้ใจทำให้เพื่อนของพี่ต้องออกจากการแข่งขันไปต่อหน้าต่อตาแถมพี่ยังไปไม่ทันดูใจพ่อพอเลือกจะแข่งจนจบเกมน้องหน้าคิดว่าพี่ควรจะรู้สึกยังไงกับชัยชนะที่ได้มาหรอคะ
0: พี่วีก็เลยไม่ลงแข่งแมตช์ไหนอีกเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะน้องถึงอยากให้พี่วีลงแข่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของพี่วีเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตต้องหยุดอยู่ที่หลุม18ของวันนั้นสิคะพี่วี
1: น้องอยากให้พี่ลงแข่งเพราะอยากให้สนามกลับมามีชื่อเสียงใช่ไหมคะอยากให้มันสวยงามเหมือนที่น้องวางแผนเอาไว้แต่ชีวิตการแข่งกอล์ฟของพี่มันไม่ได้สวยงามแบบนั้นสิคะทุกอย่างมันพังตั้งแต่วันที่พี่เลือกถ้วยรางวัลแทนที่จะเลือกพ่อแล้วครั้งนี้น้องยังจะให้พี่เลือกอีกเลือกระหว่างความเจ็บปวดของพี่กับความสำเร็จของน้องแล้วน้องก็น่าจะรู้นะคะว่าพี่จะเลือกอะไรตอนนี้พี่ไม่กลัวการกลับไปลงแข่งแล้วล่ะคะแต่พี่กลัวว่าครั้งนี้

0: ขึ้นมา
1: โปรวีคะฟ้าขอพูดอะไรตรงๆกับโปรวีสักอย่างได้ไหมคะที่จริงนาน่าเขาไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับโปรวีหรอกนะคะ
2: พ่อมีอะไรจะบอกพวกเราสองคนหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเรื่องที่พ่อไปซื้อที่เพิ่มที่เขาใหญ่อะเหรอ
2: เรื่องที่พ่อเป็นมะเร็ง
1: พี่มีเรื่องจะถามน้องหน้าเรื่องนึงได้ไหมคะ
2: เรื่องอะไรหรอคะ
1: เห็นคุณฟ้าใสบอกว่าที่น้องหน้ามาทำดีกับพี่ทั้งหมดก็เพราะว่าอยากจะหลอกใช้พี่

0: ลลี่หวานคูณ2ฟินยกเมืองมิลานไปเลยค่ะเมื่อเพอร์พีคและอินองศา2คู่จิ้นสุดละมุนจากช่องวัน31แท็กทีมบินลัดฟ้าไปสร้างปรากฏการณ์หัวใจฟูกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในยุโรปที่ทำเอาอินเตอร์แฟนกรี๊ดสลบลืมความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงไปเลยทีเดียวซึ่งทั้ง2คู่เนี่ยเขาจัดเต็มความฟินแยกกันนะคะแบบเต็มอิ่ม2รอบ2สไตล์เริ่มกันที่เพาสุดก่อนและพีคพิมพ์พลที่ทำให้งานฟลาวเวอร์บอยเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินมิลานกลายเป็นความสดใสและก็ความสดชื่นเพราะทั้งคู่เขาจัดทั้งเกมทั้งเพลงสร้างความสนุกให้เป็นแฟนจนต้องลุกขึ้นเต้นตามงานนี้ก็ทำเอาเพิร์สและพีคประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็บรรยากาศแบบคือ enjoy เนาะที่ทุกคน enjoy แล้วก็มี energy ที่ดีดีมากๆเลยครับ
2: เขาพร้อมที่จะส่ง energy กับเราเราส่งอะไรไปเขารับแล้วส่งกลับแล้วสุดท้ายทุกคนยืนขึ้นมาแล้วเต้นไปกับเราด้วยซ้ำ
1: อยากกลับมาอีกครับผมถ้ามีโอกาสนี้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆที่นี
0: ่ส่วนอินจักรศิลป์และองศาทิทัศน์ก็กระจายความฟินให้อินเตอร์แฟนได้อินกันทั่วหน้าเพราะในงาน The Age of Horizon First Fan Meeting in Milan ทั้งคู่ต่างได้การตอบรับที่อบอุ่นจากแฟนโดยอินองศาได้เอาเพลงไทยอย่างรักเธอเหลือเกินไปมอบความฟินจนแฟนคลื้มกันทั้งห้อง

0: ื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆมารอเยอะมาก
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ส่งเสียงเขาก็แบบว่าให้กำลังใจเราเยอะมากและได้รับ positive energy จากพวกเขา
0: แล้วก็ตอนที่เราเดินมาซาวเช็คก็ผ่านแฟนๆแฟนๆน่ารักมากคือเป็น European fans เนาะจริงๆมาจากหลายๆที่เลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้มาเจอทุกๆคนที่ยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆจริงๆ
2: ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความฟินที่อินองศาและเพอร์ฮีทหอบความรักจากเมืองไทยไปปักหมุดในหัวใจของแฟนคลับชาวต่างชาติได้อย่างงดงามพร้อมๆกับการที่ทั้ง4คนนั้นก็ได้รับความทรงจำและรับพลังใจดีๆกลับมาสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะ

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลล์ไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่มีอยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอัน1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอดบอกว่าโปรดีพี่แอดซีเรียบอกงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
5: ม
4: ัน
5: ไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
4: ใช
5: ่อันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
4: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงๆ
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันนี้สีม่วง
4: สีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ท์
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่
5: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวอันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย 799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
5: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
4: ใช่
5: อ
4: ัน
5: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
4: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
5: อุ๊ยลดมากเลย
4: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
5: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
4: ่
5: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
4: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
5: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
4: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
5: ค่ะ
4: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
5: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
4: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
5: ซูมให้ดู
4: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
5: ้
4: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
5: ใช่
4: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
5: ้
4: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
5: ะ
4: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายสบาย
5: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
4: คุณผู้ชม
5: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
4: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
5: ้โอ้
4: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
5: ใช่
4: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
5: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
4: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
5: ค
4: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
5: ือ
4: ว
5: ่
4: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
5: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
4: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
5: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
4: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
5: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
4: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
5: เดี๋ยวจัดให้
4: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
5: เ
4: ซตนี้799
5: ต่อสายไว้ค่ะ1
4: 2 5 2 5 นะ
5: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1 2 5 2ต่อสายไว้ค่ะ
4: รับแล้วสวัสดีจ้า
5: สวัสดีจ้า
4: ขอกินต่อสดชื่น
3: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ห้องมันทุ่งหัวจอกันหรออยู่ทางไหนป้าทอง
1: อยู่ที่วังปีกขวานี่แหละ
2: คุณดาวนักษาคุณดาวนักษาน
1: ั่นเสียงไอ้โม่ไอ้โม่ทำไมเองมาคนเดียวแล้วนายเพชรช่วยเจ้าสร้อยออกมาได้หรือยัง
3: นายเพชรช่วยเจ้าสร้อยกับนายฮอยเพิกออกมาจากคุกได้แล้วคุณดาวทอง
1: แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหน
3: ทุกคนกำลังไปที่ห้องบรรทมของเจ้าการ้องเพื่อแย่งชิงในตาพญายมนายเพชรให้ข้ามาส่งข่าวบอกนักษาและคุณเท้าว่าให้รีบตามไปสมทบ
0: ท่านเจ้าสั่งก็เฝ้าเปิดรูดอกกุหลาบเขาเลยโมกว่าเขาจะได้พ่างตัวเขาไปซ่อนกับเพชรกัน

0: แกจะหลุดรอดสายตาของข้าไปได้หรือไงอย่างคุณเท้าทองเพียงแค่ข้าได้กลิ่นกายไอ้มนุษย์ผู้นี้ข้าก็รู้แล้วว่าพวกแกบุกเข้ามาในวัง
1: รู้แล้วก็ดีวันนี้เป็นวันตายของแกนางแม่มดทั่ว
2: ปากกล้านักล่ะนางคุณเท้าทองท่านเป็นมสวรรค์จัดการสังหารนางคุณเท้าทองมันซะให้มันได้รู้สำนึกว่ามันไม่ควรมาต่อกรกับแม่มดผู้เก่งกาจใส่เวทมนต์ดำเช่นท่าน
0: ท่านจัดการมัน
3: อารวะกษัตริย์สุสาวุธัง

โอ้มรวยมหารวยครั้นกูจะฉวยเอาเขาพัสุเมนก็เอ็นอ่อนและทดและทวยคันกูเอ่ยปากกล่าวขุนนางก็พอใจหนุ่มๆเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ร้องไห้ตามกูมารักกูเอ๋ยเหมือนปลารักน้ำรักกูเอ๋ยเหมือนราชสีห์รักถ้ำโอมสิทธิสวาโหม

0: ลินจงเจ้าเข้ามาในห้องบรรทมของข้าด้วยเหตุอันใดหัตถานางยักษ์สันธมาลาซ่อนอยู่ในกล่องพันได้สายสินสีขาวฉันมั่นใจว่าไอ้เจ้าการ้องมันจะต้องซ่อนเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งในห้องบรรทมของมันแน่ข้าถามว่าเจ้าเข้ามาในห้องของข้าทำไม
1: คือว่าหม่อมฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพคะเจ้าการ้องตั้งแต่ที่พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันบนท้องฟ้าถึง8ดวงหม่อมฉันก็รู้สึกร้อนรุ่มเหลือเกินเพคะมีหนำซ้ำร่างกายของหม่อมฉันผิวของหม่อมฉันก็รู้สึกหัวแสบปวดร้อนไปหมดเลยเพคะถ้าเกิดเจ้ากายร้องไม่เชื่อก็ลองสัมผัสดูสิเพคะ

Ah!

0: ไอ้นางลิงจอกไอ้นางงูพิษกูจะฆ่ามึง
1: เป็นไงล่ะโดนน้องมีดของนายห้อยสีแล้วก็ธนูลงอาคมของไอ้เสือแปลกส่งน้ำหน้า

0: และคาถากำกับหัตถานางยักษ์สันธมาลาก็คือด้วยเดชแห่งหัตถานางยักษ์สันธมาลาจงสำแดงฤทธานะบัดนี
1: ้ด้วยเดชของหัตถานางยักษ์สันธมาลาจงสำแดงฤทธานะบัดนี้

่แหละข้าจะใช้หัตถาของนางยักษ์สันธมาลาควักในตาพญายมมันจะแก่ไอ้ปีศาจอีกาชั่ว

0: จกอีกคนทรยศบักผีเป้าจัดการมันมึงกินลิ้นจกมึงเฮ้ยมึงบักผีเป้าจัดการมันไปเจ้ากาล้องเจ้ากาล้อง
1: ท่านสิง
0: ตอนนี้อินังลินจงมันขโมยหัตถานังยักษ์สันธมาลาไปแล้วท่าน
1: อินังจงกูจะฆ่ามึง
2: เร็วครับทุกคนพ่อมันทำผอยเจ้ากาล้องมาอยู่ทางนี้
3: พี่ผี
4: ทหารข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าเอาตัวเจ้าสร้อยไปได้หรอกนะ
3: มึงยังไม่มึงจับตัวสร้อยไปได้อีกเหรอเว้ยพี่ผี
5: พี่พ่อระวังตัวด้วย
6: น้อยป้าประขำหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนี้ยายจะต้องมาบอกคอยระวังตัวแล้วบอก
5: ก็คอยเป็นห่วงพ่อแล้วเนาะ
6: พ่อคือเพิกพญาไพรฝีมือยังมาตกเลยเว้ย
2: ไอ้เพชรรีบจัดการพวกมันนะเราต้องรีบช่วยลินจง
7: พี่เทพ
4: ฆ่ามัน
8: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
9: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
12: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
15: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
14: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
16: ยังบีบอยู่เลย
14: ใช้อะไรบีบอะ
17: ไอติงเป็นอะไรอะ
18: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
19: แบบนี้คนดูชอบ
14: พาไปโรงพยาบาลไหม
2: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
14: เฮ้ยอะไร
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม

0: 99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
1: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
2: พวกบ้านฮูว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
3: มันทำอะไรกันวะ
4: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับ
2: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
5: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งกูฝันเดี๋ยวก่อน
2: นี่อะไรเหรอคะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
7: ีที่เดียว
6: นักตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
6: เวลา 1:00
7: น.พิ
6: เศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน 5 9 4เหลี่ยม
6: โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก

0: ันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กรอบกรอบกรอบเอาเรื่องมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์เฮ้ยเฮ้ย
2: Watch it out, Tang! Hey! Hey! Hey!

0: ที่การอทำชั่วต่อชาวเมืองขวางธนบุรีมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้คือวันตายของเจ้า
1: ไม่ข้าจะไม่มีวันยอมตายง่าย
2: นะนายสัตว์จักรกลาวุธัง

0: งไหนบ้างลูก
1: คุณจันไหวป่ะครับ
2: บอกจัน
1: จันซอย
3: คุณจัน
1: เป็นซอยไอ้ซอย
4: กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนอง
5: สัพเพสัตตาอเวราหนตุอภยาปัชชาหนตุอานีฆาหนตุสุขียตานังปริหรันตุ
1: พุทธเทพ
2: พุทธเทพ
0: รีบช่วยลินจงกันเถอะทุกคนตามกูมาไอ้เพชร
1: ไปสอย
0: ไปสอย
1: ไป

0: ลินจงอีนางงูพิษวันนี้แหละมึงตาย
1: อย่าทำมันนะ
0: หนีไม่รอดหรอกลินจง
1: เจ้าขอร้องเจ้าขอร้องเจ้าขอร้องอย่าปล่อยดิฉันด้วยอย่าปล่อยดิฉันด้วยเจ้าขอร้อง
0: ยอมโทษเจ้าทรยศหักหลังข้าความผิดของเจ้าร้ายแรงยิ่งนะแต่เจ้าก็ช่วยหาร่างมนุษย์ผู้นี้ให้ข้าได้สูงสูงก็นับว่าเจ้ายังพอมีความดีอยู่บ้าง
1: จะมีฆ่าฉันแล้วใช่ไหมจะปล่อยฉันแล้วใช่ไหมปล่อยฉันใช่ไหมเจ้าขอร้อง
0: เพื่อเป็นการตอบแทนความดีของเจ้าข้าก็จะช่วยสังหารเจ้าให้ขาดใจตายในทันทีเจ้าจะได้ไม่ต้องทรมาน
1: ไม่ฉันยังไม่อยากตายปล่อยฉัน
0: เพชร
1: ลินจง
0: ลินจงนั่นไงหัตถานางยักษ์สันธมาลา
1: ช่วยฉันด้วยไปฉัน
2: หยุดได้เจ้าขอร้องยายมีการสูญเสียไปมากกว่านี้อีกเลย
1: ช่วยฉันด้วยดิเพชฉันยังไม่อยากตาย
2: หามัน
1: ไป
0: เถอะลินจง
1: ไป

转，转，别再给我转。

0: lautan.
1: ระวัง
2: ดายนา
3: พี่รัฐพี่จ
2: ัน
0: ไอ้มึงดอกมันต้องเป็นของกู
2: ไป
0: ม
2: าสิ
0: มันต้องเป็นของกู
4: ส่งหัตถานางยักษ์สันธมาลามาให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้ยักษ์มานัสสัตว
1: ์พี่พ่อระวัง
4: ยักษ์มานัสสัตว
1: ์ผู้การเฮ้ย
4: นายนาผู้การ
3: เฮ้ยนายแพทนายแพทนายแพทนายแพท
5: ด้วยเดชหัตถานางยักษ์สันธมาลาย
4: ักษ์มานัสสัตว์
5: จงสำแดงฤทธานะบัดนี
4: ้นายนาผู้การ

0: ท่าน
1: กูบอกย่าไม่มึงมีประเด็นหรอกเว้ยนะรายศาสตร์จักรกาวุฒังเฮ้ยเฮ้ย
0: ท่าน
2: ดีมากเข้ม
3: สวดสาดคือมึงถึกธรณีสูบตายจังสี่ก็สาสมแล้วบักสิง

0: แย่งชิงในตาพญายมมาถึงเจ้าพี่การ้องให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีในตาพญายมซอยก็ไม่สามารถเรียกใช้ธนูประจันเซี่ยวยิงพระอาทิตย์ของนางแม่มดสุวรรณลงมาจากท้องฟ้าได
1: ้ถ้าอย่างนั้นเรารีบตามเจ้าการ้องไปกันเราจะได้ช่วยชาวเมืองขวางทบุรี
2: อารวาสกษัตริย์ทุบสาวุฒังเฮ็ดจัด
3: Not my name!

0: นีไปได้
1: ไปแล้วทุกคนนั่นไงเจ้าของร้องอยู่นั่นไงไปเร็วตักกระสับวชิระอาวุธทั้งนักราชสักจักรอาวุธทั้งหนีไปโดนแล้วตามไปเร็วไป
0: ไปฆ่าเดี๋ยวนี้นะนางไม่หมดชั่วไปไปรู้ตัวหรือยังนางคนเท้าทองว่าบัดนี้ใกล้ถึงเวลาที่แกจะสิ้นลมหายใจแล้วถึงหม่อมฉันจะต้องตายหม่อมฉันก็ไม่เสียดายหรอกเจ้าค่ะเพราะเกิดมาชาตินี้ทำความดีเอาไว้มากแล้วไม่ได้เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเหมือนเจ้านางก้อนคำกับแม่มสุวรรณ
2: ท่านแม่มสุวรรณสังหารมันซะ
3: ปากดีนะใช่ไหมนางคุณเท้าทองวันนี้ข้าจะสั่งสอนให้แกได้รับรู้ว่าผู้ใดที่กล้าก้าวล่วงพูดจาดูหมิ่นเจ้านางก้อนคำผู้นั้นมันจะพบจุดจบที่น่าอนาถเพียงไร

0: ณขาวทองสังหารมัน
1: ย่านมสุวรรณท่านอยู่ที่ไหนช่วยข้าด้วยข้านมสุวรรณข้ากำลังถูกไอ้มนุษย์ผู้นี้เล่นงานแล้วช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยท่านได้ยินข้าไหม
0: ท่านนมสุวรรณเกิดเหตุอันใดขึ้น
2: เกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะเจ้ากาลองกำลังเพรียงพร้ำให้กับไอ้พวกมนุษย
0: ์กาลอง
2: ข้าบอกแล้วไงยังไงความชั่วก็ไม่มีวันชนะความดีได้หรอกยังไงคนชั่วอย่างพวกท่านก็จะต้องถูกสังหารให้สิ้นซาก
0: ท่านแม่มสวรรค์สังหารนักคุณเท้าทองซะเราจะได้รีบไปช่วยกาลอง
3: อย่าพลังคนจะตาย
4: Rate!
5: เด็กของหัตถานังยักษ์สันนบาลา
6: เดียนะ
5: จงสำแดงฤทธานะบัดนี
6: ้
7: พ่อตามไปเร็วไป

0: 朝堂。不查的，这些在场，把你跑完了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊啊
2: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
3: 啊啊啊啊啊啊啊啊
4: พระองค์หนีไม่รอดแล้วเจ้าค่ะเจ้าการ้อง
5: หยุดนะไอพวกมนุษย์ชั้นต่ำจะทำร้ายลูกข้านะ
6: จะแม่ช่วยข้าด้วย
5: เดี๋ยวช่วยจัดการนี
6: ่ระวังตัวซอย
4: ทำไมฝีมือกระจอกอย่างพวกแกคิดว่าจะสู้ข้าได้เหร
7: อพลังลมฟ้าควรจะสาน
6: 怎么着？
4: เดินทางไปสู่นรกภูมิตายเถอะ
6: ทำไม
2: ในตาพญายมออกมาเลย
6: จ่าเลย
2: อยู่ตึกซื้อ
5: จ่าเลย
8: ด้วยเดชของหัตถานางยักษ์สันธมาลาจงสำแดงฤทธานะบัตรนี
5: ้
9: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: คะเห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
3: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
2: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
3: ่สวย
1: นะลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
3: ไปเลยใช่ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมาตัวเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
3: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
2: เหลือ
1: 999บาท
3: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
2: ้
3: ได้แค่99เซ็ตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
2: หลายรอบแล้วนะคะ
3: เออคุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
2: ัน
3: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: คือของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
3: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
3: เห็นไห
1: มคือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนานหนานเดอะหนัก

0: ใหญ่เบาสบายดีที่สุด
1: ระบายอากาศด้วยใช่อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะคือตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
0: ่
1: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
1: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
0: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111 บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้วทางนี้ใส่ไปเที่ยว
1: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
1: ต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
0: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
1: อันนี้ได้ครบ
0: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
1: แล้วเข
0: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: แถม
0: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
1: คุณมีเสื้อสีชมพูอยู่แล้ว
0: หรือจะเป็นฟ้ากนกอ
1: ัน
0: นี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติการนะคะสวยมาก
1: ใต้เลย
0: แดงคอนกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคตะวัน
1: ใต้อยากได้นะ
0: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999 บาท
1: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999 บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่มีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
1: โอ
2: ้ใส่พร้อมกันเลย
1: โอ้โหแม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
1: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
1: ซักรวมได้ไหม
2: รวมเป็นเลยคุณผู้ชม
1: สีจะตกไหมแม่ปกติเวลาผ้าถุงอนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแม่ที่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
1: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
1: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดูสิ
2: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
1: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้ลดนะเพราะว่าตัวละ111 บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
1: แยมอยากใส่ทุกสีอนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแบ่งกันงั้นเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆ
1: ค่ะ
2: เราวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
1: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999 บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
0: ่
1: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999 บาทอะ
2: ตก
1: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
1: แล้ว
2: อ
1: ย่าไป
2: บ
1: อกใครเขา
0: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส
1: ์ S
0: ไซส์ S แบบนี
2: ้
0: ใส่ได้สบาย
1: ไซส
0: ์
1: L
0: อ้าวไซส์ M
1: ค่ะ
0: ไซส์ L
2: ค่ะไอ้คนนี้XXL
1: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้ สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
1: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถเอาไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซ็ตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
0: 22เซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ต้องรีบ
0: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
1: ้อ
0: วันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
2: ัน
0: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
0: ุณ11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
0: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
1: ่
0: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
1: ์แม่
0: ซื้อเลย
1: ราชการ
0: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจงอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
1: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สายแน่นมากเลย
2: สวยมากละคุณ

0: ้ขอเติมกาแฟหน่อยนะแม่
1: ใช่
0: ต้องขอเติมกาแฟหน่อยนะคะ
2: โอ้โหเดี๋ยวนะนี่รอเป็นแบบทีอินวันเหรอฮะแก้วเท่าไหร่คะเนี่ย
0: 60นะเนี่ย
2: 60
0: ค่ะแค่ข้นหอมนัว
2: โอ้โหแล้วบ้านนี้ล่ะคะ
1: 14บาท
2: ค่ะ
1: และเป็น14บาทที่หอมมันนัวแต่ว่าไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล
2: เอ้าถ้างั้นอย่ารอช้านะ
0: เราจะกินอันนี้ทำไมอ่ะ
2: นั่นดิวางเลย
0: วางเลย
1: นะ
2: ใช่เล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้นะคะเป็นกาแฟสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมไขมันท้านแต่ว่าเราใส่เป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็ได้ความหวานจากหญ้าหวานแล้วไม่ใช่แค่น้ำเปล่ามาผสมคาเฟอีนแล้วกินแล้วขมๆกินยากไม่ใช่เพราะว่ามีความนัวแล้วได้คุณประโยชน์จากสมุนไพรใส่สมุนไพรอีกเยอะมากพวกมารุมอาร์ติโชกโหนี่ดีต่อใจมากเมล็ดองุ่นเกากี้ใส่แคลเซียมใส่กระชายชาเขียวขมิ้นชันแอลคาเนทีนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าโดนสั่งห้ามดื่มกาแฟหรือใครที่ดื่มกาแฟที่เคยดื่มอยู
1: ่
2: แล้วมันแบบมันยังไม่เห็นผลมันยังไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าเอาสูตรนี้ไปกินวันนี้นะคะจัดมาให้เลยนะคือ1
1: ตู้นะนั่นแหละ
2: ใช่1ห่อเนี่ยนะมีทั้งหมด10แก้ว
1: นั่น
2: นะคะ4ห่อก็40แก้วเดือนนึงแล้วนะเดือนกว่าแล้วนะวันนี้จะแถมให้อีกเซตอีกเดือนหนึ่ง30แก้ว3ห่อแบ่งเซตเอาไปทั้งหมด70แก้วกินไปเลย2เดือนกว่าเกือบ3เดือนราคาเต็ม 4,500 ไม่ต้องจ่ายนะ
1: คะ
2: วันนี้70แก้วเกือบ2เดือนเอาไปเลย999บาทค่ะ
3: ฐานเฉลี่ยแล้วไม่เคยมียี่ห้อไหนให้เยอะขนาดนี้นะ
1: คะ
3: เฉลี่ยแก้วละ14บาทแบบมีสารสกัดแน่นๆแล้วก็แบบหอมมันนัวอุ้ยเดี๋ยวรถไม่ลองชิมโทรด้วยอินเลยนะสองค่ะ
2: ส่งฟรีนะคะวันนี้ใครที่แบบกาแฟที่บ้านหมดแล้วต้องบอกเลยว่าให้ซื้อตุน
1: ค่ะ
2: ใครไม่เคยลองต้องบอกเลยให้ซื้อมังกรทอง
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรบางคนเนี่ยนะคะมันคุมไม่อยู่แล้วนะเปิ้ลคนที่รู้จักป้องไปวัดมาไขมันล่าสุด241
1: เดี๋ยวเดี๋ยวแต่นะเปิ้ลเขาแบบว่าหุ่นเขาสะอดสะอองนะ
2: หน
1: ั
2: ก44กิโลกรัม
1: ตัวเล็กนิดเดียว
2: ไม่ชะล่าใจนี่ไง
1: เนี่ยแหละ
2: มีปัญหาคือเวียนหัวบ่อยมึนหัวบ่อยบ้านหมุนบ่
1: อ
2: ยปรากฏนะคะพฤติกรรมการกินคือไม่ค่อยกินชอบกินข้าวนะคะกินแต่กาแฟแล้วกินพวกกาแฟทีอินวันที่ใส่ครีมเทียมเยอะๆมันนัวมันอร่อยถ้าแกไปเป็นกาแฟดำแกบอกมันเหมือนน้ำเปล่าผสมคาเฟอีน

0: แล้วไม่กินมัน
1: ไม่สะใจ
0: ไม่สะใจก็เลยบอกนะเปิ้ลเอาใหม่นะตอนนี้ไขมันนะเปิ้ล240กว่าเสี่ยงต่อการแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดวันนี้นะเปิ้ลเปลี่ยนกาแฟอร่อยเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมนัวเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงต่อการไขมันพุ่งปี๊ด
1: ลดมากฉะนั้นต่อสายไว้นะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดด้วยและไม่ใช่แค่นะเปิ้ลเป็นแม่มะเหมี่ยวเลยล่าสุด
0: เป็นยังไง
1: นะคะล่าสุดคือเขาคือข้างในเขาคงจะปริ่มเต็มที่แล้วคงจะแน่นไม่สะดวกอ่ะมันไม่สะดวกเต็มที่แล้วเพราะว่าเขากินทุกวันเลยแล้วอย่างที่บอกวันนึงวันละหลายแก้วเพราะชอบรสชาติน
0: ั่นแหละ
1: ชอบความหอมความมันความนัวแล้วก็กินเช้าบ่ายเช้าบ่ายพร้อมขนมกลายเป็นว่าเวียนหัว
0: นั่นไง
1: บ้านหมุน
0: ไขมันพุ่งน้ำตาลพุ่งวันนี้ถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะฮะไขมันพุ่งน้ำตาลพุ่งเปลี่ยนกาแฟหน่อยเอามาเป็นตัวมังกรทองค่ะ
2: หอมสดชื่นบอกเลยว่าดื่มแล้วจะอีกดื่มวันนึงได้กี่แก้วคะคุณป้อง
0: สองสามแก้วอายุเยอะๆนะต้องบอกนะไม่ต้องกลัวใจสั่นต
2: ั
0: วนี้เป็นคาเฟอีนเกรดพรีเมียมไม่ใช่น้ำเปล่าผสมคาเฟอีนนะคะแต่เป็นการใส
1: ่เข้มข้นมาก
0: เข้มข้นมากใส่น้ำมันรำข้าวแทนความนัว
2: มาก
0: นี่ไงใส่เหย้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลยังใส่มะรุมอาติโชกอาติโชกดีมากมะรุมพวกนี้ดีมากๆเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบไขมันสูงๆแล้วต้องเปลี่ยนกาแฟต้องแนะนำให้กินตัวนี้น
1: ะ
0: มีตัวเก่ากี้และมีตัวแคลเซียม
2: คุณป้องขอตกใจนิดนึงได้สมุนไพรแต่ละอย่างที่ใส่ไปมันแพงทั้งนั้นเลยนะคุณ
0: ของแพงๆหมดชาเขียวขมิ้นชันแอลคาเนทีนบางคนนะทำงานกะดึกตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่กระชุ่มกระชวยเอาตัวนี้ไปกินมันจะรู้สึกสดชื่นกระเป๋ากระปี้กระเป๋าสดชื่นขับลงขับรถเนี่ยสบายเลย
2: คุณป้องตอนนี้สายแน่นแล้วตอนนี้58เซตสุดท้ายบอกเลยนะว่าแก้วละ14บาทที่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของวันนี้คุณป้องขอโปรอีกรอบ
0: ได้ไหมวันนี้นะคะนี่คือกาแฟ3 in 1ที่ไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่ครีมเทียมเพราะฉะนั้นใครทุกอย่างพุ่งปี๊ดแล้วเปลี่ยนกาแฟซะอร่อยนัวหอมมากๆวันนี้นะคะเอาไปเลย70แก้วทานไปเลยเกือบ3เดือนปกติ4ซะ5พันนะคะวันนี้แค่999บาทเท่านั้นนะ
1: เนี่ยเลยเยอะที่สุดตั้งแต่เคยขายมาแล้วซองนึงนะใส่แบบแน่นๆสกัดสกัดแบบเขาเรียกว่าให้ซองใหญ่ๆเข้มข้นหอมนัวแต่ไม่รู้สึกผิดวันนี้ตกซองละ14บาท1252ใครไม่โทรบอกเลยนะแม่ถ้าลูกๆดูอยู่นะโทรแล้วสลับได้เลยสลับจะเปลี่ยนตัวนางเอกออกเอาอันเก่าออกเอาอันเก่าออก
2: โทรมาก่อน1252คุณป้องน้องถามหน่อยว่าใครควรที่จะต้องดื่มกาแฟมังกรทอง
0: ใครที่ติดกาแฟ
2: หลายคน
0: เอามังกรทองไปกินไม่ต้อง
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ใครที่ติดกาแฟมากแต่โดนควบคุมเพราะไขมันพุ่งปี๊ดเอามังกรทองไปกิน
1: อร่อยมาก
0: อร่อยไหมฮะ
1: อร่อยเหมือนกาแฟที
2: ่สดชื่น
1: เอาง่ายรสชาติถูกปากคนไทยรสชาติเหมือนที่พ่อแม่ชอบดื่มเลยแล้วก็ไม่รู้สึกผิด
0: เหม็นเขียวไหมเหม็นเขียวสมุนไพรไหม
1: หอมกาแฟมากความนัวความละมุนความกลมกล่อมยังอยู
0: ่
1: ความเข้มข้นหวานมันยังอยู่ฉะนั้นวันนี้เนาะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยไขมันก็เยอะนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ
2: แล้วน้องชอบตรงที่กินร้อนก็ได้ตกบ่ายอยากจะกินเย็นแบบมะเหมี่ยวก็แฮปปี้กินแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาล
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะกาแฟที่บ้านหมดแล้วติดกาแฟเหลือเกินแต่ว่าวันนี้โดนสั่งคุมเข้มแล้วจะให้กลับไปกินกาแฟดำแหมเป็นน้ำเปล่าผสมคาเฟอีนอย่างเดียวมันกินไม่ไหวว ันนี้นะคะเจอน้ำมันรำข้าวเข้าไปเจอเหย้าหวานเข้าไปหอมมันนัวอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมนะคะใส่สมุนไพรไปอีกมะรุมก็มีอาติโชกก็
2: ม
0: ีเก
2: ่
0: ากี้แคลเซียมกระชายชาเขียวขมิ้นชันแอลคาเนทีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะได้อาราบิก้าชั้นเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังได้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นย้ำนะคะใครที่ขาดกาแฟไม่ได้แต่ไขมันทุกอย่างขึ้นปี๊ดแล้วเปลี่ยนโอ้โหเสียง
2: แบบว่าดังมาก
0: นี่กินหมดแก้ว
1: คุณผู
0: ้ชมอ่ะนี่สดๆนะคะ
1: ขายต่อเลย
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ
2: เซตสุดท้าย
0: ใช่วันนี้นะคะกินกาแฟอะไรมายังไม่เห็นผลนะคะเอาตัวมังกรทองไปกินห่อละ590นะห่อหนึ่งมี10แก้วตกแก้วละ59บาท
1: เยอะมาก
0: แต่วันนี้จะให้ไปทั้งหมด70แก้ว7ซองกินไปเลย2เดือนกว่าเกือบ3เดือนราคาเต็ม 4,800 วันนี้ต้องจะให้แม่999บาทตกซองนึงเนี่ยจาก59เหลือซองละ14บาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีค่าส่งนะโทรมาสั่งนะเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าประตูบ้านหยิบให้ทันอย่างเดียวคือเบอร์โทร12521252ค่ะ
1: คือสั่งรอบนี้นะแม่นะเพราะว่ารอบหน้ามาอาจจะมีค่าส่งนะคะเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงขึ้นวันนี้โทรให้ติดที่เบอร์1252ลูกๆถ้าฟังอยู่ถ้าเป็นห่วงพ่อพ่อแม่ๆเนาะทำเหมือนมะเหมี่ยวสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเลยสับเปลี่ยนตัวนางเอก
2: บอกก่อนแม่ฟังง่ายๆแม่ออกไปซื้อกาแฟข้างนอกตอนเนี้ย 50 60ต้องมีจ่ายแต่วันนี้แม่กินกาแฟมังกรทองแก้วละ14บาทจะกินร้อนก็14บาทจะกินเย็นก็14บาทและได้คุณค่าจากกาแฟมังกรทองที่คุณป้องใส่สารสกัดดีๆทั้งนั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะใครก็ตามที่ตอนนี้กาแฟหมดบ้านแล้วพี่ท่านเนี้ยแกขับรถนะคะกะกลางคืนด้วยสายตาสายอะไรขับรถอะไรก็
1: แอคทีฟ
0: ต้องสดชื่นต้องกระปี้กระเป๋าพี่เขาบอกว่าทุกทีเนี่ยเวลาพี่กินพี่เขาจะใจสั่นแต่ตัวเนี้ยกินแล้วแกรู้สึกว่ามันใจไม่สั่นนะคะแล้วยังได้ความสดชื่นได้ความกระปี้กระเป๋าด้วยแล้วที่สำคัญคือไขมันมันไม่ปรี๊ดไงแล้วก็พี่ท่านนี้นะคะแกก็ทำงานนะคะนี่แกทำไร่ทำสวนต่างๆแกบอกโหเจอแดดเปรี้ยงทีหน้าจะมืดจะเป็นลมตัวผอมๆแบบนี้ไขมันปรี๊ดนะจ๊ะไขมันพุ่งนะคะตัวผอมๆแบบนี้เลยบอกว่าเมียแกสั่งเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนแบบไม่ได้แล้วพี่จะไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้
1: ต้องมังกรทอง
0: ต้องมังกรทองนะคะแล้วพอพี่ท่านนี้นะคะแกก็ทำงานนะคะออฟฟิศนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหมันง่วงเหงาหาวนอน
1: ต้องเติม
0: เลยหลายคนนะคะพอกินกาแฟมังกรทองเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไขมงไขมันน้ำตาลอะไรดีขึ้นนะคะแต่ความนัวรสชาติคือไม่เหม็นเขียวเลยแล้วรสชาติคืออร่อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ลองเปลี่ยนกาแฟดูกินกาแฟอะไรมาม ันบอกโอ๊ยอร่อยแต่มันแฝงไปด้วยไขมันน้ำตาลเต็มไปหมดวันนี้นะฮะน้ำตาลก็ไม่ใส่ใส่หน้าหวานเค็มๆก็ไม่ใส่ไอ้พวกไขมันทาร์ตใส่เป็นพวกไอ้น้ำมันรับข้าวอ่ะ
2: ค่ะจ้ะคุณป้องขอโปรอีกรอบนึงที่สายแน่นมากแหละทุกคนที่สายไว้นะ
0: เดี๋ยวนะตอนนี้สายรอเป็นร้อย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือโปรวันเดียวนะฮะต้องบอกก่อนว่าโปรให้วันเดียว
1: ขอโปรได้ไหมขอโปร
0: อันนี้70แก้วนะคะเกือบ3เดือน 4,000 กว่าบาทไม่ต้องเอาแค่999บาทหยิบโทรศัพท์แล้วกดให้ทันคือ1252 1252ตอนนี้ในทีวีขึ้น13เซตแต่ในระบบเมื่อกี้แจ้งว่าสายรันเป็นร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอต่อเวลา10นาทีขอให้ทันนะ1252 1252 10นาทีโทร
1: โอเคโทรให้ติดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะ

0: พลังสายดำ
1: อ้าว

0: 起来，我躺。
1: 呀，妈那啥，来人呐，我躺。哎。阿罗瓦卡萨，出啥不疼？

0: Cos'hai?
1: La vuoi mordua? Allo man, cosa sai? No!
0: ให้พวกแกเอาในตาพญายมไปได้หรอก
2: ใครก่อนปีศาจราตรีไปไปไปไป
1: วชิราวุธเ
3: ฮ้ยอีกาปังเล็กกา
4: ไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่พวกเจ้าฆ่าข้าไม่ได้หรอก
1: อีพ่อจัดการมันเลยเฮ้ย
5: ด้วยเดชหัตถานางยักษ์สันธมาลาจงสำแดงฤทธานบัตรนี
4: ้กา

0: ไรที่สุดเราก็ได้อาวุธวิเศษทั้ง5ประการถึงเวลาที่เราต้องยิงพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงลงจากท้องฟ้าเพื่อช่วยชาวเมืองขวาง
1: ต่อไป
0: ไปนะไปมารับพลังจากอาวุธวิเศษ5ประการเร็ว
2: มันจะอาวุธทานเอเอสอาริสาเวนะมันจะอาวุธทานพระข้าพระข้าวิจุนังวิจุนาโดมังมาเมนะพุทธะสันติพัทธะอามุมหิโอกาเสติอาหิ

0: ทพีแห่งดวงจันทร์เราขออัญเชิญธนูพระจันทร์เสี้ยวอาวุธคู่กายของเราจงมาปรากฏณบัดนี
1: ้ทุกคนใช้วุฒิเศษทั้ง5ประการเป็นพลังเกื้อหนุน

0: ว่นตกจากฟ้าแล้วแสดงว่าทุกคนกับเพชรเฮ็ดสำเร็จแล้วเจ้าสีดาล่า
1: ข้าดีใจเหลือเกินแม่บัวท่านบรรเจิดสร้อยสุดาลูกสาวของเราช่วยชาวเมืองขวางได้แล้วหลังจากนี้ลูกก็จะมาช่วยชีวิตท่านท่านต้องอดทนรอรู้ก่อนนะท่านบรรเจิด
2: พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าสร้อยสุดาเทวีเทพีแห่งดวงจันทร์กลับมามีพลังเต็มเปี่ยมครั้งแล้ว
3: ข้าไม่ยอมแพ้พวกแก

0: คูณไปจับตัวเจ้าป้าก้อนคำเอาไว
1: ้พระเจ้าค่ะ
2: จนา
3: ปล่อยค่ะท่านพระเท่าปล่อยค่ะ
0: ด้วยมนต์แห่งแสงจันทาด้วยพลังอำนาจในตัวเราจงสำแดงฤทธานะบัดนี
1: ้ไปดิไฟพอจับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมานี
3: ่กาหลง
4: เจ้าแม
5: ่ด้วยเดชมนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธานุภาพแห่งสายดำข้าขออัญเชิญร่างเดิมของข้าจงมาปรากฏณบัดนี้
1: 我是老武藏。

0: สังหารเจ้าการ้องกับแม่มดตัววันเถอะเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้คุณเท้าเราต้องช่วยรักษาก่อน
2: น้าจ้อยน้าน้าสาสาอดทนไว้นะไว้นะสาน้าสาสาสาวเ
3: ข้าสาว
0: มนต์ทุบชีวิตของเจ้าสร้อยไม่ได้ผลพอเถอะเจ้าค่ะเจ้าสร้อยพิษงูของนางแม่โมสุวรรณมันร้ายแรงนักจนทำให้ร่างกายของนายสากำลังเน่าเปื่อยมนต์ทุบชีวิตของเจ้าสร้อยไม่อาจช่วยในสาได้อีกแล้ว

0: พอละซ้อยอย่าฝืนเลยน่าเข้าใจบอกพี่ผู้ใดอยู่ยงคงกับพันใดหรอกซ้อย
1: บอกนะหน้าตาของข่อยคือคนเก่งน่าต้องมาตาย
0: บุญมาซ้ำนี่มันคือสิหอดเวลาของนาแล้วละเพชรเอ้ยแต่นาก็ดีใจนะที่นาพามึงมานั่งหาพี่อายเพื่อจนพ่อนาเดชหน้าที่ของนาสำเร็จแล้ว
1: บอกนะ
2: สาอายขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ซอยผ้าเพชรมานำหาอายหากบ่มีเจ้าไอ้ก็คงสิบ่ได้พ่อหน้าลูกเนี่ยชีวิตนี่ไอ้เป็นหนี้บุญคุณเจ้าหลาย
1: แ
0: ม่ไม่ต้องขอบใจขอดอกพี่ไอ้เพิ่งค่อยดีใจเด้พี่อายค่อยได้เห็นกับตาแล้วกับเพชรกับพี่อายเพื่อได้พอกัน
1: พอนะ
0: มันค่อยตาย

0: ตายตารับแล้วพี่ไอ
1: ้พ่อนะสาคอยบ่ยอมไม่น่าตายน่าจะมาทิ้งคอยแบบซี้บ่ได้นี่นะ
0: คนเฮามันต้องตายทุกคนได้เข็มเอ้ยต่อไปมึงบ่มีหน้าแล้วมึงต้องเข้มแข็งแล้วมึงต้องดูแลเจ้าของเด้อน่าฮักมึงสองคนคือลูกแล้วก็เป็นหัวมึงทั้งสองคนเลยพี่ฮะ
1: น้า
2: จ
1: ้า
0: คอยฝากละไอ้บวชเฮ้ยไอ้คอยไปพอได้แล้ว
3: ใจให้สงบเด้อสาบ่ต้องห่วงอีหยังแล้วต่อไปนี้ไอซีดูแลทุกคนเอง
4: น้าอย่าน้า
1: พ่อนะ
5: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: ของนุ้ยนะ
7: แล้วยังไง
6: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
7: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
6: มันไม่ได้
7: เลยหัวยังไงล่ะจ๊ะ
6: มันติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
7: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
7: ถูก
6: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
7: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
6: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
7: อ
6: ้
7: าวตัวนี้ก็แพง
6: มากกว่า 1,000 นะตัวเนี้ย
7: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
6: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
7: ใช่
6: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
7: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
6: ใช่แล้ว
7: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
6: ่
7: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
6: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
7: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
6: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
7: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม
6: ่
7: ไม่ว่าแม่จะ

0: ก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเลย6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอบคุณเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
0: ี้
1: ต
0: ร
1: งนี้มันมีตะเข็บคันมาก
0: ใช่
1: แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้ก
0: ็ 4,000
1: คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
0: บาทนะคะ
1: 142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจาก Sabina Happy Bar Premium ตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
0: ลดหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อ
1: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ถูกต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะม
1: ัน
0: ยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูดิค่ะขอบค่ะเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่นุ้ยไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วด้ว
1: ยหายไปแล้วนะมันตึบไปหมดแล้วอ่ะ
0: มาดูตัว Happy Bar Premium นะคะนี่นะคะคุณ
1: ว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพู
0: ค่ะ
1: ให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
0: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อน

0: อนุสาวไซส์เอสก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
1: 48เลยเหรอ
0: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
1: ะ
0: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
1: ้
0: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
1: กระชับพุงอยู
0: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่ค
1: ุ
0: ณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินเหินได้สะดวก
1: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูนเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
0: ใช่
1: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อลูก
0: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
1: แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
0: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
3: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
2: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
3: ถูไปเลย
2: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
3: ห
2: มสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้า
3: น
2: ่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
3: ัก
2: แบบน
3: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
3: มือไม่ต้องขยี
2: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
3: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
2: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
3: จ้ะ
2: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
3: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
2: า
3: ะ
2: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชม

0: ผมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอมเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วปกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: เออถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีก

0: บได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: เนี่ยคาบอยู่นู่น
1: มานี่มาได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช่แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้

0: เอ้ยบัวเอ้ยบัวตื่นตื่นมาหาข่อยแน่เอ้ยบัว
1: เอ้าสาคือมาผู้เดียวแล้วเพชรเข็มไอ้เพิกเด้เป็นจังได๋บ้าง
0: ทุกคนปลอดภัยดีเอ้ยบัวบ่ต้องเป็นห่วงเด้อ
1: แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ไส
0: ทุกคนถ้าเอ้ยบัวอยู่วังเมืองขวางข่อยมามื้อนี้ข่อยสิมาล่าเอ้ยบัว
1: สิไปไสสา
0: ข่อยสิเมื่อบาทเก่าเฮา
1: บ่สาเอ้ยบ่ให้ตู่กลับบ้านผู้เดียวเฮาต้องถาดเมื่อบ้านน้ำ

0: เด้อสา
1: เลยบัวเลยดูแลเจ้าของเด้อคอยฮักเจ้าเด้อเอื้อย
0: บ่สาเอื้อยบ่ให้โตไปได้ยินบ่สาบ่สาเอื้อยบ่ให้โตไปกลับมาหาเอื้อยก่อนสาสาอย่าเฝ้าไปกลับมาหาเอื่อยก่อน
2: ขบวน
0: สา
2: ขบวนตื่น
0: สาสาสา
2: เป็นอะไรอะขบวน
3: แม่บัวแม่บัวเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายหรือ
0: แม่นคอยฝันร้ายคอยฝันว่าสามาล่าคอยเมื่อบานฝันจังสิผู้เฒ่าพันว่าเป็นร่างร้ายรู้สิเกิดเอี่ยงขึ้นกับสาคอยบ่สบายใจเลยเจ้าสีดาล่า
3: แม่บัวทำใจดีๆไว้ก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งคิดมากไปเลย
0: สาธุคุณพระคุณเจ้าขอให้ใส่คุ้มครองครอบครัวผู้ข่าแน่เด้อขอให้ไอ้เพิกเพชรสาเข้มแคล้วขาดปลอดภัยด้วยเด้อ

0: นาธาเจ้าถาขออยู่ผีเด้ตั้งใดคอยสิบย่อมให้เจ้าตายเปล่าคอยสิฆ่าแม่มดสุวรรณกับเจ้าการล่องให้ได
1: ้ปล่อยข้าคนของเจ้าถูกพี่ของแม่มดสุวรรณจนเหลือเพียงโครงกระดูกเช่นนี้ที่พวกเจ้ายังไม่รู้เลยไงว่าพวกเจ้าสู้แม่มดสุวรรณไม่ได้นุ่นนางโง่พี่เจ้ากล้าตบข้านะหรอยังไม่รู้จักดำ
2: ข้ากล้าสังหารท่านด้วย
3: ช้าก่อนพี่จัน
2: เธออย่ามาเสียเวลากับเจ้าป้าก้อนคำเลยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือตามล่าเจ้าพี่การองและแม่มดสุวรรณ
3: เจ้าอย่าทำร้ายลูกข้านะสร้อยสุดาเทวี
2: ไหนท่านว่าลูกท่านเก่งนักแล้วทำไมถึงกลัวสร้อยล่ะเจ้าป้าก้อนคำ
3: คอยข้า
2: พระเท้าขูนโมกนำตัวเจ้าป้าก้อนคำไปขังไว้ในคุก
4: เจ้าข้าไปโมก
3: ไปข้า
4: เชิญเจ้าก้อนคำ
3: ไปข้า
0: ไปทุกคนไปตามล่าแม่มดสุวรรณกับเจ้ากาล้องกันทุกอย่างต้องจบภายในคืนนี
5: ้หัว
6: เจ้ากระหล่อมพระองค์พระองค์แข็งใจอีกสักนิดนึงนะพระองค์คืนนี้เราต้องรีบหลบหนีออกจากเมืองขวางทบุรีเพื่อไปหาที่หลบซ่อนยังเมืองมนุษย์เจ้าค่ะแข็งใจหน่อยเจ้าค่ะ
5: พวกบอมข้า

1: ไอ้เจ้าปีศาจอีกาเจ้ามันช่างชั่วช้านักร่างเจ้าแหลกสลายไปแล้วเจ้าก็ยังใช้ร่างของมนุษย์เป็นที่สิงสู่เพื่อทำการชั่ว
2: ไอ้เจ้าปีศาจอีกาชั่วอะไรปล่อยให้มีชีวิตอยู่

0: พวกเจ้ามาทำอะไรกันที่เมืองขวางธนบุรี
1: พวกข้าก็มาเพื่อช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทวีเทพีแห่งดวงจันทร์ยังไงล่ะ
2: แล้ววันนี้ก็เป็นวันตายของพวกเจ้าทั้งสองคน
3: คิดมาสู้ข้าได้ก็เข้ามาสิ
4: ช่วยกันแห่งข้า
5: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey

0: จ้าพี่กะหรอคราวนี้เจ้าพี่ไม่รอดแน
1: ่ท่านนายสุวรรณช่วยกันด้วยท่านนายสุวรรณกล้าฟังเลย
2: ไอ้

0: านะฉันวันนี้คือวันตายของแกหนังไม่หมดชั่ว
1: ไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ต่อให้แกพาพรรคพวกมามากแค่ไหนก็ไม่สามารถสังหารข้ากับเจ้ากาลอนได้หรอก
2: จริงหรือแม่มกสุวรรณพลังแห่งจันทาของเราไม่อาจสังหารท่านได้จริงหรือ
3: จัดการสังหารพวกมันเลย
0: ช่วยกันขัดขวางแม่มสุวรรณอย่าให้มันกลายร่างเป็นงูได้ใช้อาวุธวิเศษทั้ง5ประการปิดทวารทั้ง5ของนางไว้เร็ว
4: ตะกัสสะวชิราวุธทังขอเชิญวชิราวุธของพระอินทร์ปิดดวงตาของแม่มสุวรรณณบัดนี้เร็ว
5: ขะเท้าถังขอเชิญกระบองเท้าเวสสุวรรณปิดหูนางแม่มดสุวรรณณบัดนี้

ษัตริย์ทุสาวุทังขออัญเชิญบวงบาทท้าอรวักยักษาปิดปากนางแม่มดวันณบัดนี้

ายและสัตว์จักราวุฒังข้าขออัญเชิญจักราพนาลัยบิดกายแม่มดชวันณบัดนี้

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมท่านถึงไม่สามารถแปลงร่างเป็นงูยักษ์ได
1: ้ด้วยอานุภาพของอาวุธพิเศษทั้ง5ประการปิดทวารทั้ง5ของนางไว้ทำให้มนต์ดำของแม่มสุวรรณเสื่อมสลายไงล่ะ
2: และดวงวิญญาณและคำสาปทั้งหลายที่อยู่ในตัวแม่มสุวรรณก็ถูกปลดปล่อยด้วยบัดนี้นางแม่มสุวรรณไร้ซึ่งคาถาไร้ซึ่งเวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นด้วยมนต์แห่งแสงจันทาเราขออัญเชิญฤทธาของธนูพระจันทร์เสี้ยวปิดดวงจิตทวารที่6ของแม่มสุวรรณณบัดนี้

สุวรรณเป็นเพียงแค่งูธรรมดาที่ไร้พิษสงอันใดแล้ว

0: แม่มดสุวรรณก็ถูกกำจัดไปแล้วตอนนี้ก็ถึงคราวแกแล้วไอ้ปีศาจอีกาชั่ว
1: ข้าคือปีศาจอีกาผู้แข็งแกร่งมนุษย์กระจอกอย่างพวกเจ้าสังหารข้าไม่ได้หรอก
0: สักกษัตริย์วชิราวุธธรรม
2: เวสุวรรณศักดิ์ขทาวุธธรรม
3: ยมานศักดิ์นายนาวุธธรรม
4: อารวกษัตริย
5: ์ทุสาวุธธรรม
6: นรายศักดิ์จักราวุธธรรม
0: ทุกคนลบออกมา
7: หนึ่ง

0: 살인이. 자, 와이 전이 가.
1: 와이 전에 배 하나 하나.
0: 와이 전.

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: ต้อนรับสู่โปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งถึงจะบ้านมืดตึ๊ดตื่นก็ไม่ต้องกลัวกูนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
2: ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
2: มันไม่มีไฟฟ้าใช้
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
2: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
2: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
2: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
2: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
2: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อุ้
2: ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮะจัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
2: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
2: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
2: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายๆคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
2: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
2: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
2: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
2: ้เออเลยมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
2: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
2: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
2: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือตอนกลางวัน
2: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
2: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
2: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างงี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
2: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
2: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: ไอ้นี่ตัวเก่า
2: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
2: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะขออนุญาตวัดตรงนี้เลย
2: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
2: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
2: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขไหม
2: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
2: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
1: แล้ววันนี้ได้2

0: วแนะนำนะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
1: สนามหรอ
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติ ดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมตอนกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุด
1: ปิ้งไว้เลยเหรอ
0: ปิ้งไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนต์แล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
0: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เรารดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: อ่ะใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้น
1: ค่ะ
0: ข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: นี่เห็นนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
0: อะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู
1: ่
0: ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล์
0: อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตี 4:00 ตี 5:00 ท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอน 21:00 ไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
0: ถูกต้องแล้ว 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่เสียค่าไฟเพิ่ม
1: ใช้ได้
0: ฉะนั้น สว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธุระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอนถ้าได้ไปปุ๊บคุณเสียบปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว4,000 วัตต์แถม4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนาม

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพ
1: ี่คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: แดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: ใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้

0: ่วคือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1252คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลียบตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: ถูกคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
0: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: อะไร
0: แล้วไม่เคยติดหน้าถ
1: ู
0: กต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะน
1: ั
0: ้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่
0: ท่านน
1: ี้อ
0: ายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี
1: ้
0: ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต
1: ่
0: ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว
1: ่
0: านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให
1: ้
0: เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให
1: ้
0: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เน
1: ี่
0: ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบน
0: ี
1: ้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
0: อ่ะคือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเห็นอ้อมแบบนี้ค่ะแน่นอนยังอยู่กับรายการของเราเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปนะคะอาจจะเป็นเวลาที่พบเจอกันวันออกอากาศอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนไปบ้างอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นวันเสาร์อย่างเดือนนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หน้าจะเป็นวันไหนมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอะไรจะเกิดขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมคือถ้าเราตั้งใจที่จะเปิดมาเจอกันเราตั้งใจที่จะพูดคุยกันแบบนี้และทำให้เราได้สื่อสารกันเราก็ยังคงทำมันอยู่แต่เหตุและผลที่มันส่งผลให้มันเกิดใดๆก็ตามมันเป็นเพราะอะไรอย่างที่บางทีเราก็เคยได้ยินบางคนพูดว่าเอาเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยของมันคำนี้มีความสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนาอ้อมว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะมีโอกาสสนทนากับหลวงพี่ในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: พรเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาด้านบน
1: ขอบพระคุณค่ะขอโอกาสนะคะนมัสการหลวงพี่ค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะในตอนต้นรายการก็เกริ่นกับคุณผู้ชมเอาไว้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าบางทีเปิดทีวีมาอาจจะไม่ได้เจอรายการเราในวันที่เคยเจอแต่ว่าอาจจะไปเจอในวันอื่นหรือสลับไปสลับมาอ้องก็เลยบอกว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันนะคะแล้วมันก็เลยทำให้อ้องไปคิดถึงเรื่องว่าเราเคยได้ยินคำว่าเออก็อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุและผลมีเหตุปัจจัยไอ้คำเนี้ยไอ้คำว่าเหตุ

0: ปัจจัยเนี่ยมองเผินๆมันก็เป็นคำทั่วๆไปถูกไหมคะ
1: เจริญพรจริงๆถ้าเราไม่ได้มองให้ลึกซึ้งเราจะไม่ได้เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเพราะมีเหตุนี้จึงมีผลนี้เกิดขึ้นน
0: ะ
1: บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องดวงบ้างเป็นเรื่องโชคชะตาบ้างเป็นเรื่องบังเอิญบ้างเป็นเรื่องฟลุกบ้างภาษาเด็กรุ่นใหม่น
0: ะ
1: แต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มองเช่นนั้นในทางพระพุทธศาสนามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีเหตุนี้ถึงมีผลนี้เกิดขึ้น
0: คือถ้าจะบอกว่ามองว่าฟลุกอ้อมก็ว่ามันก็แอบมองได้ฟลุกแต่มันฟลุกของเราแต่มันไม่ใช่ฟลุกของธรรมชาติ
1: เจนพร
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มันฟลุกเราเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่จริงๆมันเหมือนธรรมชาติเขาก็กำหนดเอาไว้
1: เจนพร
0: ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเขากำหนดไว้ละเอียดมากน
0: ะ
1: ทุกอย่างละเอียดมากพระองค์ตรัสสอนว่ากำหนดละเอียดไปถึงเรื่องของพันธุกรรมเลยว่าทำไมถึงเกิดมารูปร่างหน้าตาแบบนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบวิทยาศาสตร
0: ์
1: วิทยาศาสตร์จะเชื่อโดยการทดลองโดยการตั้งเป็นสมมุติฐานการทดลองคือการอะไรก็คือการถอยกลับไปหาเหตุใช่ไหมเราเคยเรียน
0: วิทย์นะคะ
1: เราเรียนวิทยาศาสตร์เราอยากจะรู้ว่าน้ำมาจากอะไรแล้วก็ถอยกลับไปเรื่อยๆกระบวนการวิธีการกลั่นกลับไปเรื่อยอ๋อมาจาก H2O ใช่ไหมแยกออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันถึงออกมาเป็นน้ำได้
0: ซึ่งก็ประกอบด้วยไฮโดรเจน
1: ใช่
0: กับออกซิเจนถามว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้ามันต่างคนต่างอยู่มันก็เป็นแค่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่เกี่ยวกันแต่เมื่อมันผสมรวมกันในความพอเหมาะพอดีที่ธรรมชาติเขารู้มันจึงออกมาเป็นน้ำ
1: ถูกต้องใช่ก็จะมาเป็นน้ำเหมือนร่างกายคนเราบอกว่าประกอบด้วยธาตุสี่น
0: ะ
1: เมื่อธาตุสี่สมดุลก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นไปดูเหตุทั้งนั้นแหละว่าเหตุมีอะไรถึงทำให้ผลออกมาเป็นแบบนี
0: ้
1: เราจะมองง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำกับที่เราถอยกลับไปดูเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราก็มามองดูผลในชีวิตอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันว่ามีผลอย่างนี้เราลองมองกลับไปดูว่าเราทำเหตุอะไรมันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างมันถอดรหัสออกมาได
0: ้อ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วว่าคำที่หลวงพี่บอกว่าเหตุและปัจจัยเนี่ยแล้วบอกว่าเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีม
1: ัน
0: เป็นคำที่สั้นแต่จริงๆมันก็มีคำที่เขาเรียกกันว่าอิทัปปัจจยตา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะจริงๆมันมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็อาจจะยาวกว่านี้แต่มันอาจจะดูเดี๋ยวลงไปเรียนเป็นปริยัติไปจะหนักไป
1: เอาถ้าพูดลึกเดี๋ยวก็
0: เดี๋ยวจะถอยหลังออกกดรีโมทนี้เราซะอย่างนั้น
1: บางคนจะมองว่าเป็นเรื่องอภิธรรมหรือเปล่า
0: แต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเลยว่าจริงๆถ้าจะมองกันไอ้คำเนี้ยเหตุและปัจจัยเนี่ยถ้าเรามองว่ามันคือเท่ากับอิทัปปัจจยตาจริงๆมันเป็นกฎมันแทบจะเป็นพระเจ้าเลยด้วยซ้ำกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่เราดูง่ายๆเลยที่พระองค์ตรัสสอนเรื่องชาติชาติก็คือการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องมีอะไรชราชราก็ต้องมีมรณะนี่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหตุระยะยาวของชีวิตก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันไม่ใช่วงจรสั้นๆวงจรที่สั้นกว่าก็ยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นถ้าเผื่อเราไปแกล้งคนอื่นคนอื่นก็แกล้งเรากลับอ
0: ัน
1: นี้เป็นสั้นๆง่ายๆยกตัวอย่างหรือเราขับรถไปปาดหน้าคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็บีบแตรมาปาดเรากลับเราไปด่าคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็มาด่าเรากลับใช่ไหมอันนี้คือเหตุง่ายๆในชีวิตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ใช่ดวงอย่างเดียวไม่ใช่โชคชะตาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องพบจริงๆเลยในชีว
0: ิ
1: ต
0: แล้วบางเรื่องเราจะทำเหมือนว่ามันเป็นความคุ้นชินนะคะบอกว่าฝนตกแล้วกบจะร้องหรืออะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาร้องเพราะว่าเขาได้รับสัญญาณหรืออะไรบางอย่างเขาจึงส่งเสียงไม่ใช่ฝนตกเพราะกบร้องแต่เพราะฝนจะตกกบเขาจึงส่งเสียงเป็นสัญญาณออกมาน
1: ี่
0: คือเหตุและเป็นปัจจัย
1: เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดคราวนี้ถ้าเราจะมามองต่อในทางพระพุทธศาสนาว่าเหตุปัจจัยสำคัญในชีวิตยังไงสำคัญที่ว่าถ้าเราอยากให้ผลหรือว่าปัจจัยนั้นเกิดน
0: ะ
1: เราก็ต้องทำเหตุให้เกิดก่อนนี่ตรงนี้ไม่ใช่ไปขอนะไม่ใช่ไปพึ่งคนอื่นนะ
0: ก็บางคนบอกว่าไปวัดนี่ไงเราทำเหตุแล้วนี่ไงเราไปวัดแล้วก็ขอหวังผลอ้าวนี่ไงทำเหตุแล้วนะคะ
1: การไปวัดพระองค์ไม่ได้ตรัสสอนว่าให้เราไปวัดเพื่อไปขอหรือไปให้พระหรือเพื่อไปขอน
0: ะ
1: แต่การไปวัดการไปพบพระเพื่ออะไรเพื่อให้เราไปศึกษาหาอะไรหาเหตุที่ดีทำเหตุที่ดีให้เกิดแล้วก็ทำเหตุให้ดีนั้นให้คงอยู
0: ่
1: นี่คือ หัวใจหลักสำคัญในการไปวัด
0: แต่ถ้าเราคิดแบบย้อนกระแส ก็จะนี่ไงไปวัดแล้วเนี่ยเจอพระก็ได้ขอแล้วนะแล้วรอผลอันเนี้ยมันไม่ถูกหลักธรรมเพราะว่า
1: ขออันนั้นมันจะไปหาหลักวิทยาศาสตร์อะไรได้ล่ะใช่ไหมเกิดขอแล้วสำเร็จบอกโชคดีขอแล้วไม่สำเร็จโอ้โชคร้ายสวยไม่ไปแล้วที่นี
0: ่หลายครั้งที่ขอสำเร็จก็จะไปซ้ำๆแล้วขออีกขอไปเรื่อยๆยิ่งเร็วยิ่งถูกใจยิ่งใช่ยิ่งไปอีกแต่ถ้าไปขอแล้วไม่ได้เอาวัดนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไปละ
1: ทำยังไงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: งั้นเราจะขอไปอย่างนี้ทั้งชีวิตเลยเหรอขอไปอย่างนี้มันไม่มีวันจบนะ
0: ก็เปลี่ยนวัดไปเรื่อย
1: ๆและเอาอะไรมายึดแต่ว่ามันคือสิ่งที่ได้ 100% ในการขอทุกครั้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋อขอไปเรื่อยวัดนี้ได้ก็ต้องอยู่วัดนี้ไปเรื่อยอย่างนี้เหรอ
0: หลวงพี่เคยได้ยินไหมคะวัดนี้ขอเรื่องนี
1: ้
0: วัดนี้ขออีกเรื่องนึงวัดนี้ขออีกเรื่องนึงนะแล้วก็ไปกระจายทุกวัดค่ะ
1: โอ้โหมันหาเรียกว่าหาสมมุติฐานหรือหาเหตุที่เป็นหลักไม่ได้เลยใช่ไหมงั้นทำไมเราไม่กลับมามองว่าเราไปวัดแทนที่ไปขอไปศึกษา
0: ค่ะ
1: ไปศึกษาวัดนี้ท่านสอนเรื่องอะไรที่คนปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์เด่นอย่างเช่นอ้าวคนอยากไปวิปัสสนาก็ไปวัดหลวงพ่อจรัญอย่างนี้หลวงพ่อจรัญเก่งเรื่องวิปัสสนาก็ไปปฏิบัติธรรมกับท่านใครอยากจะปฏิบัติแบบพุทโธก็ไปวัดหลายสายหลวงพ่อชาใครอยากจะปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอก็ไปสายวัดมหาธาตุใครอยากจะปฏิบัติธรรมแบบรุ่นใหม่สบายสบายก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้าอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วไปศึกษาแบบนี้น่าจะดีกว่าแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมากกว่าคืออะไรพอเราไปเราได้ทำได้ปฏิบัติเราเกิดปัญญาเกิดปัญญาทางธรรมเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุข
0: มันเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องเผชิญอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปโทษว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้และเวลาดีก็ไม่ใช่ว่ายกประโยชน์ให้กับโชคชะตา
1: โอ้โชคชะตายกไม่ได้แต่ยกให้กับการกระทำของเรายกได้
0: เนี่ยหลายครั้งที่เวลาโชคดีเราจะบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ดวงกำลังดีเพราะไปไหว้อันนี้มาพอดีเลยแต่ไม่ได้นึกภูมิใจว
1: ่
0: าเพราะเราทำดีคือถ้าเรามองว่าเราทำดีผลดีจึงเกิดความภูมิใจมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะทำให้เราทำมันหมั่นทำมันไปเป็นระยะระยะใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเอ้ยเราเคยทำดีอะไรมาบ้างฮ
0: ะ
1: มันถึงทำให้เรามีดีในวันนี้ได้ต้องมองงั้นถ้าเราไม่เคยทำดีเลยชีวิตเราจะมีดีมันเป็นไปไม่ได้น
0: ะ
1: เช่นเดียวกันนักเรียนที่อยากจะเรียนเก่งประกาศผลสอบเนี่ยสอบเอนทรานซ์หรือสอบอะไรก็ตามถ้าเราไม่เคยอ่านหนังสือเลยไม่ตั้งใจเรียนเลยเราสอบได้มันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: อย่างน้อยต้องเคยอ่านหนังสืออย่างน้อยต้องเคยตั้งใจเรียนอย่างน้อยต้องเคยฟังอาจารย์สอนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหตุให้ดีทำเหตุให้ใหญ่พอทำเหตุให้มีน้ำหนักพอนะอ่านหนังสือมากพอตั้งใจเรียนมากพอมันก็ย่อมที่จะส่งผลให้ใหญ่มาได
0: ้ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของอันนี้เราลงมือทำเหตุเราจึงมองว่ามันสมควรจะได้รับผลแต่หลายๆครั้งบางเรื่องเรารับกับสิ่งที่เกิดมาไม่ได้แล้วเรามีคนบอกว่าเอานะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุสิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะทำใจรับมันยังไงคะหลวงพี่ว่าในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดมันมีเหตุอะไรล่ะ
1: เหตุบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนี
0: ้
1: ในภพชาตินี
0: ้
1: เราเห็นได้เราจำได้เราพอที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้เหตุบางอย่างเกิดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในภพชาตินี
0: ้
1: อันนี้สำคัญมันเป็นการส่งข้ามภพข้ามชาติเราจำไม่ได้แต่ยังส่งผลอยู่เพราะนั้นอะไรที่เป็นเหตุที่เราจำได้ทำในภพชาตินี้แน่นอนเรารู้สิ่งนั้นแต่เหตุใดที่เกิดไม่ใช่ในภพชาตินี้เป็นภพชาติก่อนที่เราไม่รู้แน่นอนเราต้องเชื่อในเรื่องของผลของกรรม
0: ค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะหลวงพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากตัวเราที่ทำมาแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดว่าทำปุ๊บผลออกปั๊บมันอาจจะเป็นผลที่สั่งสมมาแต่นานแล้วจากเหตุที่เคยทำแต่ว่าแค่วันที่มันยังไม่ปรากฏผลเนี่ยเราจึงไม่ได้มองว่ามันมีผล
1: ใช่ถูกต้องไม่มีตำราใดหรือไม่มีใครบอกว่าเหตุอะไรที่ส่งผลทันทีหรือไม่ทันทีนะหรือส่งผลเหมือนกันหมดไม่มีบางเหตุทำแล้วส่งผลเร็วบางเหตุทำแล้วส่งผลช้า
0: ค
1: ่ะนั้นในเรื่องของกรรมเนี่ยก็มีกรรมส่งผลหลายแบบที่พระองค์ตรัสไว้กรรมแบบรวดเร็วคือกรรมตัดภพตัดชาติทำแล้วถึงกับรุนแรงขนาดเสียชีวิตไปเลยก็มีแค่ทั้งที่ทุกอย่างดีๆอยู่หรือบางทีเป็นกรรมตัดรอนทำให้บุญที่เราทำมาสิ่งที่เราทำมามันยังไม่ออกผลนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องพยายามทำเหตุให้ดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต้องคิดอย่างนี้นะในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเป็นโชคดีเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีร่างกายไม่พิกลพิการมีโอกาสจะมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เหตุใดแล้วเราจะใช้เวลาผ่านไปในการทำเหตุที่ไม่ดีให้ชีวิตเราแย่เราตกต่ำลง
0: ซึ่งวิธีในการที่เราจะตัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือเมื่ออะไรมากระทบแล้วเราไม่ไปเอาอะไรกับมันมันก็ตัดกรรมตรงนั้นออกไปได้ถูกไหม
1: ต้องการไปผูกกรรมก็คือการไปผูกเหตุใช่ไหมเหตุมีทั้งเหตุดีและไม่ดีเหตุปัจจัยนี่นะมีสองอย่างมีดีและไม่ดีถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเอาใจไปผูกไปแนบกับสิ่งนั้นนั่นแหละคือเราไปสร้างเหตุขึ้นแล้วถ้าผูกแล้วมันไม่ดีเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์อาฆาตอารมณ์พยาบาทนั่นแหละคือทำให้เราผูกเหตุไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วแม้สิ่งที่เราทำได้ตัดกรรมได้หรือตัดเหตุไม่ดีได้เนี่ยคือตัดอารมณ์นั้นไปวางอารมณ์นั้นไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการสร้างเหตุที่ดีและละเหตุที่ไม่ดี
0: ซึ่งมันจะทำให้สิ่งนั้นมันกอบไปด้วยสติที่มันจะช่วยทำให้เมื่อมีอะไรมาสัมผัสกระทบกับเราจังหวะนั้นภายนอกมากระทบเราจะไม่ทำกรรมไม่ดีต่อเหมือนมีคนมาด่าอ้อมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี
1: ่
0: หูอ้อมได้ยินหูมันได้ยินใช่ไหมคะถ้าหูนั้นไม่ใส่ใจช่างมันอ้อมก็จะไม่ปัดไปตีความแล้วไปด่าเขากลับมันก็ตัดตั้งแต่ตรงนี้ไหมคะ
1: มันก็ตัดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถ้าเราไปตีความผูกโกรธผูกอาฆาตเข้าไปอีกเราก็สร้างเหตุไม่ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมก็ทำให้จิตใจเราของคล่องมัวอีกเพราะนั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติธรรมนี่พูดภาพรวมด้วยนะไม่ใช่แค่การหลับตานั่งสมาธิอย่างเดียวแน่นอนการหลับตานั่งสมาธิเป็นการสร้างเหตุดีไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำแต่บางคนแค่หลับตานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่พอลืมตาออกมาแล้วลืมที่จะรักษาจิตลืมที่จะตัดการที่เอาอารมณ์ไปแนบกับสิ่งที่ไม่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีจนไปสร้างเหตุที่ไม่ดีขึ้นในจิตใจนั้นการปฏิบัติธรรมทำได้ตลอดละเอียดยิบเลยนะพี่อ้อมลืมตาแล้วโยมพี่อ้อมมาอย่างนี้พี่อ้อมก็สามารถตัดเหตุไม่ดีได้ตลอดด้วยการเจริญสติรู้ให้ทันอารมณ์ไม่ใช่เราหลับตาเดี๋ยวลืมตาแล้วก็ทำได้นั้นการปฏิบัติธรรมนี่รู้ได้ทุกขณะจิตไม่โกรธไม่โลภไม่รีบไม่ร้อนไม่อาฆาตไม่พยาบาทอันนี้คือเป็นการละเหตุไม่ดีออกไปทั้งนั้น
0: ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดสิ่งรอบข้างได้เราไม่สามารถทำให้ตาบอดหูหนวกได้ในความเป็นจริงเราทำเหมือนว่าเราตาบอดหูหนวก
1: รู้แต่ไม่เอามาปรุงรู้ละในเหตุที่ไม่ดีขณะที่ในทางกลับกันรู้แล้วรักษาในเหตุที่ดีเช่นไรเหตุที่ดีคือเจริญสติเจริญเมตตานะมีความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นมีมุทิตาจิตให้กับผู้อื่นมีจิตใจที่อยากจะให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นมีความกรุณากับผู้อื่นอันนี้คือการสร้างเหตุดีเข้าไปด้วยงั้นถ้าเหตุดีตรงนี้สร้างใหญ่พอทำดีพอมีเมตตาพอให้ทานพอถึงวันที่เราอยากจะต้องใช้เหตุที่ทำนะอยากได้คนมาช่วยก็มีคนมาช่วยเพราะเราเคยเมตตาเขามากคนอื่นก็เมตตากับเราถึงเวลาจะต้องระดมทุนจะต้องใช้เงินใช้ทองสร้างอะไรเห็นไหมพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านให้ทานมาเยอะปัจจัยที่ได้มาทำประโยชน์ให้สังคมเยอะถึงเวลาจะทำอะไรสร้างอะไรก็สำเร็จพี่อ้อมเห็นไหมมีแต่คนมาช่วยบริจาคทานเพราะอะไรท่านทำเหตุดีไปก่อนแต่ถ้าท่านไม่เคยทำเหตุดีไปเลยโอ้โหปัจจัยที่ได้มาไม่เคยพัฒนาไม่เคยทำโครงการไม่เคยให้ชุมชนไม่เคยให้หมู่บ้านเป็นคนตนีทีเหนียวเก็บไว้อย่างเดียวแต่ไม่เอาเงินไปทำประโยชน์ถึงเวลาไปบอกบุญจะทำโครงการอะไรก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะไม่ได้สร้างเหตุไว้
0: เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ยกในเชิงของวัดนะคะแต่ในเชิงของคุณผู้ชมคงสังเกตอะไรได้แหละย้อนกลับไปมองที่ตัวเองว่าหลายๆครั้งเหตุที่เราสร้างไว้ดีมันอาจจะไม่ได้แสดงผลตอนนั้นแต่น้อยที่สุดในใจของเราก็ไม่ได้รู้สึกขุ่นข้องและเป็นทุกข์ถ้าเหตุนั้นทำด้วยจิตที่บริสุทธิ
1: ์เจนพร
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะนั้นเราต้องพยายามสร้างเหตุที่ดีให้มากที่สุดนะแล้วก็พยายามละเหตุที่ไม่ดีให้มากที่สุดแล้วจะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขจิตใจผ่องใสเบิกบาน
0: อย่าปฏิเสธอะไรที่มันเกิดขึ้นค่ะมีหน้าที่เผชิญแล้วก็รับรู้นะคะเหตุและปัจจัยเป็นสิ่งที่มันเกื้อกันในเรื่องของหลักของธรรมชาติค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะ
1: เดชพรอนุโมทนาบุญ
0: เป็นไงกันบ้างคะสำหรับช่วงที่แล้วนะคะมาถึงช่วงต่อไปที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะช่วงของธรรมะชิวๆที่เป็นคำถามของคุณผู้ชมสามารถจะถามมาได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบิณฑบาตอะไรทำไมเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ

คำถามที่ว่าทำไมพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาตก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าน้องๆ อาจจะมีความรู้สึกว่าบางวัน

็นมีโรงครัวเห็นมีตู้เย็นเห็นมีที่ทำกับข้าวเห็นมีหม้อหุงข้าวอยู่ทำไมต้องออกบิณฑบาตคนก็ข้าวสารไปที่วัดเยอะแยะมากมายน่าจะหุงต้มฉันพัฒหารเองได้ความจริงการออกบิณฑบาตนั้นเป็นพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ให้คนที่มาบวชเป็นพระภิกษุต้องออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญสุนทานเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล 2,500 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์นั้นนอกจากจะได้ให้โยมทำบุญแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการออกโปรดสัตว์และเป็นการสำรวจดูสุขทุกข์ของประชาชนแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเขาถามไถ่สุขทุกข์ซึ่งกันและกันน้องๆที่ใส่บาตรเป็นประจำตอนเช้าๆเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาที่เราใส่บาตรแล้วเราอธิษฐานจิตสิ่งหนึ่งซึ่งเราได้ชัดเจนก็คือความสุขใจความสบายใจได้การเสียสละได้การมองโลกในแง่ดีได้การอดได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนได้แสดงออกซึ่งความเคารพต่อพระสงฆ์ขอให้เราทราบว่าเราชาวพุทธนั้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้ไม่มีชาติใดในโลกและเราชาวพุทธผู้ให้ขอบคุณผู้รับนั่นคือการอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุที่มารับบาตรที่บ้านของเราขอเจริญพร

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: ซีโพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอารุณี
2: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้องสวมบทนักรีวิวอาหาร
1: บุกชิ้นร้านเด็ด
3: อามาฟรี Wi-Fi อาฟรี Wi-Fi อาข่าวปิดดีออลเดย์ออลไนท์
4: ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
5: สกปรกไปไหมวะ
4: ไข่ข้าวหรือ
6: กล้วยกล้วย
7: บานานะ
6: บานานะตะขบ
8: ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
1: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
10: ติดหนักมากเลย
11: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D แอป 1D คอนเทนต์เดลิทไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 3D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4 4
13: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าน
14: ี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
15: ใช่ครั้งสุดท้าย
16: คนนี้ไปเอามา
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D
18: ใต้ล่า
17: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
18: เวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
20: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
19: ่วินมีหลักฐานเด็ด
21: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
20: เปิดมาเลยตอนนี
22: ้ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ

0: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 8:30 นถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ี้นะคะทุกท่านอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะเราจะมาสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะต้องบอกว่าเช้าวันนี้นะคะจะมาสนทนากับท่านในหัวข้อเรียกว่าเป็นหัวข้อลมหายใจแก้ไขพิษรักค่ะทำไมวันนี้เราต้องคุยกันเรื่องของความรักเจ้าค่ะ
1: คนมันฆ่าตัวตายเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าผิดหวัง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอกหักความรักเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นร้ายเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถทิ้งลมหายใจได้
0: เจ้าค่ะ
1: มีหมอคู่หนึ่งแต่งงานกันผู้ชายก็ระแวงผู้หญิงผู้หญิงเห็นผู้หญิงแชทกับแฟนเก่า
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งเขาก็อธิบายว่าไม่ได้ติดต่อกันทางด้านความรักแต่ติดต่อกันเพราะว่างานที่เกี่ยวข้องกันตอนที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยมันยังไม่จบ
0: เจ้าค่ะ
1: มันยังมีข้อความด้านกฎหมงกฎหมายอะไรอยู่ก็เลยต้องแชทคุยกัน
0: ค่ะ
1: จะได้แก้ไขสามีก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับคำพูดของภรรยาที่แก้ปัญหาไม่จบสักทีหนึ่งเห็นคุยกันอยู่เรื่อยๆก็ระแวง
0: ค่ะ
1: พอระแวงสงสัยปั๊บก็ต่อว่าต่อว่าทุกวันต่อว่าเรื่อยๆต่อว่าอยู่นั่นแหละต่อว่าจนกระทั่งภรรยาน้อยใจว่าก็อธิบายแล้วทำไมไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ฉันก็อยู่กับเธอนี่แหละฉันไม่ได้ไปไหนนี่ฉันแก้ท่านติดต่อเรื่องอะไรเธอก็รู้อยู่ว่าเนี่ยติดต่อเรื่องนี้มันยังไม่จบมันเป็นคดีความทำไมเธอยังต่อว่าฉันอยู่พอสามีต่อว่าไม่หยุดนะ
0: ค่ะ
1: เขาน้อยใจมากหนีก็ไม่ได้เพิ่งแต่งงานทำยังไงวันหนึ่งก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจเอาปืนมาไว้ใต้หมอนเอาปืนมาไว้ใต้หมอนปืนที่ไม่มีเสียงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้ใต้หมอนแกไปแอบหัดยิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ฝึกยิงบอกยังไงก็เอาเลยคิดว่าไม่เราก็เขาแหละ
0: ต้องไปอ่ะค
1: ่ะไม่เราก็เขาโอ้คิดหนักมากเลยเขาก็คิดนะคิดมากจะต่อว่ายังไงฉันเอาในที่สุดแกก็นอนนอนเข้านอนเสร็จปืนก็อยู่ใต้หมอนตัดสินใจเอาเราเองดีกว่าไปเอาหมอนมาแล้วก็เอาปืนเจาะที่ขมับตัวเองปึ๊กแล้วก็ตายสามีงงว่าเกิดอะไรขึ้นไปอ่านดูจดหมายที่ภรรยาเขียนทิ้งไว้ก็บอกให้รู้ว่าน้อยใจ
0: ค่ะ
1: คำว่าน้อยใจตัวเดียวเสียใจเนี่ยนะมันมีความหมายสำหรับคนมากเลยนะหนูนา
0: ค่ะ
1: เคยน้อยใจไหม
0: เคยเจ้า
1: เคยเสียใจไหม
0: เคยค่ะ
1: เคยรันทดใจไหม
0: เคยค่ะ
1: เคยรันจวนใจไหม
0: เคยหมดเลยเจ้าค่ะ
1: เคยเศร้าใจเคยท้อใจเคยแบบหมดหวังสิ้นหวังในชีวิตมันเคยหมดอยู่แล้วมนุษย์เราแต่สำหรับคนที่ทำที่เราคิดว่าเราฝากใจไว้ให้เขาเนี่ยไว้กับเขาเนี่ยน
0: ะ
1: มาทำให้เขามาทำให้เราหมดความหวังสลัดทิ้งเนี่ยมันเหมือนกับจะกอดแต่กอดไม่ได้เสาเนี่ยมันลมทะเลมัน

0: ลื่นมาเราเหลือแค่ตัวเดียวที่จะพยุงเราได้เนี่ยก็มาแกะมือเราออกแล้วก
1: ็ปล่อยเราไป
0: ปล่อยเราไป
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงต่อว่ากันตลอดเวลาก็ตายคือลมหายใจแก้ไขพิษรักที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็อยากจะบอกให้คนทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาคล้ายๆกันคือความรักมันเป็นพิษแล้วมันไปปลิดลมหายใจแก้ไขตรงนี้น
1: ะ
0: ถ้าความรักเป็นพิษแล้วปลิดชีวิตเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราต้องหาวิธีแก
1: ้
0: ต้องหาวิธีแก้ให้ได
1: ้แล้วเราต้องแก้ยังไงเจ้าคะ
0: นี่แหละจะต้องมาคุยกันถ้ามีคนมาทำให้หนูนาน้อยใจเสียใจอธิบายเหตุผลแล้วก็เหมือนเดิมหนูนาก็ต้องคิดนะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะแก้ไขยังไงจะอยู่หรือจะไปหรือว่าฉันอยู
1: ่
0: เธอไปหรือว่าเธอไปฉันอยู
1: ่ไปนี่อาจจะไปทางโลกก็ได้ไม่ได้ไปอีกภพนึงอันนี้อยู่ที่ว่าไปทางไหน
0: จะไปเองหรือจะให้ฉันส่งไป
1: ค่ะ
0: มันจึงมีการแยกทางกันเพื่อชะลอความร้อนแรงจากความรักมาเป็นความร้ายบางคนนี่แยกทางกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมแต่บางคนมันมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องมรดกเร
1: ื่
0: องสินทรัพย์อะไรต่างๆเยอะแยะตามมาขึ้นลงขึ้นศาลมันน่าเบื่อหน่ายมากมากๆเลยแล้วพ่อก็เลยมานั่งนึกว่าถ้าว่าเรามีหลักสูตรที่จะช่วยคนที่เกิดพิษรักเป็นพิษชีวิตเป็นศูนย์เนี่ยนะเราจะทำยังไงรักเป็นพิษชีวิตเป็นศูนย์เราจะแก้ไขยังไงก็คิดว่าให้เป็นข้อคิดก่อนสำหรับคนที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเรื่องปลิดชีวิตโดยการบ่นคนหนึ่งเนี่ยสามีบ่นในที่สุดก็บอกว่าพ่อบ่นแม่ทำไมมากบ่นมาทั้งชีวิตเลยเสียใจทั้งชีวิตใช่ไหมจะให้เสียใจทั้งชีวิตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าฉันไม่มีชีวิตอยู่นะฉันก็ไม่เสียใจแต่คุณจะเสียใจนะพูดเป็นนัยยะ
1: ค่ะ
0: สามีก็ไม่สนฉันไม่อยากเสียใจต่อไปอีกแล้วปล่อยแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียใจที่ต้องมาบ่นฉัน
1: ก็
0: ไม่เข้าใจอีก
1: ก็ยังบ่นอยู่
0: ก็ยังบ่นอยู
1: ่
0: ก็ยังบ่นอยู่จนกระทั่งจุกหน้าอกเขาแบบเขารับไม่ได้แล้วอ่ะเขาคิดว่าเกษียณอายุแล้วก็น่าจะโตกันแล้วไม่ควรจะมาบ่นกันปรากฏว่าหน้ามืดล้มตึงลงหมดสติไม่ฟื้นเลยพอภรรยาตายไปเนี่ยสามีรู้สึกผิดรักภรรยาอย่างรุนแรงขึ้นมานอนไม่หลับกินไม่ได้ทำงานไม่มีคุณภาพเลยเขาก็เลยมานั่งคุยว่าหลวงพ่อมีวิธีแก้ไขอะไรไหมอาตมาก็บอกว่าลมหายใจโยมจะไปเอาอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรอกลมหายใจเพราะว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่แสดงว่าโยมยังโชคดีอยู่นะก็เลยบอกว่าโยมโชคดีนะหนึ่งโยมเรามีลมหายใจเขาภรรยาเนี่ยโชคร้ายเพราะว่าเขาหมดลมหายใจแล้วถ้าโยมคิดสั้นเหมือนเขาอยากจะตามเขาไปอีกโยมก็โชคร้ายทำไมเราไม่เอาโชคร้ายเนี่ยมาเป็นโชคดีเอาความโชคร้ายเนี่ยมาเป็นโชคดีโชคดียังไงครับอ้าวก็โยมเนี่ยตอนเขามีชีวิตอยู่คนรักมีชีวิตอยู่เนี่ยความรักไม่มีเลยแต่ตอนนี้คนรักหายไปแต่ความรักงอกงามใช่ไหมใช่ครับอ้าวโยมโชคดีน
1: ะ
0: หรือว่าโชคมันเหมือนดอกบัวคนที่ตายไปก็เหมือนปุ๋ยทำให้ดอกบัวเบ่งบานโยมเอาตรงนี้คิดในเชิงบวกหน่อยในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยคนรักยังอยู่แต่ความรัก สาบสูญไปแล้วตายไปแล้วเขาน่ะโชคร้ายกว่าโยมเยอะแยะมีคนที่โชคร้ายกว่าโยมเยอะแยะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนรักยังอยู่แต่ความรักตายไปแล้วโยมเนี่ยคนรักตายไปแล้วแต่ความรักของโยมเบ่งบานมากเลยร้อยเท่าพันเท่าเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็นั่งถอนหายใจ
1: โอ้โห
0: ผมคิดได้แล้วครับทัศนคติเห็น
1: เปล
0: ี่
1: ยนเลยเจ้าค่ะ
0: ทัศนคติเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
1: ได้มโนภาพขึ้น
0: ได้มโนภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เอามาบำรุงใจให้แก้ไขพิษรักที่มันเกิดขึ้นพิษรักนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับภรรยาแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าไม่แก้ไขพิษนะปลิดชีวิตตัวเองได้นะทำให้ตามืดตามัวหน้ามืดตามัวเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่ทำให้เราหน้ามืดตามัวได้ฉะนั้นความรักของเราถ้ามันกลายเป็นความร้ายมันจะเมามัวเลยสลัวมันจะสลัวแล้วก็สลึมสลือแล้วก็เมาเหมือนคนเมาเหล้าเหมือนคนเมาเบียร์เหมือนคนเมาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะเมาไปหมดเลยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับอายุเร็วๆนี้ก็มีข่าวคนอายุ80หลงเด็กอะไรเงี้ยนะชื่อเสียงเกียรติคุณก็หายไปอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังวิธีแก้ไขนะถ้าเกิดพิษร้ายแรงๆเนี่ยอาตมาภาพอยากให้ภาวนาให้ภาวนามาที่ลมหายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปบอกว่าปล่อยวางเถอะโยมอย่าไปบอกว่าทำนั่นทำนี่ไม่ต้องใช้ธรรมะข้อไหนที่มีชื่อทั้งนั้นแหละไม่ต้องใช้ธรรมะที่เป็นชื
1: ่
0: ออันนี้จังทุกขังอนัตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปิยวาจา
1: ไม่ต้องใช้
0: มันคิดไม่ออก
1: ค่ะ
0: กลับมาที่ลมหายใจเลย
1: นั่งอยู่กับที่เลยค่ะ
0: โยมนั่งลงตรงนี้น
1: ะ
0: อย่าพึ่งไปไหนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงหายใจเลือกยาวเลยคุณโยมหายใจเลือกยาวหายใจเลือกยาวอาตมาภาพบอกอย่างนี้เลยนะบอกว่าท่านครับขอนั่งเก้าอี้ได้ไหมผมไม่สามารถที่จะนั่งกับพื้นได้นอนยังได้เลยทำไมจะไม่ได้ล่ะนอนยังได้เลยเขาก็นั่งตัวตรงหายใจลึกๆยาวๆหายใจลึกๆยาวๆหายไปเข้านับ1 2 3 4นี่เก็บเอาไว้5 6 7 8 9 10ออกมา11 12 13 14 15โอเคเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5แล้วก็เก็บเอาไว้6 7 8 9 10ออกมา11 12 13 14 15 5 5 5
1: ออกทางปากใช่ไหมคะปล่อยลมหายใจ
0: 5 5 5 5 5มันก็หัวเราะเลยนะมีความสุขเลย5 5 5 15ครั้งให้ทำประมาณ5รอบ
1: ค่ะ
0: 5 5 5 5รอบทำอย่างเงี้ยลึกๆให้สมองของคุณเต็มไปด้วยออกซิเจนอย่าเป็นสมองที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่คุณตัดสินใจสั้นคิดสั้นทั้งหมดมาเนี่ยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะมันไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราเติมมันซะเช่นคนถอนหายใจเนี่ยทำไมถอนหายใจรู้ไหมเพราะว่าลืมหายใจลืมเติมออกซิเจน
1: แล้วมันเลยรู้สึกอยากจะปล่อยแรงๆอย่างนี้นะคะ
0: ร่างกายมันก็เตือนสิมันเตือน
1: เหมือนหายใจไม่โล่ง
0: เติมออกซิเจนให้ผมหน่อยครับเหมือนรถน่ะ
1: ค่ะ
0: เครื่องวัดมันเตือนเอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วนะน้ำเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกมันเตือนข้อนี้เราจะไปรอให้มันเตือนไม่ได
1: ้
0: มันเป็นพิษเราต้องรู้ตัวสิว่าเฮ้ยกำลังจะเกิดพิษแล้วนะความรักของเรามันเตือนแล้วนะหลายอย่างมันเตือนรักกำลังจะเป็นพิษเครื่องวัดอ่
1: ะ
0: เครื่องวัดหน้าปัดรถยนต์อ่
1: ะ
0: หน้าปัดคือใจของเรามันมีเครื่องวัดเรากระสับกระส่ายไหมเราสติน้อยไหมเรารู้สึกว่าคลุ้มคลั่งไหมมันจะบอกเกมันบอกแล้วนะ
1: อันนี้เราจะรู้ด้วยตัวเรา
0: เราตัวเรารู้ตัว
1: เราต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นกับเราบางคนไม่ยอมรับใช่ไหมเจ้าคะ
0: เครื่องยนต์มันของเราเนี่ยเหมือนเราขับรถอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นยังไงยางล้อหน้ายางล้อหลังเครื่องเบรกเป็นยังไงน้ำมันเบรกมันต้องรู้หมดเลยน
1: ะ
0: มันมีเครื่องวัดเครื่องบินก็มีเครื่องบอกเราเนี่ยเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งรถคันหนึ่งเลยนะมันจะบอกเพียงแต่ ไม่ยอมรับรู้แก่กิเลสตัณหาราคะก
1: ็
0: ไปเลยไปเลยคราวนี้นั่นแหละเครื่องบินก็หัวทิ่มรถยนต์ก็ลงคอ

0: จเนี่ยก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: น้ำที่ขุ่นก็เหมือนกับใจที่ขุ่นอารมณ์ที่ขุ่น
1: ค่ะ
0: มันตาบอดสีได
1: ้
0: มันตาบอดสีได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดทุกอย่างด้วยความนิ่งความเย็นความสงบมีห้องพระก็ต้องทำห้องพระจะไปที่ไหนทำไปเลยที่มันแบบเราคิดว่ามันจะช่วยเราได้เอาสิ่งแวดล้อมบางคนเนี่ยขอถือศีลในโบสถ์ขอถือศีลในโบสถ์ไปบอกผมจะมาภาวนา3วัน3คืนขอนอนในโบสถ์ได้ไหมครับบอกไม่ได้เดี๋ยวของหาย ฉันไม่รู้จักคุณ เดี๋ยวพระพระทานหายไปทำไง เอาแค่ว่าคุณเช้าถึงเย็นหรือว่า3ชั่วโมงได้ไหมได้เอาไปเลยแต่นอนนี่ไม่ได้นะก็เอาเลยอธิษฐานเลยมีคนคนหนึ่งนะเขาทะเลาะกับภรรยาเขาแย่งลูกกันฟ้องร้องเรื่องลูกกันก็มาขอขมาพระประธานอธิษฐานจิตแล้วก็กำหนดลมหายใจ3ชั่วโมง7วัน
1: มาทุกวัน
0: มาทุกวัน7วัน
1: ค่ะ
0: เขาขอ3ชั่วโมง7วันได้ไหมได้มาเลยอธิษฐานต่อหน้าพระประธานแล้วก็กำหนดจะไม่ลุกจากที่นั่ง3ชั่วโมงนี้มาเลยดื่มน้ำทานข้าวอะไรให้พอประมาณอย่าอึดอัดอย่าอิ่มอย่าอะไรจนเกินไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยโยมมาเลยเดี๋ยวจะสอนให้มาเชื่อไหม7วันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเบาสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นมโนภาพที่ผิดเกิดพิษเกิดภัยขึ้นมาแล้วเขาก็ยอมรับมันว่าเขาจะต้องแก้ไขตัวเองถ้าลมหายใจไม่ให้เกิดปีติไม่ให้เกิดความร่มเย็นนะไม่ได้นะลมหายใจไม่สามารถให้เกิดปีติเกิดความร่มเย็นได้นะขอโทษทีไม่มีอะไรให้ความร่มเย็นแก่คุณแล้ว คุณจะไปรออะไรอ่ะนี่คือการอยู่กับตัวเองมีใครหายใจแทนคุณได้ไหม
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: คุณต้องหายใจเองยังเก่งเขาก็เอาเครื่องออกซิเจนมาช่วยคุณนั่นแหละเวลาที่คุณหายใจไม่ได้ไม่มีลูกมันก็ไม่หายใจแทน
1: ม
0: ีไหมต่อหัวใจของเราเนี่ยลูกหายใจแล้วเราหายใจเนี่ยมันอาจจะเป่าปากได้นะ
1: แค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะ
0: สั้นๆมันต้องไปทำงาน
1: เหมือนชีวิตใครชีวิตมันนะเจ้าคะ
0: ใช่ฮะชีวิตเนี่ยต่อให้เราหนูนารักแม่แค่ไหนนะแม่หายใจไม่ออกหนูนาก็เอาไปให้ไม่ได้ลมหายใจหนูนาเนี่ยสละให้ไม่ได้ของใครของมัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผลิตเครื่องขึ้นมาแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: ช่วยกันเพราะฉะนั้นระหว่างมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันแก้ไขพิษรักได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ลมหายใจไม่ต้องใช้ธรรมะข้อไหนทั้งสิ้นตัวเนี้ยมันเป็นยาที่สุดยอดแห่งยาเลยเพราะเวลาที่คุณจะหมดลมเนี่ยเพราะพิษรักเนี่ยนะก็คุณจะหมดลมพิษรักมันกำจัดลมหายใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาลมหายใจของคุณมากำจัดพิษรัก
1: ค่ะเหมือนที่ท่านคุณจัดคอร์สฟอร์แมตจิต delete อารมณ
0: ์ใช่ฮะ
1: delete อารมณ์พิษรัก delete ไปเลยนะคะคือฝึกการหายใจนั่นเองค่ะนะคะ
0: นี่แหละพิษรักมันกำจัดลมหายใจของคุณฆ่าคุณได้ก่อนที่มันจะฆ่าคุณคุณต้องเอาลมหายใจของคุณเนี่ยนะไปกำจัดพิษรักเป็นวัคซีนถ้ายาพิษถ้าพิษรักมันเปรียบเสมือนกับไวรัส
1: ค่ะ
0: ลมหายใจก็เปรียบเสมือนกับวัคซีน
1: ค่ะ
0: ถามว่าวัคซีนมาจากไหน
1: จากตัวเรา
0: ก็มาจากไวรัสนั่นแหละ
1: ทำให้เรามีการหายใจเกิดขึ้นเจ้าค่ะนะคะก็วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้รู้วิธีการหายใจแล้วก็รู้ว่าลมหายใจคือตัวเราที่สามารถจะแก้ไขอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่ท่านคุณบอกว่ามันเป็นพิษจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนจบรายการในวันนี้ขออนุญาตที่จะนำในเรื่องของบทความนะคะที่ท่านจะคุณได้ข้อคิดได้เขียนข้อคิดไว้ให้เราหลายๆท่านได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านใช้หัวข้อคิดว่าทำพูดคิดให้ชีวิตเบิกบานนะคะท่านบอกว่าชีวิตคือการเดินทางสั้นแค่ปลายจมูกยาวเป็นภพชาติสติดีมีชัยชีวิตคือมิตรภาพรักษากัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยนชีวิตคือความรักใครรักจริงใจกับเรารับรักเขาไว้อย่าดูแคลนชีวิตคือความหวังอย่าทำลายความหวังของใครแม้ด้วยการพูดเล่นชีวิตคือความจริงเด็กมุ่นมั่นอยากลองผู้ใหญ่มองทบทวนชีวิตคือบทเรียนอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา

0: แต่คือขุมทรัพย์อย่าท้อชีวิตคือสติโปรดมีสติกับวาจางานเงินคนที่เกี่ยวข้องชีวิตคือความดีงามโลกนี้คือสวรรค์เมื่อช่วยกันสรรสร้างและชีวิตคือการสร้างภาพโปรดสร้างสุขภาพมิตรภาพและคุณภาพค่ะโดยท่านปิยะโสพลวัดพระราม9กาญจนาพิเศษนะคะอยากให้เลยท่านนะคะเมื่อได้ข้อคิดทำพูดคิดให้ชีวิตเบิกบานจากท่านปิยะโสพลแล้วอยากให้แชร์กันเยอะๆนะคะเป็นธรรมทานกันค่ะจากข้อคิดที่โยมได้อ่านไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะให้อะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้เจ้าคะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกชีวิตนะกลับมาคิดทบทวนว่าทุกวันคือวันใหม
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทุกสัปดาห์คือสัปดาห์ใหม่ทุกเดือนคือเดือนใหม่อย่าไปรอปีใหม่จึงค่อยปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราเราต้องการความก้าวหน้าต้องการความเจริญในธุรกิจการงานในอาชีพที่เรามีเนี่ยตกแต่งให้ดีที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรเราต้องดูแลตลอดเวลาฉันใดนะจิตใจของเราก็ต้องดูแลฉันนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราเร่งความใหม่ให้มันเกิดขึ้นอย่าคลุกอยู่ว่าอันนี้ดีแล้วพอแล้วฉันมีแค่นี
0: ้
1: อย่าเขาเรียกว่าฟิกซ์ไอเดีย
0: ค
1: ือหมายความว่าใครจะเปลี่ยนอะไรฉันไม่สนนะใครจะเตือนอะไรฉันไม่สนฉันไม่เปลี่ยนฉันเอาของฉันอย่างเงี้ยฉันถูกที่สุดถ้าอย่างนี้ก็ได้แค่นั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราฟังดูแล้วก็ดูตัวอย่างที่มันก้าวหน้ามันเจริญเราก็จะปรับเปลี่ยนได้และเจริญก้าวหน้าตามเขาได้
0: เจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วฤกษ์งามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: มากลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลยใช่ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมาตัวเนี่ยโป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทันเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ให้แค่99เซ็นต์ในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: สายแล้วนะคะ
2: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: ของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
2: เห็นไหม
1: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วย
1: ใช่
0: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
1: สวย
0: ต
1: ั้
0: งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที่แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100%
0: ค่ะ
1: ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ได้ครบ
1: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
0: แล้ว
1: เข็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: ก็แถม
1: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: คุณมีเสื้อสีชมพูอยู่แล้ว
1: หรือจะเป็นฟ้ากนก
0: อ
1: ันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติการนะคะสวยมาก
0: ใต้เลย
1: แดงคอยกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยพักสมัยใต้
0: อยากได้อ่ะ
1: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
0: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุด ท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนามันเหนื่อย
0: อ่ะเราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่ท็อปที่ประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
0: เ
2: ห
0: ็
2: นชัดใส่พร้อมกันเลย
0: โอ้โหแม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
0: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ซักรวมได้ไหม
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
0: สีจะตกไหมแม่ปกติเวลาผ้าถุงอะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแม่นี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
0: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
0: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
2: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผ
0: ู้
2: ชม
0: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้ลดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
0: แยมอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
0: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
1: ่
0: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
0: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
1: แล้ว
0: ใครเขา
1: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส์ S
2: ใส่ได้แบบนี้
1: ใส่ได้สบาย
0: ไซส์ L
1: อ้าวไซส์ M
0: ค่ะ
1: ไซส์ L
2: ค่ะไอ้คนนี้ XXL
0: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่

0: 2XL ก็ใส่ได้
1: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซ็ตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
0: 22เซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะ
2: ต้องรีบ
0: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
2: อ
0: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ้ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
2: ้
0: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแผ่นทางแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
1: ัน
0: นี้เหลือแค่999บาท
1: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
0: ุ
1: ณ
0: 11เซตแล้ว
1: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
0: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม่ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
2: ์แม่
0: ซื้อเลย
2: ราชการ
0: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้มต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
1: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึ่ง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
2: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สายแน่นมากเลย
1: สวยมากละคุณ

0: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับรับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่ดีครับ
2: ขอไก่ย่างตัวนึงจ้ะ
1: อาลำยายมาดูแลลูกค้าหรือหน่อย
0: ค่ะค่ะเชิญทางนี้ค่ะ
2: รับไก่กี่ตัวคะ
3: ตัวเดียวจ้ะ
2: ตัวเดียวใช่ไหมคะ
3: รับไปนะคะ
1: ขายดีจริงนะเลยเนี่ย
0: ขายดีได้ยังไงล่ะคะ
4: ลำยายมีเคล็ดลับ
1: ลำอะไรบอกว่าบักสิ
2: ต้นยายบอกลูกค้าว่าซื้อไก่ขันก๋วยเตี๋ยว
0: ลำยายล้อเล่นนะคะเฮีย
1: เรียกว่าขึ้นค่าที่จริงๆหรอกอะไรอะไร
5: มีลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวชามนึง
1: เส้นเล็กเส้นใหญ่ครับป๋อง
5: เส้นเล็ก
1: เส้นเล็ก
5: อะไรพวกเนี้ย
1: คือว่าใคร
5: ใครแล้วใครป๋องเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะสั่งก๋วยเตี๋ยวแกกินหรือไงเฮ้ย
2: ป๋อง
1: ลมซีอะไร
2: ป๋องว่างมากเอาพวกอีขายไม่ค่อยดีแล้วอีก็เลยงงหงิดอยู่เพราะว่าร้านเลยอย่าไปแย่งอย่าไปยั่วโมโหกันดีกว่านะ
5: นี่อาแจงฉันแค่ไม่ได้เป็นคนยั่วโมโหนะไอ้ดาวยั่วน่ะยืนอยู่นู่น
1: ด้วยผมมาสิ
6: แม่หวดหยอกล้อเล่นนิดๆหน่อยๆทำเป็นโมโหแม่ไม่เคืองได้ไหม
1: แกบอกจะไปส่งอาชัยที่สนามบินไงล่ะต้องพามาที่นี่ทำไมเนี่ย
7: พ่อเขาอยากจะมาลาทุกคนก่อนนะคร
6: ับ ใช่พอไปคราวนี้ก็ไปหลายปีเลย
1: ไปหลายปีเลยใช่เลยเห็นก็อยู่หลัดหลัด
6: ว่าไปออสเตรเลียนะว่าไม่ได้ไปตาย
1: ก็รู้แล้วไปนานขนาดนั้นมันก็เหมือนตายจากกันคราวเนี่ยพวกว่าคงคิดถึงลือแย่
6: ลือคิดถึงว่าขนาดนั้นเธอเหรออย่างนั้นว่าไม่ไปละ

0: คิดถึงก็โทรหากันก็ได
1: ้เพราะงานมันไม่สำคัญในครอบครัวลือนะเนี่ย
2: เฮ้ยแล้วอย่าไปถือสาหัวอีเลยนะอย่าไปสนใจเลยอย่างนี้ก็แล้วกันนะโอ้ขออวยพรให้ลือนะเดินทางโชคดีปลอดภัยนะ
1: ขอบใจแจ๊อย่างนั้นเราไปกันดีกว่าไหมจะได้เวลาแล้วว่าไปนะไอ้ลิงไม่เคลื่อนใช่ไหมนะทุกคนไปแล้วไปแล้ว
3: บาย
0: ว่าไปแล้วเฮ้ย
1: ว่าไปแล้วจริงๆคราวนี้ไปจริงเออแต่พวดมานี
4: ่อะไรอีกเล่า
2: ไส
1: ้นี่พวดถ้าโอรู้ว่าลือรังแกรูปสันของอ้วนอ้วนจะขี่จิงโจ้กลับมาฆ่าหรือ
4: นะฮะ

0: ตายใช้ไม่อยู่เลี้ยงฉลองอย่างนี้เหรอไม่กระจี้กับน้ำเปล่าเนี่ยเหรอ
1: ไว้ให้ไอ้ใช้ตายนะกลัวจะเติมน้ำแข็งเปล่าให
2: ้ครับเดี๋ยวเราจะพูดครับอาเจครับเด็กสองโทรมาครับ
1: จะโทรขอยืมตังค์อีกใช่ไหมเนี่ยจะเอาตังค์มาใช้เหรอครับไปเดี๋ยวนี้นะครับ
0: โอ้โหเรื่องเงินนี่มันไวจังได้หวดเนี่ย
2: ไม่ไวได้ไงครับเด็กสองยืมเงินอาเจตั้ง 200,000 ครับ
1: โอ้ยแล้วก็ไปบอกด้วยว่านัดพรุ่งนี้เช้าไปที่ประตูซอยเนี่ยเอาเมาเก็บร้านเข้านอน
0: ทำไมนี่เก็บเล่า
1: บ้าซองไอ้นั่นให้วัวไปเอาเงิน 200,000 เนี่ย 7 โมงเช้าง่ายจะไปหมาเก้าแต่ว่าตื่นไม่ทันไม่รู้ไอ้เงิน 200,000 ชาติหน้าจะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้เย้เอาก๋วยเตี๋ยว50ถุง
1: เป็นไงครับผมพออาใช้ไม่อยู่นะแม่

0: วงดีไปหมด
1: ไม่ใช่นะทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกว่าจะรีบปิดร้านไม่ใช่เหรอก๋วยเตี๋ยว50ห่อเนี่ยมันได้สักกี่ตังค์ไอ้ห้วนนี่ถ้าเกิดพรุ่งนี้แกตื่นไม่ทันนะเงินที่ไอ้ทรงจะใช้อ่ะมันจะชวดหายไปเลยนะเว้ย
0: ไปเป็นไงพออาชัยไม่อยู่สักคนอ้วนเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใช่เยอะใช่เยอะใช่
1: พวด
0: ใช่
2: เรียกชื่อว่าพอคิดถึงว่าน่ะเด
0: ้คิดถึงบ้าสิไปบอกแม่ออสเตรเลียไง
2: ก็นี่ไงออสเตรเลียเนี่ยเฮ้ยแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่ดูมันจะเป็นลพบุรีมากกว่าเพราะว่ามีลิงไง
3: โอ้ยก่อนน
2: ี่ไม่เคืองใช่ไหม
4: พอดีว่าที่ออสเตรเลียเขามรสุมเข้าครับเขาก็เลยกลัวว่าจะเอาเครื่องลงไม่ได้ครับก็เลยต้องเปลี่ยนไฟเป็นพรุ่งนี้แทน
0: โอ้ยทำไมไม่นอนสนามบินข้ามบ้านก็ทำไมเนี่ย
5: เฮียช้าจังเลยอ่ะกูเดี๋ยวสั่งอ่ะไม่เอาเลยนะ
0: พอไอ้ชายกลับมาเฮ้ลูกค้าวันนี้เลยตัวตุ้ย
2: ที่เขาหนีไปเพราะว่าเขากลัวไอ้เห็บลิงไปติดเขามากกว่ามั้งไม่เคืองใช่ไหม
1: ทำน้ำดีกว่า
6: แข่งรอบกันครับแข่งไงพี่สองคนต้องสัญญากับอู๋ก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราจะหนีเที่ยวกันคืนนี้ห้ามบอกเฮียตงเด็ดขาดเลยนะครับ
7: ใช่แล้วก็ห้ามให้น้องได้รู้ด้วย
6: ใช่ครับและสุดจัดนะครับห้ามแจ็คต้องห้ามให้ใครรู้บ้างครับไม่ออกพี่แจ็คจะห้ามใครก็ช่างเลยครับแต่พี่แจ็คเนี่ยห้ามลืมกระเป๋าตังค์เด็ดขาดเพราะว่าวันนี้นะครับพี่แจ็คต้องเป็นคนจ่าย
7: จ่ายเลย
6: เอาไปเที่ยวกัน3คนแล้วทำไมพี่แจ็คต้องจ่ายคนเดียวด้วยล่ะครับถ้าเกิดว่าเรา2คนจ่ายเนี่ยแล้วพี่แจ็คไปมันจะมีความหมายอะไรล่ะครับ
7: นั่นสิครับขอบคุณน้องหมามากเลยนะครับที่เห็นความสำคัญของพี
6: ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทวนแผนก่อนดีกว่า
7: แผนอ่ะ
6: เดี๋ยวนี้นะครับพอเรากลับมาจากหนีเที่ยวปุ๊บพี่โตครับ
7: ครับ
6: จะมาขี่คอพี่แจ็คดูแล้วก็แผนด้านโน้นข้ามกำแพงมาเดี๋ยวบันไดนะครับจะมาตรงนี้พี่โตก็ลงบันไดตึ๊บๆๆอย่างงี้ขวาซ้ายตรงซ้ายพี่โตต้องวิ่งไปเปิดประตูหน้าร้านให้อ้วนพอเปิดเสร็จอ้วนจะวิ่งไปเข้าประตูด้านหน้าอย่างนี้เลยเข้าใจนะครับ
7: คอยที
6: เฮ้ย
7: ร้องเล่นแหละ
8: โต
6: เอาอะไรมาจัดเอาอะไรวะ
9: ไปกล่อมให้ก็ได้อาเตี๋ย
8: หนาวอ่ะพี่คุณ
6: หละวัวพูดจริง
3: รู้สึกกลัวเหรออ ่
6: ะแล้วจะไปไหนครับ
3: ไปทำงานบ้าง
6: เอางี้วัวว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายกันดีกว่าแล้วก็ทุ่มหนึ่งไปเจอกันหน้าปากซอย
8: ได้ครับ
6: น้องหมาครับน้องหมาครับ
8: ครับ
6: ปากซอยไหนครับปากซอยมายาลาบนะครับวัวหมายถึงหน้าปากซอยบ้านเราเนี่ยครับอย่าลืมนะครับ
8: แยกย้ายแยกย้าย

0: ดูดูพี่ประเกิดพลาดครับ
1: สามคนเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: มีครับ
3: เฮ้ย
1: สรุปว่ามีหรือไม่มีคะ
3: ก็
4: ไม่มีอะไรครับพี่ลำไย
5: ว่าเรารีบทำตามแผนไว้ก่อนดีกว่า
6: ไหนไปจะ
5: นี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเรารวมพลครับรวมพลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมหนึ่งเจอกันปากซอย
7: ดีๆไม่บอกอย่างนี้ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา

0: คะค่ะ
1: โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: โอ้ยนี่เห็นไหมใช่ทำมาบ้านว่าทีไรมีแต่เรื่องเดือดร้อนมาตลอดเนี่ย
1: หรือร้อนเหรอว่าช่วยได้นะอ่ะนี่ไงเห็นลือร้อนนะว่าก็เลยช่วยนะเป็นไงเย็นขึ้นบ้างไหม
2: ร้อนผู้ช
1: ายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: มันเย็นร้อน
1: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ
2: ก่งผมขอโทษ
3: เฮ้ยเมื่อไหร่ลือสองคมจะเลิกเล่นกันเป็นเด็กๆสักทีได้ไหมฮะ
4: ได้ได้ช่วยโ
2: อ้เนี่ยใช้ทำไมเรื่องไม่ไปรอเครื่องบินที่บ้านเรื่อง
1: มันไม่จอดที่บ้านรู้ว่า
2: บ้านวัวมันก็ไม่จอดด้วย
1: ขอวัวอุตส่าห์จะมาลาเห็นลืมไม่พอใจวัวเนี่ยวัวก็เลยอยากอยู่ที่นี่ต่อเลยนี่วัวจะบอกให้เวลาวัวเห็นลืมไม่พอใจเนี่ยแม้ว่ามีความสุขมากนี่มันก็เมื่อยคำนะแล้วว่าเรากลับกันก่อนดีกว่านะอย่างนั้นก็ขอลาทุกคนนะสวัสดีสวัสดีไปนะปวดนะ
2: วันนึกแล้วว่าเรือต้องกลับมาแกล้งอ้วนอีก
1: เฮ้ยแกล้งเล่นที่ไหนอ้วนก็อ้วนลืมกระเป๋าจริงๆอ่ะในกระเป๋าอ้วนมันมีกุญแจถ้าอ้วนไม่มีกุญแจแล้วอ้วนจะเข้าบ้านได้ยังไงอ่ะลูกท่านเห็นในกระเป๋าสีน้ำตาลที่ของพ่อวางอยู่ตรงนั้นไหมไม่เห็นอ่ะแล้วทำไมวันนั้น
2: ถ้าลืมไปเจอกระเป๋าลืมก็ไม่เจอกุญแจบ้านถ้าไม่มีกุญแจบ้านลูกก็เข้าบ้านไม่ได้เฮ้ยพวกเรามาช่วยกันหากระเป๋าให้อาไซกันหน่อยแล้วเร็วๆๆๆๆๆว่ะ
5: ลีเริ่มเป็นห่วง
3: อาชัยแล้วใช่มั้ย
2: เปล่าอยากให้มันไปให้พ้นๆน่ะเร็วๆอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: เอาช่วยกันหาหน่อยอยู่ตรงนี้มันก็ต้องทำไมมัน
6: คนเจอแล้ว
2: ไหนไหนไหนเอากระเป๋าไหน
6: นี่ไงโ
2: อ้ให้มาช่วยกันหากระเป๋าไม่จะขโมยของกิน
6: โอ้นี่ห่วง
7: อ้วนนึกออกเลี้ยวไอ้กระเป๋าหนังสีน้ำตาลใช่ไหมที่วางอยู่ตรงโต๊ะนี่ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
7: ่เออนั่นแหละว่าเอาไปทิ้งเลี้ยว
1: ทำไมอะ
7: นี่ว่ากลัวเดี๋ยวพอมันมีระเบิดอยู่ข้างในอ่ะทำไงโอ้ก็เลยทิ้งสิ
8: มาครับอาม่าจำได้ไหมครับว่าอาม่าไปทิ้งไว้ไหน
7: อืมค่ะทิ้งอะไรวะ
1: แล้วอย่างงั้นอ้วนไม่กวนพวกลือแล้วลูกซันไปส่งพ่อที่โรงแรมหน่อยดีกว่านะจะได้ตื่นเช้าๆมาอย่างงั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเครื่องบินเขา
3: อาชัยลือจะไปนอนโรงแรมทำไมให้มันเสียเงินอ่ะนอนที่นี่กับอ้วนก็ได
2: ้ก็ที่บ้านเนี่ยเหร
1: ออย่าดีกว่าโอเคเองใจอ่ะ
2: คนอย่างเรื่องนี่ยังรู้จักเกรงใจชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกเหรอเนี่ยใช่บ้านอ้วนอ่ะไม่มีที่ให้ลือนอนละเว้ยทั้งลืออยากนอนที่นี่กันนู่นข้างนอกนู่นนอนกับหมานู่น
1: เอาละเอาละแล้วงั้นอาเจงงั้นอ้วนขอขอบใจลือมากนะที่ลือมีน้ำใจกับอ้วนแต่ก็ยังที่รู้ๆนะว่าหัวมันเกลียดอ้วนขนาดไหนถ้าอ้วนนอนที่นี่นะหัวจะคงไม่พอใจอ่ะเพราะฉะนั้นฉันนอนที่นี่ละไม่เกี่ยงได้ไหมลืมขอยืมมือเก่งใดตัวก่อนนะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ซีโพดังพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
3: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้องสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิ้นร้านเด็ด
4: เอามาฟรีไวไฟเอาฝ่ายไวฟรีอาข่าวปิดตีออนไอออนไ
5: อร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
6: โซโกโปกไปไหมวะ
5: ไข่ข้าวหรือ
7: กล้วยกล้วย
8: บานานะ
7: บานานะตะขบ
9: ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
2: ทุกนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
11: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
12: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
11: ่วินมีหลักฐานเด็ด
13: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
12: เปิดมาเลยตอนนี้
14: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคุณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
11: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
16: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
17: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
18: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกมั้ยหรือว่าความรักของแกเนี่ยจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
19: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: ติดหนักมากเลย
7: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตอะพี่คือศูนย
8: ์นี่คืออะไรเนี่ย
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944
10: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
11: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
12: ถ้าบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
13: นินทากันตามสบายนะคะ
14: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ในที่สุดก็ได้นอนกับหมาจริงๆน่าจะใช่นี่มันลิงนี่ไม่คืนใช่ไหม
16: รีบนอนเลยอ่ะพรุ่งนี้เช้าว่าต้องรีบตื่น
15: พวกก็รีบมึงกันละงั้นนอนนอนนอน
16: อะไรกันนะกันหนาเนี่ยต้องกอดว่าทำไมเนี่ย
15: กอดนี่หน่อยเป็นไรวะ
16: จะบ้าข้านึกออกแล้วไอ้ที่มากอดพวกเนี่ยเพราะเมียทิ้งเลยเหงาไม่มีเมียให้กอด
15: ไอ้หวด
16: ไอ้ใจ
15: ไอ้หวด
16: ไอ้ใจ
15: ไอ้หวด
16: อยากจะหัวเราะให้ฟันร่วง
17: ที่ไหนล่ะ
16: ที่นี
17: ่ลูกสองคนนี่เลิกวายๆกันสักทีได้ไหมน้องได้เลี้ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถือไปทางธุระไม่ทางนะ
16: ครับนอน
17: เร็ว
16: สวยจริงๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรเจอเมื่อมาเจอมาท้องอยู่หลับจะนอนก็ไม่เป็นสุขอาชัยคุณจะเปิดไฟทำไมเนี่ย
15: ก็ปิดไฟแล้วว่านอนไม่หลับมาเว้ย
16: ถ้าเรื่องเปิดไฟว่าก็นอนไม่หลับเหมือนกันเว้ย
15: อะไรกัน
16: เ
15: ลยวะ
16: อะไรเนี่ยกับของกูเอางี้เหรอใช่ใช่เอาดิ
15: เอาดิเอาดิ
16: เอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอา
15: ดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอา
16: ดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอ
15: าดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอเปิดไฟนอนเถอะนะเดี๋ยวอ้วมีที่ปิดตาให้มีที่ปิดตาเลยนะจริงจริง
16: เอาก็ได้ก็ได้ก็ได
15: ้
16: เกียร์เท่าไ
15: รมันมืดอ่ะแม่จริงจริงวะนอนบ้านหรือไม่ยังไม่สะดวกอ้าวไอ้นี่ที่ปิดตา
16: สวยนักหนาอย่างนี้เลยภาพปิดตาเลยนี่มันนิ่มดีเหมือนกันนะเพราะว่ากินนี่ต้องปรับปรุงหน่อยนะใช้

0: ไอ้คุณทวดตัวขอโทษเถอะว่านะขอโทษเถอะ
1: อะไร
0: ที่ว่าส่งผ้าปิดตาหรือมันถุงเท้า
1: ว่ะเฮ้ยเฮ้ย
0: ฉันทำไมอ่ะ
1: พี่แกงวะ
0: ว่าไม่ได้แกงอ่ะ
1: ว่าหยิบผิดนะ
0: จริงจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยิบผิด
1: ไรของอย่างนี้มันคู่กันได้ยังไงเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้ไม่รู้จริงก็ใครเอามาวางอ๋อว่าถอดไว้เองอ่ะ
1: ใส่แล้วด้วยเหรอต้องไปอาบหมดน้ำมนต์กี่วัดจะหายซวยนะฮะ
0: ขอโทษ
1: เวร
0: ผิดจริง
1: เวรแท้

0: เกิดกลางดีวะ
1: ตัวระวังครับโอ้ย

0: เร็วๆสิครับพี่โต
1: หาเป็นใครไม่เจ
0: อพี่โตโอเคไหมครับพี่โต
1: โอเคถึงแล้วถึงแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวอ้วนไปรอหน้าบ้านพี่โตรีบไปเปิดประตูให้อ้วนนะ
1: ไปแล้ว
0: ครับน้องหมาจะได้เข้ามาดีใจหรอครับขอบคุณครับ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่โตมีอะไรเรียกแกทำไมครับก็
2: รับสารภาพไปดีๆว่าไปไหนกันมา
1: ครับดูดิคนวางแผนล่อซะงั้นแหละ
0: นั่นสิครับ
2: ตกลงไปไหนกันมาคะ
0: พอดีอ้วนมีงานด่วนครับอ๋ออ้วนไปช่วยพี่แจ็คจัดร้านมาอ้วนหนีไปเที่ยวมาอ้วนสารภาพเนี่ยตกอ้วนไหมอ่ะ
3: พี่ตกจะตกเรื่องหนีเที่ยวเนี่ยฮะอ้วนเจอลึกกี่ครั้งแล้วทำไมลืมไม่ฟังอ้วนเลยวะฮะ
2: ใช่ค่ะน้องตองเมื่อกลางวันเนี่ยลำไยถามว่าไปไหนทำไมไม่บอกความจริงฮะพี่โตคราวหน้าคราวหลังจะไปไหนเนี่ยบอกกันตรงๆสิคะถ้าเกิดพี่โตเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลำไยจะรู้ไม่จะตามไปเก็บศพที่ไหน
1: แล้วน้องลำไยก็หมายความว่าที่ถามพี่จะไปเที่ยวพี่ก็ขอน้องลำไยน้องลำไยก็จะให้ไปใช่ไหมครับ
2: ฝันไปเถอะ
3: เมาเรื่องเหมือนกันเนี่ยชอบหนีเที่ยวพอเที่ยวตื่นสายพอสายก็ไปโดนหักเงินเดือนอีกพอเงินเดือนไม่พอใช้ก็ไปยืมตังค์กลัว
0: อ้าวไอ้ตรงที่แกด่าน้องตั้งนานเนี่ยคือกลัวน้องยืมตังค์ว่างั้นเนอะ
3: อยากให้เมามีความรับผิดชอบมากกว่านี้

0: พี่ตงโอ้ขอโทษครับนี่ในเมื่อทุกคนก็เคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: เหลือเนี่ยแจ็คไม่ต้องเคลียร์ใครแจ็คพูดนอนแจ็คกลับบ้านก่อนเลยครับพี่ใหญ่สวัสดีครับ
2: ฉันโทรบอกแม่แกแล้วว่าแกหนีเที่ยว
3: ไอ้ตงแกทำอะไรกับแกไอ้บ้า
4: ที่เป็นพ้นเรื่องคนเดียวเลยพูดภาษาอ้วนทั้งคืน
2: อ่ะอ้วนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันน่ะ
4: ดีนะเพิ่งหกโมงกว่าเนี่ยเวรจริงจริง
5: จะ
6: ทันไหมวันเนี่ย
5: เดี๋ยวเอาหัวใช้นี่ลูกสองคนยังไม่ไปทำธุระกันอีกเหรอเนี่ย
4: กำลังจะไปเดี๋ยวนี้
6: เดี๋ยวคงไปทันนะ
4: หกโมงกว่ายังพอทัน
5: อ
4: ่ะ
5: หกโมงกว่าอะไรนี่มันเก้าโมงกว่าเลี้ยว
7: โคตรนักการในคาเลยนี่ถ่ายหมดอ่ะ
6: เฮ้ย
4: ซบ
6: ลุงแล้วมั้งล่ะ
4: ว้ายเจนติดต่อซ่อมไม่ได้อ่ะ
5: ปางเนี่ยอีถึงมาเก้าเดียวมั้ง
6: เออแล้วไอ้เที่ยวบินที่จะไปเมลเบิร์นมันมีเที่ยวไหนบ้าง
2: ฮะอีก2วัน
6: โอ้โหโถเดี๋ยวฮัลโหล
8: ครับ
6: ก็ตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพเลยครับก็เดี๋ยวได้ศึกฟังผมก่อนสิครับก็คุณครับเดี๋ยว
8: โถ
6: เนี่ยหวด
4: อะไร
6: เพราะลือคนเดียวที่ทำธุรกิจว่าเสียหาย
4: โอ้โหเลยยังมีหน้ามาพูดว่าอ้วนเหรออ ้
6: าว
4: เพราะลือคนเดียวทำให้ว่าต้องกดได้เงินคือตั้ง 200,000 อ่ะ
6: โอ้ยตั้ง 200,000 ธุรกิจว่าเป็นล้านๆนะแถมยังเสียชื่อเสียงด้วยเสียเครดิตด้วยเพราะลือคนเดียว
4: เพราะลือแหละ
6: เพราะลือแหละ
4: เพราะลือแหละ
6: นี่เพราะลือเลย
4: เพราะลือแหละ
6: เพราะลือคนเดียว
4: ลือ
5: ทั้งคนนั่นแหละสองคนนี่โตทั้งลูกมันแต่งงานกันเลี้ยวนะทำไมไม่หักทั้งตัวให้เป็นผู้ใหญ่ซะบ้างถ้าเมื่อคืนนี่ลือสองคงรีบนองนะไม่มานั่งทะเลาะกันนะป่างนี้นะอาชัยนะลือก็ไม่ต้องตกเครื่องบินส่วนอาฮวกนะก็ไปเอาเงินที่อาสองอีกทางทำไมลือสองคงนี่ไม่หักยอมกันซะบ้าง
8: ได้ครับ
7: เจอได้ยังไงเจ้าพ่อไปเจอกระเป๋านี้ไหนอะคะ
2: อ๋อเจอเมื่อกี้นี่เองอะบนต้นมะม่วงอะวักสอยลงมาเลยโอ้ย
6: เอาขาดนี
4: ่ๆไม่เป็นไร
6: ไฟทั้งนั้นเลย
4: หวยกำมือจริงอะ
6: เอาหัวเราะนี่
9: ยากเลยค่ะพี่ลำยายใช้นี่สิคะรับรองหน้าไม่มันนานทั้งวันเลยนะ
7: พี่ตะบุ้งขาที่พี่ว่าหน้ามันเนี่ยพี่หมายถึงเข้าหน้ามันสับปะหลังแล้วค่ะพี่ให้แม่ผุยไปขายเพื่อนใจอยู่เนี่ยไม่มีใครเลี้ยงลูกพี่อ่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าตะบุ้งให้พี่อ่านนะคะ
9: ตัว
7: ใบเหมือนกันนะเนี่ย
4: นอนลำยายงานจะทำไหมเนี่ยทำไมทำไล่ออกนะโอ้ยขาดสายตาไม่ได้เลยเรื่องเน
7: ี้ยทำงานสิ
10: ครับ

0: พ่อถึงออสเตรเลียแล้วครับฮะโดนฟ้องล้มละลายฮะขอมาอยู่บ้านกรุงด้วยอ่ะโอ้โหพ่อล้อเล่นอีกแล้วฮะอ๋อได้ครับแป๊บนึงครับป๋าครับพ่อจะคุยด้วยครับ
1: ฮะโอ้ยจะซื้อมาทำไมคนออสเตรเลียกูไม่ใช่ลิงเว้ย
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลไบโอช้อปปี้
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับครูก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
0: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
1: ุ
0: ณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช่
1: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
0: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออให้ว่า
1: ไ
0: งเ
1: นื้อเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับ

0: กติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วแล้วอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: ความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูหุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ค
0: ิดไม่ไหวคุณผู้ชมก็ชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ่โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข
1: ้
0: าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
1: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ้ะ

0: 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคนอัลโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยไอศกรีมปิติสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องใหญ่สุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรรินค่ะ
2: ติดตามกันเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือมีคำเตือนว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ประชุมนะครับจากภาคใต้นะครับนายกสั่งการให้ผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้ฝนอาจจะตกหนักเพราะฉะนั้นแผนประเจิญเหตุในการอพยพต่างๆเหล่านี้เวลาสื่อสารกับชาวบ้านกับประชาชนเนี่ยต้องพูดให้ชัดแล้วก็ใช้ภาษาให้ง่ายๆนะครับว่าอพยพเมื่อไหร่อพยพไปไหนแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยบอกด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาไม่ยอมอพยพเพราะเขาเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้เนี่ยศูนย์พักพิงนายกก็สั่งการว่าจะต้องให้ได้มาตรฐานเหล่านี้จัดสถานที่ไม่ใช่แค่เป็นที่ซุกหัวนอนแต่ว่าต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินยารักษาโรคอื่นๆด้วยนะครับนายกก็เลยสั่งการแบบนี้นะครับว่าให้แนวทางก็คือในพื้นที่เนี่ยไปประเมินดูพื้นที่เสี่ยงเรื่องของการเตรียมคนการเตรียมเครื่องมือการหาช่องทางประชาสัมพันธ์บอกกล่าวชาวบ้านศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆแล้วก็จังหวัดที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้มาดูประกาศของกรมอุตุกันหน่อยนะครับวันนี้ที่ออกมาประกาศล่าสุดนี่ก็คือฉบับที่9กรุงเทพปริมณฑลนะครับให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้เองต้องระวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็คือในของกรุงเทพปริมณฑลส่วนตะวันตกของประเทศแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนแชร์ภาพปภ.ที่ราชบุรีออกประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งอย่างนี้นี่เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับว่าแจ้งเตือนประชาชนหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับ
3: ใช่ค่ะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครอบคลุม10อำเภอนะคะมีอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงและบ้านคารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็หลักๆให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงนะคะถ้าต้องการรับความช่วยเหลือก็สามารถโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ชาวบ้านก็โพสต์นะครับบอกว่าปภ.แจ้งมาแล้วแต่น้ำมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็แสดงว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้านะครับมีน้ำท่วมหน้าบ้านเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับส่วนชาวบ้านที่อำเภอสวนพึ่งของราชบุรีก็รายงานว่าฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งเห็นไหมกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฝนใช่ไหมมันไปตกฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเช้าเนี่ยยังไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นระดับน้ำในลำพาชีเริ่มสูงขึ้นนะครับชาวบ้านก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำให้ดีนะครับจุดหนึ่งที่เรายังคงส่งกำลังใจไปช่วยเหลือก็คือที่บ้านสร้างของปราจีนนะครับเพราะว่าบ้านสร้างเนี่ยรับน้ำมาหลายวันแล้วนะครับบางพื้นที่น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาสะท้อนมาอยู่กันยากลำบากแล้ววันนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปถึงที่บ้านสร้างแล้วด้วยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ติดตามกันแต่ว่าไปพูดคุยกับคุณป้าสมศรีท่านเป็นชาวหมู่สี่ตำบลบางแตนบางแตนเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าพอน้ำมันมามันเก็บข้าวเก็บของย้ายที่อยู่ไม่ทันต้องใช้เรือเป็นทั้งที่อยู่เป็นทั้งที่กินเป็นทั้งที่นอนนะครับ

0: แล้วก็มีน้องหมาอยู่ตัวนึงเนี่ยคอยอยู่เป็นเพื่อนซึ่งคุณป้าสมศรีแกบอกว่าที่ไม่ย้ายไปศูนย์พักพิงเพราะว่ามันอยู่ไกลด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันอยู่ไกลบ้านไม่อยากทิ้งบ้านถึงแม้ว่าอยู่บ้านก็กลัวนะกลัวอย่างนึงคือกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูเนี่ยมันจะเลื้อยขึ้นมานอนอยู่กับคุณป้าครับ
1: ทำไมไม่ไปอยู่ศูนย์อพยพอ่ะ
2: จำไว้ทำไ
1: ว้อ๋อมันไกลก็เลยอาศัยนอนอยู่ในเรือทำกินอยู่ในเรือเลยเหรอแล้วฝนตกมันไม่สาดเหรอ
3: พวกเราเงียบนิดนึง
4: เอาผ้ายางเราเตรียมผ้ายางเอาไว้
1: ลำบากมาก
4: มา
1: เคยเจอขนาดนี้ไหม
4: เคยในชีวิตไม่เคยเลยกลัวนู่นไปที่สาวคนนั้นน่ะไม่ได้ไปนอนบ้านญาติ
1: แล้วนอนในเรือนี้ไม่กลัวหรอครับ
4: โอ้โหนอนไม่หลับแล้วเขาถึงมันเราต้องกลัวตะขาบต้องกลัวงูเขาบอกตะเข้หลุดมาโอ๊ยตายถ้าตะเข้ขึ้นมาเราจะทำยังไงกันเนี่ย
5: กลัวไปหมดตอนนี้นะคะอีกครอบครัวนึงได้รับผลกระทบเหมือนกันเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะลูกเล็กวัยเพียง6เดือนเท่านั้นทำงานเป็นลูกจ้างรายวันที่ร้านเล็บแห่งหนึ่งนะคะพอน้ำท่วมร้านหยุดปิดกิจการคุณแม่ขาดรายได้น้ำท่วมหลายวันแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ที่เป็นแม่ลูกอ่อนต้องทำก็คือผ้าอ้อมนมผงสำคัญมากนะคะก่อนหน้านี้จริงๆคุณแม่มีความพยายามในการโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อกลับมาวันนี้เราเป็นสื่อกลางนะคะช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาทราบว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะแล้วก็มูลที่ร่วมกตัญญูไปช่วยแล้วแล้วก็เป็นภาพนี้อุ้มลูกน้อยออกมารอแล้วก็ได้รับนมผงผ้าอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะบอกดีใจอย่างน้อยช่วงที่ไม่มีรายได้ลูกวัย6เดือนก็ยังมีนมกินค่ะ
6: คุณแม่รับเลยครับคุณแม่ร
1: ับ โพสต์ไปกี่วัน
7: โอ้โหโพสต์บ่อยมากเรื่องนมขนมไม่รู้จะไปข้ามฝั่งไปซื้อยังไง
1: ละบากใช่ไหม
7: หมดการซื้อ
8: ลุงบินซื้อมาให้แล้ว
7: กลัวว่านมจะหมดแต่ตอนแรกเลยไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำต้มไม่มีน้ำล้างขวดน
1: ม
7: หนูต้องรอถึงขวดนมมันเป็น10วันไม่ถึง10วัน10กว่าขวดแล้วค่อยออกมาหาซื้อน้ำก็ค่อยเอาน้ำเปล่า
1: ตอนนี้รายได้ก็ไม่มี
7: หนูรับจ้างเปิดร้านเล็บแล้วก็มาทำงานร้านที่เขาร้านที่เขาก็ท่วมก็เลยไม่ได้ทำงาน
1: ไม่ได้ทำงาน
7: ไม่ได้เปิดร้านเล็บไม่มีลูกค้าไม่มีตังค์เลย
0: เนี่ยเป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมานะครับคือคนที่บ้านน้ำไม่ท่วมเนี่ยบางทีอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความเดือดร้อนความลำบากมันขนาดไหนทีมงานวันสร้างสุขวันนี้ลงพื้นที่ไปถึงแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านสร้างเนี่ยอย่างที่บอกว่าชุมชนที่อยู่ริมน้ำบางจุดเนี่ยน้ำท่วม2เมตรเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางลุยน้ำได้เลยนะครับลุยมาก็มีความเสี่ยงด้วยซ้ำวันนี้ก็เลยเราก็ไปพร้อมกับศิลปินช่องวัน31มีทีมผู้บริหารคุณยศก็ไปนะครับไปทำข้าวกล่องเพื่อเอาไปแจกไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าคือพอน้ำเป็นแบบนี้อาหารการกินก็ลำบากไปด้วยการอยู่การอะไรต่างเนี้ยลำบากไปหมดนะครับหลายครอบครัวถ้ามีเรือก็ดีหน่อยถ้าไม่มีก็ลำบากรอแจกเลยเราความช่วยเหลือเนี่ยอาหารที่เราร่วมกันปรุงเพื่อเอาไปแจกชาวบ้านในพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากนะครับวันนี้นะครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ผู้บริหารทีมข่าวศิลปินนักแสดงช่องวัน31นะครับอย่างคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของวัน31คุณยศณสรุตก็ไปมีอีกหลายคนไปนะครับไปเนี่ยก็คือเรานำเอาน้ำใจจากที่คนไทยทั่วประเทศบริจาคผ่านโครงการวันสร้างสุขไปช่วยชาวบ้านนะครับจุดแรกที่ไปที่ทำข้าวกล่องเนี่ยก็คือที่โรงครัวสนามของมูลนิธิเพชรเกษมนะครับซึ่งโครงการวันสร้างสุขเนี่ยนำเงินบริจาคมาสมทบทุนร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบมาทำข้าวกล่องนะครับแล้วก็มีทีมงานก็ช่วยกันหั่นผักเตรียมของผัดกับข้าวบรรจุของเสร็จแล้วลงกล่องเหล่านี้แล้วก็เอาลงเรือไปส่งก็คือให้ทันมื้อเที่ยงของวันนี้นะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็หิวใจด้วยการที่คุณทรัพย์รับพีพัฒน์จากดวลเพลงชิงทุนเนี่ยโชว์ลุกคอไป1เพลงครับ
5: รอยยิ้มกันนะคะความเสียหายในพื้นที่บ้านสร้างกันหน่อยคาดว่าครอบคลุม9ตำบล88

0: หมู่บ้าน 9,211 ครัวเรือนรายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 13,000 ไร่ค่ะเกษตรกรได้รับผลกระทบ 9,400 ราย 11 โมงที่ผ่านมาทีมงานวันสร้างสุขจะลงพื้นที่ตำบลบางเตยเดี๋ยว 11 โมงข้างหน้านี้นะคะประมาณ6นาทีเราน่าจะไปถึงพื้นที่ตำบลบางเตยแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปบางแตนกันต่อจากนั้นก็อยู่ในพื้นที่บ้านสร้างใน2พื้นที่ด้วยกันในช่วงบ่ายทีนี้น้ำท่วมทั่วไทยมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันเยอะค่ะช่องวัน31แล้วก็สำนักข่าววันนิวส์ขอเป็นสื่อกลางส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย69โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะคะทุกน้ำใจของท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะขึ้นให้หน้าจอสาขาอโศกมนตรีค่ะเลขที่บัญชี925303131หรือง่ายๆคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏหน้าจอก็ได้สำหรับยอดบริจาคล่าสุดนะคะณวันที่10ตุลาคมเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 4:00 น.มียอดรวมอยู่ที่ 3,582,650 บาทนะคะ
1: สำหรับบ้านสร้างที่เราไปนะครับก็คือนอกเหนือจากเรื่องของน้ำที่ยังท่วมสูงอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีประเด็นเพราะว่าอดีตนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็ถูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำหนิในที่ประชุมนะครับเอาเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่านายกพูดอะไรบ้างครับ
2: เมื่อวานได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงที่ดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความ
1: เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดในการประชุมปภ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก
0: ็
1: คือตำหนิการทำงานของอดีตในอำเภอแต่ทีนี้เราต้องฟังให้ครบนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าเสียงสะท้อนที่ผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็บอกในอำเภอเขาก็ลงพื้นที่นะก็จะมีคลิปเรื่องของการลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านแต่อีกมุมนึงก็บอกว่านี่แหละก็เห็นแหละเฉพาะในคลิปนี้นะครับซึ่งคนที่ออกมาสะท้อนคนนึงก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คนที่เคยเห็นการทำงานอย่างนี้แล้วกันนะครับคือตัวของผู้ใหญ่บ้านกับในอำเภอเนี่ยต้องทำงานใกล้ชิดกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาสะท้อนนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าเอางี้ผมให้ฟังเสียงดีกว่าว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาพูดถึงอดีตในอำเภอยังไงบ้างครับ
3: ก็จะเดินกลับมาอยู่นี่ไหมกำลังจะถามกำลังจะถาม
4: เล่าก่อน
3: แล้วผู้ใหญ่มาเล่าก่อนทำไมอ่ะ
4: อึดอัดในโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหคอมเมนต์กันคนบ้านสร้างอยากได้นายอำเภอกลับ
3: นี่ก็ด่ารองผู้ว่าด้วย
4: ใครก็ด่าไปเถอะนายผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ด่านายจบยังไงก็ไม่ด่าถ้าลองดีมีประชาชนไปผู้ใหญ่บ้านกำนันจะปกป้องนายทันทีเพราะนายเคยอยู่กับพวกนี้ก่อนเคยอยู่กับผู้ใหญ่มาก่อนนี่คือเรื่องจริงไม่ต้องมีการมันความออกมาจากใจไงอึดอัดมานานแล้วไม่หาระบายไม่ได้เราเกิดมาจากใจของเราจากใจเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเป็นขนาดมันไม่ได้มีแค่นี้นะว่าอยู่กับนายมาตั้ง6คนนะนายคนนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่านักบุญแต่ทุนผู้ใหญ่บ้านจบไหมคะ
1: ก็เป็นคำพูดที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ต้องบอกว่าเป็นแค่เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่ 100% แบบนี้ที่ก็พูดมาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าขอพูดความในใจแล้วก็ระบายออกมาให้ฟัง
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกมันมีหลายมุมนะคะอย่างชาวอำเภอบ้านสร้างบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเห็นในอำเภอคนนี้ลงพื้นที่นะไม่ใช่แค่ในโลกโซเชียลเท่านั้นแล้วก็ยกตัวอย่างผลงานหลักๆ

0: อย่างตู้ปันใจสมัยที่ท่านเป็นในอำเภอในพื้นที่นะคะใครไปติดต่อราชการก็จะมีน้ำดื่มให้ฟรีค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยชอบอะที่เขาพูดอะว่าทำ
2: คอนเทนต์
1: มันก็ต้องทำทุกคนเนี่ยพี่ก็เห็นนะที่ไปกันคนใหญ่คนโตก็ต้องถ่ายรูปทั้งนั้นเนี่ยไม่เห็นหรอกว่าใครจะไม่ถ่ายจริงไหมล่ะ
2: ส่วนตัวพี่มองว่าเขาทำงานใช่ไหม
1: ก็ทำงานไงเขายังลงไปสัมผัสถามว่าเขาช่วยน้ำท่วมเขาก็ต้องไปช่วยคนที่ลำบากมากกว่าก่อนที่จะมาช่วยอย่างพี่อ่ะพี่ก็ลำบากเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าคนที่เขาไปช่วยลองถามนี่คนพื้นที่อ่ะเขารู้อยู่แล้วคนที่เขามองเห็นที่ท่านลงมาจริงอะไรเงี้ย
2: เป็นคนทำงาน
1: ทำงานนี่เขาลงด้วยตัวเองไม่ได้ใช้คำสั่งนี่
0: เห็นไหมคนรักก็มีนะ
3: ใช่ไหมก็เป็นสิ่งสะท้อนก็คือแล้วแต่ว่าคนจะมองเห็นมุมไหนใช่ไหมคนที่บอกว่าเห็นเฉพาะในโลกโซเชียลก็มีแต่ว่าชาวบ้านบอกเห็นตัวเป็นๆก็มีเหมือนกันทีนี้ในมุมของอดีตในอำเภอที่ถูกย้ายไปนะครับหลังจากรับทราบคำสั่งก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรก็ตามนั้นนะครับเพราะเป็นข้าราชการด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ถูกเหมือนกับให้ออกนอกพื้นที่ก่อนไปอยู่โรงเรียนในอำเภอนะครับไปอยู่โรงเรียนในอำเภอนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคำสั่งนะครับให้ไปรับตำแหน่งนะครับในอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีปรากฏว่าก็ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปแล้วก็มีรองผู้ว่าเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเอาละยังไงก็แล้วแต่น้อมรับนะแต่ว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยวิจารณ์ให้อยู่ในขอบเขตนะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนกฎหมายเล่นงานตามมาครับ
4: ผมอยู่นี่ตั้งปี47
5: รับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์เรื่องโซเชียลเนี่ยจะนิ้งเอามาเผยแพร่ประจานต่างๆที่ชาวบ้านคนได้รู้เป็นบ้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วเนี่ยครับนี่คือเจตนาคล้ายๆเหมือนว่าโต้ตรงหมัดไทยครับพันโลกพันสมัยพันต้นปีครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมองผมนะครับคิดว่าการใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกแล้วก็กว้างนะครับจะประทานเหตุการณ์นะครับก็ยึดชอบมาโต้นี้ครับพันโลกพันสมัยพันต้นปีเรื่องแรงเนี่ยครับอันนี้ผมขอโทษ
0: จากนั้นก็คุณเศรษฐวุฒิก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาศักดิ์ศรีแล้วก็จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายถ้าเกิดว่ายังมีการถูกกล่าวหาหรือว่าถูกใส่ร้ายเพิ่มเติมขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานสมัยที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างก็วิจารณ์ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ
3: แต่ทีนี้ก็ต้องทำหน้าที่กันต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้จริงๆต้องการความร่วมมือร่วมใจกันนะครับนอกจากที่บ้านสร้างของปราจีนแล้วก็หลายพื้นที่ของปราจีนแล้วเนี่ยน้ำปราจีนลงไปต่อที่ฉะเชิงเทราปรากฏว่าฉะเชิงเทราตอนนี้หลายจุดก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับชาวบ้านบางโรงตั้งคำถามเลยนะครับว่ารับน้ำตลอดทุกปีเลยอ่ะทำไมคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่นั่นแหละทำไมคนไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนเลยฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับ
1: ไม่มีใครพอใจจ้ะ
6: เพราะว่ามันเยอะ
1: เกินแล้วเมื่อวานน้ำไม่ไหลวันนี้ไฟดับเอาค่ะเอาให้เต็มที
6: ่น้ำมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ
1: น้ำมันไม่ลดเดี๋ยวมันมีแต่เพิ่ม
7: ม
1: ีแต่เพิ่มทุกวันจ้ะแบ่งกันไปพอเราก็อยู่10กว่าวันแล้วเนี่ยในน้ำพวกเนี้ย
6: เรามองว่าสุดแล้ว
1: มันสุดแล้วตอนนี้คือเราไม่เอาอะไรแล้วอะเอาแค่ชีวิตให้รอดไปก่อน
3: เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็ต้องเรียกร้องนะก็คือเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับเป็นชาวบ้านบางโรงที่คลองเขื่อนคลองเขื่อนก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับหนักอยู่นะแล้วก็อย่างชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าน้ำสูงทั้ง2เมตรอยู่มารับน้ำเนี่ยมา10วันแล้วนะครับการเข้าออกน้ำเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยการเข้าออกบ้านเพราะน้ำมันขวางอยู่นะครับที่สำคัญก็คือว่าน้ำประปาก็ไม่ไหลไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้นะครับทีมข่าวของเราคุณบอลรัชตะนะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่ฝั่งนี้มันท่วมแต่อีกฝั่งนึงกลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ท่วมนะครับมันก็เลยเกิดคำถามจากชาวบ้านนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แบ่งกันทำไมฝั่งนึงแห้งนะนี่เห็นนะฝั่งนึงแห้งฝั่งนึงท่วมนะครับซึ่งชาวบ้านเขาสะท้อนมาแบบนี้นะครับว่าถ้าหากว่ามีการเตรียมการความเสียหายมันอาจจะไม่หนักแบบนี้ก็ได้นะครับคนที่ต้องรับน้ำเนี่ยเป็นผู้เสียสละแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็มองอย่างอื่นว่ามันต้องเสียสละไปอีกนานแค่ไหนครับ
8: เสียสละพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีก็เสียสละอย่างเงี้ยทุกปีแต่ถามว่าการช่วยเหลือการอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเสียหายอ่ะคือถามว่าจะบอกว่าสักแค่ 1% เนี่ยยังไม่ได้เลยอย่าว่างี้ดีกว่า ให้พี่มองอะถ้ามา

0: ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบสมัยก่อนมันยังจะดีฝากับ
1: เดือดร้อนสะสมมานานสัปดาห์แล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมก็รวมตัวเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆกรมชลประทานไหมแก้ปัญหาระบายน้ำหน่อยชาวบ้านจะอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วก็การกั้นน้ำที่ฝั่งหนึ่งแห้งฝั่งหนึ่งน้ำท่วมแล้วเริ่มเน่าเหม็นเนี่ยค่ะก็เลยมีการตั้งคำถามเรียกร้องว่าจริงๆการแจ้งเตือนและความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เพียงพอคำถามที่พวกเขาต้องการคำตอบก็ไม่ใช่แค่น้ำจะลดเมื่อไหร่แต่ว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆประสานงานกันยังไงชี้แจงประชาชนให้เข้าใจด้วยค่ะ
2: พวกพี่พวกพี่ชนรับประทานใช่ไหมพี่เคยข้ามไปดูฝั่งพวกผมบ้างไหมพี่เคยไปดูพี่เคยไปดูใจพวกผมบ้างไหมพวกผมอยู่กันยังไง
3: หมดแล้วนะ
4: แบ่ง
3: หมดแล้วอ้วนแล้วว่า
4: น้ำมันแบ่งไม่ได้อยู่แล้วแบ่งไปหน่อยกัน
5: แทนที่จะหาห้องน้ำอะไรมา
6: ไม่มี
5: หน่อยก็ไม่มี
7: เข้าใจในภารกิจก่อนดีกว่านะ
3: พี่เตือนก็ไม่เตือนให้ผู้จมน้ำตาย
5: พี่ฐานการที่พี่หน่วยการข้าราชการผมเป็นประชาชนผมมีหน้าที่ถามว่าท่านทำอะไรให้ประชาชนไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าหน่วยมีหลายหน่วยท่านต้องประสานกันทำงานเป็นระนาบเดียวกันเลย
1: ก็ความเครียดสะสมด้วยนะคะของคนในพื้นที่ใช่ค่ะ
8: ก็คือชาวบ้านก็อยากให้แบ่งๆกันไปนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านอย่างเช่นที่บ้านปลายคลองบ้างนะครับที่ตำบลเสม็ดเหนือคือทั้งเสม็ดเหนือเสม็ดใต้เนี่ยก็หนักเหมือนกันที่บางคลานะครับคือเราส่งไปส่งทีมข่าวไปสำรวจเนี่ยอย่างที่บอกคือน้ำมันเห็นไหมสีเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็ยังคงท่วมสูงเป็นเมตรนะครับหนึ่งคนที่เดือดร้อนเป็นสมาชิกอบต.เสม็ดเหนือด้วยซ้ำนะครับก็คือคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยบอกเลยว่าของไปส่งไปช่วยชาวบ้านกลับมาอีกทีนึงบ้านตัวเองก็น้ำท่วมแล้วเพราะน้ำมันมาเร็วนะครับและที่สำคัญคือนอกจากเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมแล้วเนี่ยบ่อกุ้งที่เลี้ยงเอาไว้3บ่อคือมันมีกุ้งไงพอน้ำมาน้ำมันก็พากุ้งออกไปด้วยนะครับค่าอาหารกุ้งเนี่ยลงทุนไปเกือบแสนตอนนี้เสียหายหมดเลยครับ
9: คือตอนแรกผมก็ทำก็คือประคองลูกบ้านท่วมผมก็ออกไปช่วยกลับมาตัวเองก็มันเหมือนมันไม่ทัน
10: น้ำมันมาเร็วเหรอ
9: มาเร็วครับ
10: ตอนนี้ปัญหาที่อบต.ต้องเจอคืออะไร
9: น้ำเน่าครับน้ำเน่าแล้วก็รถพังครับ เพราะว่าผมต้องเข้าออกทุกวันไง
10: ต้องเดิน
9: เพื่อไปขนข้าวมาส่งลูกบงลูกบ้าน
1: ต้องรีบระบายน้ำแล้วนะคะมาดูประเด็นการระบายน้ำกันหน่อยตอนนี้มีน้ำทะเลหนุนทำให้แม่น้ำในบางปะกงไหลลงทะเลช้าเนื่องจากว่ามีแม่น้ำจากประจินบุรีนครนายกไหลมาสมทบพื้นที่ตอนบนโดยเฉพาะอำเภอบางคลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงน้ำก็เลยลดช้าตามไปด้วยกรมชลประทานตอนนี้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องนะคะใต้สะพานพระยาศรีสุนทรโวหารที่บ้านโพฉะเชิงเซาก็จะแบ่งเป็น5ช่องด้วยกันช่องละ8เครื่องก็ช่วยเร่งการไหลให้น้ำระบายสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดสมมุติถ้าเดินครบทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะผลักดันน้ำได้ประมาณ3ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีปัจจัยอื่นมาคาดคะเนด้วยระดับน้ำเอ่ยความเร็วน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะ
8: ก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นในเร็ววันนะแล้วก็ตลอดสัปดาห์หน้านะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาประชุมทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะครับก็จะมีผู้นำทางการเงินผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกมาประชุมแล้วก็ในระดับรัฐมนตรีด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็พาสื่อเนี่ยไปดูสถานที่ในการจัดงานใหญ่ขนาดนี้ผมก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ได้ไปนะครับก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยก็จะเข้มงวดแล้วก็การจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยดูแลทั้งคนที่มาร่วมประชุมดูแลทั้งสื่อมวลชนมีคนมาจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนแล้วก็มีสื่อจากทั่วโลกเนี่ยมาทำข่าวในครั้งนี้ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเลยเนี่ยประมาณ 1,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาหลายปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเนี่ยก็คือจุดต่างๆที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วก็พาสื่อเข้าไปดูด้านในนะครับก็จะมีโซนที่เป็นโซนที่ไว้แสดงผลงานแล้วก็แนวคิดของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องประชุมซึ่งมาตรฐานในการจัดงานเนี่ยใช้มาตรฐานของ IMF แล้วก็ World Bank นะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการเตรียมแผนมันก็มีเหมือนกันก็คือเตรียมว่ากรณีที่ฝนตกหนักฝนตกแค่ไหนฝนตกยังไงแล้วควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในการพาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมาประชุมเนี่ยต้องปรับอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าอย่างนี้มันเป็นการจัดงานที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะอะไรคือประเทศไทยเราเนี่ยพยายามที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกกีฬาอันนั้นยากหน่อยแต่การได้มาประชุม IMF World Bank เนี่ยเรียกว่า

0: เป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ทำให้นานาชาติเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพได้เห็นถึงความพร้อมได้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับ world class ได้นะครับการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันไม่ได้เวียนนะมันต้องสมัครนะครับสมัครแล้วก็ต้องให้ประเทศสมาชิกคัดเลือกไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank มาแล้วว่าปี2534ก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละและต้องบอกว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะต้อนรับการประชุมเมื่อปี34นะครับมีการก่อสร้างแล้วก็มีการใช้เพราะฉะนั้นเวียนมาอีก35ปีให้หลังก็คือปีนี้69ได้กลับมาจัดการประชุม World Bank IMF อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2นะครับทีนี้สำคัญก็คือว่างานเลี้ยงที่หลายคนบอกรอดูอยู่แล้วก็จะมีซุปตามาสร้างสีสันในงานนี้ด้วย
1: น้องเน่ไงผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะคะก็จะไปแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำและแขกคนสำคัญจากทั่วโลก14ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลก็มองว่าการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยแสดงความสามารถบนเวทีระดับนานาชาติก็เป็นอีกช่องทางนึงเรานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกความสามารถเยาวชนไทยด้านดนตรีไม่แพ้ชาติใดในโลกรับรองว่าทุกคนที่มาประทับใจแน่นอนค่ะ
0: แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็คือไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นทั้งวันที่มีการ work from home วันที่13ก็จะเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับในกรุงเทพมหานครนะเอาคุณผู้ชมได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วยังเพราะว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอย่างเช่นจุดเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานนะครับมีทั้งนายจ้างมีทั้งผู้ประกันตนเนี่ยมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดคูหาแล้วมาเช็คข้อมูลผู้สมัครที่บอร์ดเหล่านี้นะครับก็คือจดเลขที่มือได้แต่ห้ามเอาโพยอะไรเข้าไป
1: บางทีมันจำยากตั้ง7คน
0: จดต้องจดไม่งั้นจะงงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้ใบปลิวที่เขาแจกแบบนี้เอาเข้าไปไม่ได
1: ้
0: ผิดกฎหมายนะทีนี้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและเป็นกรรมการเลขานุการคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำกรุงเทพนะครับก็เชิญชวนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับ
2: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งณสถานประกอบที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างมีเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว้นะคะว่าณเช้านี้เรามองก็ณพื้นที่กระทรวงแรงงานแห่งนี้เช้านี้ก็คึกคักอยู่นะคะแล้วก็จากที่การสอบถามจากเขตอื่นๆก็คึกคักหลายแห่งค่ะ
0: แต่ทีนี้มีเสียงสะท้อนมานะครับว่าในเมื่อประชาสัมพันธ์ว่าไม่ต้องลงทะเบียนก็ไปใช้สิทธิ์ได
1: ้
0: ปรากฏมีคนเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาไม่มีรายชื่อในระบบอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือเปล่าแต่ไม่มีรายชื่อในระบบมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพราะว่าเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
1: ค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอนี้นะครับบอกเลยฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่มีหนึ่งเดียวนั่นก็คือพอสีทองไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่อำเภอฟางแห่งนี้จะมีฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนนับล้านตัวโอ้โหเป็นฟาร์มตั๊กแตนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วเขาเอาตั๊กแตนไปทำอะไรติดตามอนุวัฒน์โชติไทยครับ
1: ก่อนที่จะไปกินไม่ใช่ไปดูของดีเมืองฝางขอพามาเที่ยวน้ำพุร้อนฝางที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนั่นเองใคร

0: ที่ฝังก็ต้องแวะมาบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากๆเฮ้ยอาริกาโตโกไซมัส
1: ยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วเราได้ไข่จากน้ำพุร้อนแห่งนี้มาแล้วขอดนี่เอามาดูไข่ออนเซนของเราโอ้ตะร้อนฮะมาดูกันสักก่อนว้าวกำลังพอดีว้าวโอเคไหมเป็นไงบ้างไม่ใช่ละหรอกหิวไงมื้อเช้าก
0: องทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมล่ะครับพี่หนุ่มกินไข่ออนเซนกันแล้วเรามาบุกฟาร์มตั๊กแตนที่เดียวในไทยกันเลย
1: มาถึงแล้วฮะจะมาดูฟาร์มตั๊กแตนที่เดียวในเมืองไทยแล้วใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะพี่ธัญวพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยฮะชาวบ้านแถวนี้ใครๆเขาก็บอกตกลงพี่เป็นคนดีหรือคนบ้าพี่เลี้ยงตั๊กแตนเนี่ยผมไม่เคยมีใครบอกผมหรือไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีฟาร์มตั๊กแตนอยู่ด้วย
2: ครับผมมีจริงๆครับ
1: เหรอฮะ
2: ครับ
1: สรุปแล้วดีหรือบ้าพี
2: ่ก็ดีครับผมดีแต่ว่าคนแถวนี้ตอนแรกๆเขาบอกว่าบ้าไปหรือเปล่า
1: เออนั่นน่ะสิ
2: บ้าไปหรือเปล่าเลี้ยงตั๊กแตนเพราะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยเลยครับ
1: เหรอฮะ
2: ครับเนี่ยครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะ
2: ครับผม
1: นี่ฉะนั้นอยากเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มตั๊กแตนพี่เนี่ยเป็นยังไงฮะพาผมเข้าไปดูได้ไหม
2: ได้ครับผมมีน้องชายรออยู่ข้าง
1: หน้าได้เลยครับได้เลยครับโอเคเราต้องค่อยๆเดินนี่คุณผู้ชมตั๊กแตนเต็มไปหมดเลยนี่คือตั๊กแตนพาตังก้าเอาจริงๆพี่ทำไมคิดว่าเราสามารถเลี้ยงแล้วก็เพาะตั๊กแตนเหล่านี้ได้ครับ
3: ตัวนี้คือเริ่มจากว่าเรามาเลี้ยงต่อแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเพาะได้แล้วก็ลองศึกษาเพาะกันดู
1: ตอนเอาลองมาเรารู้ได้ไงว่าไหนคือตั๊กแตนตัวผู้อันไหนคือตั๊กแตนตัวเมีย
3: ได้ครับผม
2: นี่ๆๆดู
3: ตัวผู้จะเป็นสีเหลืองครับ
2: สีเหลืองๆครับ
1: ตัวผู้จะเป็นสีเหลือง
2: ตัวนู้นครับตัวน
1: ู้
2: นสีเหลือง
1: โอเคอุ๊ยมันกำลังอุ๊ยเราทำร้ายมันปะเนี่ยมันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่อ่ะ
2: ตัวผู้จะเป็นสีเหลือง
3: ตัวผู้จะตัวเล็กกว่าถ้าอายุเยอะขึ้นนะจะตัวจะเหลือง
1: นี่คือตั๊กแตนปาตังก้าตัวผู้
2: ครับ
1: มันจะเป็นแบบนี้แล้วนี่คือตัวเมีย
3: ตัวจะใหญ่กว่า
1: อ๋ออันนี้แยกระหว่างตัวผู้กับตัวเมียออกแล้ว
2: ครับผมมีไข่แล้วครับ
3: มีไข่แล้ว
1: มีไข่แล้วเหรอฮะ
2: ไข
1: ่
2: แล้วคร
1: ับ อ๋อตามมาดูไข่ตั๊กแตนหน้าตาเป็นไงผมไม่เคยเห็น
2: คือตรงนี้เราจะเตรียมไว้ครับเพื่อให้สำหรับเขาไข่โดยตรงนะครับเป็นทรายตรงนี้นะครับ
1: นี่อ่ะในนี้คือไข่ของตั๊กแตนพาตังก้านะครับอ
2: ๋
1: อนี่ไงอ๋อมันเป็นไข่มันเป็นแบบนี
2: ้1ฟองนี่ประมาณ270
1: 1ฟอง270ตัว
2: ถึง300
1: โอ้ตั๊กแตน1คู่เนี่ยนะ
2: ครับผม
1: อายุมันยาวนานไหมพี่ตั๊กแตนพาตังก้าเนี่ย
3: ประมาณ3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
1: อ๋ออายุมันแค่3เดือนเท่านั้นเอง
3: ตัวผู้ก็ผสมเสร็จแล้วก็จะเริ่มตาย
1: ตัวผู้ก็หมดประโยชน์แล้วคือหมายความว่าตัวผู้นี่คือเสียตัวครั้งเดียวแล้วก็ตายเหรอ
3: ครับผม
1: เอ้าตัวผู้เสียตัวครั้งแรกเสียตัวเสร็จปั๊บตายเลยเสียตัวเสร็จปั๊บตายเลยตายแล้วมีประโยชน์แค่ครั้งเดียวได้ความสุขแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตาย
0: พี่หนุ่มของเราพอรู้ว่าวงจรชีวิตตั๊กแตนตัวผู้หลังผสมพันธุ์ต้องจบลงถึงกับรำพึงรำพันว่าโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นตั๊กแตน ว่าแต่สงสารแบบเนี้ยจะกินน้องๆลงไหมล่ะครับ
1: ตั๊กแตนพาตก้าดูดิเยอะมากอ่ะเอาโดนเหยียบเยอะมากเลยดิโอ้สังเกตดิแล้วสาเหตุที่พี่เลี้ยงไอ้พวกปลาตังก้าพวกนี้ถามจริงพี่เลี้ยงไปเพื่ออะไร
2: เริ่มแรกๆเนี่ยก็คือเป็นอาหารของต่อลงเพาะต่อที่เราเลี้ยงต่อหลุมยักษ์ไว
1: ้อ๋อจริงๆก็คือพวกพี่เขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อ
2: ครับผมเพาะขยายพันธุ์
1: เพาะขยายพันธุ์ต่อ
2: ครับผม
1: เพื่อเอาต่อไปขาย
2: ครับผม
1: อ๋อสุดท้ายแล้วปลาตังก้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเยอะๆละลานตาแบบเนี้ยเอาไปเลี้ยงตัวต่อปีนึงได้เยอะไหม
2: ปีนึงหลายแสนครับ
1: โอ้นี่คือเป็นธุรกิจเป็นการ ก็เรียกว่าทำให้มันครบวงจ
4: ร
1: พี่เคยนับไหมว่าไอ้ปลาตังก้าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสักกี่ตัวได้คำนวณยังไง
2: ล้านกว่าครับผม
1: ล้านกว่าตัว
2: ล้านกว่าตัว
1: โอ้ที่เราอยู่นี่คือปลาตังก้าล้านกว่าตัว
3: ตัวนี้เราขายได้นะปลาตังก้าเนี่ยไปขายส่งคนที่เขาไปทอดขายครับผม
2: ไปทอดขายตามตลาดนะครับ
1: อ๋อนั่นหมายความว่าพี่เอาไปเป็นอาหารต่อก็ได
2: ้
1: เอาไปเป็นอาหารคนก็ได้
2: ได
1: ้เอ๊ะอยากรู้อร่อยเหรอพี
2: ่อ
1: ยากรู้ว่าปลาตังก้าทำอะไรอร่อย
2: เอาไปทอดทอดสมุนไพรก็ได้เอาไปตำน้ำพริกก็ได
1: ้ร
2: อกระเพราก็ได
1: ้เอาละทีมงานพร้อมไหมพร้อมอ่ะทีมงานเราต้องกินปลาตังก้าแล้ววันนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยต่อจากปลาตังก้าที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราจะไปดูธุรกิจการเลี้ยงต่อของพี
2: ่
1: แล้วจะเอาปลาตังก้าพวกนี้เอาไปให้ต่อกินยังไงมันเป็นกลวิธีนะฮะวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนเนาะ
2: คร
1: ับ อ่ะโอเค
0: ต้องบอกว่าการเข้าไปถ่ายทำฟาร์มตั๊กแตนไม่ง่ายเลยครับก่อนน้องๆอ่ะบินว่อนสักขนาดนี้เกาะไปทั่วไม่เว้นทีมช่างภาพของเรา
1: โอ้เป็นการถ่ายทำที่สนุกดีนะฮะ
0: แต่ช่วงหน้าลุ้นระทึกว่าพี่หนุ่มจะใช้ตั๊กแตนเป็นอาหารให้กับต่อแบบรอดปลอดภัยหรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
1: ให้ตัวต่อนะครับทั้งหมดนี้ก็คือให้ต่อ2ตัวเราก็น้องนั้นเรากินเองตัวใหญ่มากต่อหลุมยักษ
2: ์หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าต่อหลวง
1: ต่อหลวงซึ่งมันต่อยก็
2: อันนี้คือหนักสุดครับผมอันนี้คือหนักสุดครับผม
1: นี่โอ้ที่อ่ะโ
5: อ้ปีคู่ที่มีแต่รอยยิ้ม
6: เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
7: ทุกวัน
8: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
6: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
5: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
6: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อะค่ะ

0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
1: พ่อเขาเสียผมก็กับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
2: จะไปร่วมงาน
1: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกครับผมก็งงเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
1: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
2: ้
1: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: จุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
4: มันทำอะไรกันวะ
5: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของพวกแล้วนะครับ
3: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
6: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งกูฝันดูก่อน
3: ที่ไหนล่ะคะ
7: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: นักตบวัดโคกปัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา1 ทุ่มตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99 บาท
10: ต่อเดือน
11: กดดอกจัน59
10: ซีเลียน
11: โทรออก
7: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
12: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
3: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
12: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
13: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
14: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
7: ครึ่งคืนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2 ทุ่มครึ่ง
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99 บาท
8: ต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเลีย
8: โทรออก
15: ลังพี่ได้รายได้เท่าไหร
16: ่เป็นล้านเหรอคร
15: ับ โอ้ยปีนึงได้เป็นล้าน
17: ดูเหล็กในครับ
15: นี่โอ้พี่อ่ะโอ้โหจริงจริงต่อหลวงซึ่งมันต่อยก็
17: อันนี้คือหนักสุดครับผม
15: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอันนี้เป็นห้องเลยนะครับพี่
17: เป็นห้องเพาะต่อเป็นฟาร์มต่อครับผมเป็นฟาร์ม
15: ห้องเพาะโ
17: อ้เพาะขยายแม่พันธุ์ต่อครับ
15: อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
17: ครับ
15: มีต่ออยู่เป็นลังๆเลยอันนี้คือต่อที่อยู่ในดินถูกไหม
17: ครับผมใช่ครับ
15: เขาเรียกต่ออะไรนะพี
17: ่ต่อหลุมยักษ์ครับ
15: ต่อหลุมยักษ์ตัวใหญ่มากต่อหลุมยักษ
17: ์หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าต่อหลวง
15: ต่อหลวงซึ่งมันต่อยก็
17: อันนี้คือหนักสุดครับผม
15: อันนี้คือหนักสุดเลยนะถ้าโดนต่อย
17: เหล็กในเขายาว6 มิลลิเมตร
15: เราออกก่อนได้ไหมอันนี้คือเราปลอดภัยแล้วพี่เน
17: า
15: ะ
17: ปลอดภัยก็ผมปลอดภัย 100% ครับ
15: ครับ
17: เราจะเริ่มเก็บตัวผู้มาก่อน
15: ฮะ
17: เพื่อที่ให้ตัวผู้แข็งแรงพอเราเลี้ยงตัวผู้แข็งแรงเสร็จเราก็ไปจับนางพญามาจับนางพญามาแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวผู
15: ้มีที่อยู่ในอย่างนี
17: ้ครับผม
15: อ๋อพอผสมพันธุ์เสร็จปั๊บ
17: ครับ
15: มันก็จะออกเป็นรังต่อแล้วก็มีตัวต่อเยอะๆๆๆๆ
17: คร
15: ับ ถูกมั้ยฮะ
16: ก็จะสร้
17: างรังแบบนี้ครับ
15: อ๋อค่อยๆสร้างรังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่สร้างรังเล็กๆแบบนี้อยู่ข้างในแล้วเราก็ไอ้หลอดๆนี้ต้องคืออะไรอ่ะครับพี
16: ่ไอ้ตัวนี้คือไอ้เป็นน้ำผึ้งผสมน้ำครับเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่เขาต้องการครับผมกรรมที่เขาจะไปทำงานก็เหมือนยาชูกำลังนะครับ
15: แล้วจะนอกจากน้ำผึ้งแล้วก็คือตะกั่วแตนดูนะโอ้ยพี่ใจเย็นพี่เพิ่งเดี๋ยว
17: คือหลุดออกมานี่
15: คือหลุดออกมานี่ตัวใครตัวมันนะหลุดอ้าแม่ทีมงานหาลู่หาทางจะวิ่งยังไงอะไรโปรดจงมั่นใจในตัวเราเฮ้ยพี่ปิดนี่มาดูเลยมันกำลังกินอยู่นี่โหนี่ไงลุงกัดละ
17: คือต่องานเขาไม่สามารถกินตัวนี้โดยตรงได
15: ้ครับ
17: ครับเขาต้องเอาอาหารตัวนี้ไปป้อนตัวอ่อนพอตัวอ่อนกินเข้าไปตัวอ่อนก็จะให้รางวัลโดยการป้อนเป็นน้ำลายซึ่งเป็นโปรตีนให้กับต่องานทั้งหมดเนี่ย
15: เราเลี้ยงแบบนี้นานไหมฮะ
16: นานนิดน่าจะอยู่ประมาณที่3 เดือนครับผม
15: 3 เดือน
16: ครับ
15: พอ3เดือนแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อพี่
16: 3เดือนเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะไปย้ายไปอยู่ในป่าให้ไปหากินตามธรรมชาติได
15: ้อ๋อก็คือว่าพอ3เดือนเสร็จปั๊บเราก็ย้ายจากอันเนี้ยเอาเข้าไปฝังดินอยู่ในป่า
16: ใช่ๆๆ
17: เขาก็จะหากินตามธรรมชาติเราไม่ต้องป้อนอะไรพวกนี้ให้แล้ว
15: ครับอ๋ออันนี้พูดง่ายๆก็คือเป็น
17: อนุบาล
15: อาหารอนุบาลเขากี่เดือนเราถึงจะไปขุดรังต่อได้
16: ประมาณ4เดือน
17: ประมาณ4เดือนครับประมาณช่วงเดือนตุลาครับ
15: อ๋อของพี่มีประมาณสักกี่รังพี่อย่างเงี้ย
16: ทั้งหมดประมาณ160รังครับผม
15: 160รังแต่ละรังพี่ได้รายได้เท่าไหร่
16: รังนึงได้อยู่ประมาณ 20,000 บาทครับผม
15: เดี๋ยวนะทีมงานทีมงานช่วยคิดสิ160คูณ 20,000 160คูณ 20,000 โอ้ทีมงานตกคดีทุกคนเลยมันประมาณเท่าไหร่พ
16: ี่เป็นล้านเหรอคร
15: ับ เฮ้ยปีนึงหรอปีหนึ่งได้เป็นล้าน
16: ใช่แต่ว่าส่วนมากแต่ผมจะแจกให้ชาวบ้านเลี้ยงเพื่อจะมีรายได้ไปรับครอบครัวให้เขามีรายได้เพิ่ม
15: นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราส่งต่ออาชีพให้เขา
17: ใช่ครับ
15: เราปล่อยมันบินได้ใช่ไหมพี่นี่โอ้พี่อ่ะโอ้จริงจริงจริง
17: นี่ความยาวของเล็กไหน
15: โอ้ที่บอก6มิลอ่ะนะ
17: ครับ
15: เตรียมบินแลนดิ้ง
2: โอ้โหพี่เขาเล่นเปิดโครงตอบแบบนี้ทั้งพี่หนุ่มและทีมงานก็เตรียมวิ่งกันละสิครับโอ้ยอยู่ได้ไงเนี่ยเอาไงดีล่ะครับพี่หนุ่มเหมือนออกอาการยึกยึกยักยักอากาศยึกยักยักจังซี่มันต้องถอยจังซี่มันต้องถอยไปเถอะครับพี่
15: เดี๋ยว

0: ได้รสสัมผัสของเนื้อสัตว์อร่อยนะมาแล้วเสร็จแล้วครับอาหารจากเมนูตั๊กแตนทอดของเรานะฮะอันนี้คือชื่อเมนูเลยนะครับ
1: ตั๊กแตนปลาทังก้าทอดสมุนไพรครับผม
0: ปลาทังก้าทอดสมุนไพรนี่ฮะและก็อันนี้คืออะไรนะครับ
1: มันคล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกปลาทูครับ
0: น้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกปลาทู
1: เราประยุกต์มาจากน้ำพริกต่อน้ำพริกอะไรพวกนี้ครับคือวัตถุดิบเหมือนกันแต่เราใช้

0: แปนครับผม
1: ขออนุญาตลองชิมขออนุญาตลองชิมนะปลาตังก้าหืมหอมอ่ะหอมแล้วนะเพราะว่าพี่ใส่ซอสไปอืมกรอบมากเลยพี่อืมอร่อย
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ืมพี่กลืนน้ำลายอ่ะ
0: เห็นพี่หนุ่มกินแล้วน่ากินครับ
1: อร่อยมันกรอบนะเราให้เด็กๆเราให้เด็กๆมีเด็กมาแอบดูเราเราก็ให้เด็กนะลองกินดูลองกินดูมาลูกนะมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยไหม
3: ได้ของคาวแล้วพี่หนุ่มของเราก็ไม่พลาดมาหาของหวานล้างปากที่สวนส้มนอกฤดูอู้หู้ยดูลูกดกอย่างกับส้มในฤดูเห็นแล้วก็อยากกินจริง
1: ๆโอ้โหส้มเยอะมาก
4: ครับส้มชุดนี้จะเป็นส้มนอกฤดูนะครับ
1: นี่เป็นส้มฟาร์มนอกฤดูฮะคุณผู้ชมดูฮะ
4: ครับ
1: แต่ลักษณะของส้มในฤดูกับนอกฤดูมันต่างกันยังไงโหยิ่งดูพวงนี้
4: ครับ
1: นี่อยากเอากลับบ้าน
4: ส้มในฤดูเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีส้มทองเลยครับ
1: ครับ
4: ครับก็เลยเรียกว่าส้มสายน้ำผึ้งครับแต่พอมาเป็นส้มนอกฤดูเนี่ยมันไม่มีอากาศหนาว
1: ครับ
4: มันเลยทำให้สีของผลส้มเนี่ยเปลี่ยนไปไม่มากครับ
1: อ๋อมันก็เลยเป็นเขียวออก
4: เขียวแต้มเหลืองครับ
1: เขียวแต้มเหลือง
4: ใช่
1: แต่อย่างนี้นี่คือกินได้แล้ว
4: ได้แล้วครับ
1: อันนี้คือส้มนอกฤดูเวลาเราเลือกชิมเลือกกินรสชาติระหว่างในฤดูกับนอกฤดูต่างกันไหมฮะ
4: ในฤดูจะหวานฉ่ำครับแต่ว่านอกฤดูเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวนะครับ
1: อ๋ออมเปรี้ยวนิดนึง
4: ใช่ครับแต่เนื้อก็จะฉ่ำเหมือนกันครับ
1: โอ้แต่เนื้อฉ่ำมากเลย
4: ใช่ครับ
1: นี่ฮะ
3: โอ้โหพี่หนุ่มจะทำอย่างนี้ก่อนเที่ยงไม่ได้นะครับหิวตามเบยเห็นว่าช่วงหน้าจะทั้งทอสีทองทุเรียนฝางสุกี้ยูนานหม้อยักษ์ตายตายตายตายกันพอดีสั่งอาหารมารอได้เลยครับเพราะว่ากระเพาะเนี่ยเริ่มร้องแล้ว
1: มีที่นี่ที่เดียวทอสีทองหรือว่าพีเชตนะฮะ
5: เรามีเวลาแค่5นาทีทุกอย่างต้องพร้อมเสิร์ฟเชฟเตือนแล้วนะ
6: ครับผม
7: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
8: รัฐบาลเอาอยู่นะ
9: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
10: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
11: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
12: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้ร่วมข่าวใหญ
11: ่คุยข่าวใหญ
7: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
13: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
14: มึงโดนอะไรอ่ะใครทำมึงบอกกูมา
13: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
15: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนวอลคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
14: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน่
16: พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา

0: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
1: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
2: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
3: นินทาตามสบายนะคะ
4: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก1594โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
2: มีที่นี่ที่เดียวท้อสีทองหรือว่าพีเจตนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะกินสดๆให้ดูครับ

0: เรียนเหนือนี่ทุเรียนฝางแต่ทำไมทุเรียนฝางมันยังลูกเล็กอยู่ครับ
1: ที่นี่จะไม่ชนตะวันออกครับมันจะไปเก็บรุ่นนี้น่าจะกรกฎาคมอีกรุ่นนึงน่าจะสิงหาฮะ
0: อ๋อเหรอฮะมันช้ากว่าทางนู้น
1: ช้ากว่าฮะ
0: แล้วเรื่องรสชาติล่ะครับ
1: ไม่แพ้เขาครับ
0: ไม่แพ้เขาไม่แพ้ คิดอยู่แป๊บนึงไม่แพ้เขาคำว่าไม่แพ้เขาคืออะไรฮะ
1: คือไม่อยากพูดว่าเหนือเข้าไงฮะก็ใช้ว่าไม่แพ้เขาดีกว่า
0: อันนี้คือบ่อนทอง
1: ครับ
0: มันตลอดปีเรามาตอนนี้เรามาวัยแบบปกติเนาะเราก็จะไม่ได้กินทุเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
2: เสียดายแทนพี่หนุ่มจริงๆจะอีกประมาณ 2-3 เดือนทุเรียนที่นี่ถึงจะสุกพร้อมกินแต่แอบได้ยินนะว่านัดแนะกับเจ้าของสวนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครั้งหน้าได้ชิมแน่นอนครับแต่ส่วนต่อไปเห็นว่าพร้อมกินจะเป็นอะไรตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
0: หมู่บ้านนู้นอีกประมาณสัก5 กิโลได้
2: พี่หนุ่มห้ามบ่นนะครับเขาว่าของดีต้องอยู่ยอดดอยผมหมายถึงผลไม้อ่ะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อชื่อพี่อะไรครับ
3: เหมยอิงค่ะ
0: พี่เหมยอิงนะฮะกำลังเก็บนี่กำลังเก็บท้อถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้เวลาสะพายก็สะพายหัวเหรอ
3: ข้างๆก็ได้ค่ะ
0: อ๋อข้างๆก็ได้นี่ลูกท้อนี่ผมฉีกได้เนาะ
3: ฉีกได้ค่ะ
0: ฉีกได้นี่ว้าวภาษาไทยคือท้อภาษาพันธุ์จริงๆมันคืออะไร
3: พีชเจดค่ะ
0: พีชเจดหรือว่าท้อสีทองปลูกได้ที่นี่ที่เดียวเหรอฮะดอยอังค
3: ารใช่ค่ะดอยอังคาร
0: ปลูกยากไหมครับ
3: มันดูแลยากค่ะ
0: โอ้มันดูแลยากปีนึงนี่เก็บผลผลิตได
3: ้แค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
3: ค่ะ
0: น่ากินมากเลยอ่ะขายแพงไหมครับอย่างเงี้ย
3: โครงการหลวงจะอยู่ที่ราคาแล้วแต่อีกทีนึงแล้วแต่ตามไซส์มันค่ะ
0: สมมติอ่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
3: เฉลี่ยถ้าช่วงนี้ถ้าเฉลี่ยทุกไซส์เฉลี่ยกันมันประมาณเหยียบที่ประมาณ90-100เงี้ยค่ะเฉลี่ยทุก
0: กิโลเหรอ
3: ต่อกิโลค่ะ
0: กิโลละ90บาทถึง100บาท
3: ต่อ
0: ม
3: ี
0: ที่นี่ที่เดียวท้อสีทองหรือว่าพีชเจดนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะกินสดๆให้ดูครับมาโอเคงับได้เลยนะถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หรอไม่ต้องใช้มีดนะ
3: ไม่ใช้มีดก็ได้กินทั้งเปลือกก็ได้ค่ะ
0: โอเค1 2อื้ออร่อยว่ะขอยคำใช่มันเนื้อคือเปรี้ยวอมหวาน
2: พี่ดมโอ้โหเล่นผมอีกแล้วน้ำลายไหลน้ำลายสอปลูกได้ที่นี่ที่เดียวและพี่หนุ่มก็กินคนเดียวแบบเนี้ยคุณผู้ชมกับผมก็แย่นะสิครับยังไม่จบแค่นี้เห็นว่าจะพาไปสุกี้ยูนานหม้อยักษ์มันเป็นยังไงตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
0: วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันฮะเราต้องปิดท้ายด้วยมื้อใหญ่หม้อใหญ่ฮะเราต้องมากินสุกี้ยูนานครับนี่ว้า
4: วสวัสดีครับคุณหนูมาเชิญเลยค่ะ
0: จริงๆเขาบอกว่าหม้อใหญ่จริงเหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
4: มาเชิญเลยค่ะ
0: โอ้ยใหญ่หม้อใหญ่จริง

0: สุดท้ายก็คือไข่ม้วนทรงเครื่อง
1: อ๋อทรงเครื่องไปอ๋อต้องปิดข้างหน้านี้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ยังกินไม่ได
0: ้ยังค่ะเดี๋ยวต้องลงไปต้ม
1: เอาลงไปต้มก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงจะอร่อย
0: ใช่ค่ะ
2: พอมพอมพอมพอมพอมพอมพอมสุกี้อยู่นั้นในตำนานจะอร่อยขนาดไหนต้องฝากพี่หนุ่มช่วยชิมแทนพวกเราทุกคนแล้วล่ะครับ
0: โอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี
1: ้สุดยอดเลยน่ากินมากแต่จะต้องกินอะไรก่อนครับ
0: ตักไข่ม้วนก่อนค่ะ
1: ไข่ม้วนแล้วต้องหอมอ่ะ
0: ลองชิม
1: แล้วต้องกินกับอะไรแม่มีน้ำจิ้มพิเศษของเขา
0: ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ
1: อ๋อเผ็ดเปรี้ยวหวานโอเคมาแล้วไข่ม้วนจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้ม
0: เดี๋ยวเผ็ดนะคะเป็นไงคะ
1: อร่อยแม
0: ่อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: เธอก็เปิ่ยเปิ่ยนะคะค่ะไก่ดำอยู่
1: นี่ไก่ดำอยู่นี่ของดีอยู่นี่นี่คือเด็ดเนื้อนุ่มเปื่อยมาก
0: เนื้อตุ๋นนานๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารจีนต้องตุ๋นนานๆถ้าไม่ตุ๋นนานมันจะไม่เปื่อยค่ะ
1: อันนี้คือเด็ดจริงๆไก่ดำ

0: ณวัฒน์คะคุณวัฒ
1: น์ครับ
0: จะจบรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ
2: เอาหมดเวลาแล้วเหรอ
0: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เยอะมากเลยค่ะ
2: แต่พูดถึงวันนี้เอาจริงนะถ่ายตั้งแต่6โมงถึงประมาณ1ทุ่มเกี่ยวกับความเป็นฝางเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสิ่งที่เราได้สัมผัสกับชาวบ้านที่นี่แล้วก็ความเป็นอยู่หรือก็วิถีของคนที่นี่ตั้งแต่เช้าไปดูการทำตะกั่วแตนไปดูเรื่องของการปลูกไม่ว่าจะเป็นส้มนอกฤดูทุเรียนที่มาปลูกที่ฝางได้แล้วหรือแม้กระทั่งท้อสีทองทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความพยายามทุกคนทำไม่ใช่แค่ปีเดียวสำเร็จนะบางคนใช้เวลา3ปี4ปีบางคนใช้เวลา10ปีมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหมือนที่เรากินท้องไงท้อได้แต่อย่าถอยนะฮะเหมือนเช่นสุกี้ยูนานไม่ท้อฮะไม่ถอยด้วยแล้วก็ไม่แบ่งด้วยโอเคนะอร่อยอร่อยคนละ5บาท ลองกินลองกินลองกินอันนี้ชอบรสชาติหนึ่งเดียวปลูกที่นี่ที่เดียวท้อสีทองดอยอ่างขาง
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิปะทะกับพ่อสิทธิ์พ่อค้าอาหารตามสั่งจากขอนแก่นซึ่งนายก็เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์22มาครองสำเร็จและเขาไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 560,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับสาวเมืองมหาสารคามขอมาคว้าเงินทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
2: ที่หนูสู้ก็หนูก็สู้เพื่อปู่ย่าแล้วก็พ่อแล้วก็น้องสาวค่ะอยากให้สบายอยากให้มีบ้านสวยๆอยู่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูเห็นแกลำบากมามากพอแล้วค่ะถ้าสมมติว่าได้มาหนูก็หวังว่าหนูจะมาทำตรงนี้แล้วครอบครัวก็คงจะสบาย

0: จ
1: เสียงหวานมากนะคะแล้วก็เลือกเพลงได้เข้ากับบุคลิกด้วยนะคะ
2: เนื้อเสียงเราดีร้องเทคนิคดีด้วยคือเป็นมืออาชีพได้นะเฟิร์ส
3: ไอ้บ่อยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงไหนสิเป็นความจริง
2: พี่ไทยรู้สึกว่าเราร้องเพลงช้าแล้วที่มันใช้อารมณ์เนี่ยบางทีมันมีส่วนที่มันแข็งไปบ้าง
4: บางทีก็ไปเปลี่ยนโน้ตด้วยก็ใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาแต่มันก็ได้รสชาติอีกแบบนึง
5: รู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่ใช้ผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
6: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
5: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
7: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
8: ใช่ครั้งสุดท้าย
9: มันนี่ไงเอามา
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
11: เวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
13: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
12: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
14: ยังบีบอยู่เลย
12: ใช้เลยบีบ
15: ไอติงเป็นอะไรอะ
16: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
17: แบบนี้คนดูชอบ
12: พาไปโรงพยาบาลไหม
18: มันจะฟังหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
10: ทุกวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
19: ปุกบันหูว่าจุดอ่อนของปุกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบันทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
20: มันทำอะไรกันวะ
21: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
19: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
22: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันเดี๋ยวก่อน
19: นี่อะไรเหรอคะ
10: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1:00 น.ตรงดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่เดียว
10: นักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1:00 น.ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: เดี๋ยวโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2 เท่า
24: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
23: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5 ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10 ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
10: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
25: แฟรงค์ปกรณ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
26: สวัสดีครับ
27: สวัสดีครับ
26: ด้วย
25: วันนี้เปิดรายการกันเลยฮะกับบทเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงสาวอินดี้มากความสามารถคนนี้เฟิร์นกันยารัตฮะมากับเพลงสนุกๆเพลงนี้หัวใจมักง่าย

0: โอ้โหมาถูกที่เลือกเพลงมาถูกหัวใจมักง่ายพี่ช่ำก็นั่งฟังอยู่นี่เอง
1: พ
0: ี่
1: ช่ำสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พี่ช่ำสวัสดีครับผมอ้าวงั้นเล่นต่อไปเลย
2: เล่นต่อไป
0: พี่ช่ำครับเป็นไงครับผลงานนี้หัวใจมักง่ายที่ร้องเมื่อกี้ครับ
2: ผมว่าม่วนกว่าตัวจริงอีกนะ
0: วันนี้ก็เอาบรรยากาศสนุกๆมาฝากนะฮะเอาล่ะแพลนในปีนี้ไตรมาสสุดท้ายของปีม
1: ี
0: อะไรกันบ้างให้ติดตาม
1: ก็นะเฟิร์นมีอัลบั้มดิจิตอลนะคะชื่ออัลบั้มว่าถาสวรรค์บ่ตื่นสายค่ะตอนนี้ก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ไปแล้วนะคะเหลืออีก3ซิงเกิลค่ะจังใดกะฝากพี่ฝากน้องนะคะเขามาให้กำลังใจอัลบั้มถาสวรรค์บ่ตื่นสายในเด้อค่ะ
0: ครับเป็นไงมั้ย MC เจ้าพ่อแบ้ขอบคุณมากสวัสดีครับเย้ด้านนี้พบกับสาวเมืองมหาสารคามขอมาคว้าเงินทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
3: ที่หนูสู้ก็หนูก็สู้เพื่อปู่ย่าแล้วก็พ่อแล้วก็น้องสาวค่ะอยากให้สบายอยากให้มีบ้านสวยๆอยู่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูเห็นแกลำบากมามากพอแล้วค่ะถ้าสมมติว่าได้มาหนูก็หวังว่าหนูจะมาทำตรงนี้แล้วครอบครัวก็คงจะสบาย
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับ
6: ต้อนรับสู่โปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งถึงจะบ้านมืดตึ๊ดตื่นก็ไม่ต้องกลัวกูนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
5: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
6: ทำไงอ่ะ
5: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
6: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
5: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
6: สว่างมาก
5: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
6: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติ ดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
5: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
6: แต่
5: 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
6: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
5: ะ
6: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
5: ้
6: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลยอ
5: ุ้
6: ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
5: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
6: ะ
5: จ
6: ั
5: ดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1ค
6: ุ
5: ณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันน
6: ี้
5: เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
6: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
5: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะน
6: ั
5: ้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
6: อ
5: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
6: ให้โทรด่วน1252นะคะ
5: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย
6: ่
5: างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
6: ์ใหญ่เลย
5: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนา
6: ะ
5: เพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
6: ์
5: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
6: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
5: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติ ดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
6: ้
5: หล
6: ัง
5: จากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
6: ้เออมีรีโมท
5: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
6: า
5: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะป
6: ุ่
5: มออโต้เนา
6: ะ
5: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม
6: ่
5: ต้องทำอะไรแล้วฮะม
6: ัน
5: เป็นระบบออโต
6: ้
5: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
6: ค
5: ือตอนกลางวัน
6: แล้วถ้ามืดอ่ะ
5: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
6: ่
5: ต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
6: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
5: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
6: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
5: ะ
6: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
5: ไอ้นี่ตัวเก่า
6: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
5: ใช่
6: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
5: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะญาติวัดตรงนี้เลย
6: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
5: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
6: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
5: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
6: ั
5: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
6: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
5: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
6: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยังและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
5: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
6: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
5: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อ

0: เอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
1: สนามหรอ
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: เขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมตอนกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งๆไว้เลย
0: แล้วปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนต์แล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
0: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตด
1: ับ
0: ไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: นี่เห็นนะพอเรา
1: หูยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
0: อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู
1: ่
0: ชาร์จเองอัตโนมัติเหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
0: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
0: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพ
1: ิ่
0: มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
1: ุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: ถ้
0: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแ

0: กันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลย
1: แต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่า
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห
1: ็
0: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
1: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยด
1: มือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะนี่เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได
0: ้ดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันนี้มันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียก
0: กระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะ
1: ผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆค
0: ือ
1: เวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นปะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ย

0: คุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252
0: โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์22สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวเมืองมหาสารคามขอมาคว้าเงินทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: แชมป์ในวันนี้แชมป์22สมัยฮะสะสมเงินทุนอยู่ 560,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมินี่ก็ยังไม่หมดนะนี่แม่ยายก็ยังไม่หมดนะ
2: ครับผม
1: แต่ใกล้เข้าไปแล้วเหลืออีก 40,000 บาทจบหนี้ได้เลยปิดหนี้ได้เลยพร้อมลุยต่อนะครับ
2: พร้อมครับ
1: ด้านนี้พบกับสาวเมืองมหาสารคามขอมาคว้าเงินทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเฟิร์สจากมหาสารคามเฮ้สวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะแนะนำตัวหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันชิดาภูพยัคฆ์ชื่อเล่นชื่อเฟิร์สค่ะมาจากจังหวัดมหาสารคามอายุ22ปีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาไทยค่ะ
1: ปีที่เท่าไหร่แล้ว
3: ปีที่3ค่ะ
1: ปีที่3ตอนนี้ตอนวิชาเรียนทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้ก็จะมีทำพาร์ทไทม์ร้านอาหารทั่วไปค่ะ
1: อ๋อแล้วการเรียนของเราอ่ะต้องไปฝึกสอนไปอะไรอย่างนี้แล้วหรือยังชั้นปีที่3
3: ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองสอนค่ะ
1: ทดลองสอนเหรอ
3: ค่ะ
1: สอนชั้นไหนคะ
3: สอนป.1ค่ะ
1: เป็นไงปวดหัวไหมคะ
3: ก็นิดหน่อย
1: ก็นิดหน่อยแต่ก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยถูกต้องไหม
3: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของเฟิร์สกันครับ
3: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสาขาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่3ค่ะนอกจากเรียนแล้วหนูก็จะมีทำกิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วยค่ะเช่นรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารค่ะร้องเพลงตามร้านอาหาร1ชั่วโมงบางร้านก็จะ250บางร้านก็จะ350ก็แล้วแต่ร้านค่ะแล้วก็จะทำไลฟ์สดร้องเพลงใน TikTok โคฟเวอร์เพลงใน YouTube ค่ะYouTube ก็บางคนก็จะมาจ้างให้หนูไปคัฟเวอร์ในช่องก็จะให้คลิปละ500ค่ะทุกวันนี้หนูก็มีรายได้เสริมมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะคือจริงๆหนูเป็นคนชอบทำงานค่ะเพราะว่าหนูทำงานมาตั้งแต่เรียนมัธยมอยู่แล้วค่ะตอนมัธยมหนูก็จะทำเชิดหมอลำหุ่นกระติบข้าวค่ะหมอลำหุ่นกระติบข้าวก็เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้หนูก็จบการศึกษามาแล้วตอนนี้หนูก็ไปเรียนมหาลัยแต่ว่าก็มีแบบแวะเวียนไปทำกิจกรรมช่วยน้องๆค่ะเพราะว่าหนูยังคิดถึงแล้วก็ชมรมนี้เป็นชมรมที่ทำให้หนูกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็มีรายได้เสริมค่ะก็ถ้าไม่มีความรู้จากตรงนี้ทำให้หนูกล้าแสดงออกหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้ไหมแล้วก็จะไปต่อยอดยังไงค่ะก่อนหน้าที่หนูจะเริ่มมีงานทุกวันนี้หนูก็ตอนม.1ย่าหนูก็พาร้อยลูกปัดแล้วก็ทำเชือกทำสร้อยร้อยที่แบบขายตามตลาดก็ได้เส้นละบาท2บาทพอที่จะมีรายได้ไว้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนค่ะพอเริ่มโตมาก็เริ่มที่จะเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนค่ะเริ่มร้องเป็นเริ่มเต้นเป็นเริ่มกล้าแสดงออกก็เลยคิดว่าอยากนำเอาความสามารถตัวเองไปต่อยอดเพื่อให้ครอบครัวได้สบายค่ะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้แบบฐานะดีเหมือนคนอื่นแล้วก็เวลาอยากกินอะไรหรืออยากมีอะไรเราก็ต้องอดทนไว้ค่ะครอบครัวหนูก็จะมีหนูแล้วก็พ่อแล้วก็ปู่น้องสาวค่ะแต่ตอนนี้พ่อไปทำงานที่กรุงเทพพ่อหนูจะบอกเสมอค่ะว่าครอบครัวเราไม่มีนะถ้าวันนึงหนูตั้งใจเรียนหนูได้เป็นเจ้าคนนายคนก็อยากให้ทำให้ครอบครัวสบายหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูอยากแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากทำให้ครอบครัวสบายค่ะตอนนี้หนูอยากรีบเรียนให้จบแล้วก็ไปสอบไปประกอบวิชาชีพให้ได้อยากให้แบบครอบครัวสบายแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของบ้านแล้วก็เป็นใบปริญญาของครอบครัวใบแรกด้วยค่ะ เป้าหมายที่มาในรายการในวันนี้ก็คือหนูอยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมบ้านค่ะคือบ้านหนูตอนนี้ครึ่งนึงก็จะเป็นปูนอีกครึ่งนึงก็อาจจะเป็นไม้ค่ะแล้วตรงที่เป็นไม้บางทีมันก็จะมีพวกตะขาบพวกงูบางทีมันก็จะเข้ามาที่หนูสู้ก็หนูก็สู้เพื่อปู่ย่าแล้วก็พ่อแล้วก็น้องสาวค่ะอยากให้สบายอยากให้มีบ้านสวยๆอยู่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูเห็นแกลำบากมามากพอแล้วค่ะถ้าสมมติว่าได้มาหนูก็หวังว่าหนูจะมาทำตรงนี้แล้วครอบครัวก็คงจะสบายขอให้ชาวสารคามช่วยเชียร์แล้วก็เป็นแรงใจให้หนูหน่อยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
2: ตกลุมรักเธอเขาแล้วยอมเททั้งหมดหัวใจ
4: เสียงหวานมากนะคะแล้วก็เลือกเพลงได้เข้ากับบุคลิกด้วยนะคะ
5: เนื้อเสียงเราดีร้องเทคนิคดีด้วยคือเป็นมืออาชีพได้นะเฟิร์ส

0: ที่ไทยรู้สึกเวลาเราร้องเพลงช้าแล้วที่มันใช้อารมณ์เนี่ยบางทีมันมีส่วนที่มันแข็งไปบ้าง
1: บางทีก็ไปเปลี่ยนโน้ตด้วยก็ใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาแต่มันก็ได้รสชาติอีกแบบนึง
2: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
3: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
2: ่วินมีหลักฐานเด็ด
4: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
3: เปิดมาเลยตอนนี้
5: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
2: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ซีโพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณีเมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
8: อามาฟี Wi-Fi อาฝ่าย Wi-Fi อาข่าวปิดปีออลได้ออลได
9: ้ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
10: โซโกโปกไปไหมวะ
9: ใครข้าวหรือ
11: กล้วยกล้วย
12: บานานะ
11: บานานะตะขบ
13: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
7: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
16: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
17: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้หรอ
18: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
19: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
20: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
21: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
20: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ
22: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
23: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
15: ครึ่งคืนนี้เวลา 2:30 น.
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกขอเพียงแค่ฝัน
2: ให้ไกลแล้วไปใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลก
3: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของเฟิร์สสาวเมืองมหาสารคามวันนี้เธอจะคว้าชัยนำเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวได้อย่างที่หวังหรือไม่มาใจช่วยเธอกันครับ
4: เชิญค่ะน้องเฟิร์สเป็นเด็กที่รู้จักหาเงินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถูกต้องปะ
5: ค่ะ
4: ค่าขนมนี่ไม่ต้องพึ่งที่บ้านเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ตอนเด็กๆทำอะไรนะร้อยอะไรนะ
5: ร้อยลูกปัดค่ะเป็นลูกปัดเม็ดเล็กๆอะค่ะเป็นแล้วก็จะเป็นถักเชือกที่มีกระดิ่งอะค่ะ
4: ร้อยเป็นสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
4: ได้เส้นละเท่าไหร
5: ่เส้นละบาทค่ะบางเส้นถ้ามีถักด้วยก็จะเป็นเส้นละ2บาทค
4: ่
5: ะ
4: วันวันทำได้กี่เส้นคะตอนนั้น
5: วันวันบางวันทำได้100เส้นค่ะ
4: โอ้โหค่าขนมไปโรงเรียน100บาทอย่างงี้นะ
5: ใช่ค่ะ
4: อย่างโก้เลยนะตอนนั้นเรารู้มั้ยว่า100บาทมันเยอะ
5: เยอะค่ะ
4: เยอะมากได้มา100นี่กินได้กี่วันคะ
5: ก็หลายวันค่ะเพราะว่าหนูเอาไปโรงเรียนวันละ20บาท
4: วันละ20บาทไปฮะอ๋อ100บาทได้ทั้งสัปดาห์เลยนอกจากไปร้อยสร้อยแล้วมีงานอะไรอีก
5: ย่าหนูแกเป็นครูค่ะแกก็จะปลูกถั่วดินขายค่ะแล้วทีนี้แกก็เห็นหนูไม่มีรายได้แกก็เลยให้หนูไปถอนแล้วก็เวลาถอนมาแล้วก็จะมาสลัดดินแล้วก็จะมาเด็ดเป็นเม็ดแล้วก็ไปชั่งกิโลค่ะแกจะให้กิโลละ10บาท
4: อ๋อรับเด็ดถั่วด้วยกิโล10บาทจะกิโลละ10บาทที่วันนึงได้กี่กิโล300กิโลค่ะได้มา 3,000
5: บางวันก็ได้30กิโลค่ะ
4: โอ้โหเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าเราเห็นเงินมีคุณค่าตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม
5: ค่ะ
4: พอขึ้นมัธยมเริ่มร้องเพลงเป็นไปรับงานแถวไหนบ้างอะไรยังไงบ้าง
5: ก็แต่ก่อนอาจารย์ก็จะพาหนูไปร้องกับพี่เบียร์พร้อมพงค่ะให้ไปร้องเปิดให้แกเฉยๆค่ะ
4: อ๋อตอนพี่เบียร์กำลังแข่งอยู่ตอนนั้นกำลังมาเลยใช่ไหม
5: ใช่
4: แล้วก็ไปร้องเปิดให้เขาได้เงินวันเท่าไหร่ร้องเพลง
5: แฟนพี่เบียร์ก็ให้หนู1,500อยู่ค่ะ
4: 1,500ใช่ไหมโอ้ยดีกว่าเด็ดถั่วเยอะเลยนะคือว่าถือว่าปรับเงินขึ้นมาปรับรายได้ขึ้นมาพี่สนใจอันนี้มากที่สุดกิจกรรมตอนม.ปลายของหนูนั่นก็คือ
5: หมอลำหุ่นกระติบข้าวใช่ไหม
4: หมอลำจากกระติบข้าวหมอลำหุ่นกระติบข้าวหุ่นกระติบข้าวเนี่ยเป็นโรงเรียนหนูคิดขึ้นมาเองหรือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นอยู่แล้ว
5: เป็นจะมีหัวหน้าแกทำมาค่ะแกบอกว่าแกอยากให้นักเรียนโรงบังพิสัยได้รายได้แกก็เลยนำมาสู่โรงเรียนค่ะแล้วแกก็เลยมาชักจูงน้องๆชักชวนให้ไปทำค่ะ
4: เขาเล่นกันยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เห็นในตัวหุ่นหุ่นคือต้องเป็นกระติบมาก่อนไหมหรือว่ามันเกิดมาเป็นหุ่นเลย หรือมันเป็นการรียูสอะไรมายังไงเล่าให้ฟังหน่อย
5: เป็นกระติบข้าวค่ะที่แกหัวหุ่นก็จะเป็นกระติบข้าวค่ะแต่ว่าลำตัวก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่ค่ะแล้วตรงสะโพกก็จะเป็นกระติบข้าวเหมือนกันค่ะมาทำค่ะเวลาเล่นก็จะใช้คนเชือก3คนค่ะก็คนที่1ก็อย่างเช่นหนูก็จะจับแกนแล้วก็จะเป็นคนถือแขนอีกข้างนึงค่ะแล้วอีกคนก็จะยกตูดช่วยแล้วก็แขนข้างขวาค่ะแล้วก็อีกคนสุดท้ายก็จะเป็นคนเล่นขาค่ะ
4: หาดูได้ที่ไหนอ
5: ่ะอยู่ที่อำเภอนาดูนค่ะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรค่ะ
4: ร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมบทของเราอ่ะนะเอาปรบมือหน่อยเลย

0: ทำนองมันก็จะคนละอย่างกับหมอรามที่เราเคยได้ดูกันอ๋ออัน
1: นี้ก็จะเป็นบทกลอนชมสวนค่ะ
0: อ๋อมันเป็นตอนชมสวนของเขา
1: ก่อนที่ยักษ์กุมพันธ์จะมาลักพาตัวไป
0: มาติดตามดูกันได้ที่อำเภอนาดูนนะครับผมตอนนี้เป็นห่วงแต่ที่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพที่บ้าน
1: ก็บ้านหนูทางขวามันทางซ้ายมันจะเป็นปูนค่ะแต่ว่าทางขวาก็จะเป็นไม้เอามาติดอัดไว้เฉยๆแล้วก็เป็นมุ้งลวดค่ะ
0: อยากใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการดูแลบ้านคะ
1: 50,000 ค่ะ
0: 50,000 บาทบอกอะไรกับตายกับคนที่บ้านหน่อยมีใครบ้างอยู่ที่บ้าน
1: มีปู่ย่าแล้วก็น้องสาวค่ะ
0: บอกอะไรกับคนที่บ้านหน่อยเลย
1: อยากบอกว่าวันนี้หนูจะทําให้เต็มที่นะคะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะสู้เหมือนเดิมค่ะ
0: โอเคเป็นไงครับน้องเฟิร์น
2: สวัสดีค่ะน้องเฟิร์น
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็ได้เห็นเรื่องราวชีวิตของน้องแล้วก็มีทำหลายอย่างเหมือนกันทั้งรับจ้างนั่นนู่นนี่เนาะก็เก่งมากค่ะเดี๋ยววันนี้รอฟังเสียงนะคะเฟิร์สค่ะ
0: ขอบคุณครับมาจัดมา1เพลงเพื่อเป็นทุนซ่อมบ้านให้กับปู่กับย่าครับนั่นก็คือเพลง
1: พ่อเนื้อทองค่ะ
0: เชิญฟังครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เฟิร์นครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เฟิร์น
2: น้องร้องเพลงเสียงหวานมากนะคะแล้วก็เลือกเพลงได้เข้ากับบุคลิกด้วยนะคะเฟิร์นชอบนะคะเสียงน้องเสียงดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงน่าฟังมากๆค่ะให้กำลังใจค่ะเฟิร์ส
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่แชมป์ครับโอ้ยพี่ไทยครับผมขอโทษครับ
3: เฟิร์สกับเพลงพ่อเนื้อทองสิ่งที่ชอบคือพี่ไทยชอบนะครับคือเนื้อเสียงเราดีร้องเทคนิคดีด้วยคือเป็นมืออาชีพได้นะเฟิร์สร้องเพลงเก่งเลยแหละเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีความกังวลอะไรหรือเปล่าประมาหรือเปล่าของเราใช่ไหมครับพอขึ้นมาเอแรกเนี่ยมันมีเรื่องของเพี้ยนกับดังพ่อเนื้อทองสัดส่วนเข้าไม่ทันมันดูรีบทั้ง A1 A2 มีเหน่อกับมีดูรีบนิดหนึ่งหลังจากบิด2เข้ามาแล้วเนี่ยดีเลยนะครับผ่านพ้นมาเป็นบิด2เนี่ยดีเลยครับแต่ก็มาเสียสมาธิตอนฮุกให้ชั้นงามอย่างนางบุษบาคือเข้าก่อนจังหวะมาเร็วไปอันเนี้ยเลยรู้เลยว่าสมมุติว่าร้องเพลงได้ขนาดเนี้ยแล้วเข้าเร็วไปเนี่ยแสดงว่ามีความกังวลจริงๆเราพัฒนาไปได้ไกลเพียงแต่ว่าอาจจะโดนความกังวลหรือความตื่นเต้นเล่นงานเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบ
1: คุณค่ะพี่แอนครับ
4: ขอชมก่อนได้ไหมอ่ะน้องเขาหน้าตาน่ารัก
0: ขอบคุณค่ะ
4: ความน่ารักมาเป็นระดับหนึ่งตอนนี้แล้วก็ชื่นชมในความขยันด้วยลูกความขยันแล้วก็ดูท่าทางนี้ท่าทางจะเป็นคนแบบว่าประหยัดหมายถึงว่าแบบเก็บงานคือจะถามเรื่องเงินเนี่ยอะไรขายได้เท่าไหร่ร้อยนี่อันนี้คือจำได้แม่นตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแสดงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกเราจะต้องเก็บหอมรอมริบเนาะแล้วก็อันคือความรักครอบครัวอันว่ามันไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในตัวที่เห็นได้เลยว่าเขาจะพูดตลอดว่าอยากให้ครอบครัวสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ทำสำเร็จนะอันว่าคือหนูขยันแบบนี้แล้วก็เก่งในทุกๆด้านนี้ชื่นชมนะคะเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้น่าจะเลือกเพลงที่อาจจะค่อนข้างพี่เปาแกก็เสียงดีๆอ่ะเนาะแล้วก็รถเป็นเพลงดังด้วยมันก็อาจจะมีความกังวลซึ่งถ้าเปรียบเทียบในศาสตร์การแสดงมันเหมือนแบบหนูจำได้บทได้หมดทุกอย่างเลยลูกมันเหลือแต่แค่พอแสดงออกมาแล้วหนูจะแบบขยี้ในบทบาทนั้นได้เข้าถึงใจคนดูได้แค่ไหนวันนี้ในส่วนของการร้องเพลงมันก็จะมีตรงนี้ที่ให้เห็นนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเก่งชื่นชมนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณกุศลาครับ
5: ชอบความเป็นเด็กที่ใช้สิทธิ์หรือว่าใช้สิ่งที่เรามีได้คุ้มคือน้องเฟิร์สนี่เป็นลูกชาวบ้านก็จริงนะแต่ว่าเหมือนว่าสวรรค์ให้ต้นทุนมาดีมากรูปร่างหน้าตาดีเสียงดีเรียนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กเรียนเก่งด้วยนะครับและหนูก็ใช้สิทธิ์นั้นโดยไม่รีรอเอาตั้งแต่การเข้าถึงสื่อโซเชียลต่างๆไลฟ์สดจนสามารถมีคนมาจ้างงานนั่นก็คือเป็นเรื่องของวิธีการอยู่ของเด็กยุคนี้ลูกครูชอบที่หนูใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้อย่างคุ้มค่าลูกส่วนการแข่งขันวันนี้มีความน่าเสียดายเท่านั้นลูกเพราะหนูเป็นมืออาชีพอยู่แล้วถึงขั้นเป็นไปร้องวงเปิดให้พี่เบียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วนะครับจุดอ่อนมันมีเพียงความตื่นเต้นลูกมันก็เลยทำให้ไม่สุดใช้คำว่าไม่สุดเลยนะเสียงก็ได้ร้องก็เป็นแต่พอกังวลมันไม่กล้าออกเสียงครึ่งหลังกำลังออกเสียงได้กลับมาสะดุดเรื่องจังหวะก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่านั้นเองเราเปรียบเทียบนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณเลย
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์22สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้นายจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างเฟิร์สเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่23ได้หรือไม่ไปชมกันครับ
1: ใกล้สำเร็จแล้วกับการปลดหนี้คุณแม่ยายนะฮะ 600,000 บาท
7: ครับพี่
1: สมมุติถ้าปลดหนี้ก้อนนี้ได้แล้ววางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้าง
7: ส่วนนึงก็อยากใช้ชีวิตที่ตัวเองรักครับร้องเพลงนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงเลยก็คืออยากใช้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่ไปด้วยครับผ
1: ม
7: เพราะว่าที่ผ่านมานายจะคือจะทำงานอย่างเดียว แล้วก็จะอยู่บ้านแฟนแต่ช่วงนี้ก็ขึ้นลงประจำนะครับไปหาพ่อกับแม่บ่อยหน่อย
1: ทำไมถึงอยากใกล้ชิดกับคุณพ่อกับแม่มากยิ่งขึ้น
7: มันย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนที่เราขี่คอพ่ออย่างเงี้ยครับผมไปสวนนี่ครับคือนายอยากใช้ชีวิตตรงเนี้ยกับพ่อให้มากที่สุดทุกวันนี้นายจะพูดกับพ่อตลอดว่าในเรื่องตายเรื่องอันนี้นายพูดตลอด
1: เรื่องการจากลามันเกิดขึ้นในสมอง
7: การจากลาครับผมเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนว่าเราควรมีลมหายใจอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดครับผม
1: ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไ
7: หร่
1: แต่ตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันณปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันขอให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากที่สุด
7: ครับผม
1: เอาล่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้ด่านนี้ก็โหดชะย่อยขอหนึ่งบทเพลงเพื่อตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลง
7: คำว่าฮักกันบันเฮียทิมใสครับ
1: เชิญฟังครับ

0: นายครับผมเป็นไงครับน้องเฟิร์น
1: ก็เสียงก็เพราะเหมือนเดิมค่ะไอ้ร้องเพลงบ้านเฮาคือๆเนาะคือแบบอย่างเพลงพี่มนแคนเพลงพี่ไผ่เงี้ยเป็นไอ้เป็นตะลองมวลนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับพี่นายครับ
2: นายกับเพลงคำว่ารักกันเหมือนที่ทิ้งใสจริงๆเห็นความพยายามที่นายอยากจะทำออกมาเลยนะครับส่วนใหญ่ร้องเพลงประเภทไหนก็เป็นเพลงหมอลำซะส่วนใหญ่หรือเป็นเพลงรูปแบบนี
3: ้ครับส่วนมากก็เพลงลูกทุ่งช้าก็นานๆทีจะร้องแต่ว่าก็จะร้องเพลงเร็วๆ
2: ครับหมอลำเพราะว่าพี่ไทยรู้สึกว่าเราร้องเพลงช้าแล้วที่มันใช้อารมณ์เนี่ยบางทีมันมีส่วนที่เป็นมันแข็งไปบ้างอย่างเนี้ยกลั้นใจฟังเหตุผลคำว่าเหตุมันแข็งถ้าเราเหตุผลมันคำว่าเหตุเมโลดี้นี้มันก็จะเพราะว่าทีนี้กลั้นใจฟังเหตุปุ๊บมันตึง
4: ขาล็อกเอียง
2: เพลงนี้มันมีอาการแข็งแค่นั้นเองโดยที่ไม่เข้าใจเมโลดี้แค่นั้นเองถ้านายเข้าใจนายทำได้เลยนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับจะพี่อันครับ
5: ก็เห็นว่าเพลงนี้นายก็ร้องได้สุดดีนะในความรู้สึกอันคือเหมือนว่าคือใส่หมดเท่าที่ตัวเองมีแล้วล่ะวันนี้เนาะมันก็เลยทำให้ใส่อารมณ์ได้ถึงเพลงดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: เพลงนี้โดยองค์รวมมันก็เป็นยี่ห้อของนายจุดที่มันดีก็คือเนื้อเสียงเพราะและมันเล่าอารมณ์แล้วก็มันเป็นวิธีการร้องแบบลูกทุ่งบ้านๆมันก็ได้ตรงนั้นแต่ถ้ามองในแง่ของความถูกต้องในแง่ของการเอามาแข่งมันก็จะมีจุดอ่อนเยอะเยอะอย่างแรกคือเยอะในเรื่องที่แก้ยากเลยก็คือครูมองว่านายเป็นคนเขาเรียกว่าเรนไม่กว้างตัวต่ำแต่ตัวสูงเหมือนปีนไม่ค่อยถึงเจอเพลงไหนที่มีเมโลดี้สูงๆต่ำๆบ่อยๆก็จะเจอปัญหาโน้ตตัวสูงนายก็ต้องใช้วิธีหลบบางทีก็ไปเปลี่ยนโน้ตด้วยก็ใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาแต่มันก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งมันก็ได้ความน่าฟังได้อารมณ์เพลงที่ดีแต่มันไม่ค่อยถูกปรุงไม่ละเอียดแต่อร่อยครับเราเปรียบเทียบครับ
0: คุณครับเชิญเลยครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะเลือกเพลงช้ามาให้ได้ฟังกันก็เปิดล่องลอยให้ได้เห็นอยู่พอสมควรขณะที่คู่ท้าดวลก็ยังแพ้ความตื่นเต้นอยู่ในวันนี้ดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่แอมครับเมื่อเดินทางมาไกลฮะแชมป์ของเราก็ต้องหยิบเพลงซึ่งเคยใช้ในอดีตมาใช้ในการแข่งขันฮะคู่ท้าดวลของเราวันนี้ก็ทำผลงานได้พอสมควรฮะเสียอย่างเดียวตื่นเต้นไปหน่อยใครจะออกนำก่อนพี่แอนสิเรียมมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก
7: ่นาย
0: ครับผมฉันออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาเป็นแชมป์สมัยที่23ทันทีถ้าเป็นชื่อของเฟิร์สเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาคุณวุฒิจบตรงนี้หรือว่าได้ลุ้นกันต่อไปพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์23สมัยจ้ามาดูคะแนนจากครูครับนายครับเป็นไงครับ

0: วันนี้ก็ต่างกันที่ประสบการณ์นะลูกแล้วก็จำนวนบาดแผลด้วยนะฮะแต่ครูไม่อยากให้เฟิร์สมองว่าการขันวันนี้เป็นเรื่องผิดหวังนะลูกเพราะนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่หนูจะมาเติมให้กับตัวเองเฟิร์สมีความช่ายอยู่ในตัวอยู่แล้วลูกแค่อยากได้ประสบการณ์ภาษานักมวยเคยมาเสริมกระดูกมวยมันแข็งกว่านี้แล้วมันก็จะประสบความสำเร็จกว่านี้นะครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: แล้ววันนี้ครับทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะ
1: ขอบค
2: ุณมากครับเฟิร์สทั้งหมดได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์23สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์23สมัยไปเท่าไรดีใกล้เข้าไปเรื่อยๆมาหลายสมัยแล้วสำหรับเป้าหมาย 600,000 บาทของเรานี้เฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ย 50,000 แกงดีเกือบตีม้าเมื่อกี้สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 560,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 565,000 บาทร้อนตั้งก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณเปิ้ลกัญจรัตน์ค่ะตามการเดินทางของช้างมันสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับเรื่องเพลงชิงเธอ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: าเล่นน้ำด้วยกันไหมคะ
1: เอาเลยค่ะพี่ยังเจ็บแผลอยู่เลยก็พี่ยังเจ็บแผลอยู่นี่ค่ะดูแก้วพี่เปียก
0: พี่รับแล้วมาเร็วๆค่ะ
1: พี่เปียกค่ะไม่เอาไม่เล่นแบบนี
0: ้เล่นเองก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อหนุ่มนะครับ
0: ชื่อลูกแก้วค่ะ
2: ชื่อลูกแก้วน่ารักจังเลยครับผมชอบ
1: แก้วกลับห้อง
0: แต่เพิ่งเล่นน้ำแป๊บเดียวเองนะคะ
1: กลับค่ะ
2: เฮ้ยคุณลองไม่เรียกขึ้นเลยอ่ะคุณไปลองทำสักไหมอ่ะเฮ้ยก็แค่คุยยังไม่พาเข้าห้องเลย
1: คุณยุ่งกับแฟนผมเข้าใจนะกลับค่ะ

0: กเขาทำไมอะคะเขาก็แค่ทักตามมารยาท
1: แอบซื่ออีกแล้วนะไปทำอีท่าไหนเขาถึงกล้าเข้ามาทักได้เดี๋ยวทักกันเสร็จก็จะพากันขึ้นห้องแบบไอ้เพชรใช่ไหม
0: เกินไปแล้วนะคะ
1: เกินเหรอแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่เธอเคยทำกับพี
0: ่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันทำอะไรกับคุณไว้บ้างจะตอกย้ำทำไมนักหนาคะ
1: แต่พี่จำได้ไงพี่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมทำไมถึงเจ้าชู้นะมีพี่คนเดียวรักพี่คนเดียวมันไม่พอเลยไงต้องนอนกับผู้ชายอีกสักกี่คนมันถึงจะพอเอาสิตบเลยตบพี่สิตบเลยตบสิตบที่บอกให้ตบไง
2: ไม่ตบใช่ไหม
1: ตบตบตีตีตบตบตบพี่ไม่เจ็บอีกแล้วไม่เจ็บอีกแล้วทำไมถึงชอบทำให้พี่เจ็บนะทำไม
0: ฉันเคยทำอะไรให้คุณเจ็บแต่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเสียใจนะคะฉันเสียใจจริงๆฉันขอโทษขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะฉันขอโทษนะคะนะคะ

ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: อไปจะไม่ทำให้เจ็บอีกแล้วนะคะ
1: พูดแล้วนะห้ามเปลี่ยนใจนะ
0: ค่ะ

0: คนนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะกราบน้ำเถอะค่ะ

0: เดี๋ยวนี้ถอดรองเท้าเดินได้ด้วยเหรอคะ
1: ได้สิคะสบายดี
0: เมื่อก่อนแค่ทรายข้องเท้าก็จะแย่อยู่แล้ว
1: จริงเหรอคะคนอะไรจะเยอะขนาดนั้นได้กลิ่นทะเลแล้วรู้สึก
0: อะไรคะ
1: รู้สึกว่าเหมือนได้โตมากับทะเลค่ะแปลกใช่ไหมคะแต่รู้สึกอย่างนั้นจริง
0: ๆแล้วรู้สึกคุ้นอะไรอีกบ้างคะ
2: ได้จริงก็จับให้ได้สิ
3: โอ้มากินข้าวกันแล้วลูก
1: โอ้โหปวดหัวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆหนึบนะครับ

0: ไม่สนิทนะคะ
1: ถ้าเกิดจำไม่ได้แบบนี้ตลอดไปจะทำยังไงอะคะ
0: ไม่เป็นไรมากหรอกค่ะเดี๋ยวก็คงนึกออก
1: คุณเสียใจเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมคะ
0: ต่อค่ะไปเดินเล่นกันเถอะ

0: ชื่ออะไรไม่มีใครบอกเลยไงว่าฉันเป็นใครยืนทื่ออยู่ได้ไปเอาน้ำมาสิเดี๋ยวน้ำแร่ฝรั่งเศสเท่านั้น
1: ไม่ต้องถ้าอยากได้ให้ไปเรียกแม่บ้านห้ามใช้พนักงาน
0: ก็ถ้าลิยาจะใช้มีอะไรไหมคะตอนนี้ลิยาเป็นเหมือนเจ้าของที่นี่อยู่แล้วทำไมจะใช้คนในนี้ไม่ได้
1: เหมือนแปลว่ายังไม่ใช่ฉันส่งทั้งต้นทั้งดอกครบทุกเดือนไม่เคยผิดนัดเพราะฉะนั้นเจ้าของที่นี่ยังเป็นฉันแค่คนเดียว
0: ปวดดีจังเลยนะคะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 15% ก็คงไม่เป็นอะไรเริ่มสิ้นเดือนนี้เลยแล้วกัน
1: ท่านรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดแบบนี้หรือว่าแค่อยากโชว์พาวก็เลยมาพูดเอาเอง
0: คนเป็นสามีภรรยานอนคุยกันน่ะคุยกันทุกเรื่องแหละค่ะไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยนะคะต่อไปถ้าริยาอยากจะขอทั้งหมดนี่ก็คงไม่ยากก็ไม่ได้อยากจะเร่งรัดอะไรนะคะแต่มันจำเป็นจริงๆ
1: ฉันแลกที่นี่มาด้วยชีวิตใครหน้าไหนก็อย่ามาคิดที่จะแยกไปจากฉัน

0: คุณรัตคะเสื้อผ้าของคุณลูกแก้วนี่จะไว้ที่ไหนดีคะ
1: เอาไว้ที่ห้องพักแขกเหมือนเดิมก็ได้ค่ะส่วนเสื้อผ้าเดี๋ยวหนูจัดการเองขอบคุณนะคะ
2: นภาครับเอาไว้ที่ห้องผมนั่นแหละครับ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
6: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
5: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
1: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
2: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
1: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้หรอ
3: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
4: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
0: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
6: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
7: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
6: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
8: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
9: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
0: ครึ่งคืนนี้เวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญโทรออก 8:30 น.ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
10: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ร่วมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
17: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
18: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
23: ู้จักยังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือน
24: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้ท่านรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดแบบนี้หรือว่าแค่อยากโชว์พาวก็เลยมาพูดเอาเอง
26: คนเป็นสามีภรรยานอนคุยกันน่ะคุยกันทุกเรื่องแหละค่ะไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยนะคะต่อไปถ้าริยาอยากจะขอทั้งหมดนี่ก็คงไม่ยากก็ไม่ได้อยากจะเร่งรัดอะไรนะคะแต่มันจำเป็นจริงๆ
27: แรกที่นี่มาด้วยชีวิตใครหน้าไหนก็อย่ามาคิดที่จะแยกไปจากฉัน

0: คุณรัฐคะเสื้อผ้าของคุณลูกแก้วนี่จะไว้ที่ไหนดีคะ
1: เอาไว้ที่ห้องพักแขกเหมือนเดิมก็ได้ค่ะส่วนเสื้อผ้าเดี๋ยวหนูจัดการเองขอบคุณนะคะ
2: นภาครับเอาไว้ที่ห้องผมนั่นแหละครับมาอยู่ห้องเดียวกันนะแล้วก็ต่อจากนี้เลิกเรียกคุณกับฉันสักทีแทนพี่ว่าพี่รัฐแล้วก็แทนตัวเองว่าลูกแก้วเหมือนเดิมนะ
1: ค่ะพี่รัฐ

0: ของไปเก็บก่อนไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คือ
2: วันนี้มาได้ไงครับ
1: ดีมีธุระสำคัญอยากจะคุยด้วยอะค่ะดีร้อนใจมากเลยอะ
2: ครับ
1: คือตอนนี้เวลาดีไปเจอใครอะนะคะก็ถามถึงค่ะว่าเมื่อไหร่รัฐกับลูกแก้วจะแต่งงานกันสักทีนึงที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันเนี่ยใครๆก็ทราบกันแล้วนะคะดีเองก็ไม่ได้อยากจะเร่งรัดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อต่อไปอ่ะคนที่เสียก็จะมีแต่ลูกแก้วและดีเองก็สงสารลูกค่ะที่โดนนินทา
2: เรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่ายังไงผมก็คงต้องขอถามรัดก่อนนะครับ
1: ยังไงดีก็ฝากด้วยนะคะถ้าตอนนี้คุณหมอนพก็ไม่อยู่แล้วก็คงจะเหลือแต่คุณชาติชายเนี่ยแหละที่พอจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีได้

0: ้งนี้แกเสีย5ล้านแล้วครั้งหน้าแกเสียเท่าไหร่ถ้าพ่อไม่ใช้หนี้ให้แกเนี่ยป่านนี้ติดคุกที่มาเก๊าแล้ว
1: เจ้ามือมันโกงอ่ะพ่อ
0: แล้วโง่มันโกงทำไมวะ
2: ท่านคะภริยาเห็นยายคุณดีแอบมารับคุณชาติชายค่ะคงจะร้อนตัวเลยมาเร่งให้ลูกสาวแต่งงานให้ได้สงสัยหมุนเลยไม่ทันใช้หนี้เรา
1: ลูกแก้วมาด้วยหรือเปล่า
2: แอบมาก็ต้องมาคนเดียวสิคะลูกแก้วจะมาด้วยได้ยังไงอะเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่เข้าใจอ๋อหรือว่าเสียเงินที่มาเก๊าจนเสียสติไปแล้วคะ
3: เงินมันก็เงินของพ่อผมนะอย่ายุ่งได้ปะ
0: เงียบเลยนี่ถ้าคุณดีมีเงินมาคืนให้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่มีแต่เรื่องชั่วๆแบบแก

0: ลูกแก้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: จำลุงไม่ได้เหรอ
1: ขอโทษค่ะคุณลุง
2: พ่อครับกลับมาแล้วครับ
1: นภา
0: เนี่ย
1: นภาบอกหลายครั้งแล้วไงคะว่าเดี๋ยวหนูจัดการเองมันมีชั้นในด้วย
3: อ้าวดูถีนภาก็ซักให้คุณ
1: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะ
0: ลูกแก้วดูเปลี่ยนไปนะดูมีน้ำใจไม่เหมือนคนเดิมเลย
2: ใช่ครับเปลี่ยนไปคนละคนจนผมก็แปลกใจ
0: เพราะว่าเราไปคุยข้างบนกันดีกว่า
2: ครับผมแค่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่ลูกแก้วครับถึงว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกันแต่นอกนั้นไม่ใช่เลยพ่อคงคิดว่าผมพูดตลก
0: ไงไม่ตลกหรอกรัฐเป็นคนที่รู้จักกับลูกแก้วดีที่สุดนะแค่พ่อเพิ่งมาเห็นเนี่ยพ่อยังรู้สึกแปลกไป
2: ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับพ่อแต่เขาไม่น่าใช่ลูกแก้วอะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันก็ตามแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนอื่นนะหน้าตาเขาจะเหมือนคนคนเดียวกันขนาดนี้ได้ยังไงครับยิ่งผมคิดผมก็ไม่เข้าใจ
0: หรือว่าเพราะอุบัติเหตุ
2: ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
0: เออคุณดีเนี่ยเขามาหาพ่อที่สนามบินมาเร่งรัดให้รัดแต่งงานกับน้องเร็วๆเพิ่งอยากได้สินสอด
2: แล้วพ่อว่าไงบ้างครับ
0: ไอ้เรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนเรื่องคนก็เหมือนกันนะลูกรักใครพ่อก็รักด้วย

0: ี่รัฐคิดอะไรอยู่คะ
1: พี่แค่คิดว่าตั้งแต่ลูกแก้วรถชนก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวลูกแก้วเอง
2: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ